ในขั้นตอนนะคะที่เด็กๆจะต้องประกอบนะคะชิ้นส่วนต่างๆค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยเด็กๆค่ะผูกชิ้นงานนะคะเข้าด้วยกันค่ะ

0: สถานที่เหรอคะ
1: สำหรับมุมนี้ค่ะเป็นมุมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะจะได้เข้ามาเล่นเกมการศึกษาต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมการศึกษาที่คุณครูจัดทำขึ้นนะคะหรือเกมไม้ต่างๆนะคะเด็กๆค่ะก็จะได้ฝึกสังเกตฝึกเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะเล่นตามกฎกติกาของเกมนั้นๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันต่อนะคะ

0: เก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ
1: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของครูปิงค่ะอยากจะโชว์ผลงานของตนเองนะคะให้เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางชมกันแล้วค่ะเด็กๆชูขึ้นมาเลยโอ้โหสวยไหมคะสวยมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะได้ผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้ค่ะการประดิษฐ์วัสดุ

คะเด็กๆสามารถเลือกวัสดุนะคะที่คุณครูปลายทางค่ะมีนะคะสามารถนำวัสดุท้องถิ่นนะคะต่างๆค่ะมาใช้ได้นะคะในการประดิษฐ์ผลงานค่ะเด็กๆอาจจะได้ผลงานที่ไม่เหมือนกับคุณครูห้องเรียนต้นทางก็ได้ค่ะเด็กๆก็จะได้ฝึกนะคะการร้อยเชือกการตัดการติดปะต่างๆค่ะและทำกิจกรรมนะคะชื่นชมผลงานของตนเองได้อย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

0: ปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วเอามือลงค่ะยืดตัวขึ้นมาตรงๆเลยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้คุณครูปิงก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยอยากเล่นไหมคะ เกมนี้มีชื่อว่าเกมเรียงลำดับเหตุการณ์การเกิดฝนค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตภาพเหตุการณ์การเกิดฝนก่อนนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างค่ะภาพแรกค่ะเป็นอย่างไรคะเด็กๆสังเกตสิคะว่ามีภาพอะไรอยู่ในภาพเกมคุณครูปิงบ้างมีพระอาทิตย์มีอะไรอีกคะก้อนเมฆมีอะไรอีกลูกมีน้ำด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรขึ้นคะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไอน้ำนั่นเองถูกต้องค่ะไอน้ำกำลังลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านั่นเองภาพต่อมานะคะมีภาพอะไรกันบ้างเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันต่อเลยค่ะภาพแต่ละเหตุการณ์นะคะก็จะไม่เหมือนกันภาพนี้ค่ะก็มีแม่น้ำแต่ว่าก้อนเมฆเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีออกเทาๆแล้วใช่ไหมคะภาพนี้ล่ะคะฝนเป็นยังไงฝนตกใช่ไหมคะภาพนี้ล่ะคะไม่มีแสงแดดแล้วก็ไม่มีเมฆสีดำนะคะเป็นอากาศแจ่มใสนะคะสดชื่นแล้วก็ภาพนี้ล่ะคะ
1: ก้อนเมฆสีดำ
0: มีก้อนเมฆสีดำๆเหมือนกันแล้วก็อากาศเป็นยังไงคะเด็กๆคิดว่า
1: อากาศม
0: ื
1: ด
0: มืดใช่ไหมคะแสดงว่าฝนใกล้จะอะไรใกล้จะตกแน่ๆเลยเด็กๆคิดว่าภาพเหตุการณ์ไหนเป็นภาพเหตุการณ์ลำดับที่หนึ่งคะต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนลูกพระอาทิตย์เป็นยังไงคะลูก
1: ร
0: ้อนขึ้นเหรอคะอย่างแรกเลยถ้ายังไม่เจอพระอาทิตย์ล่ะอากาศเป็นอย่างไรก่อนอากาศแจ่มใสก่อนใช่ไหมคะภาพอากาศแจ่มใสอยู่ตรงไหนนะขอเชิญน้องนับตังค่ะน้องนับตังคะภาพไหนเป็นภาพอากาศแจ่มใสลูกภาพไหนคะเดี๋ยวนับตังหยิบไปวางนั่นเลยเก่งมากค่ะเหลืออีก4ลำดับเหตุการณ์นะคะเมื่ออากาศแจ่มใสตอนแรกแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถึงจะทำให้ฝนตกนะต้องทำอะไรก่อนคะพระอะไรนะ
1: พระ
0: เหตุการณ์ต้องทำอะไรก่อนเดี๋ยวขอบคุณน้ำตังค่ะเหตุการณ์ต้องมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะก่อนที่ฝนจะตกได้ต้องเจอกับอะไรก่อนแม่น้ำขอเชิญน้องเชิญแต้มค่ะเชิญค่ะเหตุการณ์อะไรเป็นลำดับที่สองดีคะเชิญแต้มมาวางต่อกันเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆตอนแรกนะคะอากาศแจ่มใสพอพระอาทิตย์ขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะไอน้ำขึ้นมาปรบมือเชิญแต้มหน่อยค่ะถูกต้องเมื่อเด็กๆ เห็นภาพเหตุการณ์แล้วเด็กๆลองเดาดูนะคะว่าเหตุการณ์ต่อไปลองคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อเป็นลำดับที่3ลำดับที่4และลำดับที่5ค่ะแต่ว่าคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆค่ะไปลองสังเกตร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะในการเล่นเกมค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยสังเกตเด็กๆว่าเล่นเกมเรียงลำดับภาพเหตุการณ์การเกิดฝนได้ถูกต้องหรือเปล่าด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาและอย่าลืมนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเปลี่ยนกลุ่มให้เด็กๆเปลี่ยนก การเล่นเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมวันนี้ค่ะที่เป็นเกมการศึกษาชุดใหม่ค่ะหรือเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นไปแล้วด้วยนะคะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิงให้สัญญาณหมดเวลาค่ะให้เด็กๆ เก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2ตัวนี้ค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันไปโต๊ะนู้นเลยค่ะ

เก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บจิบจิบจิบนกกระจิบบินมาจอกจอกจอกนกกระจอกบินมาจิบจิบจิบฉันชื่อนกกระจิบจอกจอกจอกฉันชื่อนกกระจอกจิบจิบจิบนกกระจิบบินไปจอกจอกจอกนกกระจอกบิน

เอามือวางที่ตักค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียงลำดับเหตุการณ์การเกิดฝนมั้ยลูกอุ๊ยเหตุการณ์แรกเป็นอย่างไรคะท้องฟ้าแจ่มใสอากาศสดชื่นใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่สองละลูกมีอะไรเกิดขึ้นนะคะมีพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมีไอ้น้ำลอยขึ้นแล้วเกิดอะไรต่อคะฝนตกเลยหรือเปล่าก้อนเมฆจะก้อนเมฆก็จะเปลี่ยนสีเล็กน้อยก่อนแล้วพอก้อนเมฆเปลี่ยนสีขั้นที่4ก็จะดำมืดขึ้นใช่ไหมคะแล้วขั้นที่5เป็นยังไงคะฝนก็ตกลงมานั่นเองค่ะประเมินตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางละคะเล่นเกมการศึกษาชุดนี้ได้หรือเปล่าคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะต้องรู้จักสังเกตค่ะถึงจะเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องนั่นเองนอกจากการเรียงลำดับเหตุการณ์แล้วค่ะกิจกรรมแรกที่เด็กๆมาพบหน้ากันมาเจอกันทำอะไรกันบ้างคะจำได้ไหมกิจกรรมที่1สนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆออกมาบอกเล่าข่าวเรื่องอะไรกันบ้างคะมีพายุฝนทำให้เกิดอะไรขึ้นคะหลังคาปลิวเลยใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะเด็กๆอาจจะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันฝึกความกล้าพูดกล้าแสดงออกในทุกวันนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ละคะเด็กๆทำอะไรกันต่อลูกเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆออกกำลังกายยามเช้ากับกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆยังฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดได้ไหมคะหยุดเคลื่อนไหวได้แล้ววันนี้คุณครูปิ๊งยังมีคำบรรยายให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางตามจินตนาการค่ะโดยเคลื่อนไหวนะคะตามคำบรรยายของครูค่ะและในกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะลูกฤดูฝนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กันกับการเกิดอะไรลูกเกิดฝนค่ะมีอะไรบ้างคะที่สัมพันธ์กับการเกิดฝนฝนทำให้เราเป็นอย่างไรไม่สบายก็ได้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าโทษของฝนนั่นเองใช่ไหมคะและประโยชน์ของฝนล่ะคะมีมีประโยชน์ในการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดื่มนะคะหรือว่าการใช้ประโยชน์จากน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะยังเห็นว่ามีประโยชน์มากๆเลยถ้าฝนตกอากาศก็จะเป็นอย่างไรชุ่มชื่นแล้วก็เป็นยังไงคะดิเป็นยังไงคะชุ่มชื่นแล้วก็ธรรมชาติก็จะสวยงามต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าต้องระมัดระวังนะเพราะว่าฝนตกบางทีเกิดเหตุการณ์อะไรได้น้ำท่วมเป็นโทษของฝนนั่นเองค่ะเด็กๆก็ต้องจดจำนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกนั่นเองกิจกรรมต่อมากิจกรรมที่4ค่ะเด็กๆได้ทำอะไรกันต่อคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆได้ประดิษฐ์อะไรคะประดิษฐ์อะไรนะคะประดิษฐ์เศษวัสดุพูดสิคะใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางอาจจะมีเศษวัสดุไม่เหมือนกันกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางก็ได้นะคะแต่เด็กๆสามารถนำเศษวัสดุต่างๆค่ะมาประดิษฐ์ให้เกิดตามจินตนาการของเด็กๆได้อาจจะเกิดชิ้นงานแปลกใหม่นั่นเองค่ะนอกจากการประดิษฐ์แล้วนะคะเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมการปั้นและการวาดภาพด้วยสีเทียนด้วยนะคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดจินตนาการของตนเองได้ดีขึ้นค่ะและยังนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อทำกิจกรรมครบ2กิจกรรมแล้วตามข้อตกลงของคุณครูค่ะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมกันเหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะเพราะตอนนี้ค่ะหมดเวลาของเราแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันนะ

0: งั้นเรามาออกงานกันเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2 3เหยียดขา
1: สบาย
0: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าขาพยายามเหยียดตรงเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิด
1: คุณจบ
0: บิด
1: จบ
0: บิด
2: มีเสียงด้วย
0: บิด
1: มันผ่อนคลายไง
0: บิดบิดบิดเอากระโดดตบอ่ะโดด
2: โดดตบแบบนั่ง
0: มาขาแยกไปแขนขึ้นแล้วขึ้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
1: ท่านนี้ทำอะไรนะครับ
0: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
1: ฮารีได้แขนแล้วครับ
0: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยป่ะเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดป่ะป่ะเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมา4เที่ยวเอา4
3: 3 2
0: เริ่มเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไว้พร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวตรงตัวตรงตัวตรงฮึบ
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสี่รอบอ้าวสี่
1: ฮึ่ย
3: สาม
1: ฮึ่ย
3: สอง
1: ฮึ่ย
0: หนึ่งเปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
2: ฮึบ
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
1: เกือบไม่ทัน
0: ครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอ4รอบ4รอบอ้าว4
1: เฮ้ย
0: ๆ3
1: เฮ้ย
0: ๆ2
1: เฮ้ย
0: ๆ1
3: อ้า
0: สุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะเฮ้ยมือแตะด้วย
2: ม
0: าเฮ้ยๆเฮ้ยๆ
3: เฮ้ย
2: ๆแล้ว
0: เฮ้ยตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
1: ไม่ได
0: ้สี่สาม
1: ไม่โดนเท้าเลย
0: สองลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลง

0: องมายังลุกลง
1: ล
0: ุ
1: ก
2: นั่งแล้ว
0: ลงลุก
2: นั่ง
0: ลงขอ4เที่ยวเอ้า4
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: 3
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: 2
1: เฮ้ย
0: โอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหน
1: ใครเหนื่อยก่อนด้วยใครเหน
0: ื่อ
1: ยก่อนแพ้
0: เดินครับเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
1: หนึ่ง
0: ฮึบกลับกลับมาพอเขาฮึบนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว
1: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน
0: เยี่ยมมากเฮ้ยสี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดีย
1: ว
0: มาลงขึ้น
1: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
0: มาลง
1: ขึ้น
0: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยกลับมาทึบรวบเท้าชิดไขว้ห้างดันเหยียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดวิดวางสลับเปลี่ยนดันเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดขาแตกก้มเหยียดยืดขาวนิดนึงขาวนิดนึงขาวหน่อยขาวไม่หน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลงหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแต่ครับ
0: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนําออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินไปแล้วปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กินโกดจุฬาลัมพาฟ้าทลายโจรกินขิงสดๆทุกวันช่วยต้านโควิด-19ที่เรากินๆกันอยู่หรือว่าได้ยินมาเนี่ยมันป้องกันโควิดได้จริงๆหรอแรกเลยนะคะซึ่งคนเชื่อว่าป้องกันได้ก็คือการกินโกดจุฬาลัมพาค่ะจริงๆแล้วหมอบอกเลยนะคะว่ามันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เจ้าโกดจุฬาลัมพาเนี่ยนะคะก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งคนนิยมนำมาต้มแล้วก็ทานกันนะคะหมออาจจะไม่ได้ห้ามเนาะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าคนที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุหรือว่ามียาใช้เป็นประจำนะคะเช่นยาความดันยาต้านเกล็ดเลือดบางตัวนะคะอาจจะมีผลกับยาตัวนั้นเพื่อลดปริมาณยาหรือว่าเพิ่มปริมาณยาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้สมุนไพรอะไรแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะสามารถปรึกษาแพทย์ได้ค่ะมาดูอีกความเชื่อนึงนะคะการกินขิงสดๆทุกวันช่วยต้านโควิด-19 หมอขอบอกเลยนะคะว่านี้อาจจะไม่จริงค่ะบางคนเนี่ยเชื่อว่าพอกินขิงเข้าไปเนี่ยตัวมันก็จะร้อนโดยเฉพาะขิงสดหรือว่านำมาต้มน้ำขิงมาทำผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะการกินทุกวันเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะคะแต่ว่าไม่มีหลักฐานเลยว่ามายืนยันว่าเกี่ยวข้องกับโควิดหรือฆ่าเชื้อโควิดได้อย่างใดค่ะสมุนไพรอีกตัวนึงนะคะซึ่งมีการพูดถึงกันเยอะมากเลยก็คือฟ้าทลายโจรนะคะมันป้องกันได้หรือไม่นะคะที่แน่ๆก็คือยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดค่ะสำหรับคนที่ทานสมุนไพรฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันโควิดเป็นประจำนะคะมี3เรื่องที่หมอจะขอเตือนนิดนึงนะคะก็คือ 1. ค่าตับค่าไตเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะแย่ลงนะคะจากการที่เจาะเลือดดูอันดับที่2นะคะก็คือคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่ากินยาต่อเนื่องเช่นยาต้านเกล็ดเลือดยาต้านเลือดแข็งตัวอย่างเงี้ยค่ะตัวแอนโดกราไฟซึ่งอยู่ในสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะจะมีผลที่ทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้นเพราะว่ามีผลกับตัวยาเหล่านี้ได้ค่ะส่วนเรื่องที่3นะคะที่ต้องระวังก็คือบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้ซื้อยาฟ้าทลายโจรที่ได้รับมาตรฐานอย.นะคะเอามากรอกเองมีแคปซูลหรือว่ามีการปั่นผสมอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเชื้อราขึ้นหรือว่ามีสารปนเปื้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหมออยากจะให้ระวังไว้ค่ะขั้น1คือกินอาหารที่สุกสะอาดค่ะ2คือกินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ3กินปริมาณที่เพียงพอนะคะไม่น้อยเกินไปหรือไม่มากเกินไปนะคะอันดับ4ก็คือเวลาเรารับแพ็คเกจอาหารมานะคะเราแนะนำให้ล้างมือก่อนเปิดแพ็คเกจอาหารนะคะแล้วก็เอาอา

ารออกมานะคะแล้วก็ล้างมืออีกครั้งนึงตัวการกินอาหารด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการติดโควิดนะคะและสุดท้ายนะคะอยากจะย้ำเลยนะคะว่าการล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยน้ำและสบู่แล้วก็แอลกอฮอล์ที่มากกว่า 70% เป็นประจำนะคะจะทำให้ป้องกันการติดเชื้อโควิดได้อย่างดีเลยค่ะ

0: ณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะเสพนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่1คือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่2คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอันตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: เท้าเหม็นมีกลิ่นอาจจะมีรอยโรคอยู่ที่ฝ่าเท้าบางคนก็เรียกโรคนี้ว่าโรคเท้าเป็นรูค่ะโรคเท้าเหม็นเรียกภาษาอังกฤษว่าพิตเต็ดเคราโตไลซิสเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียจากการที่เราเป็นคนที่เหงื่อออกที่เท้าเยอะฝ่าเท้าจะมีลักษณะเป็นรูๆเต็มไปหมดเลยเชื้อแบคทีเรียเองมันจะสร้างสารซึ่งทำให้บริเวณผิวหนังของเราเนี่ยเกิดการสลายก็จะเกิดลักษณะเป็นรูๆขึ้นมาซึ่งรูพวกนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดกลิ่นได้โรคเท้าเหม็นเกิดจากการที่เราใส่รองเท้านานๆหรือการทำกิจกรรมอะไรที่เปียกอยู่ตลอดเวลา
4: สวัสดีครับคุณหมอครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: คือเหมือนว่าเท้าผมครับมันมีกลิ่นพอเจอพวกฝนหรือผมตกกำลังกายอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแบบเป็นรูขึ้นมาแบบเหมือนเป็นรูฟองน้ำครับคุณหมอ
5: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะ
4: ก็เป็นหายผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร
3: การวินิจฉัยโรคสิ่งที่เราต้องทำคือต้องดูว่ามีรอยโรคที่เป็นรูที่ฝ่าเท้าหรือเปล่าถ้าเห็นรอยโรคที่เป็นรูอะค่ะเราก็สามารถวินิจฉัยได้เลย
5: เดี๋ยวหมอขอดูเท้านิดนึงได้ไหมคะ
4: ตอนที่ผมเป็นแรกๆอะมันจะเป็นแค่อยู่ตรงนี้พอผมไม่ค่อยใส่ใจอะมันก็จะเป็นลุกลามมาอย่างนี้เลยมันก็จะเป็นเริ่มหนักขึ้นมาอย่างนี้มันจะขึ้นเป็นจุด
5: ยิ่งเชื้อมันยิ่งเป็นใช่ไหมคะ
4: ยิ่งหนัก
3: การรักษาสำคัญมากยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เราจ่ายให้ก็จะมี2รูปแบบก็คือรูปเป็นยาฟอกกับเป็นยาทาหรือยากินก็ได้นะคะถ้าไม่เป็นมากอาจจะใช้ยาทาธรรมดาก็ได้แต่ในคนที่เป็นเยอะมากการใช้ยาทาอาจจะได้ผลไม่มากก็ควรจะใช้ยากินร่วมด้วยปกติอยู่บ้านล้างเท้าซับเท้าแห้งไหมคะ
4: อันนี้คุณตรงว่าไม่ค่อยใส่ใจ
5: คือไม่ค่อยได้ล้างหร
4: ือใช่ครับไม่ค่อยได้ล้างไม่ค่อยใส่ใจตรงนั้น
5: ทีนี้ถ้าเกิดอาบน้ำหรือล้างเท้าเนี่ยหมอฝากว่าล้างให้ทั่วรวมทั้งเดี๋ยวหมอให้ยาฟอกไปด้วยมันจะได้ลดเชื้อแบคทีเรีย
3: วิธีดูแลเท้าของเรานะคะก็คือทำความสะอาดให้ทั่วบริเวณซอกมุมอะไรก็ทำความสะอาดด้วยหลังจากทำความสะอาดหมดแล้วเนี่ยเช็ดให้แห้งวันหนึ่งก็ควรจะล้างเท้าเช้าเย็นบ่อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะบ่อยมากเนี่ยมันก็จะทำให้เซลล์ผิวหนังด้านบนอะค่ะถลอกหรือแห้งเกินไปอันนั้นก็มีโอกาสติดเชื้อรวมทั้งเล็บถ้าเราไม่ตัดเล็บเล็บก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นเล็บก็ควรจะสั้นสำหรับคนที่ต้องทำงานก็จะใส่รองเท้าอบทุกวันวิธีการก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานั่งอยู่กับโต๊ะเราก็ถอดรองเท้าค่ะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าอาจจะเป็นรองเท้าแตะก็ได้เหงื่อเยอะมากที่เท้าเราอาจจะใช้พัดลมเป่าที่เท้าด้วยก็ได้ค่ะเพื่อให้มันแห้งเร็วขึ้นเมื่อเราต้องออกไปพบผู้คนหรือว่าต้องใส่อะไรที่ดูเป็นทางการเราค่อยใส่รองเท้าปิด
4: ผมก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาทำงานถ้าเกิดสมมติว่าผมถอดนะมันก็จะเป็นกลิ่นนะฮะมีคนอื่นเขาก็จะอย่างเงี้ยผมก็เลย
5: ไม่แต่ถ้าคุณไม่ถอดเนี่ยมันก็ยิ่งเหม็นเข้าไปใหญ่
4: ค
5: ือถ้าสมมติคุณอบอยู่นานเท่าไหร่กลิ่นก็ยิ่งเยอะทางที่ดีอ่ะคุณขยันหมั่นถอดจะดีกว่าแต่พอถอดแล้วคุณก็ซับแห้งถ้าคุณมีถุงเท้าไม่จำเป็นต้องใช้คู่เดียวก็ได้พอรู้สึกว่าเอ๊ะเหงื่อมันเยอะคุณก็จะได้ถอดถุงเท้าออกแล้วก็เปลี่ยนถุงเท้าใหม่
4: แล้วมันจะหายไหมครับ
3: หายสิถ้าเกิดว่าเราพยายามไม่อบชื้นโรคเท้าเป็นรูเนี่ยเมื่อรักษาแล้วรูหายค่ะกลับมาเป็นปกติเลยค่ะแต่เรื่องจะเป็นอีกหรือเปล่าก็ขึ้นกับว่าเราได้รักษาความสะอาดเท้าดีแค่ไหนหมอมียาให้ทาลดเหงื่อด้วยให้ยาทาลดเหงื่อไปคุณก็ทาทุกเช้าก็ได้นะคะส่วนรูเนี่ยมันแบคทีเรียมันเยอะหมอจะให้ยาฆ่าแบคทีเรียเป็นยาทาไปคุณทาทุกวันเช้าเย็นหมอนัดอีกทีมาดูว่าสัก2สัปดาห์ว่ามันหายหรือเปล่านะคะถ้า2สัปดาห์มาดูมันดีเราอาจจะมาทวนนิดนึงว่าคุณมีปัญหาในการปรับเปลี่ยนรองเท้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าน ะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้สึกว่ากลิ่นมันจะน้อยลงแล้วรูก็จะไม่เป็นนอกจากทำความสะอาดเท้าแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้สารส้มสารส้มก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าสารส้มมันจะทำให้เหงื่อเนี่ยออกมาน้อยลงเราสามารถเอาโรออนที่ทารักแร้มันระงับเหงื่อที่รักแร้ได้ก็ระงับเหงื่อที่เท้าได้สามารถเอามาใช้ทาได้เหมือนกันแป้งอย่างเงี้ยก็สามารถจะลดเหงื่อได้เมื่อเรารักษาโรคเท้าเหม็นไปแล้วเนี่ยส่วนมากเป็นซ้ำค่ะเหตุผลเพราะว่าพอเราเท้าดีพฤติกรรมแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็คืออบชื้นอีกเหงื่อออกอีกเพราะฉะนั้นถ้าพฤติกรรมดีตลอดจะไม่กลับมาเป็นอีกค่ะคนเท้าเหม็นทุกคนนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะสังคมไม่ได้รังเกียจเราขนาดนั้นลองปรับพฤติกรรมก่อนลองปฏิบัติตัวถูกต้องพฤติกรรมถูกต้องแล้วยังไม่หายก็อาจจะมาพบแพทย์ได้เพื่อดูว่ามีรอยโรคหรือว่าเป็นโรคอะไรหรือไม่หรือได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่เราทำไปแล้วมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: คุณพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่ากังวลใจอยู่หรือเปล่าครับถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คืออย่างนี้ค่ะคือเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะแล้วผลค่าน้ำตาลในเลือดได้125แต่งงมากว่าหมอจะตื่นเต้นทำไมในเมื่อยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นเบาหวานสักหน่อยอาการก็ไม่มีสังเกตจากฉี่ก็ไม่มีมดปลอดภัยใสๆเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับค่าน้ำตาลก็ไม่เกินอาการก็ไม่มีคุณหมอจะตื่นเต้นทำไมคุณหมอครับช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ได้เลยครับตรวจร่างกายน้ำตาลตอนเช้าได้125นะครับใช่ครับเกณฑ์ที่เราวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนี่คือถ้าเกิดน้ำตาลตอนเช้าหลังจากมื้อน้ำก็อาหารเนี่ยมีค่ามากกว่า126อันนั้นคือเรียกเป็นโรคเบาหวานเนาะแต่125ก็ไม่ได้ปกตินะคนปกติเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดงดน้ำงดอาหารมาตรวจน้ำตาลตอนเช้าควรต้องน้อยกว่า100ครับถ้าเกิดเรามากกว่า100ถือว่าผิดปกติแล้วครับเพราะฉะนั้นคนที่มีค่าน้ำตาลอยู่ระหว่าง100ถึง126เราเรียกว่าคุณมีภาวะก่อนเบาหวานครับคือตอนนี้ยังไม่เป็นเบาหวานหรอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรไม่ปรับพฤติกรรมไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับกลายเป็นโรคเบาหวานแน่ๆโรคเบาหวานเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่อาการอย่างพวกปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอันนี้จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลสูงมากๆแล้วเช่นมากกว่า180มากกว่า200นะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าปัสสาวะไม่เห็นมีมดขึ้นเลยโอ้โหถ้ารอให้มดขึ้นเนี่ยน้ำตาลสูงมากๆแล้วครับ200อย่ารอให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับโรคเบาหวานเนี่ยครับเป็นโรคที่มันค่อยๆเกิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพราะฉะนั้นกว่าที่น้ำตาลเราจะมากกว่า100แล้วก็พัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานที่มากกว่า126เนี่ยครับมันใช้เวลามาสักพักแล้วถ้าให้ผมเดานะจอดน้ำตาลตอนเช้าได้125เนี่ยครับแสดงว่าน้ำตาลผิดปกติมาหลายปีแล้วอาจจะสัก 4-5 ปีได้แล้วครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะใช้ชีวิตไม่เหมาะสมไม่ถูกวิธีครับเราเลยเรียกว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากการที่เรากินอาหารปล่อยให้น้ำหนักตัวเยอะขึ้นไม่ออกกำลังกายไม่แอคทีฟไม่มีกิจกรรมนะครับพอเราน้ำหนักตัวมากขึ้นร่างกายก็เกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินและทำให้น้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่รู้ว่าตัวเองน้ำตาลไม่ปกติอยู่ในภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็ไม่อยากเป็นโรคเบาหวานมากๆนะครับมีวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องลดน้ำหนักครับคำแนะนำก็คือว่าต้องลดน้ำหนักประมาณสัก 7% จากน้ำหนักตัวตั้งต้นคิดง่ายๆถ้าหนัก100กิโลลด7กิโลแค่นี้คุณก็จะไม่เป็นโรคเบาหวาน

0: ันอันที่2ต้องออกกำลังกายนะออกกำลังกายสำคัญมากๆเลยนะครับเราแนะนำให้ออกกำลังกายอาทิตย์นึงเนี่ยได้ประมาณสัก150นาทีครับและสุดท้ายนะครับคือการพักผ่อนการนอนหลับให้เพียงพอครับเวลาที่นอนเหมาะสมอยู่ประมาณสัก 6-9 ชั่วโมงลดน้ำหนักออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเป็นวิธีการปฏิบัติตัวให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคเบาหวานครับเนื่องจากโรคเบาหวานเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอาการครับเราก็เลยแนะนำให้คนที่มีความเสี่ยงเช่นอายุมากกว่า35ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นนะครับไขมันความดันพวกเนี้ยครับให้เข้ามาคัดกรองโรคเบาหวานโดยการตรวจเลือดครับเพราะฉะนั้นมาคัดกรองกันนะครับถ้าคุณอายุมากกว่า35ปีหรือมีความเสี่ยงครับว่าไงคุณโบชัดเจนนะครับ
1: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมถือว่าระดับของคุณพี่เนี่ยปริมแล้วนะครับผมต้องมันตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีเลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับผมเอาเป็นว่าเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรทุกเรื่องถามมาได้เลยนะครับเราจะได้คำแนะนำดีๆจากคุณหมอแบบนี้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันวันนี้ตู้บนหมอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรามาชาแนลกันด้วยนะครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชภักดิ์อำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรม

0: รูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ภูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของเราด้วยนะคะเช้านี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปาริชาติชัยงามค่ะหรือว่าครูปิงนะคะเด็กๆคะเช้านี้ใครเตรียมข่าวสารมาออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะยกมือกันเลยค่ะเพราะว่าได้ไปจดจำเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ไหมคะเด็กๆค่ะสามารถออกมาบอกเล่าเรื่องราวได้ใช่ไหมแต่เราลืมอะไรกันหรือเปล่านะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีเพื่อนๆปลายทางใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาสวัสดีเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวใส่เอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันกลมหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: คุณครูทักเด็กๆคนไหนเตรียมเรื่องราวข่าวสารมาแล้วเอามือวางที่ตักเลยค่ะแล้วยกมือค่ะโอ้โหขอเชิญน้องโอโซนครับวันนี้น้องโอโซนมีข่าวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: เพิ่งเป็นบ้านโอโซนเลยครับ
0: พึ่งเหรอคะพึ่งเป็นตัวแบบไหนคะ
2: เป็นตัวใหญ่ๆบินเต็มบ้านโอโซนแล้วก็หน้ารั้วหน้าบ้าน
0: โอ้โหเด็กๆรู้จักพึ่งไหมคะพึ่งอันตรายไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: ตราย
0: ทำไมถึงอันตรายอะคะ
2: เพราะว่าที่มันต่อยแล้วมันจะบวมแล้วก็จะเจ็บ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าพึ่งนะคะเป็นสัตว์อันตรายชนิดหนึ่งถ้าเด็กๆคนไหนแพ้นะคะเหล็กในของพึ่งก็จะทำให้เด็กๆต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าหายใจไม่ออกนะลูกแต่ว่าถ้าคนไม่แพ้นะคะก็อาจจะเป็นเหล็กในที่ฝังอยู่แล้วก็บวมขึ้นมานั่นเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วโอโซนเห็นแล้วทำยังไงคะลูก
2: โอโซนก็รีบขึ้นรถมาโรงเรียนเลย
0: แล้วคุณบอกคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่า
2: บอก
0: คุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่อ๋อต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ให้รีบสังเกตดีๆเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะอยู่ในบริเวณที่มีสัตว์ที่อันตรายอันตรายไหมคะ
2: อ
0: ัน
2: ตราย
0: อันตรายใช่แล้วค่ะปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะบางพื้นที่นะคะที่เด็กๆได้อยู่อาศัยค่ะอาจจะมีสัตว์นะคะมาทำรังอาศัยอยู่เหมือนกับโอโซนค่ะที่มีผึ้งมาทำรังอยู่บริเวณบ้านของตนเองเด็กๆต้องสังเกตจะมีหลายอย่างเลยนะคะที่เป็นสัตว์อันตรายเด็กๆรู้จักอะไรบ้างคะ
1: เสือ
0: ที่เสืออยู่ที่ไหนคะเสือได้อยู่แถวบ้านไหม
1: ไม
0: ่ใช่ใช่ไหมลูกอะไรที่สามารถมาแถวบ้านเราได้อีกคะที่เป็นสัตว์อันตรายอะไรนะคะงูใช่ไหมคะงูก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อันตรายเช่นเดียวกันค่ะยิ่งช่วงนี้ฤดูฝนเป็นอย่างไรงูก็จะเลื้อยเข้ามาแอบหลบฝนค่ะเด็กๆคนไหนนะคะชอบไปเล่นในที่มืดๆมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็ต้องระมัดระวังเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าอาจจะไม่เห็นใช่ไหมคะว่างูแอบมาหลบอยู่เมื่อไปแตะหรือสัมผัสหรือไปใกล้อาจจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคะงูทำไมงูฉกเราได้ถ้างูไม่มีพิษก็แค่บาดเจ็บแต่ถ้างูที่มีพิษเป็นยังไงเลยไม่ได้มีเชื้อโรคลูกมีพิษมีพิษนะคะมีพิษอาจจะทำให้เด็กเสียชีวิตก็ได้หรือจะเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าหายใจไม่ออกใช่ไหมคะหรือว่าแพ้ วันนี้ค่ะนอกจากน้องโอโซนนะคะที่ออกมาบอกเล่านะคะถึงสัตว์อันตรายที่อยู่บริเวณบ้านก็คือผึ้งนะคะมีเด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรอีกบ้างไหมคะเชิญน้องซินค่ะน้องซินคะวันนี้มีอะไรอยากมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังลูก
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปงาน
0: พรุ่งนี้หนูจะไปไหนนะคะ
2: ไปงาน
0: ไปงานที่ไหนคะ
2: บ้านตาเตี้ย
0: อ๋อบ้านตาเตี้ยอยู่ที่ไหนไกลจากบ้านหนูไหมลูกไกลใช่ไหมคะแล้วหนูไปงานอะไรหนูไปงานอะไรคะมีเขาจัดงานอะไรคะ
2: งานรำวง
0: งานรำวงอุ๊ยแล้วหนูไปทำอะไรที่งานรำวงคะ
2: ไปเต้น
0: หนูเต้นรำวงเป็นหรอคะโอ้โหน่าสนุกจังเลยเพื่อนๆเคยเต้นรำวงไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะน้องซินบอกจะไปงานรำวงเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่คะลูกพรุ่งนี้ก็คือวันถัดไปใช่วันนี้ไหม
1: ไม
0: ่ไม่ใช่โอ้โหปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็อาจจะทราบเรื่องราวการเดินทางนะคะล่วงหน้าจากผู้ปกครองค่ะอาจจะพูดคุยนะคะสนทนากับผู้ปกครองทางบ้านนะคะว่าเอ๊จะไปทำอะไรหรือวางแผนอะไรไว้บ้างค่ะเด็กๆก็สามารถนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ออกมาบอกเล่าข่าวสารหรือเรื่องราวอะไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็บอกว่ามีเรื่องราวข่าวสารมาบอกเล่าหลายคนเช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปสนทนาข่าวนะคะกับคุณครูปลายทางและเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางกันต่อค่ะ

0: เด็กๆคนไหนพร้อมที่จะออกมาบอกเล่าข่าวต่อนะเอามือแตะหูแตะหัวยกมือค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะน้องริต้ามีข่าวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: วันหยุดพรุ่งนี้หนูจะไปบ้านย่าแล้วก็พาย่าไปวิ่ง
0: อ๋อทำไมถึงต้องพาคุณย่าไปวิ่งคะลูก
1: ไปออกกำลังกาย
0: แล้วทำไมถึงต้องพาคุณย่าไปออกกำลังกายด้วยคะคุณย่าไม่สบายหรือเปล่า
1: ย่าบอกว่าเดี๋ยววันหยุดจะพาไปออกกำลังกาย
0: เพื่อให้เป็นยังไงคะ
1: แข็งแรง
0: เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองใช่ไหมคะแล้วหนูอยากจะไปทำอะไรต่ออีกไหมคะ
1: พ่อหนูก็ไปส่งหนูที่ทำงานแม
0: ่ไปทำอะไรที่ทำงานคุณแม่คะลูก
1: ไปช่วยแม่ทำงาน
0: คุณแม่ทำงานอะไรบ้างคะ
1: ขายกาแฟ
0: คุณแม่อยู่ร้านขายกาแฟแล้วหนูช่วยทำอะไรที่ร้านขายกาแฟได้บ้าง
1: ช่วยเรียกลูกค้า
0: ช่วยเรียกลูกค้าแบบไหนลองทำให้เพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมคะทำยังไงคะบอกว่ายังไงบ้างคะตอนเรียกลูกค้าพูดว่าไงคะพูดว่าไงบ้างคะ
1: ร้านกาแฟเปิดใหม่ค่ะ
0: ร้านกาแฟเปิดใหม่ค่ะเชิญมาทำอะไรคะ
1: เชิญมาดูได้นะคะ
0: เชิญมาดูได้นะคะมาชิมได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้ใช่ไหมคะเอาปรบมือให้ลิต้าหน่อยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะแสดงว่าวันหยุดนี้นอกจากน้องซินแล้วมีใครตั้งใจวางแผนจะทำอะไรอีกคะน้องซินเขาจะไปทำอะไรนะคะน้องซินเขาจะไปงานลำวงใช่ไหมคะแต่ดิต้าเขาวางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปทำอะไรคะ
2: จะไปออกกำลังกาย
0: จะวางแผนว่าจะไปออกกำลังกายพาใครไปออกกำลังกาย
2: กับย่า
0: พาคุณย่าค่ะไปออกกำลังกายนั่นเองและเมื่อพาคุณย่าไปออกกำลังกายแล้วน้องดิต้าวางแผนว่าจะไปไหนต่อคะ
2: ไปร้าน
0: กาแฟนอกจากน้องดิต้าบอกว่าจะพาคุณย่าใช่ไหมคะไปออกกำลังกายแล้วบอกว่าจะไปร้านกาแฟช่วยใครคะลูกช่วยคุณแม่ต่อช่วยคุณแม่ทำอะไรได้
2: เ
0: รียกลูกค้านะคะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นการที่เด็กๆนะคะรู้ว่าตนเองนะคะช่วยเหลืออะไรผู้ปกครองได้บ้างแล้วก็วางแผนการว่าวันหยุดนี้หรือวันต่อๆมานะคะเด็กๆอยากทำอะไรหรือวางแผนว่าจะทำอะไรกับครอบครัวนั่นเองค่ะดีมากๆเลยค่ะที่เด็กๆกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็สามารถออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นประโยคได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆนะคะไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เด็กๆนะคะจะได้เคลื่อนไหวออกกำลังกายยามเช้าค่ะและฟังเสียงเครื่องให้จังหวะวันนี้ของครูปิ๊งเรียกว่าอะไรคะกลับกรุ้งกริ้งค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะเหมือนเดิมเลยเด็กๆทราบสัญญาณจังหวะนี้หรือคะมีทั้งช้าทั้งเร็วและก็สัญญาณจังหวะหยุดใช่ไหมคะเด็กๆนะคะต้องเคลื่อนไหวนะคะตามเสียงสัญญาณต่างๆที่คุณครูจะให้ค่ะและเด็กๆนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดเมื่อไหร่ค่ะต้องหยุดนิ่งเป็นยังไงทันทีเลยทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะน้องดินทำได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆฟังทุกวันเลยสัญญาณใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลุกขึ้นยืนนะคะหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะลุกขึ้นยืนแล้วก็หาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

น้องเชอร์แตมทำท่าอะไรอยู่จ๊ะทะเลนะลูกนกนกกำลังบินแน่ๆเลยน้องเข้าตังละคะลดน้ำโอ้โหดีมากเลยค่ะเอ๊มีใครทำท่าแปลกๆใหม่ๆอีกนะน้องกรีนล่ะคะทำบ้านอยู่น่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อนะคะ

0: สกายทำท่าอะไรอยู่จ๊ะลื่นโอ้โหน้องน็อตละลูกเสือใช่ไหมคะโอ้โหมีเสือกำลังคานอยู่ด้วยเอ๋น้องมาร์กี้ละลูก
1: ทำท่าก
0: ิน
1: ข้าว
0: กินข้าวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าทางอะไรกันอยู่บ้างคะโอ้โหบางคนบอกว่าหนูทำท่าโบกมือล่ะคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆสามารถคิดท่าทางแปลกใหม่ได้นะคะตามจินตนาการของตนเองค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีข้อตกลงนะคะมาบอกเด็กๆว่าเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งนะคะพูดคำว่าฝนตกให้เด็กๆนะคะทำท่าหลบฝนแบบนี้ลองทำสิคะเมื่อถึงสัญญาณหยุดครูปิงจะบอกคำเมื่อพูดว่าฝนตกเด็กๆทำท่าไหนคะท่าหลบฝนถ้าคุณครูปิงพูดว่าแดดออกแดดออกให้เด็กๆหมุนตัวแล้วนั่งลงหมุนตัวแล้วนั่งลงลองสิคะหมุนตัวแล้วนั่งลงเลยฟึบแดดออกและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงคุณครูปิงพูดว่าฟ้าผ่าเด็กๆทำเสียงเปรี้ยงแล้วก็จับคู่กันได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นลุกขึ้นยืนก่อนค่ะเคลื่อนไหวกันต่อค่ะฝนตกแดดออกไปต่อค่ะจับคู่ยังคะใครจับคู่แล้วนั่งลงเลยค่ะใครจับคู่แล้วนั่งลงเลยค่ะนั่งค่ะนั่งลงค่ะหันหน้าเข้าหาคู่ไว้ค่ะเดี๋ยวครูปิ๊งขอเช็คก่อนนะว่าจับคู่กันถูกต้องไหมโอ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะไปกันต่อนะคะ

0: ฟ้าผ่าค่ะแดดออกค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะให้กลับเข้าที่ใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10โอ้โหเด็กๆเคลื่อนไหวได้เก่งมากๆเลยเพราะว่าตั้งใจฟังเสียงของคุณครูใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ฟังเสียงของคุณครูปิ๊งนะคะแล้วทำตามข้อตกลงของเราหรือเปล่าโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะฟังข้อตกลงตอนที่คุณครูปิ๊งนะคะบอกข้อตกลงนั่นเองถ้าฝนตกทำท่าอะไรนะลูกทำท่าอะไรคะหลบฝนถ้าแดดออกล่ะคะหมุนตัวแล้วนั่งลงแล้วถ้าฟ้าผ่าล่ะทำเสียงเปรี้ยงแล้วก็ไปทำอะไรกันนะคะจับกันนั่นเองโอ้โหเก่งมากๆกันทุกคนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันก่อนนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายกันไปค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปทางผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

เอามือวางที่ตักค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะ
1: น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสมาธิได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้ฝึกฝนการทำสมาธิในทุกๆวันค่ะแล้ววันนี้ค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราค่ะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนที่ได้ทันทีค่ะวันนี้เรายังได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงด้วยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็ฟังข้อตกลงแล้วก็ปฏิบัติตามได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะหน่วยฤดูฝนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะจะพาเด็กๆค่ะมาเรียนรู้เรื่องโครงการตามพระราชดำริโครงการฝ่ายชะลอน้ำใช่แล้วค่ะโครงการนี้จะเป็นอย่างไรเด็กๆอาจจะอยาก

0: รู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้คุณครูปิ๊งมีอะไรมาฝากเด็กๆบ้างคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะเนี่ยที่คุณครูปิ๊งนำมาคิดว่าเป็นอะไรคะดินน้ำมันหรอคะเด็กๆคิดว่าคุณครูปิ๊งเอามาทำอะไรอ่ะเอามาทดลองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งค่ะทำพื้นที่จำลองมานะคะให้เด็กๆสังเกตสีที่คุณครูปิ๊งใช้ดินน้ำมันสีดำสีน้ำตาลนี้คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับอะไรคะพื้นดินใช่ไหมคะพื้นดินบริเวณพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นป่าเขานะคะที่อยู่บนเขาต่างๆหรือว่าที่ตามธรรมชาติทั่วไปรวมถึงพื้นที่นะคะที่มีบริเวณของน้ำไหลผ่านพื้นที่ที่มีบริเวณของน้ำไหลผ่านมีวันหนึ่งเกิดฝนตกหนัก
1: ฝนตกหน
0: ัก
1: เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะน้ำก็ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนเคยได้ยินข่าวไหมคะ
1: เคย
0: น้ำป่าไหลหลากทุกช่วงฤดูฝนเลยค่ะแล้วก็ไหลเข้าสู่บ้านเรือนต่างๆทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรคะ
1: น
0: ้
1: ำท่วม
0: เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็เลยจำลองพื้นที่จำลองวันนี้มาว่าถ้าเด็กๆคิดว่าฝนตกหนักแล้วน้ำไหลจะเป็นอย่างไร
1: ท่วม
0: ท่วมที่ไหนคะบ้านเรือนด้านล่างสมมุติว่าข้างล่างตรงนี้เป็นบ้านเรือนต่างๆถ้าน้ำไหลมาฟิวแรงเลยเป็นอย่างไรบ้านเป็นยังไงคะ
1: ท
0: ่วมแล้วก็อาจจะเกิดการเสียหายพังทลายได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งให้เด็กๆสังเกตน้ำฝนคุณครูปิ๊งใช้น้ำแทนนะคะว่าเวลาฝนตกหนักๆน้ำก็จะไหลเป็นยังไงดูนะคะสังเกตดีๆนะไหลเป็นยังไงคะเทแล้วน้ำไหลเป็นยังไงคะไหลเร็วเลยใช่ไหมคะเด็กๆว่าจะเห็นว่าน้ำฝนที่ตกลงมาเมื่อไหลลงมาจากที่สูงก็ลงมาเร็วเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆอยากทำให้น้ำไหลช้าลงทำอย่างไรดีล่ะ
1: เอา
0: เด็กๆรู้จักไหมทำอย่างไรเชิญโอโซนค่ะโอโซนตามธรรมชาติมีอะไรใช้ได้บ้างที่จะนำมาใช้กั้นน้ำคะ
2: เอาหินแล้วก็เอาไม
0: ้เอาหินแล้วก็เอาต้นไม้ต่างๆใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วสามารถทำได้ไหมคะตามความจริงทำได้ไหมคะ
2: ได้
0: ทำได้ใช่ไหมคะน้ำมันจะเป็นยังไงคะ
2: ไหลช้าลง
0: ใช่หรือเปล่าโอโซนบอกว่าคิดว่าจะไหลช้าลงใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันดีไหมคะเด็ก
2: ๆ
0: ดีไหมคะ
2: ดี
0: ดีใช่ไหมคะปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะโอโซนบอกว่าลองทำที่กั้นน้ำดูว่าน้ำจะไหลช้าลงหรือเปล่านะคะคุณครูปิงนะคะก็มีอุปกรณ์ขอสมมุติดินน้ำมันนะคะเป็นดินเหนียวดินเหนียวคุณครูปิงก็จะใช้ดินเหนียวเพื่อมาทำพื้นที่กั้นน้ำทำพื้นที่กั้นน้ำและเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยออกมาทำฝายโดยใช้อะไรนะคะที่โอโซนบอกมาสักครู่ใช้ก้อนหินใช้ต้นไม้ต่างๆตามธรรมชาตินะคะว่าจะดูซิว่ากั้นน้ำแล้วน้ำจะไหลเป็นอย่างไรดีไหมคะขอเชิญข้าวเม้าค่ะข้าวเม้าค่ะออกมาใช้ไม้กั้นน้ำให้คุณครูหน่อยคัดกั้นอย่างไรคะข้าวเม้าเสียบไม้เลยค่ะช่วยกันขอเชิญเด็กผู้ชายอีกสักหน่อยขอเชิญน้องน็อตค่ะเสียบเลยลูกเสียบไม้ในตรงดินดิคุณครูปิ๊งเอาดินมายึดเสียบเลยช่วยกันเสียบเร็วช่วยกันเสียบช่วยกันเสียบเลยเสียบเลยเดี๋ยวให้ผู้หญิงมาช่วยใส่หินดีไหมคะ ดูซิว่าเอ๊จะช่วยกั้นน้ำหรือชะลอความเร็วของน้ำได้หรือไม่เสียบเลยค่ะน็อตเอวช่วยกันเร็วสามารถใช้ไม้นะคะมาทดแทนนะคะต้นไม้ต่างๆที่ในธรรมชาติที่มีอยู่จริงนะคะเด็กๆนะคะก็ใช้ไม้มากั้นน้ำได้ดูซิว่าจะกั้นได้จริงหรือเปล่าชะลอน้ำได้จริงหรือเปล่าน้ำจะไหลแรงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเด็กๆคิดว่าน้ำจะไหลแรงอยู่ไหมคะจะไหลช้าลงหรือเปล่าก้อนหินด้วยก็ได้ค่ะพี่น็อตหยิบก้อนหินมาวางด้วยก็ได้นะคะก้อนหินมาวางๆด้วยก็ได้ใช้ของจากธรรมชาติมาช่วยชะลอความเร็วของน้ำได้หรือเปล่าวางเลยเอาวางหินวางเลยค่ะดูซิว่าจะช้าลงจริงหรือเปล่าจะเก็บน้ำไม่ใช้ได้จริงหรือเปล่าเอาหินมาเยอะๆเลยใบไม้กิ่งไม้ก็สามารถใช้ได้นะคะเอามาวางได้เลยดูซิว่าจะไหลช้าลงไหมนะเด็กๆคิดว่าช้าลงไหมคะจะช้าลงจริงหรอจริงไหมคะเด็กๆต้องคาดเดานะคะว่าจะทำให้น้ำไหลช้าลงจริงหรือเปล่าพอก่อนค่ะที่รักเก่งมากค่ะพอก่อนนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะเทน้ำลงไปใหม่คราวนี้ดูซิว่าน้ำจะไหลช้าลงบ้างหรือเปล่าจากที่เรานะคะใช้กิ่งไม้ต้นไม้ก้อนหินนะคะในการมาบังทางน้ำใช่ไหมคะลองดูกันนะคะ

0: เป็นยังไงคะช้าหรือเร็วลูกช้าหรือเร็วคะช้าหรือเร็วคะโอ้โหเก่งมากเลยครับประมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและเด็กๆจะเห็นว่านะคะน้ำด้านบนก็จะค่อยๆไหลลงไปมีการเก็บกักน้ำไว้ด้านบนด้วยเดี๋ยวเด็กๆดูนะคุณครูปิ๊งเอาหินตรงนี้ออกให้ดูว่ายังมีน้ำเหลืออยู่นะคะน้าเห็นไหมคะยังมีน้ำเหลืออยู่เล็กน้อยเพราะว่าน้ำจะค่อยๆไหลลงไปนั่นเองเด็กๆคิดว่าเราจะใช้การทำแบบนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรคะ
1: ล
0: ้
1: างม
0: ือ
1: ก
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำ
0: ถ้าน้ำไหลเร็วแบบนี้บ้านเรือนข้างล่างเป็นอย่างไร
1: พัง
0: เร็วมากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าน้ำไหลช้าลงล่ะคะเราอาจจะต้องเป็นยังไงเก็บของทันไหม
1: ท
0: ัน เก็บของทันใช่ไหมคะอาจจะใช้น้ำนะคะในทางที่มีประโยชน์ได้อีกด้วยนะคะถ้าเราทำเป็นชั้นเราก็นำน้ำไปใช้ได้อีกด้วยนะวันนี้คุณครูปิ๊งยังมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยเดี๋ยวเด็กๆพร้อมจะรับชมกันหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะเกี่ยวกับโครงการฝ่ายชะลอน้ำเหมือนที่เด็กๆได้ใช้นะคะมีอะไรบ้างลูกต้นไม้ต่างๆมีอะไรคะ
1: ก้อน
0: หินใช่ไหมคะดูซิว่าเนี่ยในป่าเห็นไหมคะในป่าที่มีทางน้ำไหลผ่านเด็กๆก็สามารถชะลอน้ำให้ไหลช้าลงได้จากการใช้ฝ่ายชะลอน้ำแบบนี้อ่ะดูกันต่อค่ะ
2: ชะลอความชุ่มชื้นเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงทราบดีว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรและอาศัยน้ำฝนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ

0: ูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารทำให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยพระราชทานพระราชดำริให้มีการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมขึ้นเช็คแดมคือสิ่งที่ก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลำน้ำทำให้พืชสามารถดำรงชีพอยู่ได้และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำที่ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่างเช็คแดมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือฝายต้นน้ำลำธารหรือฝายชะลอความชุ่มชื้น 2. ฝายดักตะกอนแบ่งออกได้3แบบคือ 1. แบบท้องถิ่นเบื้องต้นหรือฝายแม้วเป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นกิ่งไม้ท่อนไม้ขนาบด้วยก้อนหินขนาดต่างๆในลำห้วยหรือร่องน้ำโดยจะสามารถดักฝายได้2. แบบเรียงด้วยหินเป็นการก่อสร้างด้วยการเรียงหินเป็นผนังกั้นน้ำก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลำห้วยหรือร่องน้ำจะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วน 3. แบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นการก่อสร้างแบบถาวรส่วนมากจะดำเนินการในบริเวณตอนปลายของลำห้วยหรือร่องน้ำจะทำให้สามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ำในฤดูแล้งได้ดีโครงการนี้ประสบผลสำเร็จจนเป็นต้นแบบให้กับโครงการอื่นๆในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้บริเวณต้นน้ำลำธารเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์และทำให้เกิดความหลากหลายด้านชีวภาพแก่สังคมของพืชและสัตว์ตลอดจนนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดินนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์
1: ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์โครงการฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นเผยแพร่โดยพอเพียง .org ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้สังเกตไหมคะว่าในวิดิทัศน์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะเด็กๆเขาเรียกทำอะไรคะเมื่อสักครู่เขาทำอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะชะลอน้ำลองพูดใหม่ค่ะฝ่ายชะลอน้ำ
2: ฝ
1: ่
2: ายชะลอน
1: ้
2: ำ
1: ฝ่ายชะลอน้ำเหมือนชื่อโครงการที่เราได้ยินกันเมื่อสักครู่นะคะเรียกว่าโครงการฝ่ายชะลอน้ำใช่ไหมคะจะใช้3แบบต้นน้ำ1แบบตรงกลาง1แบบแล้วตรงท้ายอีก1แบบเห็นไหมคะเหมือนกันไหมใช้ชะลอน้ำชะลอความเร็วของน้ำเช่นเดียวกันค่ะและเด็กๆคิดว่าโครงการนี้ช่วยเก็บน้ำได้ไหมคะขอเชิญนับตังเชิญค่ะนับตังคะโครงการนี้ช่วยให้น้ำไหลช้าหรือเร็วคะ
3: ช้า
1: ช้าลงใช่ไหมคะแล้วนำน้ำเก็บไปใช้ได้ไหมคะได้ใช่ไหมลูกถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงใช้โครงการฝ่ายชะลอน้ำแบบนี้เพื่อช่วยเกษตรกรและคนในชุมชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำไหลผ่านแบบนี้นั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าดีไหมลูกประเมยตัวเองหน่อยเยี่ยมมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้ถึงโครงการในพระราชดำรินะคะโครงการฝ่ายชะลอน้ำหรือโครงการฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเด็กๆปลายทางนะคะลองสังเกตฝ่ายชะลอน้ำจำลองที่คุณครูนำมานะคะว่าเราจะกั้นน้ำอย่างไรและน้ำจะได้ชะลอลงนะคะให้คุณครูปลายทางพาเด็กๆนะคะทดลองกิจกรรมนี้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ว่าจะกักเก็บน้ำชั้นนี้ได้หรือเปล่าอยากรู้หรือยังถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวคุณครูปิงจะเทน้ำอีกแล้วนะดูซิว่ากักเก็บน้ำไว้ตรงนี้ได้หรือเปล่า

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะทดลองการทำฝายชะลอน้ำจำลองของคุณครูค่ะสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะทาร่าฝายชะลอน้ำทำให้น้ำอะไรคะเชิญค่ะฝายชะลอน้ำทำให้น้ำไหลเป็นอย่างไรบ้างลูกไหลช้าใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าทำฝายชะลอน้ำช่วยได้ไหมคะ
1: ได้
0: ช่วยได้ใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะทำฝายชะลอน้ำใช้อะไรบ้างคะ
1: หิน
0: ก้อนหินใช้อะไรอีกคะต้นไม้ต่างๆใช่ไหมคะจะช่วยชะลอความเร็วของน้ำลงใช่ไหมลูกอ่ะปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะในโครงการนี้นะคะเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพระองค์ท่านนะคะทรงมีเมตตานะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนนั่นเองจึงมีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันอีกแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนนะคะยกมือขึ้นมาค่ะกำแบกำแบ0 2 5 10 0 2 5 10 0 2 5 10

0: ปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเอามือวางที่ตาค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็มีให้เลือกกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1ค่ะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ก็คือดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆจะใช้วัสดุอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะกิจกรรมที่3ของเรานะคะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆทำครั้งที่2แล้วนะคะเป็นกิจกรรมการหยดสีบนกระดาษเปียกนั่นเองค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะเชื่อแต้มอยากทำหรือยังคะอยากทำแล้วก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมใหม่กันก่อนค่ะอย่างแรกนะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะฟองน้ำและภาชนะสำหรับใส่ค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะและใช้ผู้การเบอร์เล็กกับเบอร์ใหญ่นะคะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะมาดูวิธีการทำก่อนนะคะว่าคุณครูปิ๊งมีวิธีการทำอย่างไรค่ะมาทบทวนให้เด็กๆดูกันก่อนนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งจะใช้ฟองน้ำนะคะชุบน้ำเด็กๆชุบน้ำต้องบีบออกเล็กน้อยก่อนนะลูกนะเดี๋ยวฟองน้ำจะหยดนะคะและนำมารูปที่บนกระดาษให้เป็นยังไงคะ
1: เปียก
0: นะคะรูปบนกระดาษให้เปียกเล็กน้อยและเด็กๆนะคะใช้ผู้กันหยดสีลงไปผู้กันก็จะมีทั้งเบอร์ใหญ่นะคะเด็กๆเอียงอย่าลืมนะคะเอียงแบบนี้ก่อนเนี่ยเอียงแบบนี้มันจะได้ใช้หยดได้เห็นไหมคะหยดได้เขย่าหยดลงไปถ้าใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะคะหยดที่ได้ก็จะน้อยลงเห็นไหมคะเด็กๆสามารถหยดผู้การนะคะลงไปให้สีเป็นยังไงคะกระจายเลยใช่ไหมคะเอียงมือด้วยนะคะหยดตั้งตรงแล้วก็นอนแล้วมาตั้งตรงที่กระดาษของตนเองทำได้ไหมคะทำได้นะคะเด็กๆอยากทำหรือยังอยากทำแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะวันนี้เด็กๆเลือกทำกี่กิจกรรมนะใช่แล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมนำผลงานที่ได้ไปทำอะไรก่อนไปตากให้แห้งเสียก่อนนะคะวันนี้เด็กๆค่ะเมื่อเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วเด็กๆถึงจะได้เล่นตามมุมใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมหนังสือค่ะมุมวิทยาศาสตร์ค่ะและมุมบล็อกค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะข้อตกลงในการเข้าเล่นตามมุมต่างๆเด็กๆต้องใช้สัญลักษณ์ในการเข้าเล่นมุมด้วยนะคะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งนะคะให้สัญญาณเพลงเก็บของเด็กๆต้องช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะแถวที่หนึ่งทำอะไรคะกลับหลังหันไปเอาดินน้ำมันครับแถวที่สองล่ะคะ
1: มาทำด้วยสีเทียน
0: เดี๋ยวเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนเลยโต๊ะที่สามล่ะคะเชิญค่ะไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

0: เล่นอะไรกันอยู่คะวิทยาศาสตร์หนูนับเลขอยู่เหรอคะ
1: ค่ะ
0: แล้วจะทำอะไรต่อลูก
1: เดี๋ยวก็เอามาช
0: ั่
1: งน้ำหน
0: ัก
1: อ๋อ
0: จะลองจะเอามาชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะหนูได้กี่เมล็ดแล้วคะ5เหรอคะลองชั่งน้ำหนักสิคะว่าเป็นอย่างไรในมุมวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆค่ะก็จะเข้ามาค้นหาคำตอบต่างๆค่ะจากข้อสงสัยของเด็กๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเล่นนะคะในด้านคณิตศาสตร์ต่างๆการสังเกตนะคะแก้ไขปัญหาหรือการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการใช้การฟังเสียงนะคะในมุมนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็จะเล่นร่วมกันและสามารถนะคะเล่นอย่างใช้การแก้ปัญหาได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันต่อค่ะ

0: ก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ1 2มือตีกองตะล็อกต๊อกแต๊ก3 4ดูให้ดี5 6ส่องกระจก7 8ถือปืนแฝดยิงปังปังปัง9 10กินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอ้ยตอนนี้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่แล้วหรือยังคะเด็กๆปลายทางละคะวันนี้ช่วยเพื่อนเก็บของเล่นเข้าที่กันหรือเปล่าคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะศิลปะสร้างสรรค์จำนวน2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะแต่วันนี้เด็กๆปลายทางทำได้ครบหรือเปล่าคะบางคนบอกว่าทำได้ครบเลยเหรอลูกเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะเริ่มคุ้นเคยกับการสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วนั่นเองวันนี้คุณครูปิงก็มีผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางนะคะมาให้เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางสังเกตด้วยนะขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะน้องอิงฟ้าวันนี้หนูสร้างสรรค์ผลงานเป็นอะไรคะลูก
1: พลุ
0: เป็นพลุค่ะเพื่อนๆว่าเหมือนไหมคะ
2: เหม
0: ือนเลยใช่ไหมคะแล้วมีการผสมสีกันด้วยค่ะตรงนี้หนูว่าสีแดงกับสีอะไรผสมกันคะ
2: สีเหลือง
0: ผสมกันเป็นสีอะไร
2: สีม่วง
0: ฮะดูดีๆดูดีๆสีแดงกับสีเหลืองผสมกันเป็นสีอะไรคะสีอะไรคะลองมองสิสีอะไรคะ
3: สีส้ม
0: สีอะไรคะ
2: ส
0: ี
2: ส
0: ้
2: ม
0: สีส้มใช่ไหมคะเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตสีด้วยนะคะเพราะว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะก็จะทำให้เด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานได้แตกต่างในทุกๆวันเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะใช้ความคิดจินตนาการของตนเองนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็สร้างสรรค์ผลงานกันได้ดีขึ้นค่ะและเด็กๆยังออกมาบอกเล่านะคะผลงานของตนเองให้คุณครูได้จดบันทึกด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นเกมการศึกษาสนุกๆกันค่ะ

หมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบน่ารักมากค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมการศึกษาแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะยกมือกันทุกคนเลยแสดงว่าอยากเล่นเกมการศึกษากันแล้วแน่ๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีเกมนี้ค่ะมาฝากเด็กๆนะคะชื่อว่าเกมสังเกตรายละเอียดภาพกับเงาค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันก่อนนะคะเกมชุดนี้ค่ะก็จะมีภาพชุดแผ่นหลักนะคะเป็นแผ่นเป็นยังไงคะเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็มีภาพให้เด็กๆสังเกตค่ะและมีช่องนะคะสี่เหลี่ยมด้านล่างให้เด็กๆนำภาพนะคะที่สังเกตรายละเอียดแล้วมาวางให้ถูกต้องนั่นเองเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเราจะเล่นเกมเด็กๆนำเกมออกมาวางสังเกตภาพก่อนและอย่าลืมต้องสังเกตอะไรด้วยคะสังเกตนอกจากสังเกตภาพที่เป็นภาพแล้วเด็กๆต้องสังเกตอะไรด้านหลังด้วยคะอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเพื่อง่ายต่อการเก็บเกณฑ์การศึกษานั่นเองวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆนำภาพออกมาแล้วเด็กๆก็มองนะคะว่า

ไหมเป็นสัตว์ที่มีเงาเหมือนกับในภาพที่เป็นภาพสีด้านนี้มีตัวอะไรบ้างสังเกตสิคะนกกระต่ายกระรอกไก่เป็ดและแมววิเดี๋ยวให้เพื่อนๆคนไหนที่นั่งเรียบร้อยออกมาสาธิตให้เพื่อนๆปลายทางชมกันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะขอเชิญน้องเชอแตมค่ะเชอแตมเชิญด้านนี้เลยนะคะเชอแตมสังเกตว่าเห็นเงาของสัตว์ชนิดใดบ้างคะเหมือนกับในภาพนี้ค่ะภาพเงานี้เหมือนภาพไหนในภาพสีคะใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหภาพนี้สังเกตง่ายมากเลยใช่ไหมคะคล้ายๆกับเกมจับคู่ภาพนั่นแหละค่ะเด็กๆแค่เด็กๆนะคะต้องใช้การสังเกตภาพนะคะแล้วก็สังเกตเงาที่เป็นสีอะไรคะสีดำนี่เองค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะบอกข้อตกลงกันหน่อยสิคะว่าวันนี้เด็กๆจะเล่นเกมร่วมกันกับใครเอ่ยกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำอย่างไรคะทำยังไงคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นเกมเด็กๆก็นำเกมการศึกษานะคะทั้งเกมการศึกษาชุดใหม่วันนี้และเกมการศึกษาชุดเดิมนะคะสลับสับเปลี่ยนกันค่ะเพื่อได้เล่นเกมเพิ่มขึ้นหลากหลายเกมนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วนั่งตัวตรงเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลย

ด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังคะกลุ่มที่1ค่ะเชิญโต๊ะนี้เลยนะคะกลุ่มที่2เชิญค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันเดินไปข้างนู้นเลยกลุ่มที่4กับหลังหันค่ะ

0: เก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ เล่นเกมการศึกษากันสนุกไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนช่วยกันสังเกตภาพและเงาถูกต้องเลยไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรบ้างคะ
1: นก
0: มีตัวอะไรอีกคะแมวมีอะไรอีกนะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายกระรอกเป็ดแล้วก็ไก่ใช่ไหมคะมีถึง6ภาพค่ะเด็กๆคนไหนวางได้ถูกต้องบ้างคะแล้วมีภาพหลอกด้วยนะมีไก่หลอกกับนกหลอกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องสังเกตดีๆถึงจะวางภาพได้ถูกต้องนั่นเองแล้ววันนี้นอกจากกิจกรรมเกมการศึกษานะคะที่เด็กๆได้เล่นแต่วันนี้เด็กๆคะตั้งแต่เช้าเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างจำได้ไหมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ทำอะไรคะออกมาทำอะไรคะเล่าข่าวเรื่องเรื่องฝนตกเรื่องอะไรอีกคะ
1: เรื่องน
0: ้
1: ำท่วม
0: เรื่องน้ำท่วมบางคนก็เล่าเรื่องราวของสิ่งที่เด็กๆคิดว่าจะทำในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะในการฝึกสนทนาข่าวทุกวันค่ะเด็กๆจะได้ฝึกพูดฝึกใช้ภาษาที่ดีขึ้นนั่นเองแล้วเด็กๆนะคะยังกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะวันนี้เราทำอะไรกันต่อคะเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆทำอะไรบ้างลูก
1: ออกกำล
0: ัง
1: กาย
0: ยามเช้าฟังจากเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: ง
0: สัญญาณจะช้าเร็วใช่ไหมลูกแล้วหยุดหรือเปล่าคะหยุดอย่างไร
1: ให้น
0: ิ่
1: งๆต
0: ั
1: วแข็ง
0: ให้นิ่งๆเลยใช่ไหมลูกแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งนะคะยังบอกข้อตกลงกับเด็กๆทำท่าอะไรบ้าง
1: ทำท่าหลบฝนและก็
0: ทำท่าหลบฝนตอนที่คุณครูปิ๊งพูดคำว่าอะไร
1: ฝ
0: นตกทำท่าอะไรอีกคะ
1: แล้วก็
0: ฟ้าผ่าทำท่าแบบไหนเปียงแล้วทำยังไงต่อจับคู่กันใช่ไหมคะแล้วทำอะไรอีกคะคำสั่งว่าอะไรอีกคะหมุนตัวแล้วนั่งลงคุณครูปิงต้องพูดว่าอะไร
1: แดดออก
0: แดดออกเด็กๆก็หมุนตัวแล้วนั่งลงแสดงว่าเด็กๆทำตามข้อตกลงได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ดีมากเลยค่ะเด็กๆนะคะตั้งใจฟังและทำ

0: ตามข้อตกลงได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรลูกหน่วยอะไรนะ
1: หน
0: ่
1: วย
0: ฤดูฝนแล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะเราทำอะไร
1: น้ำท
0: ่วมใช่หรือเปล่าเราต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะที่กั้นๆเขาเรียกว่าอะไรนะลูก
1: ก้อนห
0: ิน
1: แล้วใบไม
0: ้ก้อนหินแล้วใบไม้ให้น้ำไหลช้าๆใช่ไหมคะเขาเรียกว่าฝ่ายชะลอน้ำพูดสิคะ
1: ฝ
0: ่
1: ายชะลอน
0: ้
1: ำ
0: ฝ่ายชะลอน้ำใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้วิธีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแบบจำลองเพื่อให้น้ำนั้นชะลอการไหลนั่นเองเด็กๆคะวันนี้นอกจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรนะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1: หยดส
0: ีใช่ไหมลูกวันนี้เราได้นะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะได้ทำกิจกรรมใหม่ก็คือการหยดสีนะคะบนกระดาษเปียกค่ะกิจกรรมหลักนะคะก็จะเป็นกิจกรรมปั้นและวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามข้อตกลง2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเลือกเล่นนะคะตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นหรือมุมที่เด็กๆสนใจค่ะฟังเสียงนะคะสัญญาณเมื่อคุณครูบอกว่าหมดเวลาโดยการร้องเพลงนั่นเองเด็กๆทำอย่างไรต่อคะ
1: เก
0: ็บอะไรคะ
1: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นกับใคร
1: ก
0: ับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมคะเด็กๆก็จะฝึกการเก็บของเล่นเข้าที่ร่วมกันด้วยค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะสามารถร่วมกันเล่นเกมการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นเกมการศึกษาในชุดใหม่ค่ะหรือว่าชุดเดิมที่เด็กๆ เคยเล่นไปแล้วนะคะเด็กๆฝึกการแก้ไขปัญหาและเล่นเกมร่วมกันได้อย่างถูกต้องตามกฎกติกานั่นเองค่ะแต่ตอนนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเรามาทำอะไรกันดีนะร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูใช่ป่ะแต่คุณอาจจะไ

0: คยเจอมันด้วยตัวเองคือคำของเราวันนี้ทุกคนคือคำว่า X-ray นั่นแหละซึ่งเป็นการถ่ายภาพเพื่อทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยการใช้รังสี X พันทางร่างกายในส่วนที่คุณต้องการจะตรวจโดยรังสีเนี่ยจะตกอยู่บนแผ่นฟิล์ม X-ray ซึ่งหลักการเนี่ยจะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มทุกคนที่ดูคลิปนี้บอกว่าฉันไม่รู้จักมันหรอกเพราะฉันไม่แก่เท่าคุณซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะที่ต้องการจะตรวจซึ่งทำให้เห็นความหนาแน่นหรือว่าความทึบที่ตันกันแล้วเธอรู้ไหมว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณหมอหลายท่านเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่กำลังตรวจอยู่และให้ภาพในแบบ2มิติเท่านั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ภาพเอ็กซเรย์แล้วใช่ป่ะแพทย์เนี่ยจะนำมาอ่านเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆแล้วเธอรู้ไหมว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถให้รายละเอียดกับคุณหมอได้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับกระดูกต่างๆในร่างกายเช่นแขนขาฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆที่ห้อมล้อมด้วยกระดูกรวมถึงภาพเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่มีขนาดใหญ่เช่นหัวใจตับปอดและม้ามเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการตรวจแบบเอ็กซเรย์ยังสามารถค้นพบความผิดปกติของลมรั่วหรือสิ่งที่เรียกว่าน้ำรั่วในส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเช่นกันเช่นสิ่งที่เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งถามว่าฉันได้ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดคำนี้ได้คำตอบคือใช่ต่อมาเลยนะทุกคนลองดูความเก่งของพี่เลยนะช่องเยื่อหุ้มหัวใจรวมถึงช่องอกกับช่องท้องเป็นต้นแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะคุณยังสามารถใช้มันเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละหรือถ้าหากมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใช่ปะคุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามแต่เถอะกับการตรวจเอ็กซเรย์ใช่ปะคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการปล่อยรังสีออกมาซึ่งอาจมีอันตรายกับผู้หญิงที่กำลังจะท้องก็ได้เช่นเกิดการแท้งหรือว่าความพิการของทารกคือถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยใช่ปะคุณหมอทุกคนแนะนำว่าถ้าหากผู้หญิงท้องอยู่ใช่ปะเขาต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนคือเธอรู้ไหมว่ามันมีวิธีมากมายเนี่ยที่อาจจะสามารถตรวจได้โดยที่ปราศจากรังสีแล้ว2วิธีที่เป็นพระเอกคืออะไรรู้ป่ะ1อัลตราซาวด์ไม่ก็2คือ MRI จะเอาง่ายๆเถอะในโลกปัจจุบันใช่ป่ะด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากการใช้ฟิล์มเนี่ยกำลังค่อยๆหายไปหรืออาจจะถูกแทนที่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการใช้เอ็กซเรย์เนี่ยยังสามารถใช้ในการตรวจอวัยวะอื่นได้อีกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณดูซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์วราวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ผ้าพร้อม
4: กระเป๋าพร้อม
5: ไม้พองพร้อมมาออกกำลังกายกันครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าของใกล้ตัวจะสามารถมาออมกายได้ไหมว่าแล้วเราเริ่มกันเลยมือมากลาง

กลางหุบมือจับไหล่มาจับยกขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางเขย่งเท้าเพ่งมือเขย่งมือเขย่งมือเหมือนเราเช็ดกระจกเหมือนเราเช็ดกระจก4เที่ยว4 3 2เอาเริ่มวิ่งมาวิ่งมาวิ่งช้าช้าถอยมาเอาไหมเอ้า1 2 3 4 1

0: สองสามสี่
1: เท้าชิด
2: พร้อมหยิบไม้กันมาม
1: ือประคองอ้าวอ้าว
2: ก้มเหยียดขา
1: ดึงเข่า
2: ก้ม
1: เข่า
2: ก้ม
1: เข่า
2: ใช่ก้ม
1: เข่า
2: ก้มทรงตัวอยู
1: ่เข่าไม้นิดนึง
2: ก้ม
1: เข่าครั้งนึง
2: ก้ม
1: เข่าสลับข้าง
2: ก้ม
1: เข่า
2: ก้ม
1: เข่า
2: ก้ม
1: เข่ามือแค่ประคองไว
2: ้ก้ม
1: เข่าสี่เที่ยว
2: ก้ม
1: เข่า
2: ก้ม
1: เข่าสองเที่ยว
2: ก้ม
1: เข่าเที่ยวเดียว
2: ก้ม
1: มาไม้อยู่ข้างหน้าขึ้นขึ้นขึ้นกลับกลับกลับกลับมาสี่จังหวะหนึ่งสองสามสี่มาสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งกลับมาฮึบฮึบฮึบฮึบเอาไม้ฮึบขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงมาใช่แล้วโอเคจับปลายไม้หมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนแล้ววางอ้าววางไม้ส่งไม้ไปอ้าวต่อไปเราจะมาใช้เป้กันถอดเป้มาพร้อมมั้ยยังพร้อมมั้ยยังโอเคย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อแขนเหยียดตัวตรงหลังตรงอ้าวย่อหน่อยมา4 3 2ขออีก4ขออีก4มา4 3 2ครั้งหนึ่ง9แล้วค่อย9มา9มา9มา9มาย่อด้วยย่อด้วยย่อด้วยย่อด้วยใช่ย่อน้อยย่อมาย่อมาย่อมาขอ4เที่ยวสุดท้ายเอ้า4 3สองก้าวเท้าก้าวเท้าก้าวก้าวก้าวสลับสลับมาฮึบฮึบนิดนึงฮึบนิดนึงหายใจด้วยมาเฮ้ยเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วนิดนึงเอ้าก้าวมาก้าวมาก้าวมาขอ4เที่ยว4 3 2โอเคแล้ววางวางยกวางยกย่อขาด้วยย่อขาด้วยเหมือนวางด้านข้างไม่ก้มตัวไม่ก้มตัวย่อขึ้น2ครั้งเดียวโอเคส่งกระเป๋าไปข้างหน้าส่งมาแกะผ้าพันคอผ้าพันคอตามคอเราเริ่มเลยใช้ผ้ามางออ้าววิดมาวิดน้อยวิดน้อยวิดน้อยวิดน้อยงอไม้งอกับงอกับงอกับงอกับแล้ววิดวิดวิดโอเคท่า2ตรง4ครั้งเปลี่ยนมือ1 2 3 4มา1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3โอเคจับผ้าสะบัดสะบัดสะบัดสะบัดงอปึ๊บงอเอาไม้สะบัดสะบัด สะบัดสะบัดงอ4 3 2 1ใช่บิดมา4 3 2 1บิดอ้าวสลัดสลัดสลัดสลัดบิดบิดปุ๊บแล้วลอดขาลอดขาด้านในก่อนลอดกับลอดมาลอดกับลอดมาลอดกับลอดมาลอดมาลอดมาลอดมาลอดมา4ครั้ง4 3 2ครั้งเดียวเอาผ้าฝากคอไว้ก่อนแขนเหยียดยืดดึงงอศอกมาข้ามศีรษะข้างไว้นิดนึงมือประสานกันดันไปด้านหน้าเหยียดยืดค้างไว้แขนเหยียดยืดขึ้นสลับข้างเปลี่ยนปึ๊บดึงค้างไว้นิดนึงศอกขึ้นค้างไว้มือประสานกันดันไปด้านหน้าเหยียดยืดแขนเหยียดยืดลดมือชิดเท้าหมุนลายโอเคไปเรียนกันเถอะไปนะครับสำหรับตอนที่เสร็จสิ้นไปนะครับก็เป็นเบนยิมก็คือให้ฝึกเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับของแขนขาของระบบประสาทที่มีการทำงานร่วมกันเราจะพยายามใช้สิ่งที่ใกล้ตัวหรือว่าสิ่งที่เขาคุ้นเคยที่เขาใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับมาร่วมกับการออกกำลังกายเราใช้อะไรครับผ้าพันคอเราใช้กระเป๋าสะพายนะครับแล้วก็ตัวไม้พองหรือไม้ที่สำหรับเอาไว้เรียนลูกเสือเรียนกิจกรรมต่างๆนะครับตรงนี้ถือว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับใกล้ตัวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาให้มันสอดคล้องกับการออกกำลังกายได้นะครับผ้าพันคอเนี่ยคุณสมบัติของผ้าพันคอคือจะค่อนข้างมีขนาดที่พอดีเพราะงั้นเราสามารถที่จะมาฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวหรือเอามาเป็นจุดยึดหลังทำให้กล้ามเนื้อต้องมีการออกแรงมากขึ้นบังคับปุ่มในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้ได้ดีขึ้นนะครับส่วนอันที่2ก็คือในเรื่องของเป้กระเป๋าสะพายนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับตัวขนาดกระเป๋าขนาดที่เขาใช้นะครับน้ำหนักที่ใช้เพราะงั้นมันสามารถที่จะเพิ่มโหลดเพิ่มน้ำหนักได้งั้นบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราทำแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเบาไปเราก็สามารถที่จะเพิ่มสิ่งของหนังสืออุปกรณ์อะไรต่างๆเข้าไปเพื่อทำให้มันเหมาะสมกับความสามารถของเราได้นะครับส่วนอันที่3ตัวไม้พรองไม้พองเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแกนหลักมันจะบังคับมุมแกนร่างกายจัดระเบียบอะไรได้ง่ายขึ้นตัวไม้ที่มันยาวเนี่ยในบางท่าเนี่ยมันสามารถเพิ่มในเรื่องของความหนักได้นะครับในเรื่องของตัวระยะทางของตัวไม้นี่ก็เป็นตัวอย่างถ้าคุณต้องการพัฒนาอะไรหรือคุณมีอะไรที่มันใกล้ตัวคุณก็สามารถที่จะดัดแปลงเอาไปใช้ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณแล้วก็เหมาะสมกับที่คุณจะใช้เรื่องการออกกำลังกาย

เป้าหมายสำคัญคือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้นะฮะก็จะช่วยคนได้เยอะมากคนที่ทรมานจากโรคนี้มีเป็นล้านคนทั่วโลกนะฮะการวิจัยของผมนะฮะก็คือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะโดยนำเอาเม็ดเลือดขาวจากร่างกายของคนไข้นะฮะเสร็จแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะฮะใส่สารต่างๆนะฮะแล้วทำให้มันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นฮะและนอกจากนั้นทำให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดกลับให้คนไข้นะแล้วหวังผลให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจัดการกับมะเร็งในตัวคนไข้ผลการรักษาเราคาดหวังว่าเคมันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องดูผลงานวิจัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ว่าที่เราบอกได้แน่ๆก็คือโอเคผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าพวกยาเคมีบำบัดยาเคมีบำบัดอย่างที่เราทราบหัวจดเท้าเลยผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ว่าการใช้เม็ดเลือดขาวก็คือธรรมชาติก็คือเม็ดเลือดขาวของตัวคนไข้เองนะแล้วฉีดกลับเข้าไปนะโดยขั้นตอนที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีไข้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองนะฮะตัวผมเองก็เป็นแพทย์แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยนะครับการที่เรารักษาคนไข้แพทย์ในปัจจุบันก็ใช้ตำราแพทย์นะฮะก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่ามาตรฐานการรักษาปัจจุบันนะฮะรักษาได้ทุกอย่างในโลกไหมคำตอบคือไม่นะฮะโรคบางอย่างนะฮะเรารักษาไม่ได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพทย์นักวิจัยนะครับเราก็จะอยู่แค่จุดเดิมครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่คำเดียวก็คือคำว่าช่วยไม่ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะฮะก็ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เองนะฮะก็คือการมาเป็นนักวิจัยเองนะฮะสิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าทำสำเร็จนะฮะได้รักษาคนไข้ในโรคที่ว่ากันว่ารักษาที่ยากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะฮะนั้นสิ่งนี้แหละสิ่งที่ผมเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะแล้วก็คิดหวังว่าถ้าสำเร็จได้นะจะมีความสุขมากเลย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่

0: ติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่สองก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะอันนี้ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะนั้นเบสเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะรับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะงั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
1: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีนะครับ
2: สวัสด
1: ี
2: ค่ะ
1: และสาธุสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอมาคันแนลให้หมอด้วยนะคะ

0: นพื้นที่ให้กับคุณหมอสุตินรีเวชนะครับได้มาบ่นกันบ้างหนุ่มๆฟังได้แต่สาวๆฟังเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยครับบ่นนี้จากใจคุณหมอเลยนะครับคุณหมอครับโทรคงพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
1: ได้ถือโทรคงแล้วหมอจะบ่นแล้วนะคะหมอได้ตรวจและรักษาโรคภายในของผู้หญิงมากกว่า 1,000 เคสเรื่องตกขาวเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ว้าวุ่นใจไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวกลางหรือว่ารุ่นใหญ่ค่ะเรื่องที่หมอจะบ่นก็มีอยู่ว่าคนไข้มาหาหมอเพราะมีปัญหาเรื่องของตกขาวผิดปกติทำไมมันมีสีเขียวสีเหลืองก็ไม่รู้แต่คนไข้ก็ไม่ยอมมาหาหมอสักทีไปค้นหาวิธีการรักษาด้วยตัวเองเฉยเลยหน้าตีจริงๆเลยนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะหาข้อมูลเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะถูกต้องแต่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะมีทั้งกินนมเปรี้ยวและเครื่องดื่มที่มีแลคโตบาซิลัสนอกจากดื่มแล้วชาวเน็ตก็ยังบอกว่าเอามาล้างน้องสาวได้ด้วยนะสิจะช่วยทำให้การอักเสบของช่องคลอดดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสักทีก็เลยไปซื้อยามากินเองกินไป1อาทิตย์อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเวลามีเพศสัมพันธ์แฟนก็บ่นว่าทำไมถึงมีกลิ่นที่ผิดปกติสุดท้ายเลยจำใจยอมมาตรวจภายในค่ะหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ย
2: หน้าตีจริงๆเลย
1: การซื้อยามากินเองนั้นก็อาจจะถูกกับสาเหตุของโรคเพียงแค่ 25-30% เท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องของตกขาวที่ผิวติเกิดได้จากหลายๆสาเหตุค่ะส่วนข้อมูลที่เซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตอาจจะถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดค่ะหากปล่อยอาการทิ้งไว้อาการน้อยๆที่เป็นก็อาจจะทำให้มีการอักเสบของช่องคลอดที่รุนแรงขึ้นทำให้มีอาการระคายเคืองมากขึ้นรวมถึงมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นหากเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้มีอาการผิดปกติควรจะรีบมาหาหมอเพื่อรักษาตั้งแต่มีอาการเนิ่นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียบุคลิกภาพเสียความมั่นใจและที่สำคัญไม่ต้องมีปัญหากับแฟนด้วยนะคะ
0: คุณหมอย้ำมาสักขนาดนี้เนี่ยไปตรวจกันซะดีๆนะครับเดี๋ยวจะมาพูดว่ารู้งี้ไปหาหมอตั้งแต่แรกดีกว่าย้ำแล้วนะครับไปตรวจซะนะ

0: คือการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: โรคเปเรทาเนียคือโรคที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมีการศึกษาที่พบว่าในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเปเรทาอักเสบเนี่ยมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกแรกคลอดเนี่ยน้ำหนักน้อยมากกว่าในหญิงที่ไม่ได้เป็นโรคเปเรทาอักเสบค่ะโรคเปเรทันหรือว่าในชาวบ้านอาจจะรู้จักว่าโรครัมมานาสนะคะจะหมายถึงการที่มีการอักเสบของเหงือกแล้วก็อวัยวะที่รองรับฟันได้แก่กระดูกแล้วก็เส้นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับฟันนะคะเมื่อมีการทำลายของกระดูกแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการฟันโยกแล้วก็ถ้าปล่อยไว้ให้มีโรคเนี่ยมีการทำลายจนหมดความยาวรากเนี่ยก็จะสูญเสียฟันในที่สุดค่ะเปเรทันเนี่ยจะแบ่งได้2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยเราก็เรียกว่าโรคเหงือกอักเสบคือมีการอักเสบอยู่เฉพาะเหงือกนะคะระดับที่2ที่มีรุนแรงมากกว่าคือมีการอักเสบไปถึงกระดูกเราก็เรียกว่าโรคเปเรทันอักเสบความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการถ้าเหงือกอักเสบก็จะรู้สึกว่าแปรงฟันมีเลือดออกมีกลิ่นปากนะคะแต่เมื่อการทำลายถึงกระดูกแล้วเนี่ยเป็นโรคเปเรทันอักเสบแล้วอาจจะพบเหงือกร่นนะคะฟันโยกนะคะฟันเป็นหนองแล้วฟันอาจจะหลุดออกมานะคะโดยที่ไม่ได้ผุไม่ได้เป็นอะไรนะคะในคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอายุมากขึ้นฟันก็จะหลุดเองตามธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเกิดจากว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคเปเรทันอักเสบตั้งแต่อายุน้อยซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยดูแลช่องปากอย่างดีเมื่อสูงอายุเนี่ยก็จะไม่มีการสูญเสียฟันจากโรคเปเรทันอักเสบเกิดขึ้นค่ะไม่ทราบว่ามีอาการอะไรมาคะ
4: วันนี้มีเลือดออกค่ะ
3: มีเลือดออกเวลาแปรงฟันใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกติในคนตั้งครรภ์ทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายความรุนแรงของโรคเปเรทันสำหรับคุณแม่เนี่ยรุนแรงระดับน้อยๆก็คือว่าจะเกิดเหงือกอักเสบมีเลือดออกได้ง่ายเนื่องจากว่าในหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีฮอร์โมนที่สูงดังนั้นเนี่ยหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีโอกาสที่เหงือกอักเสบหรือว่าแปรงฟันมีเลือดออกมีเลือดออกขณะที่บดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหรือว่ากระตุ้นขนาดถึงกับเกิดเป็นเนื้องอกเหงือกในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็พบได้นะคะถ้ารุนแรงมากขึ้นถึงขนาดเป็นโรคเปเรทันแล้วเนี่ยก็จะพบว่าการเป็นโรคเปเรทันเนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกำหนดซึ่งการคลอดก่อนกำหนดก็หมายถึงว่าน้องที่ออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติในด้านพัฒนาการทั้งระบบหายใจแล้วก็ระบบสมองค่ะในคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเนี่ยจะสูงเวลาฮอร์โมนสูงอันนี้จะมีผลกับเหงือกทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายพอเหงือกอักเสบแปรงฟันก็จะมีเลือดออกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่เรากำจัดได้ถ้าเราสามารถแปรงฟันได้สะอาดนะคะขูดเอาหินปูนตัวที่กระตุ้นให้เหงือกอักเสบออกไปแล้วเนี่ยการอักเสบหายเลือดออกขณะที่ตั้งครรภ์ก็จะหายค่ะ
4: อยากจะสอบถามนะคะเรื่องที่ว่าการที่ฟันผุมีส่วนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ
3: ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะพบฟันผุมากอาจจะจริงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยดึงแคลเซียมในฟันมาในผู้หญิงตั้งครรภ์

ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้า

โอกาสฟันผุสูงนะคะเนื่องจากว่าการแพ้ท้องการอาเจียนเนี่ยกรดจากการที่เราอาเจียนเนี่ยจะกัดกร่อนผิวฟันทำให้เราฟันผุได้ง่ายหรือว่าการที่เราแพ้ท้องเราจะทานจุกจิบบ่อยๆก็เพิ่มโอกาสในการเกิดฟันผุนะคะร่วมกับภาวะที่เหงือกอักเสบเหงือกบวมแปรงฟันยากขี้ฟันเยอะก็ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ควรรีบมาพบทันตแพทย์ระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการที่จะมาขูดหินปูนเกลารากฟันหรือว่าบูรณะฟันก็คือในช่วงไตรมาสที่2ก็คือช่วงที่ตั้งครรภ์4ถึง6เดือนอันนั้นก็จะเป็นระยะปลอดภัยในการมารักษาทางด้านทันตกรรมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่คลอดถ้าคนไข้เกิดมีปัญหาเหงือกบวมเลือดออกมากเนี่ยให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีเดี๋ยวเราไปตรวจช่องปากกันนะคะซึ่งตอนนี้คนไข้ตั้งครรภ์ได้5เดือนเป็นช่วงไตรมาสที่2เป็นระยะที่ปลอดภัยในการทำความสะอาดช่องปากหรือรักษาทันตกรรมหลังจากนี้นะคะคนไข้ก็เน้นเรื่องการแปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยมีปัญหาเหงือกบวมมากหรือว่าเลือดออกมากเนี่ยก็ให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์บางท่านอาจจะกังวลเรื่องกลิ่นปากและอยากจะใช้น้ำยาบ้วนปากหมอไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางยี่ห้อมีแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกับลูกของเราแน่นอนหรือว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้กรณีที่เหงือกอักเสบมากและแปรงฟันไม่ได้แต่ว่าก็จะต้องใช้แค่ระยะเวลาสั้นๆตามคำแนะนำของทันตแพทย์เท่านั้นค่ะในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยถ้าคุณแม่พบว่าเริ่มมีปัญหาในช่องปากแนะนำให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะการติดเชื้อในช่องปากหมายถึงการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะคุณแม่นะคะทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือว่าวางแผนที่จะตั้งครรภ์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้ที่
5: อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
3: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดอยู่นี้นะ
4: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
5: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
3: เอาสิ
5: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
3: ของเก่าพวกนี้มีค่านะ
5: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
4: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
3: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
5: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
3: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
5: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
4: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
3: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
5: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
4: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
3: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
4: โอ้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
4: ว้าวจริงด้วยค่ะ
3: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
5: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
3: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
5: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
3: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
5: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเพื่อนจะเอามาด้วยนะครับ โอ้มันเลยกึกๆมันเลยกึกๆโอ้พี่ยัง
4: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
5: ไม่เล่นหรอได้นี่ๆๆๆๆไ
4: ม่อาชิว
5: เฮ้ย
4: อุ๊ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
5: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
4: อะไรนะ
5: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
4: หรือว่าน
5: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: สมัยสุโขทัย
7: สมัยสุโขทัย
4: พระรูปที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจตุวัน
8: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
4: พวกเราหลงทางค่ะ
8: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
4: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
5: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
4: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงนะคะวันนี้เด็กๆคนไหนเตรียมข่าวสารออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหจะเห็นว่าเด็กๆหลายคนนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวหรือเรื่องราวของตนเองนะคะให้เพื่อนๆฟังแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสวัสดีเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะเดี๋ยววันนี้จะสวัสดีด้วยบทเพลงสวัสดีตะวันนะคะส

0: ครูเพื่อนยาและฉันเองเอามือลงค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนเตรียมข่าวสารอยากจะออกมาบอกเล่าแล้วบ้างนะโอ้โหขอเชิญน้องมารีค่ะวันนี้น้องมารีมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูทำแต่อบน้ำผึ้ง
0: หนูทำกับใครคะหรือหนูทำคนเดียว
1: หนูทำกับพ่อ
0: หนูทำกับคุณพ่อทำอย่างไรหนูจำได้ไหมลูก
1: หนูจำได้
0: ทำอย่างไรบ้างคะ
1: ทำแบบว่าจะใส่ซอสน่ะ
0: ใส่ซอสใส่อะไรอีกคะ
1: แล้วจะใส่เครื่องปรุง
0: เครื่องปรุง
1: และจากนั้นตอนที่จะเอาใส่ซอสน่ะพ่อตับหนูช่วยปั่นกระเทียมน่ะ
0: มีการปั่นกระเทียมด้วยใช่ไหมคะเครื่องเทศใช่ไหมคะลูกกระเทียมพริกไทยอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วทำยังไงต่อคะ
1: จากนั้นหนูจะเทใส่ไก
0: ่เอาไปเทใส่ไก่ใช่ไหมครับเพื่อจะหมักไก่ใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่เสร็จแล้วทำอะไรอีกคะลูก
1: จากนั้นพ่อตับหนูจะช่วยคนไต
0: คนหมักไก่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เอาไปทำอะไร
1: จากนั้นถ้าเอาไปอบ
0: เสร็จแล้วก็เอาไปอบค่ะตอนนี้ไก่พอไก่สุกแล้วคะกินได้เลยไหม
1: ยันเดี๋ยวหนูจะเก็บไว้กินตอนเย็น
0: อ๋อทำไว้เพื่อจะเก็บเอาไว้รับประทานตอนเย็นเหรอลูก
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยค่ะโอ้โหน้องมาลีนะคะบอกนะคะส่วนผสมได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเด็กๆ เคยรับประทานไก่อบน้ำผึ้งเหมือนน้องมารีไหมคะโอ้โหหลายคนนะคะก็ชื่นชอบในการรับประทานอาหารแต่อย่าลืมนะคะว่าเด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้ค่ะเด็กๆก็ช่วยในส่วนที่เด็กๆทำได้นะคะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้อุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเตาไฟหรือหม้ออบต่างๆนะคะก็จะมีความร้อนนั่นเองค่ะมีเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวอีกนะขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะอิงฟ้านั่งตัวตรงๆใช่ไหมคะหนูวันนี้หนูอยากออกมาเล่าเรื่องอะไรคะ
1: ที่หนูไปบ้านยายมา
0: หนูไปบ้านคุณยายมาเมื่อวันหยุดเหรอลูก
1: ใช
0: ่ไปทำอะไรมาบ้างคะ
1: หนูเล่นกับพี
0: ่ไปเล่นกับพี่ไปทำอะไรอีกคะ
1: หนูเล่นของเล่นกับพี่
0: หนูเล่นของเล่นเล่นขายของเหรอคะอ๋อแล้วหนูทำอะไรอีกนอกจากเล่นกับพี่หนูคะไปบ้านคุณยายไกลไหม
1: ไกล
0: ไกลใช่ไหมคะแล้วทำอะไรอีกไหมคะ
1: หนูกับป้าเพชร
0: อะไรนะคะลูก
1: หนูกับป้าเพชร
0: หนูกลับไปบ้านที่เพชรบุรีเหรอคะอ๋อแล้วคุณพ่อกับคุณแม่พาหนูไปด้วยใช่ไหมคะไปกันกี่คนคะลูก
1: 3คน
0: มีใครบ้าง
1: พ
0: ่ออ่ะคุณรับสิคะคุณพ่อ1
1: คุณแม่หนู
0: 3คนก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หนูใช่ไหมคะลูกโอ้โหปรบมือให้อิงฟ้าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะในวันหยุดนะคะเด็กๆ ก็อาจจะได้เดินทางนะคะไปในที่ต่างๆค่ะเด็กๆ ก็น่ะสามารถนะคะนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ว่าเด็กๆนะคะไปทำอะไรมาบ้างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะคะไปต่างจังหวัดเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าไปที่ไหนมาคะ
2: บ
0: ้
2: านยาย
0: บ้านคุณยายอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรคะอะไรนะคะอยู่ที่เพชรบุรีใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในหัวหินของเราใช่ไหมลูกไปต่างพื้นที่เด็กๆ ก็สามารถจดจำได้นะคะว่าไปที่ไหนมาบ้างทำอะไรมาบ้างค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถนำเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองจดจำได้ค่ะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางและคุณครูปลายทางได้ฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

0: เอ๊ะมีใครนั่งตัวตรงๆแล้วพร้อมจะเล่าอีกนะเอามือแตะหูยกมือค่ะน้องก้าวค่ะเชิญค่ะน้องก้าวครับวันนี้น้องก้าวมีเรื่องอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
1: หนูไปแจกของมา
0: โอ้โหไปแจกของที่ไหนมาคะ
1: ที่บนเขา
0: ที่บนเขาอุ๊ยแล้วใครพาหนูไปลูก
1: พ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: แม่
0: คุณแม่
1: พี่เกียร์
0: ด้วยแล้วก็หนูละลูกแล้วหนูไปแจกอะไรบ้างคะ
1: ไอติมขนม
0: แล้วอะไรอีกไหมคะ
1: ของเล่น
0: ของเล่น
1: ตุ๊กตา
0: แสดงว่าเอาไปบริจาคใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่อ๋อเพราะว่าที่บนดอยเขามีไหมลูก
1: ม
0: ีที่บนดอยเขาไม่ค่อยมีของหนูก็เลยเอาไปให้เขาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อ๋อดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเคยไปบริจาคของเหมือนน้องก้าวไหมคะอ๋อเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะการแบ่งปันใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ของเล่นที่หนูไม่ได้ใช้แล้วก็นำไปบริจาคให้ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่อ๋อ
0: เก่งมากๆเลยค่ะเอาปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะโอ้โหเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเด็กๆนะคะจดจำมาบอกเล่าได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเอ๊น้องก้าวทำดีไหมคะไปแจกของคนอื่นดีไหมคะ
2: ด
0: ีการไปช่วยเหลือนะคะคนที่อยู่ไกลๆนะคะในที่ทุรกันดารหรือว่าไม่มีของที่จำเป็นจะต้องใช้นะคะเด็กๆก็สามารถนำของที่ตัวเองไม่ได้ใช้แล้วนะคะไปแจกหรือว่านำของใหม่ๆก็ได้นะคะไปบริจาคให้สำหรับคนที่ไม่มีใช้นะลูกเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเป็นการแบ่งปันแล้วก็มีน้ำใจนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆหลายคนโอ้โหมีเรื่องราวใหม่ๆนะคะมาบอกเล่าให้ฟังกันดีมากๆค่ะเป็นการฝึกพูดนะคะด้วยภาษาของตนเองและพูดได้เป็นประโยคที่ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูปิงนะคะก็จะพาเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายยามเช้ากันค่ะแล้ววันนี้คุณครูปิงใช้เคลื่อนให้สัญญาณจังหวะเป็นอะไรนะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เด็กๆก็ต้องฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะอะไรบ้าง
1: ช
0: ้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดจะเป็นอย่างไรคะ
1: สอง
0: ครั้งดังติดกันแบบนี้ค่ะเด็กๆต้องเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็คงจะจำได้แล้วใช่ไหมคะว่าเรามีสัญญาณในการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆค่ะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองกันเลยค่ะได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆต้องระมัดระวังเพื่อนๆด้วยนะลองกางแขนดูสิคะติดกันไหมเอ่ยไม่ติดกันค่ะใช้ได้แล้วค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆ

0: น้องอิงฟ้าทำท่าทางอะไรอยู่คะ
1: ขุดดินหาเห็ดค่ะ
0: ขุดดินหาเห็ดว้าวเป็นท่าที่แปลกใหม่มากๆเลยแล้วน้องกุ้ยช่ายล่ะลูก
1: ป้อนอาหารกระต่ายค่ะ
0: ป้อนอาหารกระต่ายโอ้โหหลายคนมีท่าแปลกใหม่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพิงค์ค่ะจะให้เด็กๆไปเคลื่อนไหวเคลื่อนที่กันต่อนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังตนเองด้วยนะสามารถเคลื่อนไหวไปทั้งด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังก็ได้ค่ะทำตัวสูงๆก็ได้หรือว่าคลานไปกับพื้นก็ได้ค่ะต้องคิดท่าทางแปลกใหม่ไม่เหมือนเพื่อนค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลย

0: น้องมากี้ทำท่าทางอะไรอยู่ลูก
1: เรือค่ะ
0: เรือเหรอคะแล้วมีใครทำท่าใหม่ๆอีกนะน้องทาร่าล่ะคะ
1: ยีราฟตัวสั้นค่ะ
0: ยีราฟตัวสั้นเหรอคะว้าวเป็นท่าที่แปลกใหม่เหมือนกันเลยน้องก้าวล่ะคะทำท่าทางอะไรอยู่ครับ
1: กินกล้วยครับ
0: กินกล้วยเหรอคะโอ้โหน่าจะอร่อยแน่ๆเลยแล้วหนูล่ะคะลูกเชียวแตม
1: จิงโจ้ค่ะ
0: จิงโจ้เยี่ยมมากเลยค่ะ

วันนี้คุณครูปิงค่ะเห็นเด็กๆหลายคนนะคะทำท่าทางได้ดีมากๆเลยเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะคุณครูปิงสังเกตว่าเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางแปลกใหม่ได้ดีขึ้นค่ะวันนี้คุณครูปิงจึงนำเพลงมาให้เด็กๆลองคิดท่าทางประกอบเพลงได้ไหมคะ

ลงนี้ชื่อว่าเพลงชาวนาค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองฟังเพลงนะคะแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงดูก่อนค่ะเพลงนี้ร้องแบบนี้ค่ะ

0: เด็กๆทำท่าทางเป็นอะไรกันอยู่คะ
1: ชาวนา
0: ชาวนาใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางนะคะประกอบเพลงชาวนากันต่อค่ะคุณครูปิ๊งขอรอ

0: 2รอบเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆสามารถคิดท่าทางเองได้ต้องเหมือนเพื่อนไหมไม่ต้องเลยค่ะพร้อมแล้วไปทำท่าทางประกอบเพลงกันเลยค่ะ

0: โอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะให้10จังหวะกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10โอ้โหปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะโอ้เยี่ยมมากค่ะวันนี้เราเคลื่อนไหวท่าทางเป็นใครนะคะ
1: ชาวนา
0: ชาวนาทำอะไรคะ
1: ปล
0: ู
1: กข้าว
0: ปลูกข้าวนะคะเด็กๆก็ทำท่าทางในการปลูกข้าวนั่นเองใช่ไหมคะแล้วทำท่าทางอะไรอีกบ้างคะดำนาเหรอคะมีอะไรอีกลูกเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางนะคะได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆมาพักผ่อนนะคะโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามายืดเหยียดร่างกายนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะ

0: เด็กค่อยๆลืมตาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้ค่ะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงสัญญาณต่างๆค่ะเด็กๆก็สามารถคิดท่าทางนะคะประกอบเสียงสัญญาณจังหวะได้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดนั่นเองค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตว่าเด็กๆนะคะมีการคิดท่าทางนะคะที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้เด็กๆยังได้ฟังเพลงอะไรด้วย
1: ชาวนา
0: ใช่ไหมคะเด็กๆเลยทำท่าเป็นใครคะเป็นชาวนานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถคิดท่าทางนะคะตามที่เด็กๆได้ยินจากเนื้อเพลงนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะยังตั้งใจทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานด้วยค่ะรวมถึงนะคะการกล้าพูดกล้าแสดงออกค่ะเมื่อทำท่าทางอะไรก็สามารถบอกได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หลังจากเด็กๆได้ดื่มนมเติมพลังกันแล้วค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆตั้งตารอกันอยู่ใช่ไหมคะและสัปดาห์นี้นะคะเราเปลี่ยนหน่วยการเรียนรู้แล้วเด็กๆสังเกตสิคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะ
1: ชาวนา
0: ชาวนาหรือเปล่าเด็กๆลองสังเกตบนบอร์ดของคุณครูปิ๊งก่อนนะคะมีอะไรอยู่บ้างคะมีอะไรคะมีเด็กกำลังทำอะไรคะเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะแล้วทำอะไรมีอะไรอีกคะตัวสีดำๆเป็นวัวหรือเปล่าเป็นตัวอะไรคะเป็นควายเอาไว้ไถนานั่นเองค่ะแล้วก็มีนาข้าวสีเขียวๆใช่ไหมคะเด็กๆสัปดาห์นี้ค่ะเราเรียนรู้ในหน่วยข้าวหน่
1: วย
0: ข้าวเก่งมากๆเลยค่ะและเด็กๆนะคะก็จะเห็นว่ามีชาวนาใช่ไหมคะที่ปลูกข้าวใช่ไหมลูกสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้ในหน่วยข้าวและวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องชนิดของข้าว
1: เร
0: ื่
1: อง
0: ชนิ
1: ดของข
0: ้
1: าว
0: ใช่แล้วค่ะว่าแต่เด็กๆคนไหนชอบรับประทานข้าวบ้างคะเพราะว่าข้าวนะคะเป็นอาหารหลักของคนไทยนั่นเองค่ะเด็กๆทุกบ้านนะคะก็จะได้รับประทานข้าวแต่ข้าวที่เด็กๆได้รับประทานเป็นข้าวสุกแล้วหรือยังคะสุกแล้วใช่มั้ย

0: ายังไม่สุกรับประทานได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะมีปริศนาคำทายมาถ่ายด้วยนะเด็กๆพร้อมจะฟังหรือยังคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะลองทายปริศนาคำทายของครูปิงด้วยนะปริศนามีอยู่ว่าอะไรเอ่ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอะไรเอ่ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเด็กๆคิดว่าอะไรคะขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตมาฝั่งนี้ลูกอะไรเอ่ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินคะ
2: ชนะ
0: ใช่ไหมคะเพื่อนๆอ่ะปรบมือให้น็อตหน่อยค่ะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเราฟังเพลงกันไปแล้วใช่ไหมคะตอนที่เด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเด็กๆได้ฟังเพลงไหมคะก็คือ
1: ชาวนาน
0: ั่นเองถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าตอนทำนานะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าชาวนาจะต้องก้มหน้าใช่ไหมคะก้มหน้าลงไปที่พื้นดินเพื่อจะปักข้าวลงไปในดินใช่ไหมคะแล้วหลังก็จะเป็นยังไงคะหันไปทางท้องฟ้าใช่ไหมลูกก็เลยเป็นที่มาของหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนั่นเองก็คือชาวนานะคะและเด็กๆคิดว่าชาวนามีหน้าที่ทำอะไรอะคะ
1: เก็บข้าว
0: อะไรนะคะ
1: ปลูกข้าว
0: ปลูกอย่างเดียวหรือเปล่า
1: ไม่เก็บข้าว
0: เชิญค่ะน้องก้าวชาวนาทำอะไรบ้างคะน้องก้าว
3: ปลูก
0: ข้าวเสร็จแล้วทำอะไรอีก
3: เก็บ
0: เกี่ยวข้าวด้วยใช่ไหมคะน้องก้าวเคยเห็นไหมคะเขาทำท่าแบบไหนเวลาเกี่ยวข้าวเกี่ยวอ๋อเขาเกี่ยวอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวนะคะน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะเราจึงได้เมล็ดข้าวมาค่ะแต่เด็กๆทราบไหมเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วเวลาได้เมล็ดข้าวมาเมล็ดข้าวเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะ
1: เม็ด
0: เป็นเม็ดแบบที่เด็กๆรับประทานเลยหรือเปล่าใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเมื่อเกี่ยวข้าวมาแล้วค่ะ
1: เป็น
0: ยังไงนะคะเป็นเมล็ดที่ยังไม่กระเทาะเปลือกแบบนี้ค่ะเราต้องผ่านกรรมวิธีนะคะก่อนที่จะมาเป็นข้าวที่เด็กๆรับประทานค่ะก็จะต้องเป็นเมล็ดข้าวเปลือกที่ยังไม่กระเทาะเมล็ดแบบนี้ก่อนเรียกว่าข้าวเปลือกพูดสิคะข้าวเปลือกวันนี้คุณครูปิงค์นะคะนอกจากมีข้าวเปลือกมาให้เด็กๆสังเกตแล้วโอ้โหยังมีอีกหลายข้าวเลยค่ะไม่รู้ว่าเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีข้าวอะไรบ้างที่คุณครูปิ๊งนำมาให้ดูค่ะอย่างแรกนะคะที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่ก็คือข้าวอะไรคะข้าวเปลือกใช่ไหมคะข้าวเปลือกเป็นข้าวที่เป็นยังไงอยู่ลูกมีเปลือกอยู่นั่นเองสีเหลืองๆเป็นเปลือกนะคะที่เห็นว่าเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เป็นเปลือกกินได้หรือยังคะ
1: ย
0: ังรับประทานไม่ได้นะคะเพราะว่าข้าวเปลือกนะคะยังไม่ได้กระเทาะเปลือกออกเมื่อเสร็จแล้วเราจะต้องนำข้าวเปลือกไปกระเทาะเปลือกออกเรียกว่าสีข้าวนะคะเมื่อสีข้าวแล้วเนี่ยข้าวที่ได้ออกมาจะเป็นสีนี้ก่อนข้าวที่ได้ออกมาจะเป็นอะไรเนี่ยสีออกสีอะไรคะสีออกน้ำตาลใช่ไหมคะน้ำตาลเหลืองๆเขียวๆนิดหน่อยค่ะเขาเรียกว่าข้าวกล้อง
1: ข้าวกล
0: ้
1: อง
0: ข้าวกล้องใช่แล้วค่ะข้าวกล้องคือข้าวที่ผ่านการสีเพียงแค่ครั้งเดียวก็จะกลายเป็นข้าวกล้องค่ะและต่อมาถ้าเรานำข้าวกล้องไปสีอีกสีข้าวอีกรอบหนึ่งนะคะข้าวกล้องที่เห็นเป็นสีน้ำตาลก็จะหลุดออกจากสีน้ำตาลกลายเป็นสีอะไรเป็นสีอะไรคะสีขาว

0: เรียกว่าข้าวสารพูดสิคะ
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
0: แต่เอ๊ข้าวไม่ใช่มีแค่สายพันธุ์เดียวนะเพราะว่าม
1: ีสองอ
0: ันข้าวสารมีทั้งสองสีเลยเอ๊แต่ว่าทำไมเป็นสีขาวอ่อนกับสีขาวเข้มเด็กๆทราบไหมคะเพราะอะไรอะครับทั้งสองถ้วยของคุณครูปิงต้องเอาไปหุงก่อนทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าชนิดข้าวเหมือนกันไหม
1: เหม
0: ือนกันไหม
1: ไม่เหมือน
0: แต่เป็นข้าวสารเหมือนกันนะแต่สีเหมือนกันไหมคะ
1: ไม
0: ่เหมือนเพราะว่าเป็นข้าวคนละชนิดค่ะถ้วยนี้เป็นข้าวสารนะคะที่เป็นข้าวหอมแต่ว่าถ้วยนี้เป็นข้าวเหนียวพูดสิคะข้าวเหนียว
1: ข
0: ้
1: าวเหน
0: ีย
1: ว
0: ข้าวเหนียวมีสีเป็นอย่างไร
1: ขาว
0: ขุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าข้าวสารสีเป็นอย่างไรลูกจะเป็นใสหรือเป็นขุ่นเป็นใสใสนะคะไม่เป็นขุ่นๆถ้าเป็นข้าวเหนียวจะสีขุ่นๆเด็กๆก็ต้องรู้จักการสังเกตนั่นเองวันนี้คุณครูปิ๊งมีข้าว4ชนิดมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชนิดของข้าวมี4อย่างอะไรบ้างทบทวนกันอีก1ครั้งข้าวอะไรคะเด็กๆข้าวอะไรนะลูกข้าวอะไรคะ
1: ข้าว
0: อะไรนะคะข้าวสารค่ะเพราะว่าเมล็ดเป็นอย่างไรคะใสหรือขุ่น
1: ใส
0: หรือขุ่นลูกใสนะคะก็คือข้าวสารเมล็ดของเขาจะใสๆค่ะต่อมาข้าวอะไรคะ
1: ข้
0: าวอะไรนะลู
1: ก
0: ถูกต้องค่ะข้าวเปลือกเด็กๆจะเห็นสีอะไรคะสีน้ำตาลใช่ไหมคะเพราะว่าเปลือกยังห่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่นั่นเองนะคะเรียกว่าข้าวเปลือกค่ะถูกต้องต่อมาอุ๊ยข้าวอะไรคะข้าวอะไรคะ
1: ข้าว
0: อะไรกันแน
1: ่
0: สีเป็นสีอะไรคะ
1: ส
0: ีน้ำตาลเขาเรียกข้าวอะไรคะสีออกน้ำตาลน้ำตาลเขียวๆหน่อยๆแบบนี้เรียกข้าวอะไรนะข้าวอะไรคะ
1: ข้
0: า
1: วกล้อง
0: ฮะเรียกว่าข้าวกล้องพูดใหม่สิคะข้าวกล้อง
1: ข้าวกล
0: ้
1: อง
0: ข้าวกล้อง
1: ข้าวกล
0: ้องคุณครูปิ๊งบอกแล้วว่านำข้าวไปสีกี่ครั้ง
1: 1
0: ครั้งออกมาเป็นอะไรคะข้าวกล้องนะคะสีก็จะยังไม่ขาวนะคะเพราะว่าสีเพียงครั้งเดียวนะคะเด็กๆก็จะสังเกตว่าเมล็ดนะคะก็จะมีสีออกเขียวๆหรือน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะ
1: ข้าวเหน
0: ีย
1: ว
0: ข้าวเหนียวใช่ไหมคะแต่ว่าข้าวเหนียวอันนี้สุกหรือยังสุกแล้วนะคะข้าวเหนียวอันนี้สุกแล้วแต่ข้าวเหนียวที่คุณครูปิ๊งนำมาสุกหรือ
1: ยัง
0: ยังไม่สุกสีเมล็ดของข้าวเหนียวก็จะเป็นยังไงคะ
1: ขาว
0: ขุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในภาพคุณครูปิ๊งนำภาพข้าวเหนียวที่หุงสุกแล้วมาสีของเมล็ดก็จะใสขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังขุ่นกว่าเมล็ดของข้าวสารนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ถึงชนิดของข้าวกี่ชนิดเอ่ยลองนับสิคะ
1: 1
0: ข้าว1ข้าวอะไร
1: ข้าวเปล
0: ือก2ข้าวกล้อง3
1: ข้าวสาร
0: 4ข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิงมีเกมให้เล่นด้วยคุณครูปิงก็มีบัตรคำ4ใบแต่ว่าจะให้เด็กๆสังเกตว่าเป็นข้าวอะไรนะคะให้เด็กๆสังเกตว่าเป็นข้าวอะไรและจะให้เด็กๆออกมาวางบัตรคำของคุณครูไว้ที่ด้านหน้าของเมล็ดข้าวที่คุณครูนำมาให้ดูเดี๋ยวคุณครูปิดคำก่อนฟึบ เด็กๆจะจำได้หรือเปล่า

0: สีเขียวนะคะคุณครูปิ๊งเขียนไว้ว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวสีฟ้าอ่านว่าข้าวสาร
1: ข้าวสาร
0: สีเหลืองอ่านว่าข้าวเปลือ
1: ก
0: ข้าวเปลือ
1: ก
0: และสีส้มอ่านว่าข้าวกล้อง
1: ข้าวกล
0: ้
1: อง
0: เด็กๆอยากเล่นเกมแล้วหรือยังคะถ้าอยากเล่นเกมแล้วนั่งตัวตรงๆเลยค่ะจับหัวข้างหูหัวไหล่จับไว้ๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือน่ารักมากค่ะขอเชิญน้องมากกี้ค่ะน้องมากกี้อยากได้บัตรสีอะไรดี

0: นี่คะสีเขียวสีเขียวอ่านว่าอะไรคะ
1: ข้าวเหนียวค่ะ
0: ข้าวเหนียววางตรงไหนคะข้าวเหนียวลองวางสิถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อมาขอเชิญน้องสกายค่ะสกายอยากได้บัตรสีอะไรครับสีอะไรครับสีฟ้าอ่านว่าอะไรข้าวอะไรข้าวอะไรครับ
1: ข้าวเปลือก
0: ใช่เปล่าขออ่านว่าอะไรข้าวอะไร
1: ข้าวสารครับ
0: ข้าวสารดูสิคะข้าวสารอยู่ตรงไหนถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือค่ะคนต่อไปขอเชิญน้องซินค่ะเหลือ2ป้ายนะคะน้องซินมาทางนี้ลูกเหลือ2ป้ายมีสีเหลืองกับสีส้มน้องซินเอาสีอะไรคะ
1: สีส้ม
0: สีส้มน้องซินสีส้มอ่านว่าอะไรนะลูก
1: ข้าวกล้อง
0: ข้าวกล้องใช่ไหมคะวางตรงไหนคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะและบัตรคำสุดท้ายค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะน้องริต้าบัตรคำสีเหลืองใบสุดท้ายหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะอ่านว่าอะไรคะข้าวอะไรคะ
1: ข้าวเปลือก
0: ข้าวเปลือกวางตรงไหนคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆนะคะตั้งใจฟังก็เลยจับคู่ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยค่ะทั้งการจับคู่นะคะชนิดของข้าวกับบัตรคำค่ะเด็กๆ ก็ต้องสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นสังเกตสีหรือคำต่างๆค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยที่ตั้งใจโอ้โหฟังคุณครูปิ๊งแล้วก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะจับคู่ได้ถูกต้องหรือเปล่าคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากสร้างสรรค์ผลงานแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใช่ไหมลูกแล้วก็จะได้เล่นอะไรคะเล่นตามมุมต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมที่3ของเรานะคะจะเป็นกิจกรรมการพิมพ์ภาพด้วยสำลีค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะจะใช้ไม้สำลีพันก้านแบบนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ทำงานศิลปะของเรามีอะไรบ้างกิจกรรมที่1ปั้นดินน้ำมันมีอะไรบ้างคะลูก
1: มีดินน้ำมันกับผงดินน้ำม
0: ันถูกต้องค่ะมีดินน้ำมันแล้วก็แผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนมีอะไรบ้างลูก
1: มีกระดาษแล้วก็มีส
0: ีใช่แล้วค่ะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สีเทียนใช่มั้ยลูกและกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ของเราวันนี้นะคะมีนี่คุณครูปิ๊งมีภาพด้วยนะเป็นใบนะคะกระดาษภาพต้นข้าวค่ะและฟองน้ำและภาชนะใส่สำหรับใส่สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะไม้สำลีพันก้านนะคะที่คุณครูปิงบอกนะคะว่าใช้ไม้สำลีพันก้านด้วยผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะและอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเรียกว่าแผ่นรองนุ่มค่ะวันนี้นะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังนะ

0: ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนยกมือขึ้นมาเลยกำมือค่ะแบมือค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะหันมือกับหลังข้างนึงเอานิ้วโป้งกับนิ้วก้อยมาติดกันไว้ทำได้ยังคะ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะคะหัวแม่มือสวัส

0: ก้อยเอามือวางลงค่ะเยี่ยมมากค่ะจะเห็นว่าเด็กๆหลายคนนะคะเริ่มขยับนิ้วมือได้เก่งขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะการพิมพ์ภาพนะคะด้วยสำลีกันค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะมีใบงานภาพต้นข้าวให้เด็กๆนะคะเอ๊ะว่าแต่เด็กๆเคยเห็นต้นข้าวไหมคะเมื่อเมล็ดข้าวนะคะออกรวงเมล็ดข้าวจะเป็นสีอะไรนะคะ
1: เป็นเปล
0: ือ
1: ก
0: เป็นเมล็ดข้าวเปลือกอ่ะสีอะไรคะ
1: สีน้ำต
0: าลออกสีเหลืองๆใช่ไหมคะเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลใช่แล้วค่ะและใบข้าวล่ะคะใบข้าวสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวถูกต้องค่ะฉะนั้นคุณครูปิงนะคะก็จะมีสำลีพันก้านนะคะไว้สำหรับสีของเมล็ดข้าวหรือว่ารวงข้าวค่ะสีเหลืองเด็กๆก็ใช้สำลีพันก้านนะคะจุ่มที่ฟองน้ำและนำมาพิมพ์ค่ะพิมพ์เป็นจุดๆให้ระบายแบบนี้ไหมคะ
1: ไม่
0: ระบายนะคะพิมพ์ภาพต้องจุดลงไปนะคะจะเป็นจุดกลมๆค่อยๆพิมพ์จะเป็นจุดกลมๆนะคะแบบนี้ค่ะและเมื่อเด็กๆใช้สีเหลืองแล้วเอาไว้ในฝั่งสีเหลืองเหมือนเดิมเอาไว้ให้เพื่อนใช้ต่อได้ต่อมาทำส่วนของใบเด็กๆก็ใช้สีเขียวนะคะจุ่มแล้วก็กดปั๊มนะคะพิมพ์ลงไปค่ะทำได้ไหมคะภาพที่ออกมานะคะจะเป็นจุดๆนะคะลูกเด็กๆอยากทำแล้วหรือยังคะอยากทำแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอทบทวนข้อตกลงของเราก่อนว่าเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์สองกิจกรรมในสามกิจกรรมและเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะได้ทำอะไรคะใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะขอเปิดมุมให้เด็กๆนะคะมุมที่หนึ่งมุมหนังสือค่ะมุมที่สองมุมวิทยาศาสตร์ค่ะและมุมที่สามวันนี้เป็นมุมบล็อกค่ะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วเข้าเล่นตามมุมได้นะคะตามที่เด็กๆต้องการเลยแต่ต้องคอยฟังเสียงอะไรด้วยคะเพลงเก็บของคุณครูค่ะเมื่อได้ยินเสียงเพลงเมื่อไหร่นะคะเด็กๆต้องช่วยกันเก็บของเล่นนะคะเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูนะคะเพื่อจะนำเสนอผลงานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: เด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: ตัวที่หนึ่งทำอะไรคะ
2: ปั้นน้ำมัน
0: กับหลังหันไปเอาดินน้ำมันเลยครับ
1: ตัวที่สองล่ะคะ
0: เชิญพิมพ์สัญลักษณ์เลยนะคะตัวที่สามล่ะคะ
3: พ
0: ิ
3: มพ์ภาพด้วยสำลี
0: พิมพ์ภาพด้วยสำลีก็พิมพ์ภาพสัญลักษณ์ด้วยค่ะ

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเก็บของเล่นช่วยกันหรือเปล่านะช่วยกันใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะทำตามข้อตกลงของเรานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆอยากออกมาเล่าผลงานหรือยังคะถ้าอย่างนั้นค่ะขอเชิญผลงานของน้องเอ๋ยค่ะวันนี้น้องเอ๋ยทำผลงานชิ้นนี้ทำอะไรคะวันนี้หนูสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอะไรคะ
1: ทำกิจกรรมใหม่
0: กิจกรรมใหม่เป็นการพิมพ์ภาพใช่ไหมลูกใช้อะไรพิมพ์คะ
1: สามลีค่ะ
0: สามลีโอ้โหตอนนี้ได้ภาพมานะคะก็จะเห็นว่ามีจุดๆเต็มเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: สวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สร้างสรรค์ผลงานนะคะกิจกรรมใหม่ของเราเป็นการพิมพ์ภาพด้วยสำลีค่ะเด็กๆจะใช้สำลีพันก้านนะคะกดสีนะคะที่อยู่ในฟองน้ำใช่ไหมลูกแล้วก็พิมพ์ลงไปใช่ไหมคะเอ๊แต่คุณครูปิ๊งเห็นน้องก้าวค่ะพิมพ์ตรงเมล็ดข้าวเป็นสีเขียวแสดงว่าเมล็ดข้าวสุกหรือยังคะยังใช่ไหมลูกเด็กๆนะคะสามารถใช้ความคิดจินตนาการของตนเองค่ะในการสร้างสรรค์ผลงานได้นั่นเองค่ะและอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเด็กสร้างสรรค์ผลงานเมื่อผลงานแห้งแล้วเด็กๆนำไปทำอะไรคะไปบอกเล่าให้คุณครูทำอะไรลูกจดบันทึกใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนวาดภาพบ้างคะวันนี้โอ้โหหลายคนนะคะก็ได้วาดภาพนะคะด้วยสีเทียนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมนะคะครบ2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วก็จะเข้าไปไหนคะเล่นตามมุมวันนี้คนไหนเล่นตามมุมกับเพื่อนบ้างคะเล่นกับเพื่อนสนุกไหมคะลูกสนุกใช่ไหมคะจะได้แบ่งปันกันเล่นนะคะฝึกการเล่นรวมกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมบ้างนะโอ้โหเด็กๆอยากเล่นเกมกันทุกคนเลยค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีเกมชุดใหม่มาให้เด็กๆเล่นด้วยนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะ

0: ละลาไก่สองขาเดินมาแต่ไกลฉันรีบบอกให้มาเร็วไวไก่ดีใจร้องเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอามือลงค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีเกมนี้ค่ะมาให้เด็กๆเล่นกันเกมนี้ชื่อว่าเกมเรียงลำดับความสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันนะคะเมื่อเด็กๆได้เกมแล้วก็นำภาพเกมออกมานะคะจากซองค่ะเด็กๆจะเห็นสัญลักษณ์ด้านหลังนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งมีสัญลักษณ์อะไรนะนกแก้วใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆต้องสังเกตสัญลักษณ์ทุกครั้งนะคะเวลาทำกิจกรรมเด็กๆจะได้เก็บเกมได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆได้ภาพแล้วเด็กๆก็หงายภาพขึ้นนะคะแล้วก็สังเกตภาพค่ะวันนี้เราจะเรียงลำดับความสูงของต้นข้าวนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพต้นข้าวก่อนนะคะว่าต้นไหนนะต่ำที่สุดเด็กๆลองมองสิคะ
1: ต้นข้าว
0: จริงหรือเปล่าสังเกตดีๆนะขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตคะต้นไหนคะที่ต่ำที่สุดเอานำมาวางด้านบนเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะตอนนี้เหลือ4ลำดับแล้วเด็กๆก็ต้องลองสังเกตภาพ4ลำดับนี้นะคะว่าต้นไหนใน4ภาพนะต่ำที่สุดขอเชิญน้องซินค่ะต้นไหนคะที่ต่ำที่สุดคะนำมาตอบเป็นภาพที่สองเลยถูกต้องไหมคะปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเกมนี้เล่นยากไหมคะ
1: ไม่
0: ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆนะคะมีเด็กๆในกลุ่มรวมกันหลายคนเด็กๆก็ช่วยกันสังเกตได้ไหมคะได้ใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปเล่นเกมการศึกษาชุดนี้ค่ะเป็นเกมการศึกษาชุดใหม่นะคะเด็กๆต้องสลับกันเล่นกับเพื่อนๆในกลุ่มอื่นด้วยคอยฟังเสียงสัญญาณของคุณครูปิ๊งนะคะว่าคุณครูปิ๊งให้สัญญาณเปลี่ยนกลุ่มเมื่อไหร่เด็กๆก็เปลี่ยนกลุ่มนะคะการเล่นเกมนี้ค่ะก็จะสลับกันกับเกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะกลุ่มที่4กับหลังหันครับ

0: ก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฝูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมือวางค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะมาเข้าที่เรียบร้อยแล้วเอ๊เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วเก็บไว้ที่ไหนคะที่เดิมใช่ไหมลูกในมุมเกมการศึกษาใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ใครแบ่งเพื่อนเล่นบ้างเล่นร่วมกันกับเพื่อนหรือเปล่าคะแบ่งปันกันไหมคะแบ่งปันกันใช่ไหมคะทำตามข้อตกลงของเราเลยค่ะเด็กๆวันนี้เล่นเกมนะคะเรียงลำดับความสูงของต้นอะไรคะ
1: ต้น
0: ไม้ต้นอะไรลูกต้นข้าวใช่ไหมคะต้นข้าวก็มีลำดับความสูงเด็กๆบางคนบอกว่าหนูสังเกตจากรวงข้าวค่ะรวงข้าวภาพที่1ก็จะมี1รวงภาพที่2ก็จะมี2รวงภาพที่3ก็จะมี3รวงภาพที่4ก็จะมี4รวงและภาพที่5มีกี่รวงคะ5รวงเอ๊ะเด็กๆทำได้กันทุกคนเลยคุณครูก็ขอชื่นชมค่ะแต่เอ๊ะวันนี้เราทำกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: เราทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างคะมาถึงโรงเรียนเด็กๆก็ได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เพื่อนๆออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องอะไรคะพี่ก้าวออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรนะคะ
1: ไป
0: บริจาคของใช่ไหมคะการมีน้ำใจนั่นเองค่ะแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ใช่ไหมคะและมีเพื่อนออกมาแบ่งปันเรื่องทำอาหารด้วยใช่ไหมคะช่วยคุณพ่อมีน้ำใจช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการประกอบอาหารนั่นเองค่ะดีมากๆเลยนะคะที่เด็กๆรู้จักการมีน้ำใจและแบ่งปันค่ะและกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆทำท่าทางประกอบเสียงสัญญาณใช่ไหมคะแล้ววันนี้เด็กๆได้ฟังเพลงอะไรด้วยเพลงชาวนาทำท่าเป็นอะไรคะเป็นชาวนาประกอบเพลงชาวนานั่นเองต่อมาค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรคะเราเปลี่ยนหน่วยหรือยังลูก
1: เปล
0: ี่ยนหน่วยเป็นหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรเอ่ยหน่วยข้าวใช่ไหมลูกแล้ววันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะชนิดของข้าวเก่งมากเลยค่ะมีกี่ชนิดวันนี้คุณครูปิ๊งนำมาให้ดูมีกี่ชนิดคะ4ชนิดมีอะไรบ้างข้าวอะไรคะ
1: ข้าวเปลือก
0: ข้าวเปลือก

0: ข้าวกล้องข้าวสารข้าวเหนียวโอ้โหคุณครูปิ๊งยังให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่ใช่ไหมคะบัตรคำกับข้าวชนิดต่างๆนั่นเองเด็กๆก็สามารถเล่นเกมได้น่ารักมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆช่างสังเกตนั่นเองค่ะกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองเด็กๆกิจกรรมมี3กิจกรรมจำได้ไหมคะมีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมที่1ปั้นดินน้ำมันกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3วันนี้เราทำอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะพิมพ์ภาพด้วยอะไรคะด้วยสำลีนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆก็เข้าไปเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้เด็กๆนะคะแบ่งปันกันเล่นและสามารถเก็บของเล่นนะคะเข้าที่ตามข้อตกลงของเราค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆเล่นเกมการศึกษากันเสร็จแล้วก็หมดเวลาสนุกสนุกกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วชูมือขึ้นมาวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกับสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
0: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สิวเนี่ยเราจะพบมากที่สุดในช่วงวัยรุ่นนะคะอย่างที่บอกว่าเราคุ้นเคยได้ยินช่วงวัยรุ่นเป็นวัยฮอร์โมนนะคะพอฮอร์โมนเพศที่มันมากขึ้นก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมไขมันใหญ่มากขึ้นและผลิตไขมันมากขึ้นซึ่งตัวไขมันที่มากขึ้นร่วมกับปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดสิวได้ถ้าเป็นในเพศหญิงก็คือประมาณ1ปีก่อนเริ่มมีประจำเดือน
1: คุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาให้หมอช่วยบ้างคะ
1: คือปัญหา

0: ที่มีอะค่ะก็คือรักษาแล้วไม่หายสักทีอะค่ะแล้วก็มีปัญหาหน้ามันด้วย
1: สาเหตุของสิวนะคะก็จะประกอบไปด้วย4อย่างด้วยกันอันดับแรกคือเซลล์ของขนที่มันแบ่งตัวมากเกินไปจนทำให้เกิดการอุดตันอันที่2คือไขมันที่มากเกินไปจากการสร้างจากต่อมไขมันนะคะอันดับที่3ก็คือเกิดการอักเสบ inflammation และอันดับที่4ก็คือเชื้อแบคทีเรียเป็นการติดเชื้อแล้วก็ทำให้เกิดการเกิดสิวสาเหตุของการเกิดสิวระหว่างวัยรุ่นกับผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังเป็น4สาเหตุหลักเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีปัจจัยภายนอกอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยเช่นวัยผู้ใหญ่เราก็เริ่มใช้เครื่องสำอางใช้ผลิตภัณฑ์กับใบหน้าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความอุดตันได้มากขึ้นหรือว่ายาบางชนิดก็ก่อให้เกิดสิวได้แล้วก็เริ่มมีงานวิจัยเกี่ยวกับว่าบุหรี่เนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดสิวได้ด้วยนะคะ
2: ตอนแรกมันเริ่มเป็นยังไงคะ
0: เป็นผดขึ้นตรงหน้าผากก่อนนะคะแล้วก
3: ็อุดตันใช
0: ่
3: ไหม
0: คะ
1: ประเภทของสิวก็มีทั้งประเภทที่เป็นสิวไม่อักเสบกับสิวอักเสบนะคะสิวไม่อักเสบอย่างที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านคือสิวอุดตันสิวอุดตันก็แบ่งเป็น2แบบได้แก่สิวอุดตันหัวเปิดหรือว่าเรียกว่า black head comedone ที่เห็นเป็นสีดำๆอยู่ตรงกลางแล้วก็สิวอุดตันหัวปิดหรือที่เราเรียก white head comedone ก็จะเห็นเป็นตุ่มนูนๆถ้าเราตึงผิวสักนิดนึงก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ข้างใต้ส่วนสิวอักเสบก็จะมีได้ตั้งแต่ตุ่มแดงเจ็บหรือบางทีเป็นตุ่มหนองหรือว่าถ้าเป็นมากๆก็จะเป็นซิสติกแอคเน่หรือที่เรียกเป็นสิวหัวช้างค่ะ
2: คราวนี้จากที่ดูแล้วเนี่ยสิวอักเสบก็มีไม่เยอะมากแล้วเนาะมีด้านนี้อยู่แต่รอยสิวเยอะมีอะไรจะสารภาพไหมแกะสิวใช่ไหมคะเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีในว่าพอแกะสิวหรือพอไปยุ่งกับสิวเนี่ยรอยมันจะเป็นเยอะแล้วรอยสิวดีไม่ดีเนี่ยบางคนรอยสิวหายยากกว่าสิวอีกนะการบีบสิวเนี่ยก็ทำให้หนึ่งคือมือที่เราไปบีบไม่สะอาดก็ทำให้เกิดการติดเชื้อหรือการอักเสบได้มากขึ้นข้อ2เนี่ยยิ่งไปบีบไปเค้นเนี่ยรอยก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นได้ค่ะวิธีการรักษาสิวก็จะแบ่งตามความรุนแรงของสิวค่ะถ้าเป็นสิวแค่เล็กน้อยเราก็ใช้เป็นยาทาถ้าเกิดเป็นสิวระดับปานกลางอาจจะใช้ยาทาร่วมกับยาปฏิชีวนะเพื่อแก้การอักเสบถ้าเป็นสิวแบบรุนแรงอันนี้เนี่ยอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณายาที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนั้นการรักษาเสริมอื่นๆที่คนไข้จะชอบถามเช่นการฉีดสิวการกดสิวหรือว่าการใช้เลเซอร์คือพวกนี้เนี่ยเป็นแค่การรักษาเสริมนะคะมันไม่ได้รักษาสาเหตุของสิวโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสินใจอะไรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะบอกว่าเดี๋ยววันนี้หนอจะลองให้ใช้ยาทาดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาประเมินซ้ำกันอีกทีนึงสิ่งที่ต้องไม่ทำคืออย่าแกะเพิ่มแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรอยจะยิ่งจะเป็นเยอะนะคะแล้วก็เรื่องหน้ามันที่น้องบอกเนี่ยยาพวกนี้ก็จะทำให้หน้าลดความมันของหน้าได้บางส่วนด้วยนะคะก็น่าจะแก้ปัญหาได้เกือบทุกสาเหตุของสิวโดยการใช้ยาทาที่ถูกต้องและถูกวิธีนะคะคำถามที่เจอบ่อยกับสิวคือ1ล้างหน้าบ่อยๆช่วยลดสิวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าการล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยบางทีเราไปขัดสีไปสครับอะไรมามากมายเนี่ยบางทีมันก็เป็นการกระตุ้นการอักเสบได้มากขึ้นนะคะแล้วก็การล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ใช่วิธีกําจัดสาเหตุของสิว4ประการที่ได้พูดมาโดยตรงเพราะฉะนั้นล้างหน้าแต่พอดีดีกว่าแล้วก็อย่าขัดหน้าอย่ารุนแรงกับหน้าเกินไปนะคะก็คนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนําให้มาพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับยาและการปรับยาที่เหมาะสมนะคะถึงความจริงเราจะซื้อยาได้ตามท้องตลาดก็จริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับยาหรือว่าการเพิ่มยาอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ควรจะอยู่ในมือของแพทย์มากกว่านะคะถ้าเรารักษาตั้งแต่เนิ่นๆเราก็จะสามารถป้องกันหลุมสิวที่จะตามมาได้ด้วยนะคะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพผิวอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมุติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็จะมักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมคือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
5: หมอขอบ่นหมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
4: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
6: หมอขอบ่น
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น. จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับคุณแม่ครับคุณแม่มีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอาสาไปถามคุณหมอให้เองครับ
1: พอดีเลยค่ะมีเรื่องอยากจะถามพอดีเลยบ้านแม่เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้วแม่เนี่ยต้องขึ้นไปนอนชั้น4ค่ะท้องได้5เดือนแล้วมีคนบอกว่าห้ามขึ้นลงบันไดบ่อยๆแล้วก็ห้ามยกของหนักอะค่ะจริงไหมคะคุณหมอแบบนี้ต้องทำยังไงคะ
0: นั่นสิฮะต้องทำยังไงเนาะงานก็ต้องทำเป็นคุณแม่ก็ต้องพักผ่อนด้วยสรุปแล้วเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: ถามว่าคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้กี่ชั้นคิดว่ากี่ชั้นดีคะคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้ตามปกตินะคะตราบใดที่ไม่ได้มีข้อบ่งห้ามหรือว่าภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้แก่เจ็บคันคลอดก่อนกำหนดมีรกเกาะต่ำหรือมีภาวะน้ำเดินหรือว่าเคยแท้งในอดีตอันนี้ก็อาจจะเป็นคันเสี่ยงสูงที่คุณหมอเนี่ยจะแจ้งอยู่แล้วแต่ถ้าคนไข้คนไหนคุณแม่คนไหนที่สุขภาพแข็งแรงดีขณะตั้งครรภ์เนี่ยสามารถทำงานได้ตามปกติเหมือนขณะที่เราไม่ได้ตั้งครรภ์เลยจะสังเกตง่ายๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยนะซึ่งเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงนะคะแล้วก็จะได้ส่งเสริมการคลอดบุตรธรรมชาติได้ดีขึ้นก็จะเห็นว่าในคนท้องเนี่ยไม่ได้ห้ามยกของหนักไม่ได้ห้ามออกกำลังกายไม่ได้ห้ามขึ้นบันไดหลายๆชั้นในกรณีที่คนไข้หรือว่าคุณแม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเราท้องค่ะเราไม่ได้ป่วยนะคะเราสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติตราบใดเท่าที่ร่างกายเรายังรู้สึกไหวสามารถไปทำงานยกของเดินออกกำลังกายหรือว่าขึ้นบันไดได้ตามปกติค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับคุณแม่ฝากครรภ์นะคะก็อย่าลืมไปพบคุณหมอสูตินารีแพทย์เพื่อฝากครรภ์ตามกำหนดนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแลสุขภาพทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับลูกน้อยในครรภ์ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยทุกๆรายค่ะคำตอบที่คุณหมอตอบไปเข้าใจนะคะคุณโบ
0: เข้าใจเลยครับผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะครับที่เล่าๆกันมาเนี่ยถือว่าไม่จริงนะครับสบายใจได้แล้วนะครับคุณแม่ครับ
1: ดีเลยค่ะอย่างเงี้ยทำงานได้เต็มที่เลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวจะตอบให้ทุกข้อสงสัยเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: 3 minute talk do and don't
0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don'tทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับเริ่มลืมนู่นลืมนี่บ่อยๆมีปัญหาในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำสิ่งที่คุณเคยได้สับสนกับเวลาและสถานที่ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่กล่าวมานี้คือปัจจัยเสี่ยงที่คุณจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์
5: อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมอาการหลงลืมเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ใช่ภาวะปกติของผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์จะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจึงควรดูแลผู้สูงอายุและคอยสังเกตอาการของท่านให้ดีนะครับไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุได้ไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่มีส่วนร่วมในสังคมการที่ไม่มีสังคมอยู่ตามลำพังความเครียดความเศร้าไม่ออกกำลังกายมันสังเกตสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสิบสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1. สูญเสียความทรงจำ 2. มีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหา 3. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้ 4. สับสนกับเวลาหรือสถานที่5. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง 8. ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ไม่ดี 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยชอบ 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงหากไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและบริหารสมองเป็นประจำเช่นท่องบทสวดมนต์จนจำขึ้นใจเป็นการฝึกสมองที่ดีเพราะเสียงสูงๆต่ำๆจากการสวดมนต์ยังทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเกิดสมาธิการร้องเพลงก็ทำให้สมองทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสวดมนต์ครับพยายามฝึกทักษะในด้านอื่นๆที่ไม่ถนัดของสมอง
6: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่โดยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะชะลอโรคได้บ้างเพื่อไม่ให้โรคไปสู่ในระยะรุนแรงเพราะฉะนั้นการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะต้นหรือระยะกลางเนี่ยและถ้าเราให้การรักษาทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาจะช่วยให้โรคเนี้ยดำเนินไปแต่ช้าลงค่ะผู้ป่วยในระยะท้ายของภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจะลืมแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแต่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่เราจึงเรียกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือขยับตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะท้าย
0: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
4: 3 minute talk do and don't
7: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: น้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้านี่คือตู้บอลหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
1: คือเวลาไปหาคุณหมอค่ะปวดหัวก็ได้พาราปวดท้องก็ได้พาราปวดฟันก็ยังได้พาราคือเนี่ยพารามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่พาราอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราอะครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
0: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
1: เคลียร์ค่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบายนะน้อง
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะครับ
3: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการนี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
4: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเพราะช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมันพาราไลซ์มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
3: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นใน

ขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกวันนี้ใครจะรู้ว่าการกินยาบางอย่างเป็นเวลานานหลายปีจะส่งผลให้เกิดอาการปวดทุกก้าวที่เดินปวดไปถึงกระดูกและถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจถึงขั้นเดินไม่ได้ในที่สุดจากนั้นไปดูเรื่องของไฝเรื่องเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้หญิงอยากหน้าใส

0: ันมีอาการปวดสะโพกแล้วก็ไหล่นะเป็นมาตั้งกลางปีที่แล้วนะคะปวดมากปวดจนแบบทนไม่ไหวอะเวลายกขึ้นเนี้ยกระดูกมันจะดังกรุบกรับกรุบกรับนะก็มันไม่มีสาเหตุอะไรเลยอะแต่มันปวดขึ้นมาเฉยๆอะจากป้าเคยเป็นคนทำมาหากินเก่งอะเนาะขยันอะแล้วไม่ได้ทำเนี้ยมันอึดอัด3ปีที่แล้วป้ายังปีนมะม่วงเย่อๆอยู่เลยเดี๋ยวนี้เหมือนหมาเห็นเครื่องบินอะ ขึ้นไม่ได้
1: เชิญครับคุณป้าครับ
0: เดี๋ยวนะคะ
2: ต้องค่อยๆหย่อนนะ
0: จ้ะปวดเอวโอ้ย
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แหมวันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดสะโพกอ่ะเวลาเดินแล้วมันเจ็บ
1: เหรอฮะ
0: แขนข้างนี้ก็ยกได้แค่นี
1: ้อืม
2: ครับตรงไหนครับสะโพก
0: ตรงขาต่อข้อต่อขาไอ้ข้อต่อขากับสะโพกเนี
2: ่
0: ย
2: ไหนลองชี้เลยดิครับตรงไหนสองข้างเลยข้างเดียว
0: สองข้างเลย
2: ข้างสองข้าง
0: นะฮะเนี่ย
2: ตรงไหนนะครับ
0: เนี่ย
1: อ๋อตรงนี้เลย
0: เวลานอนตะแคงขามันจะตรงอย่างนี้มันหุบไม่ลง
1: ละฮะ
0: จ้ะ
2: ครับแล้วข้างขวานี่ตรงไหนครับ
0: ด้านข้าง
2: ด้านข้างสะโพกด้านข้างนะ
1: สองข้างเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมีปวดแล้วหายไปก่อนไหมปวดเล็กๆน้อยแล้วก็มาปวดเลยอยู่ดีก็ปวดเลย
0: เพราะว่าเป็นหอบหืดอยู่ใช่ไหมล่ะป้าจะรถโรงพยาบาลจะมารับประจำวันวินวันวินวันที่นี่อยู่ก็ปวดก็มันเฉยๆนะปวดจะร้องไห้เลยอะช่วงนี้

0: เนี่ย
1: คือนอนไม่ได้ล่ะ
0: จ้ะ
1: ปวดเลย
0: เรียกรถโรงพยาบาล
2: แล้วปวดเวลายืนเดิน
0: เวลาเดินเนี่ยเหมือนกันเราเหมือนกระดูกมันเป็นหนีบเอาเนื้อเรา
2: อ๋อเดินถึงจะปวดมากปัจจุบันนี้เดินได้ไกลไหมครับ
0: ไม่ไกลค่ะ
2: เดิน
0: ตอนแรกใช้วอล์กเกอร
1: ์
0: ตอนนี้ใช้ไม้เท้าแล้ว
2: เดินได้
0: เดินได้ไม่ถึง500เมตรก็เหนื่อย
2: เหนื่อยไม่ใช่ปวด
0: ไม่ปวดแต่ว่ามันจะเจ็บเวลาเราเดินนี่มันจะเจ็บ
2: เจ็บทุกย่างก้าว
0: จ้ะ
2: เหรอ
0: จ้ะ
2: หรือยิ่งเดินยิ่งเจ็บ
0: ยิ่งเดินยิ่งเจ็บลงจากเตียงก็ต้องยกขาลงทีละข้าง
2: นอนยังนั่งส้วมไหวไหมครับ
0: ไม่ได้ก็ต้องนั่งชักโครก
2: นั่งชักโครกแต่เดิมนั่งส้วมยอมเหรอ
0: ค่ะแต่ก่อนนี่ยังไม่เป็นนั่งได
1: ้คุณหมอครับการนั่งส้วมเนี่ยมันมีผลต่อการปวดขาปวดหลังด้วยเหรอครับ
2: คือก็จะเป็นเรื่องของอิริยาบถ
1: ครับ
2: หรือการเคลื่อนไหวของอวัยวะเวลาที่ลงยองอย่างเงี้ยเข่าก็ต้องงอมากสะโพกก็ต้องงอมากหลังก็ต้องโก่ง
1: โค้ง
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายแต่ว่าเพลินว่าคุณป้าปันทิพย์นี่เขาเจ็บด้านข้างสะโพก
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ดูก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเข่าหรือข้อเท้าจะมีก็คือว่าจะเป็นที่
1: หลัง
2: หรือที่ตัวสะโพกโดยตรง
1: แต่เท่าที่เราคุยตอนแรกคุณป้าบอกว่าไม่ได้มีสัญญาณการปวดมาก่อนหน้านั้นเลยอยู่ดีๆก็ปวดจนร้องไห้เลย
2: ครับ
1: มันเป็นไปได้เหรอครับคุณหมอแบบนี
2: ้ที่เขาปวดด้านนอกสะโพกที่เราจะพบกันได้อยู่เนืองๆในประเทศไทยคือหัวกระดูกสะโพกซึ่งเป็นส่วนบนของต้นขาเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะแล้วทำให้หัวกระดูกตายแล้วก็เกิดการทรุดตัวเกิดการอักเสบเกิดการเสื่
1: อม
2: ของข้อสะโพกตามมา
1: เอาแล้วทำไมอยู่ดีๆหัวกระดูกถึงขาดเลือดได้ครับคุณหมออ
2: ันนี้ก็ต้องสอบถามต่อไปนะครับว่าที่เป็นพอผืดเนี่ยได้รับยาสเตียรอย
0: ด์ใช่ค่ะ
2: เป็นนิโซโลนเด็กซาเมทาโซนเพื่อการรักษาหอบผืด
1: ตัวยามันจะส่งผลกัน
2: เป็นเหตุได้เป็นนิโซโลน
1: กี่ปีแล้วนะครับ
0: 7ปี
1: โอ้เจ็ดปีแล้ว
0: เป็นหอบ
2: ครับเป็นนิโซโลนรับประทานหรือว่าฉีดเด็กซาเมทาโซน
0: เวลาเข้าขยายหลอดลมเนี่ยจะฉีดตรง
2: ฉีดอะไรครับ
0: ฉีดยาขยายหลอดลมแต่ก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะ
2: แล้วยารับประทาน
0: ยารับประทานนี่คุณหมอยาท่านบอกว่าตัวมันเป็น3เม็ดเวลานึงอ่ะนะตัวเนี้ยเขาบอกมันมีสเตียรอยด์ใช่ป่ะให้ลดได้มั้ยหมอเขาบอกว่ามันอันตรายไงมีสเตียรอยด์แล้วก็เลย
2: มีผลข้างเคียง
0: จ้ะเราก็เลยตัดเลยปวดยาแก้ปวดไปไม่ทันเลย
1: ครับ
0: คือเขาบอกอันตราย
1: เนี่ยแสดงว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการทานยาเหรอครับคุณหมอ
2: ก็ยาก็เป็นสารเคมีมีประโยชน์ก็มีโทษมีประโยชน์ด้านนึงอาจจะมีพิษภัยอีกด้านนึง
1: ครับ
2: เราใช้เพื่อการรักษาอย่างเช่นสเตียรอยด์ในหอบหืดบางกรณีเราก็จะมีการให้สเตียรอยด์โดยเฉพาะรายที่รุนแรงนะฮะหรือบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยความไม่รู้ไปซื้อยาไปซื้อยาตามร้านขายยา
0: คุณหมอคะขอขัดนิดนึงนะ
2: ฮะ
0: ป้าทานยาหมอตีอ่ะมาปีนึงเต็มๆเลย
2: ก็คือซื้อยา
0: ไปทานการแต่ก่อนนะ
2: ครับ
0: นี่แหละมันมาสุดหนักตอนนี
2: ้ยาสเตียรอยด์ก็รับประทานไปแล้วก็จะทำให้รู้สึกดีแค่มันมีโทษระยะยาว
1: ครับ
2: นะเช่นกรณีอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอ
1: ครับ
2: นี่เรายังไม่ได้บอกว่าใช่นะนี่เราสันนิษฐานโรคหรือเดาโรคไว้ก่อน
1: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวต้องมีการตรวจแล้วก็ต้องมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติม
1: นี่แสดงว่าถ้าเกิดของคุณป้าเนี่ยลงมาที่กระดูกขาในกรณีทานยาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการมันอาจจะส่งผลไปกระดูกส่วนอื่นด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามันจะลงมาเฉพาะบริเวณขาอย่างเดียวครับคุณหมอ
2: ผลจากยานี่ถ้าเป็นสเตียรอยด์นี่มันมีผลหลายประการนะผลทางกระดูกก็มีอันเนี้ยเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกสะโพกนะเสียหายทำให้กระดูกบางกระดูกรุนทั้งร่างกายแล้วก็ระบบอื่นก็จะมีทำให้เป็นเบาหวานได้นะ
1: โอ้โหแสดงว่าผลจากยานี่เยอะมากผลข้างเคียง
2: มีผลหลายประการก็ในเรื่องการปวดข้างล่างก็คือปวดแค่บริเวณแถวสะโพกหลังแล้วก็ขาหนีบและหัวหนาวนะไม่มีปวดร้าวลงไปที่ขา
0: ไม่มีค่ะ
2: ขาไม่ชาดีละแล้วก็เดินกระเพลกอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับ
0: ก็นั่นแหละตั้งแต่เป็น
2: ปีกว่า
0: จ้ะ
2: ปีกว่าแล้วเรื่องปวดหัวไหล่แล้วครับปวดตรงไหน
0: พร้อมกันค่ะ
2: ตรงไหนครับ
0: นี่เลยเนี่ยตรงน
2: ี้แล้วตอนนี้ยกแขนได้ไหมครับ
0: ยกแขนน
2: ี้ยกแขนซ้าย
0: ทางนี้ได
2: ้ชี้ฟ้าเลยชี้ฟ้าแขนขวาเลยครับยกแขนขวาขึ้นเอาแขนซ้ายลงชี้ฟ้ายกมาข้างหน้าเนี่ย ยกขึ้นชี้ฟ้าชี้ฟ้า
0: สุดแล้วค่ะแค่นี้
2: สุดแล้วนะ
0: จะสั่น
2: เอาแขนเอื้อมไปถูหลังสิครับเอื้อมไปสิฮะเอื้อมไปเอื้อมไปเอื้อมไปเอื้อมไปได้แค่นี้นะเอาแขนซ้ายสิครับเอื้อมมาถูหลังถูหลังเอื้อมไปเยอะๆเอื้อมไปมาก
1: ง
2: ่
1: ายเลย
2: เอ
1: ื้อ
2: มไป
1: มากง่ายเลย
2: ตอนนี้ไปด้านหลังก้าวไป
1: โอ้โหนี่ยากเลยนะ
2: ก้าวไปก้าวไปก้าวไปได้แค่แก้มก้นนะก้าวไม่ถึงหลังนะอันนี้ก็ข้อไหล่ติดเคลื่อนไหวได้น้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวหมอดูว่ามีตำแหน่งไหนที่จับและเจ็บบ้างไหมนะไหปลาเจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บตรงข้อปลายนี่เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บด้านหน้าหัวไหล่เจ็บไหมครับ
0: ไม
2: ่เจ็บตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ด้านหลังนี่แหละครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บนะแล้วหมอขยับขยับหมุนแขนอย่างนี้เจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บนะ
1: ก็ฟังดูดีนะหมอครับ
2: ครับคือก็น่าจะเป็นเรื่องของเอ็นหรือเยื่อหุ้มข้อที่เกิดการยึดติดนะก็ประเดี๋ยวตรงนี้หมอจะเอ็กซเรย์ดูส่วนข้อสะโพกเนี่ยเรื่องเจ็บตรงเนี้ยก็จะขอตรวจนะเพิ่มเติมหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณป้าปันทิพย์เดินขึ้นบนเตียงด้วยฮะ
1: ตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรให้จะตรวจอะไรอย่างเง
2: ี้ยจะตรวจดูการเคลื่อนไหวของข้อตะโพก
1: ครับ
2: นะว่าขยับขยื่นได้เต็มที่ไหมหรือเวลาขยับมีอาการเจ็บติดขัดเจ็บอย่างไรหรือไม
1: ่ครับ
2: นะหมอหมุนขาอย่างนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บจ้ะ
2: ไม่เจ็บนะครับหมุนได้ครั้งนี้แล้วครับ
1: โอ้โห
2: เจ็บเลย
0: จุดนี
2: ้บิดไปอย่างนี้เจ็บเลยนะ
1: ตรงนี้เลยนะฮะ
2: เจ็บเลยนะครับความยาวของขาอย่างใกล้เคียงกันดีนะเดี๋ยวหมอยกขาหน่อยนะทีละข้างทีละข้างงอเต็มที่เลยงอเข่าชิดอกเลยไหวไหม
0: ไม่ไหวครับไม่ไหว
2: งอเองเลยครับงอได้แค่ไหน
0: แค่นี้ค่ะ
2: ได้แค่นี้งอมาประมาณสัก90องศา100องศาก็เจ็บแล้วนะแล้วถ้าหมอบิดอย่างนี้ล่ะ
1: โอ
2: ้เจ็บเหมือนกันข้างนี
0: ้ข้างนี้ไม่เจ็บ
2: ไม่ค่อยเจ็บ
1: เข้าไหนเจ็บ
2: นอกเจ็บ
1: โอ้
0: เจ็บตรงเนี้ย
2: เจ็บเจ็บเจ็บงอเข่าง
1: อตำแหน่งที่คุณป้าบอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมตำแหน่งนี้เลยใช่ไหม
2: งอได้จำกัดนะงอง
0: อเจ็บตรงเนี้ยเยอะเลย
1: เจ็บเลย
2: ข้างนี้งอได้แค่ประมาณ40-50องศาเจ็บแล้วนะ
0: จ้ะ
2: งอต่อไม่ไหว
0: จ้ะ
2: งอได้แค่นี้ยังไงก็นั่งยองไม่ไหว
1: โอ้เจ็บแทนเลยนะ
2: แล้วหมอเคาะอย่างนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ฮะ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บกลางขาสิครับกลางหุบกลางหุบอันนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อข้อสะโพกให้แข็งแรงนะ
0: จะ
2: เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะได้ช่วยพยุง
1: หมายถึงข้อสะโพกเวลาใครเป็นแบบนี้มันต้องมีกล้ามเนื้อไปช่วยเหรอคุณหมอครับ
2: ช่วยประคับประคองข้อต่อทำสะสมแต้มชั่วโมงละ5ครั้งชั่วโมงละ10ครั้ง
1: ค่อยๆทำไป
0: แต่เวลานอนก็ทำยกเท้ายกอะไรได
2: ้ถ้ายอยทำทุกๆชั่วโมงทำสะสมแต้มไปเรื่อย
0: ๆ
2: อย่าหักโหมทีเดียว
1: ชั่วโมงละ5ครั้งนี่ผมว่าคุณป้าน่าจะทำได้
0: ได้
1: นะฮะแล้วอย่างคุณป้านี่คือการรักษายังไงฮะ
2: การรักษาเดี๋ยวขอเอ็กซเรย์ดูก่อน
1: เอ็กซเรย์ก่อน
2: นะ

0: และตอนนี้ผลเอ็กซเรย์ของคุณป้าก็มาอยู่ที่นี่แล้วครับคุณหมอ
1: ครับก็เอ็กซเรย์ที่เมื่อสักครู่หมอส่งไปตรวจนะมีหัวไหล่ข้างขวาแล้วก็สะโพกสองข้างแล้วกระดูกเอวนะฮะทีนี้ตรงกระดูกหัวไหล่เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกระดูกข้อสะโพกที่หัวกระดูกเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะหัวกระดูกที่เคยกลมๆเนี่ยมันก็เลยยุบลงมาอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ปวดแล้วก็ติดขัดๆด้วยนะเช่นเดียวกับที่ข้อสะโพกนะอันนี้เป็นสะโพกซ้ายนี่สะโพกขวานะสะโพกขวาเนี่ยตรงนี้หัวกระดูกจากที่ว่าเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอเนี่ยนะหัวกระดูกก็เลยทรุดลงมานะเลยทำให้การเสียดสีการเคลื่อนไหวระหว่างหัวกระดูกกับเบ้ากับหัวกระดูกเนี่ยเป็นไปได้คือมันขัดกันมันก็เจ็บ
0: คุณหมอครับเวลาเลือดไม่มาเลี้ยงหัวกระดูกเนี่ยมันทำให้กระดูกมันยุบตัวแบบนี้ได้ด้วยหรอครับ
1: ได้ครับกระดูกก็จะเสียความแข็งแรง

0: กระดูกหักยุบลงมาไม่มีกระดูกสันหลังยังอยู่สมบูรณ์ดีไม่หักไม่ยุบซึ่งของคุณป้าปันทิพย์ก็ไม่ได้มีลักษณะจะเป็นกระดูกทับเส้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือที่สะโพกแล้วก็ที่หัวไหล่โดยตรงการรักษาก็การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแต่ถ้าไม่ผ่าไม่ผ่าก็มีชีวิตอยู่ไปได้บริหารกล้ามเนื้อรอบๆข้อสะโพกให้แข็งแรงจะช่วยได
1: ้ตามท่าทางที่คุณหมอได้บอกไป
0: เมื่อสักครู่คือท่านอนยังมีท่านั่งท่ายืนทุกอิริยาบถเราทำได้

0: คอยบริหารร่างกายแบบนี้ไป
1: ครับคราวนี้ก็จะไปถึงหัวไหล่หัวไหล่เนี่ยคือข้อต่อไอ้หัวกระดูกเนี่ยที่เขาสึกไปแล้วเนี่ยยังไงเขาก็สึกของเขาอย่างนั้นแหละแต่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวมันก็จะยึดแข็งอยู่อย่างเงี้ยถ้าจะให้เขาขยับได้ก็ต้องคอยขยับคอยโยกโดยเอามือข้างที่เรามีอยู่อีกข้างหนึ่งมาช่วยประคองดันเขาขึ้นไปดันดันดันดันดันดันดันดัน
0: สมมติมันตึงแล้วเนี่ยคุณหมอตอนนี้คุณป้าตึงแล้วควรจะฝืนไปอีกไหมฮะ
1: นิดหนึ่งแถมหน่อย
0: ฝืนไปอีกนิดหนึ่ง
1: นิดหนึ่งแล้วค้างไว
0: ้แล้วค่อยเอาลง
1: ค้างไว้สัก5วินาที10วินาทีแล้วก็ประคองลงประคองลงห้ามทิ้ง
0: อย่าทิ้งนะฮะ
1: ถ้าทิ้งเขาจะร้องแล้วก็ดันเขาขึ้นไปใหม่ดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปดัดดัดดันดันดัด
0: ฝืนขึ้นไปนิดนึง
1: ดัดด้วยตัวเองทีละเล็กทีละน้
0: อ
1: ย
0: อ๋อแล้วค่อยลงเบา
1: ๆแล้วก็ประคองลงมา
0: อ๋อ
1: นะ
0: ไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้มันเจ็บอยู่งั้นแล้วไม่ขยับไม่ได้ใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ก็แข็งอยู่อย่างนั้นเลย
0: อันนี้คือการฝืนให้มันได้ขยับบ้าง
1: แล้วก็มาทางนี้อันนี้ไปทางโน้นเอามือซ้าย
0: ช่วยเหมือนกัน
1: ดึงไปดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง5วินาที10วินาทีแล้วก็ผ่อนทำเช่นนี้ทำแค่2นาทีเอง
0: ชั่วโมง2นาทีมันจะได้ไม่ยืดนะคุณป้านะแล้วมันจะได้ขยับได้มากขึ้น
1: ส่วนว่าเรื่องการเจ็บเนี่ย จะกินยาอะไรก็ยาที่พื้นฐานอันตรายน้อยคือพาราเซตามอลก็หมอก็แนะนำว่าสัก1เม็ดทุก4ชั่วโมงถ้าปวดถ้าไม่ปวดไม่ต้องกิน
2: เดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วคุณหมอ
1: ยังไม่ต้องกินแต่เวลาดัดเวลาบริหารมันจะปวดเพราะฉะนั้นถ้าบริหารแล้วปวดให้กินยาเพื่อจะได้บริหารได้อย่าอยู่นิ่งๆแล้วฉันไม่ปวดนิ่งๆฉันไม่ปวดไม่ดี
0: ต้องบริหารนะครับ
1: นะ
0: คุณป้าต้องขยันออกกำลังกายนะครับช่วยอย่างที่คุณหมอได้บอกไปมันจะทำให้เราขยับแข้งขาได้มากขึ้นขอบคุณคุณหมอครับวันนี้ครับขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับขอบคุณครับ
3: ก่อนกำหนดจะมาปรึกษาหมอเรื่องอยากจะเอาไฝบนใบหน้าออกเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะมีเม็ดไหนที่เป็นพิเศษที่กังวลไหมคะเดี๋ยวหมอให้ดูกระจกกันนะคะ
4: ค่ะตรงนี้อะค่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็แถบที่มันอยู่ตรงกลางกลางหน้าค่ะอยากให้เอาออก
3: ค่ะ
4: ค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวหมอขอดูใกล้ๆนิดนึงนะคะได้นะคะอันนี้นี่เป็นไฝที่มีมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยไหมคะหรือว่า
4: ขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะมันค่อยๆขึ้นมา
3: ค่ะแต่เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็ค่อยๆมันโตขึ้นเร็วๆในช่วงหลังไหมคะ
4: ไม่โตขึ้นนะคะ
3: ไม่โตขึ้นเพียงแต่ว่าไม่ได้มีอาการเจ็บเจ็บหรืออะไรเพียงแค่ว่ารู้สึกว่ามันอยากจะออกให้หน้าเกลี้ยงขึ้น
4: ใช่ค
3: ่ะ
5: คุณหมอครับไฝหรือแบบนี้อาจจะเป็นเหมือนขี้แมลงวันที่เขาเรียกเป็นจุดดำเล็กๆเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าปล่อยไว้ก็ไม่ได้อันตราย
3: ใช่ค่ะคือถ้าสมมุติว่าไฝลักษณะแบบนี้เป็นมานาน
5: ๆ
3: แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในระยะเวลาสั้นๆพวกนี้นี่ส่วนใหญ่เป็นไฝธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องเอาออก
5: เราจะดูรู้

0: ด้วยตัวเองไหมฮะว่าฝ่ายแบบนี้อันตรายนะมันจะโตไปได้หรือแบบนี้วิธรรมดาถ้าไม่ได้สนใจในมากปล่อยไว้ก็ได
1: ้ถ้าฝ่ายที่มันเคยอยู่มาตั้งนานละไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ๆภายในช่วงสัก3เดือนถึง6เดือนเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมันโตเร็วกว่าปกติอย่างอันนี้คือเราก็จะรู
0: ้
1: เพราะฝ่ายบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได
0: ้
1: คราวนี้พวกนี้ก็จะต้องมีอาการที่ชัดเจนอย่างเช่นมันโตเร็วมากๆขอบขยายบางทีมีเลือดออกแตกเป็นแผลพวกนี้ค่ะคนไข้ส่วนใหญ่จะมาในตอนที่มันเปลี่ยนไปแล้ว
0: นี่มีเม็ดไหนเป็นอย่างนั้นไหมฮะคุณก
2: าย
1: ไม่มีเลยดูเป็นเม็ดเล็กๆ
0: เพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้ามาหาพวกคุณหมอก็จะถามก่อนแนะนำก่อน
1: ใช่เรามีทางเลือกในการที่จะเอาฝ่ายพวกนี้ออกอยู่ได้หลักๆมี2วิธีนะคะอันแรกนี่คือการจี้ไฟฟ้าซึ่งการจี้ไฟฟ้าเนี่ยข้อดีที่สุดของมันคือราคาถูกสามารถทำได้เลยแต่ปัญหาของการทำจี้ไฟฟ้าก็คือว่าคือมันจะใช้เครื่องเนี่ยในการเหมือนกับทำลายเซลล์ฝอยปัญหาของเครื่องนี้คือมันไม่สามารถกำหนดความลึกได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกำหนดความลึกไม่บางทีเรายิงไปเสร็จปุ๊บทีนึงบางทีมันอาจจะลึกไปนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่บนใบหน้าเนี่ยบางทีคนก็กังวลเรื่องความลึกหรือความสวยงามโอกาสจะเกิดการเป็นแผลใช่หรือมันอาจจะเป็นแผลได้ง่ายกว่าวิธีที่2คือการทำเลเซอร์เราใช้เลเซอร์ชนิดที่เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหลักการในการทำงานก็ใกล้เคียงกันคือพลังงานของเลเซอร์จะไปทำลายเซลล์เม็ดสีคือตัวที่เป็นสร้างฝอยเนี่ยค่ะทำลายไปข้อดีของมันก็คือว่ามันลงไปเนี่ยตื้นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะตื้นกว่ามากนะคะแต่ข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะ
0: แพงกว่าแบบ
1: แรกอย่างน้อยประมาณสัก 2-3 เท่า
0: หนอครับหรือบางคนครับเขาอาจจะเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะได้ยินมาว่านะเขาเอาเข็มเนี่ยไปลนไฟเหมือนกับฆ่าเชื้อแล้วค่อยจิ้มแซะๆออกอะไรเงี้ย
1: บอกว่าอันนั้นยิ่งเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้นที่เราเจอมากๆคือจี้ปูนกับจี้กรดคนไข้บางคนก็จะบอกว่าไปตามตลาดนัดแล้วก็มีการเคยได้ยินไหมคะก็จะจี้ปูนมาหรือบางทีใช้กรดจี้มาเม็ดละ
2: 50
1: บาทประมาณ
0: เคยทำไหมฮะ
2: ไม่เคยค่ะ
0: รู้ราคาด้วย
2: เดินผ่าน
1: เดิน
0: ผ่านหมายถึงเข้าน้ำกรดนี่เหรอครับ
1: ใช่ค่ะบางทีเขาใช้กรดแบตเตอรี่อย่างเงี้ยจิ้มลงไปเพื่อที่หวังว่าจะไปทำลายแต่ปัญหาของพวกนี้ก็คือมันยิ่งแย่กว่าการจี้ไฟฟ้าอีกเพราะพวกนี้น้ำกรดมันลงไปเนี่ยมันไม่รู้ว่าลงไปลึกมากขนาดไหนใช่มันคุมไม่ได้หรือบางทีคนไม่ชำนาญทำเนี่ยมันก็ไปโดนบริเวณผิวหนังตรงอื่นที่เราไม่ต้องการจะไปกำจัดทำให้คนไข้เกิดแผลเป็น
0: ค
1: ราวนี้คนไข้กลุ่มนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งเลยที่กลับมารักษาแผลเป็นจากการไปจี้ด้วยตัวเอง
0: ซึ่งแผลเป็นนั้นใหญ่กว่า
1: ใหญ่กว่าแล้วก็ลึกกว่า
0: เหรอฮะ
1: ลึกกว่าฝอยจริง
0: เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมีแบบนี้เยอะไหมครับหมอ
1: ก็พอสมควรนะคะมาเรื่อย

0: แล้วทำนานไหมคะเลเซอร์
1: ใช้เวลาประมาณ5นาที
0: อุ้ยเท่านั้นเองครับ
1: สั้นมากเลยค่ะหลังทำเนี่ยนะคะจะเป็นแผลเหมือนเป็นแผลถลอกตามจุดที่เรายิงเลเซอร์ไปนะคะหมอจะให้คุณดูแผลหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยในแผลถลอกเนี่ยคุณจะได้ยาเป็นสำหรับเอาไปป้ายแผลนะคะก็จะต้องป้ายทุกวันประมาณสักวันละ 3-4 ครั้งนะคะไปจนถึงประมาณสักอาทิตย์นึงพวกรอยถลอกพวกนี้ก็จะหายตื้นขึ้นแล้วเราก็จะนัดคุณกลับมาดูแผลณ1สัปดาห์ระหว่างนี้ก็ต้องหลบแดดนะคะ
2: ทาครีมกันแดดได้ไหมคะ
1: ช่วงแรกอย่าเพิ่งทาเลยค่ะเพราะว่าอาจจะแสบได้นะคะแต่หลังจาก1อาทิตย์ผ่านไปหลังจากที่เราเจอกันก็เริ่มทาครีมกันแดดได้เลย
0: ขั้นตอนนี้ทำอะไรครับ
1: หมอกำลังจะเริ่มฉีดยาชานะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะหมอจะขออนุญาตเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วก็จะฉีดยาทีละเม็ดนะคะใน3เม็ดนี้นะคะ

0: หมอจะเริ่มยิงเลเซอร์แล้วนะคะ1 2 3ถ้ารู้สึกเจ็บบอกได้เลยนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บเลยเนาะโอเคอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะเห็นไหมคะว่าจริงๆฝอยมันก็จะจางลง
2: จางลงเลย
0: ใช่ค่ะเราก็จะยิงจนกว่าจุดดำเนี่ยจะหมดไปอย่างเงี้ยเม็ดนี้ก็หายไปแล้วนี่ค่ะยิงหน้าอีกด้านนะคะเดี๋ยวเราจะยิงอีก2เม็ดที่เหลือนะคะ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: มีผงนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะแต่พวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นจากปฏิกิริยาของร่างกายพอถึงเวลาสักพักหลุมพวกนี้ในอาทิตย์หนึ่งก็จะค่อยๆตื่นเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตเปิดตาคุณแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าแผลเป็นยังไงนะคะเห็นลักษณะแผลนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะป้ายยาปฏิชีวนะให้เลย

0: พี่ยังมีอยู่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ไปหมดแล้วครับเร็วมากด้วยฮะ
1: ก็อย่างที่หมอบอกนะคะทายาแล้วก็หลบแดดอย่างน้อยในช่วง1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหมอนัดคุณกลับมาดูแผลอีกรอบนึงนะคะป่านนั้นก็คงจะหายหมดแล้ว
2: ค่ะ
0: ครับนี่คือสิ่งที่อยากได้อยากทำมานานแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ครับผลข้างเคียงถ้าจะเกิดขึ้นนี่จะเป็นยังไงครับ
1: อันแรกก็คืออาจจะเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์เพราะว
0: ่
1: าในกรณีที่สมมุติว่าถ้าไปโดนแดดนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีการติดเชื้อถ้าเราไม่รักษาความสะอาด
0: แต่ถ้าไม่โดนแดดแล้วก็ทายาอย่างดีอย่างที่หมอแนะนำตลอด
1: แผลก็จะค่อยๆตื้นหายแล้วก็เหมือนผิวปกติเรานี่แหละค่ะ
0: รอยดำก็จะไม่เกิดด้วย
1: รอยดำก็จะไม่เกิด
0: โอ้ดีมากเลย

พูดถึงอาหารที่คนเราต้องทานในแต่ละวันมันมีมากมายหลายประเภทเลยนะครับอยากจะทานแบบไหนก็หาได้โดยไม่ยากคนที่ทานอาหารมากเกินพอดีก็จะทำให้อ้วนส่วนคนที่ทานอาหารไม่พอดีก็จะทำให้ผอมวันนี้เราจะมาเป็นคนที่ทานอาหารแบบพอดีกันครับ

0: ณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปริยานุชแย้มบ่งแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับถามอาจารย์ก่อนครับว่าการที่เราเรียกว่าทานพอดีไม่มากไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยมันต้องทานแบบไหนครับอาจารย
1: ์ในแง่สุขภาพดีนะคะ
0: ครับ
1: คือคนเราจะสุขภาพดีได้น้ำหนักมันต้องอยู่พอดีพอดีกับความสูงก็ใช้น้ำหนักที่เป็นกิโลหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง
0: โอ้โห
1: ถือต้องคำนวณนิดนึง
0: นี่ถ้าไม่จบเลขมาเนี่ยนะฮะ
1: ไม่หรอก
0: น้ำหนักมาคูณด้วยความสูงมาหารด้วยความสูง
1: ยกกำลัง
0: ยกกำลังสอง
1: ค่ะ
0: ถึงจะได้น้ำหนักที่ควรจะอยู่แล้วอย่างนี้คนทั่วไปที่เขาดูแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ฉันน้ำหนักพอดีแล้วบางคนก็บอกฉันเนี่ยหุ่นดีแล้วเธอหุ่นดีฉันดีกว่าเธอคือเขาไม่รู้ว่าความว่าพอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเราจะวัดยังไงจุกมีหน้าท้องละมีพุงละใต้ท้องแขนอะไรดูได้ยังไงบ้าง
1: ถ้าคิดไม่เอาไอ้คำสูตรคำนวณเนี่ยนะคะก็ให้ดูเส้นรอบพุง
0: เส้นรอบเอว
1: ผู้หญิงเส้นรอบเอวผู้ชายก็ไม่น่าจะเกิน90ผู้หญิงก็ไม่ควรจะเกิน80
0: ถ้าเกินตามเกณฑ์นี้ไปถือว่าคุณเข้าข่ายเป็นโรคอ้วน
1: ต้องระวัง
0: ต้องระวัง
1: แต่คราวนี้ผู้ชายก็ต้องไปดูถ้าซิกแพคขึ้นเนี้ยนะแล้วมันเกิน90เพราะกล้ามเนื้อมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: สมมติว่าเกินเกณฑ์ไปละเป็นโรคอ้วนแน่นอนละ
1: ค่ะ
0: มันจะส่งผลอะไรกับสุขภาพมันจะมีโรคภัยอะไรมารุมเร้าบ้างคร
1: ับ เยอะแยะเลย
0: เยอะเลยนะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: ก็เอาอ้วนก่อนมีอะไรบ้าง
1: กลุ่มแรกที่เราเจอบ่อยเลยนะคะมันมีอันที่เขาเรียกเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต
0: ่อ
1: ที่มันจะมักจะมาเป็นชุดมาตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งมันก็จะตามมาความเบาหวาน
0: ไข
1: ม
0: ัน
1: ในเลือดสูงโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดในสมอง
0: มันเกิดจาก
1: หรือแตก
0: เรามีไขมันมากขึ้น
1: ค่ะไขมันในร่างกายมากขึ้นมันจะทำให้กระบวนการเผาผลาญสารอาหารเสียไปนะคะก็เกิดการสะสมไขมันเกิดการใช้น้ำตาลไม่ดี
0: อ
1: ันนี้พวกนี้มันก็จะไปสะสมในเส้นเลือดก็จะตามมาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองอ่ะได้ทั้งตีบทั้งแตก
0: ครับ
1: นะคะความดันขึ้นนี่กลุ่มนี้ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะสำหรับอ้วนนะคะโรคมะเร็งบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อ้วนมากจริงๆเนี่ยนอนหลับแล้วก็จะกรนแล้วก็อยู่

0: หายใจเป็นห่วง
1: ๆผมเคยได้ยินเหมือนกันคืนนึงนี่หยุดหายใจไปหลายรอบเลย
0: เป็นหลายรอบเลยพวกนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจวายเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมาปวดข้อนะคะข้อเข่าข้อเท้าข้อหลังก็จะตามมา
1: โรคภัยไข้เจ็บตามมาเยอะมากเลย
0: ตามมาเยอะมาก
1: สำหรับคนอ้วนก่อนนะฮะนี่แค่คนอ้วนนะ
0: แล้วก็โรคฮิตตอนนี้ไขมันแทรกในตับคือพอกินเกินเนี่ยตับจะเป็นตัวเปลี่ยนอาหารที่เกินทั้งหมดเนี่ยไปเป็นไขมันนะคะแล้วก็ตามปกติมันก็ต้องส่งออกไปสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆตามพุงตามแขนตามขาแต่ถ้ามันสร้างมากเกินไปจนกระทั่งมันส่งออกไม่ทันไขมันมันก็จะ
1: ไปพอกอยู่ที่ตับ
0: ท่อแทรกอยู่ในเนื้อตับ
1: แล้วผลเสียของมันคืออะไรฮะ
0: ตับอักเสบตับแข็งตามมา
1: โอ้โหอันนี้คือโรคที่เกิดจากการที่เราอ้
0: วน
1: ในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยกำลังดูอยู่แล้วว่าเฮ้ยฉันเป็นโรคอ้วนแล้วถ้าเป็นผู้หญิงรอบเอวเกิน80แล้วแต่เป็นผู้ชายรอบเอวก็เกิน90ละควรจะทำตัวยังไงไม่อยากจะมาหาคุณหมอกลัว
0: ค่ะก็สองอย่างอะค่ะอย่างที่บอกมันเป็นไม้กระดกของที่กินเข้าไปกับของที่ใช้ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สมดุลมันเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องทานน้อยออกกำลังมากใช่ไหมคะทีนี้เอาเรื่องออกกำลังก่อนมันเป็นของที่ทำแล้วเห็นผลจริงๆการออกกำลังไม่ต้องทำซ้ำซากคือไม่ใช่วันนี้วิ่งพรุ่งนี้ก็ต้องวิ่งมะรืนนี้ก็ต้องวิ่งเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแต่ให้มันมีการออกกำลังที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีต่อครั้ง
1: แล้ว
0: แล้วก็รวมทั้งอาทิตย์เนี่ยให้ได้สัก150นาทีเพราะฉะนั้นคุณจะทํา3วัน5วัน7วันยังไงก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละวันคุณทํามากทําน้อยออกกำลังเนี่ยมันจะมีอยู่3ไอนะคะintensity คือความรุนแรงมากพอที่จะทำให้กระตุ้นให้หัวใจทำงานไหมนะคะแล้วก็เวลาอีกไอหนึ่งแล้วก็อีกไอหนึ่งก็คือความบ่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดแล้วว่าบ่อยคือ 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์รวมกันให้ได้150แต่ว่ามันต้องออกแรงพอสมควรด้วยดังนั้นไม่ได้จำเป็นต้องไปวิ่งไปกระโดดไปอะไรเดินเร็วๆได้การบริหารได้แกว่งแขนได้นะคะถูบ้านถ้าถูจริงๆนะ
1: พูดง่ายคุณต้องทำอะไรกิจกรรมในบ้านให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรง
0: ขึ้น
1: หัวใจเต้นแรงกว่าเดิมซึ่งโดยปกติการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปเขาจะเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายแบบนี้หรือเปล่าหรือว่า
0: ถ้าสมมติว่าคุณเดินไปขึ้นรถไปทำงาน
1: ถ้าเป็นชีวิตคนเมือง
0: เดินไปขึ้นรถไปขึ้นรถไฟฟ้านะไต่บันไดขึ้นไปแล้วก็เดินระยะทางสัก25นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็นับได้แต่ถ้าหากว่าคุณประเภทมาถึงคนขับรถจอดรถเทียบก้าวไปนั่งเสร็จ
1: ก็ถือว่าไม่ได้ออกกำลังกายแล้วการรับประทานอาหาร
0: ค่ะจริงๆมีสติในการดูของที่ตัวเองกินส่วนมากเราจะแนะนำให้คนไข้จดเหมือนกับบัญชีค่าใช้จ่ายอ่ะจดไปเลยจริงๆอันนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้อันนี้ไม่ต้องจ่ายก็ได้ก็จะประหยัดไปได้อัตโนมัติเหมือนกันกับคนกิน
1: เห็นเขาบอกว่าถ้าบางทีจดแล้วไม่เข้าใจว่าอาหารแต่ละจานมันให้พลังงานเท่าไหร่เนี่ยให้ประเมินเอาม
0: ันมีวิธีประเมินคร่าวๆ
1: เดี๋ยวการใช้พลังงานของแต่ละคนเนี่ยวันนึงมันกี่แคลอรี่ต้องการกี่แคลอรี่นะครับ
0: อันนี้จะขึ้นกับเพศกับน้ำหนักกับอายุ
1: โดยเฉลี่ย
0: นะคะโดยเฉลี่ยก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ธรรมดานะคะก็จะ 25-30 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวกิโลนึง
1: ต่อวัน
0: ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเอาไปใช้กับคนอ้วนไม่ได
1: ้
0: ถ้าหากว่าคุณน้ำหนัก150แล้วคุณกิน30เนี่ยคุณกินมาละ 4,500 มันจะ2เท่าของที่ควรจะเป็น
1: ก็ไม่ได้อีก
0: ก็ไม่ได้
1: เพราะต้องดูแต่ละคน
0: เขาจะคิดตามน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะ
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลทาน3มื้อเหมือนกันนะ
0: ควรจะทาน3มื้อไม่ควรจะไปอดเป็นมื้อ
1: แล้วอย่างอาหารที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมก็จะทราบได้ยังไงครับว่าแต่ละจานที่เขาทานไปเนี่ยมันมีแคลอรี่กี่แคลอรี่เอาแบบประมาณคร่าวๆได้ไหมครับ
0: เอาง่ายที่สุดนะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้ไปถามอากู Google เนี่ย มันจะมีตารางเลยว่าอาหารแบบนี้โดยประมาณเท่าไหร่แต่ของบ้านเราเนี่ยข้าวมันไก่เจ้านี้กับเจ้านู้นมันก็ไม่เท่ากันก็แล้วแต่ว่าเขาน้ำมันเยอะไหมหนังเป็ดหรือว่าเอาไก่ตอนเนี่ยเอาจงอกกับตรงสะโพกตรงอะไรมันก็ไขมันมันก็ต่างกัน
1: แล้วสำหรับคนที่ทานอาหารแบบว่าแหมมื้อใหญ่เลย
0: ะ
1: นะฮะข้าวขาหมูสั่งมันอย่างเดียวเลยนะฮะมีเกาเหลามีชาเย็นอีก

0: ข้าวขาหมูเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากไม่ได้สั่งพิเศษอะไรนะคะก็สัก600-700ละ
1: หมูจานเดียวเนี่ย
0: ก็คุณคิดสิข้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้าวก็สัก3 ทัพพีใช่ไหมแล้วเนื้อหมูแล้วยังหนังอีก
1: ครับ
0: แล้วตัวน้ำที่ราดอ่ะ
1: ไขมัน

0: ทั้งนั้นเลย
1: ไขมันกับน้ำตาล
0: 600แคลอรี่อย่างต่ำ
1: 600อย่างต่ำใช่ไหมคะ
0: แต่บางคนถ้าเกิดกิจวัตรประจำวันของเขาเป็นคนที่ใช้พลังงานอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เขาทำงานอยู่กลางแจ้งมีกิจวัตรตั้งเช้าเย็นเลยเขาทานแบบนี้ได้ไหมฮะ
1: ได้
0: ไม่เป็นไร
1: อย่างพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยเขาทานกันวันละ 3-4,000 นะฮะพวกที่ไปปั่นจักรยานพวกที่ไปซ้อมวิ่งพวกที่อะไรเงี้ยเยอะๆแต่พวกนี้หยุดเล่นเมื่อไหร่นะ
0: อ้วน
1: แล้วกินเหมือนเดิมด้วยความเคยชินนะปึ๊บเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอย่างพวกนักกีฬาที่เขาออกแรงหนักๆนะพวกนักฟุตบอลพวกอะไรเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงฝึกซ้อมช่วงแข่งขันเนี่ยเขาจะผอมแต่ถ้าหากว่ามันจะมีช่วงพักนะคะแป๊บหนึ่งเนี่ยพวกนี้อาจจะขึ้นแบบน้ำหนักขึ้นมหาศาลเลยถ้าไม่ลดอาหารลงมา
0: แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่านักกีฬาทานแบบนี้เนี่ยกับกิจกรรมของเขาเขาทานได
1: ้เขาซ้อมวันละ 4-5 ชั่วโมง
0: มันจะไม่อ้วนไปกว่าน
1: ี้
0: เพราะเขาใช้พลังงานแต่ไม่ได้เป็นการการันตีว่าเขาจะไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดนะเพราะไขมันที่ไปมันคนละระบบ
1: อ๋อแต่พวกนี้เขาออกกำลังเยอะออกกำลังเยอะมันเขาจะเผาผลาญแล้วโอกาสที่จะสะสมมันจะน้อยในช่วงที่เขากำลังเล่นกีฬาอยู
0: ่แต่ถ้าช่วง
1: เขาหยุดเมื่อไหร่เนี่ย
0: มันจะมาเร็ว
1: มันจะมาเร็ว
0: ถ้าเขายังกินแบบเดิม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะอ้วนนะฮะก็ต้องเลือกอาหารทาน
1: ใช่
0: นะครับน้ำหวานถ้างดได้ก็งด
1: ค่ะชาเย็นชาเขียว
0: ใส่วิปครีมแม่มันดูน่าทานทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับอากาศบ้านเราซะเหลือเก
1: ิน ใช่แต่อ้วน
0: อ้วน
1: อ้วนหลายคนที่หยุดแค่หยุดพวกเนี้ยนะคะเพราะบางคนกินกาแฟวันละ5-6แก้วแล้วไม่ใช่กาแฟดำไปอ่านงานวิจัยบอกโอ้ยคนอเมริกันกินกาแฟวันละ2แก้วแล้วสุขภาพดีเขากินอเมริกาโน่อเมริกาด
0: ำเขาเป็นกาแฟดำถ้าทานกาแฟดำอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่อ้วนได
1: ้ไม่อ้วน
0: โดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับแล้วพวกที่แบบทานข้าวนะผมเคยได้ยินมาว่าทานข้าวที่มันสีมาจนเม็ดข้าวสีขาวเนี่ยไม่มีประโยชน์ทานแล้วอ้วนไม่มีกากใยอาหารบางคนก็หันไปทานข้าวซ้อมมือเลยมันมีเส้นใยอาหารมากกว่าทานแล้วจะผอมจริงไหมครับ
1: ค่ะคือข้าวซ้อมมือเนี่ยมันก็คือข้าวที่ยังไม่ได้ขัดเอาผิวออกไปทั้งหมดใช่ไหมคะในแง่ของวิตามิน B1 เนี่ยจะมีนะคะเส้นใยอาหารที่อยู่ตรงเปลือกเนี่ยมีแต่ถ้าถามว่าทานแล้วจะผอมหรือเปล่ามันขึ้นกับปริมาณถ้าไปคิดว่ามันเป็นข้าวดีแล้วกินเข้าไปเต็มที่มันก็ไม่ผอม
0: เพราะมันก็คือแป้งส่วนประกอบหลักมันคือแป้ง
1: หลังในตัวเม็ดข้าวคือแป้งเพียงแต่มีเส้นใยเหลืออยู่รอบนอกเท่านั้นเองซึ่งช่วยเรื่องการถ่ายเรื่องการระบายอะไรพวกนี้นะคะ
0: เอาเป็นดื่มน้ำแทนได้ไหมมื้อนี้ฉันทานข้าวอ่ะครึ่งทัพพีที่เหลือฉันซัดน้ำไป2ลิตรอิ่มได้ไหมฮะ
1: ทานน้ำมันก็ช่วยให้อิ่มแต่ต้องเป็นน้ำเปล่านะคะข้อแม้เพราะว่าบางคนไปทานน้ำผลไม้น้ำหวานมันก็ไม่ผอม
0: มันลดได้มั้ยลดความอ้วนจากการดื่มน้ำอย่างเดียว
1: ได้นะได้แต่ว่ามันจะอิ่มเร็วแต่มันก็หิวเร็วเพราะว่าครึ่งชั่วโมงมันผ่านไปหมดพอผ่านไปแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มรู้สึกหิวนะคะถ้าอยากจะลดจากทัพพีนึงมาครึ่งทัพพีเนี่ยลดง่ายๆก็คือค่อยๆลดลงบางคนเขาจะบอกว่าตักข้าวมาเท่าไหร่แล้วก็ตักออก1ใน4ก่อน
0: ครับ
1: นะคะสักอาทิตย์นึงหรือว่า2อาทิตย์พอกระเพาะเริ่มชินกับปริมาณน้อยก็ค่อยลดต่อ
0: บางคนบอกว่าฉันอ้วนแล้วฉันจะลดความอ้วนฉันตัดมื้อไปเลย1มื้อหรือว่าตัดไป2มื้อเหลือทานวันละมื้อแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย
1: ์เราไม่แนะนำ
0: เพราะว่าอะไรคร
1: ับ คือช่วงแรกๆนะคะจะดีใจว่าน้ำหนักลดแต่หลังจากนั้นมันจะไม่ลดแล้วก็จากที่เขาทำวิจัยเทียบกันจริงๆระหว่างคนที่ทาน3มื้อกับคนที่ทาน2ทาน1เนี่ยปรากฏว่าคนที่ทาน3มื้อแต่มื้อละน้อยลดน้ำหนักได้ดีกว่า
0: เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าพอคุณไม่ทานไปเนี่ยพอถึงมื้อที่จะทานคุณจะแบบชดเชยไงเผื่อเดี๋ยวมื้อหน้าก็ไม่ได้ทานคุณก็จะทานเยอะแล้วคุณหิวด้วย คุณก็จะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นในมื้อหนึ่ง
0: ถ้าเกิดเราคุมได้ล่ะสมมตินะฮ
1: ะ
0: เหลือ2มื้อจริงๆแล้วทนหิวได้
1: มันก็จะมีปัญหากับเรื่องของกระเพาะเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะส่วนมากเขาจะแนะนำว่าถ้าให้ดีนะทานให้ครบ3มื้อแต่ว่ามื้อละน้อยหน่อยคือลดปริมาณก็อย่างเงี้ยสมมุติทานก๋วยเตี๋ยวชามนึงกับทานผัดซีอิ๊วชามนึงอิ่มเท่ากันไหมคะ
0: อิ่มเท่ากัน
1: น่าจะเท่ากันใกล้ๆกันใช่ไหมพลังงานต่างกันเท่าตัว
0: ต่างกันเลย
1: ต่างกันเท่าตัว
0: ถ้าให้ผมเดาตอนนี้เนี่ยผัดซีอิ๊วน่าจะให้แคลอรี่ให้พลังงานเยอะกว่า
1: เยอะกว่าม
0: ันมีน้ำมันเยอะ
1: น้ำมันเยอะแล้วมันใส่ไข่ด้วย
0: ผมเคยได้ยินมาอีกสูตรนึงสมมติเราทานสามมื้อใช่ไหมครับอาจารย์เราแบ่งสามมื้อเนี่ยสมมติได้พลังงานเท่ากันเราแบ่งสามมื้อออกเป็น5มื้อ6มื้อในปริมาตรอาหารเท่ากันได้ไหมฮะ
1: ก
0: ็ให้ร่างกายมีการเผาผลาญอยู่เรื่อย
1: ๆกินน้อยแต่บ่อยเนี่ยมันจะดีกว่ากินมากๆแต่มื้อเดียวไงอย่างที่บอก
0: อันนี้จริงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะโดยทั่วๆไปความหิวของคนเนี่ย

0: มันมาประมาณ 4-6 ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือช่วงที่ตื่นเนี่ย3เวลาเนี่ยกำลังโอเคแหละ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะแบ่งย่อยมื
0: ้อก็ทาน
1: แบบคนทั่วไป3มื้อ
0: 3มื้ออาหารจานเดียว
1: แต่ให้ดูว่าอันไหนจำเป็นไม่จำเป็นนะครับพวกอาหารขนม
0: ส่วนมากของที่ไม่จำเป็นจะเป็นเดี๋ยวนี้นะคะพวกขนมปังเบเกอรี่พวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทั้งหลาย
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ผลไม้ที่ทานกันหนักๆเป็นฤดูกาลอ่ะหน้านี้ทุเรียนก็ซัดทุเรียนหน้านี้ข้าวเหนียวมะม่วงก็ซัดข้าวเหนียวมะม่วงหน้านี้ง้อมาทานเป็นกิโลพวกนั้นอาจจะเป็นตัวที่สะสมแล้วก็ทำให้อ้วน
1: แล้วอย่างบางคนสมมติอ่ะฉันเห็นทุเรียนแล้ว
0: ค่ะ
1: วันนี้ฉันกินทุเรียนไปแม็กครึ่งลูก ฉันก็เลยซะอ่ะออกกำลังกายเพิ่มเวลาในการออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อเบิร์นแคลอรี่ของทุเรียนออกไปอันนี้คิดอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: คิดได้แต่ทำไม่ค่อยได้หรอกค่ะทุเรียนเท่าเนี้ยฟองไข่ไก่เนี่ยมัน60แคลอรี่แล้วถ้าคุณกินครึ่งลูกเนี่ยมันกี่ส่วนของแค่นี้ล่ะ
1: เป็นพันนะฮะ
0: เผลอๆเนี่ยได้เลยนะคะกินแต่ทุเรียนมันก็ได้แต่น้ำตาล
1: ครับ
0: ส่วนที่มันเป็นแร่ธาตุวิตามินโปรตีนมันแทบจะไม่มีเลย
1: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
0: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
1: สมมตินะเราทานจานเนี้ยสมมติทาน2โลเลยมีเนื้อนู่นนั่นเต็มเลย
0: ค่ะ
1: ร่างกายของเราน้ำหนักของเรามันจะเพิ่มขึ้น2กิโลตามอาหารที่เราทานจริงหรือเปล่าครับอาจารย์
0: ถ้าสมมติว่าชั่งน้ำหนักก่อนกินแล้วก็กินเข้าไปหมด2กิโลแล้วเดินไปชั่งมันขึ้นแน่ๆเพราะว่ามันก็เหมือน
1: เรา
0: หิ้วเข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันย่อยพอมันเผาผลาญแล้วเนี่ยมันไม่ใช่2กิโลต่อกิโลหรือน้ำมันช้อนชาหนึ่งเนี่ย5กรัมเท่านั้นอ่ะให้พลังงานเข้าไป45แคลอรี่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะมันขึ้นกับว่าพลังงานที่แฝงอยู่ในเนื้อสัตว์หรือว่าในอาหารแต่ละประเภทเนี่ย
1: แสดงว่าที่เรา
0: น้อยแค่ไหน
1: เราต้องดูที่เราทานเข้าไปเนี่ย
0: มันมีสารอาหารมากน้อยแค่ไหน
1: เป็นส่วนประกอบอะไรแล้วมันให้พลังงานเท่าไหร
0: ่ค่ะแต่ว่าข่าวดีก็คือไอ้2กิโลเนี่ยมันเป็นน้ำซะเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่า2กิโลแล้วมันจะคูณ4คูณ5ทั้งหมด
1: แต่ถ้าเกิดเป็นช็อกโกแลตผมพยายามพูดถึงของหวาน
0: ค
1: ุณผู้ชมชอบของหวานนะฮะช็อกโกแลตธรรมดาเขาบอกว่าทานแล้วอ้วนเปลี่ยนมาเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้ไหมครับ
0: จริงๆความเชื่อเรื่องดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีข้อมูลวิจัยว่าคนที่กินดาร์กช็อกโกแลตกับคนที่กินช็อกโกแลตปกติเนี่ยโรคหัวใจในดาร์กช็อกโกแลตจะน้อยกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของความอ้วนแล้วจะไม่ต่างกันมากถ้าอยากรู้ให้หยิบกล่องช็อกโกแลตขึ้นมาดูเขาจะเขียนว่าพลังงานเท่าไหร่แล้วลองเทียบกันดูนะคะถ้าเทียบออกมาแล้วช็อกโกแลตยี่ห้อนี้รุ่นนี้พลังงานต่ำกว่าอีกยี่ห้อหนึ่ง
1: ก็ทานได้
0: ก็ทานได้แต่ลองมองสิชิ้นเล็กๆพลังงานอาจจะให้พอๆกับข้าวทั่วปีนึงอ่ะ
1: เพราะว่าน้ำตาลเยอะ
0: น้ำตาลเยอะนมเยอะไขมันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราทานอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเป็นคนช่างสังเกตแล้วดูรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่อ้วนได
0: ้มันจะเห็นเลยว่าเราจะกล้ากินไม่กล้ากิน
1: เขาเรียกว่าฉลาดในการรับประทานอาหารก็แล้วกัน
0: คือเราสู้กันมานานมากเลยนะคะที่จะให้มีฟู้ดเลเวลคือมีการเขียนรายละเอียดพวกพลังงานมันจะมีแต่ตัวเล็กนิดนึงต้องพยายามเอาไปส่องไฟดูหน่อยอ่ะเขาบอกว่ามีจุดๆ 50% อะไรเงี้ยแต่เขาไม่บอกนี่ว่า 50% นั้นอ่ะมันพลังงานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปดูส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะเขียนว่าต่อ1ส่วนเนี่ยนะคะมันให้พลังงานเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงบางทีเขาก็ขี้โกง1ส่วนให้พลังงานแค่นี้แล้วเขาเขียนตัวเล็กๆไว้ว่าซองเนี้ยมัน7ส่วนอะไรเงี้ย
1: กลายเป็นคูณ7เข้าไปอ
0: ีกคูณ7คือความรู้ตรงนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเพื่อเพิ่มน้ำหนักและเพื่อลดน้ำหนักเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักเราอ่านอะไรที่มันออกมาแล้วมันเยอะ
1: ๆครับ
0: ทานได้เยอะโดยไม่รู้สึกอิ่มมากอันนั้นอาจจะใช้เพิ่มน้ำหนักได้ดี
1: ทีนี้จะกลับมาเรื่องของโรคผอมบ้าง
0: โรคผอม
1: ผมไม่เคยได้ยินโรคผอมเลยมันมีคำว่าโรคผอมเลยเหรอครับส่วนใหญ่ที่คนพูดกันมันจะโรคอ้วนทั้งนั้นเลย
0: เขาใช้คำว่าโรคขาดอาหาร
1: เป็นแบบไหนถึงเข้าขั้นที่เรียกได้ว่าขาดอาหารครับอาจารย์
0: ก็ถ้ากลับไปคิดเมื่อกี้ตัวที่บอกอันดัชนีมวลกายนั่นนะคะมันจะมีทั้ง2ด้าน
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยถ้าต่ำเกินไปมันก็ไม่ดีต่ำกว่า 18.5 เนี่ยถือว่าขาดอาหารต่ำกว่าเกิน25ก็อ้วนนะคะ23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินทีนี้ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยดูเรื่องน้ำหนักที่ลดก็ได้อันนี้เอาพูดถึงคนไข้ในโรงพยาบาลนะคะถ้าน้ำหนักลดเร็วเกินไปในผู้ใหญ่ 10% ใน6เดือนในคนสูงอายุ 5% ใน6เดือนนี่ก็เรียกว่าสำคัญละแต่คราวนี้มันมีอยู่2แบบพวกที่ป่วยเป็นโรคจนกระทั่งให้ผอมกับพวกที่ทำตัวเองให้ผอมจนกระทั่งเกิดโรค

0: ตัวผอมแต่มันไม่ได้เจตนา
1: แต่มันมีโรคที่การกระทำของเราทำให้มันผอมและมันก็นำมาซึ่งการเป็นโรค
0: ใช่ก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกที่เรียกอโนเร็กเซียเนอร์โวซ่านะคะกลุ่มที่2เรียกบูลิเมียนะคะสำหรับอโนเร็กเซียเนอร์โวซ่าก็คือรู้สึกว่าตัวเองยังอ้วนอยู่ตลอดเวลาต้องการจะผอม
1: ถึงแม้ว่าตัวเองผอม
0: ถึงแม้จะตัวเองจะผอมจนขาดอาหารแล้วอะไรแล้วก็ตามพวกนี้ก็จะพยายามกินอาหารน้อยที่สุดจะไปนั่งจับเลยว่ามีแคลอรี่เท่าไหร่นั่งนับนะคะแล้วก็จะพยายามไปออกกำลังอย่างหักโหมมากเลยเพื่อจะให้ผอมลงไปเรื่อยๆกลุ่มนี้ก็ที่บอกว่าอันตรายอาจจะถึงหัวใจวายหรือเสียชีวิตได้นะคะ
1: คือไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอม
0: ไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอมถ้าคนปกติธรรมดาก็ต้องหยุดตัวเองได้แต่คนกลุ่มนี้ที่เรียกว่าอโนเร็กเซียเนอร์โวซ่าเนี่ยเขาหยุดตัวเองไม่ได้เขายังมีความรู้สึกอยู่ว่าเขายังอ้วนไปเขาต้องการผอมกว่านี้จนกระทั่งกระดูกปูดโปนจนกระทั่งอะไรเนี่ยก็ยัง
1: หนังไปกัน
0: หนังหุ้มกระดูกก็ยังรู้สึกว่าอยากผอมกว่านี้มันเหมือน
1: มันเกี่ยวกับระบบประสาทความคิด
0: สมองแล้วค่ะมันเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ทำให้ความรับรู้เป็นเรื่องของรูปร่างผิดปกติส่วนกลุ่มบูลิเมียเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะผอมแต่ไม่ค่อยผอมรุนแรงเท่าอโนเร็กเซียเพราะว่าถึงจะอยากผอมแต่มักจะห้ามใจตัวเองไม่ค่อยอยู่ก็จะมีแบบคุมอาหารสลับกับมักหลุดกินแบบเยอะแล้ว
1: แล้วก็
0: ค่ะแต่ว่าพวกนี้ที่ไม่ปกติก็คือพอกินเยอะแล้วจะเหมือนรู้สึกผิดก็จะไปล้วงคอให้ขย้อนหรือว่าอาเจียนอะไรเงี้ย
1: ก็คืออย่างที่เราเคยได้ยิน
0: ใช่ถ้ามันเป็นมากสม่ำเสมอจนกระทั่งเป็นกิจวัตรอันนี้แล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพ
1: พี่ก็บอกว่าเป็นในหมู่ของ
0: นางแบบนักร้องวัยรุ่น
1: ที่แบบทานข้าวแล้วก็ไปล้วงคอเอาอาหารออกมา
0: อันนั้นคือบูลิเมีย
1: ฮะเคยได้ยินโรคนี
0: ้
1: อันนี้ไม่ถูก
0: ไม่ถูกค่ะอันตรายถึงชีวิต
1: เดี๋ยวทานอาหารเข้าไปแล้วก็แค่นำอาหารออกมานี่มันถึงชีวิตเลยเหรอครับ
0: สำหรับไอ้ที่ล้วงคอให้อาเจียนเนี่ยบางครั้งมันถึงขนาดว่าหลอดอาหารมันฉีกอ่ะอาเจียนรุนแรงหลอดอาหารปริถ้าคุณไปดูคนไข้ที่เขาป่วยแล้วเขาขาดอาหารเนี่ยเขารู้นะว่าเขาผอมแล้วเขาก็อยากจะอ้วนเขาจะพยายามกินเขาจะพยายามอะไรแต่ว่าถ้าคนไข้กลุ่มที่เป็นเนี่ยอโนเร็กเซียเนอร์โวซ่าหรือบูลิเมียพวกนี้เขาจะยังรู้สึกเขายังอยากผอมกันเนี้ย
1: แบบนี้ก็น่ากลัวนะครับอาจารย์เพราะว่าเทรนด์เดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้เขาจะชื่นชอบเอาดาราเป็นแบบอย่างในทีวีดาราดูผอมเพรียวสวยฉันก็ต้องอดอาหารให้เหมือนกับดาราที่ฉันชื่นชอบ
0: ก็นางแบบของเมืองนอกก็เป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งถ้าจำไม่ผิดที่อังกฤษเนี่ยเริ่มมีออกมาบอกว่าห้ามเอาคนที่น้ำหนักน้อยผิดปกติมาเป็นนางแบบหรือดารา
1: ออกกฎเลย
0: ออกกฎเลยเพราะว่าเขารู้ว่ามันมีผลกระทบอย่างเงี้ย มีคนไข้ที่เคยกลับมาจากต่างประเทศนักเรียนโรงเรียนเนี่ยแข่งกันลดน้ำหนักจนกระทั่งแบบป่วยกันหมดนะแล้วเวลาของที่นู่นเขาเวลาอาจารย์เขาจะจับช่างน้ำหนักรายอาทิตย์เพราะกลัวนักเรียนอย่างเงี้ยก็พกก้อนอิฐก้อนหินอะไรใส่กระเป๋าไปเพื่อ
1: เป็นข่าวจริงๆ
0: เป็นของจริงๆเพราะว่าพ่อแม่เอากลับจากเมืองนอกมารักษาที่เมืองไทย
1: วิธีการรักษาเขารักษากันยังไงอาจารย
0: ์ตรงนี้ต้องคู่กันสองอย่างนะคะทางด้านโภชนาการคือต้องคุยกับเขาว่าน้ำหนักแค่ไหนถึงจะดีกับสุขภาพแต่ว่าต้องรักษาคู่กับทางจิตเวชตอนนี้ต้องเจอหมอสองคนคู่กันตลอด
1: นี่ดูไปดูมานี่รักษายากกว่าคนอ้วน
0: รักษายากกว่าคนอ้วน
1: คนที่เป็นโรคผอมอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจด้วยแล้วก็ร่างกายด้วยต้องหา2หมอ
0: ต้องหา2หมอคือ2หมอเนี่ยต้องทำงานคู่กัน
1: และส่วนใหญ่คนไข้จะไม่รู้ตัว
0: ใช
1: ่เพื่อนๆญาติๆคุณพ่อคุณแม่ต้องพามา
0: แล้วก็จะทะเลาะกับคนรอบๆตัวตลอดเพราะว่าพ่อแม่ก็จะเคี่ยวเข็นให้ทาน
1: ครับ
0: เด็กก็จะบอกว่าไม่ทานหรือตัวคนไข้อ่ะนะคะเด็กมั่งผู้ใหญ่บ้างเนี่ยก็จะรู้สึกไม่อยากทานหรือว่าอย่างที่บอกพอทานต่อหน้าเสร็จกลุ่มที่เป็นบูลิเมียเนี่ยเค้าบางทีเค้าควบคุมตัวเองไม่อยู
1: ่
0: เห็นเค้าก็กินแต่เสร็จแล้วก็รู้สึกผิดก็ไปขย้อนไปล้วงคอให้อาเจียน
1: อย่างนี้จะบอกพอขย้อนออกมาปั๊บหลอดอาหารเนี่ย
0: บางทีรุนแรงก็ปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารเรื่องหลอดอาหารมีแผลปริอักเสบอะไรเง
1: ี้ยเกิดจากการที่เราทำให้มันขย้อนออกมาแล้วน้ำย่อยมันไปกัดใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ผมเคยได้ยินอยู่โรคหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเปล่าคุณอาจารย์ครับคือผมเคยอาจารย์เคยได้ยินคำว่าป้าปอบไหม
0: ไม่เคย
1: ผมเคยเจอเขาเป็นคนธรรมดาแบบเรานี่นะครับแต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษแบบแข่งกินผมเคยไปแข่งกินกับเขาทำรายการแล้วก็ภายใน15แข่งทานติ่มซำนะอาจารย์15นาทีเขาทานติ่มซำไปได้52เข่ง
0: โอ้โห
1: เขาเป็นคนกินแล้วแบบแล้วเขาผมคุยกับเขาเนี่ยเขาทานปั๊บเนี่ยนะฮะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาย่อยเขาถ่ายเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นโรคผอมชนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตคนที่ ทานเก่งแบบนี้ส่วนใหญ่รูปร่างจะผอมมากแต่ระบบเขา

0: ผานี่เหมือนโรงงานนรกเลยอาจารย์โอ้โหเบิร์นเร็วมาก
1: ตรงนั้นน่าจะไม่ใช่เบิร์นอ่ะคงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของลำไส
0: ้ครับ
1: เพราะว่าถ้าครึ่งชั่วโมงถ่ายเนี่ยแปลว่าพอผ่านกระเพาะลงไปปุ๊บก็ผ่านลำไส้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งไปถ่ายออกมายังไม่ทันดูดซึมเท่าไหร่นะคะถ้าครึ่งชั่วโมงเนี่ย
0: อันนี้ถือเป็นความผิดปกติ
1: ก็เป็นความผิดปกติส่วนตัวของเขาแต่ว่าจะเป็นเพราะโรคหรือว่าเป็นเพราะอะไรตรงนี้คงต้องดูกันเป็นรายๆอัน
0: นั้นไม่ใช่โรคผอมไม่ใช่โรคอยากจะผอม
1: ไม่ใช่โรคอยากจะผอมเพราะเขากินได
0: ้
1: เขาพยายามจะกิน
0: เพราะเห็นคนแบบนี้เป็นแบบนี้ที่ไรนี่นะฮะรูปร่างเขามักจะผอมก็เลยนึกว่าเป็น
1: เห็นสังเกตพวกที่ไปแข่งกินได้เนี่ย
0: จะหุ่นแบบน
1: ี้จะหุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมีอะไรผิดปกติในร่างกายเขาเพราะงั้นคนธรรมดาทานไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วแบบนี้เนี่ยสมมตินะฮะคุณผู้ชมกำลังดูรายการอยู่แล้วบอกว่าอ่ะฉันไม่อยากจะเป็นทั้งโรคอ้วนไม่อยากจะเป็นทั้งโรคผอมเลย
1: ค่ะ
0: ควรจะทำตัวยังไงฮะ
1: ทำตัวปกติถ้าน้ำหนักไม่เกินนะคะกินยังไงก็กินอย่างนั้นแหละแต่ต้องรู้ตัวว่าพออายุเริ่มมากขึ้นนะแนวโน้มน้ำหนักมันจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตอนอายุ20กินยังไงอายุ40จะไปกินอย่างนั้นมันไม่ได
0: ้ทำไมล่ะอาจารย
1: ์กล้ามเนื้อมันจะลดลงพอคนอายุมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อมันจะน้อยลงเปลี่ยนเป็นไขมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันเป็นตัวใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเดิมอายุ20กล้ามเนื้อแค่นี้กินเข้าไปมันเผาผลาญได้แต่พออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อน้อยลงมันก็ไม่มีตัวใช้พลังงานมันก็สะส
0: ม
1: ก็จริงๆทำให้สัดส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันมันยิ่ง
0: ต่างกัน
1: ต่างกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรื่องออกกำลังเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกับสุขภาพของคนอย่างมากนะคะถ้าออกกำลังได้สม่ำเสมอเนี่ยอายุมากเท่าไหร่ก็จะยังแข็งแรง
0: เพราะว่าอายุมากปั๊บมวลไขมันมันจะมากกว่ามวลกล้ามเน
1: ื้อการออกกำลังจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อเข้าไว้ได้
0: มันให้สมดุลได้
1: ใช่สมดุล
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่อยากจะเป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมเนี่ยควรจะใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย
1: สม่ำเสมอ
0: นะครับสัปดาห์นึงเอาง่ายๆเอาแบบจำง่ายๆสัปดาห์นึง
1: สัปดาห์นึงสามสี่ครั้งนะคะไม่ต้องไปเสียตังค์ให้ฟิตเนสก็ได้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือออกกำลังก็ได้ถ้าใจรักจะออกกำลังสักอย่างเนี่ยสนามว่างๆก็เดินได
0: ้
1: กายบริหารได้แกว่งแขนได้นะคะ
0: แต่เวลาต้องสำคัญใช่ไหมต้อง30นาทีขึ้นไป
1: คือดีที่สุดคือ30ถึง45นาทีแต่เขาก็มีนะคะคนที่แบบหาเวลาไม่ได้จริงๆเขาก็บอกว่าผ่อนส่งก็ได้10นาทีวันละ3เวลาแทนที่จะใช้ลิฟต์3ชั้นก็เดินขึ้นลงบันไดซะหน่อยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็เหมือนกับมันอยู่ใกล้กับเราในระหว่างที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่แล้วการขึ้นบันไดการเดินไปซื้อของอะไรแบบนี้
1: แบบเนี้ยค่ะในคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการสร้างซิกแพคไม่ได้ต้องการสร้างหุ่นนะกล้ามเนี่ยก็เดินออกกำลังนะคะ
0: แบบนี้คุณก็จะกลายเป็นคนปกติที่ไม่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมถูกต้องไหม
1: ก็กระฉับกระเฉงได้สุขภาพดีได
0: ้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาบอกวิธีบอกเทคนิคในการเขาเรียกว่าทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: การนวดของแพทย์แผนจีนนะครับก็จะใช้การกดจุดนะครับเส้นลมปานหรือการคึงการถูการบีบเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมปานให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดผลการรักษาตามจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการนวดจุดลมปานคือจุดฝังเข็มนะครับเป็นจุดที่มีในทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนนะครับที่มีมาอย่างยาวนานเกิดจากการคิดค้นของชาวจีนนะครับเป็นจุดที่ไว้ใช้สำหรับในการรักษาโรคของชาวจีนนะครับนวดเพื่อป้องกันโรคได้นะครับมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้วนอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจในขณะที่ทำการรักษาโรคที่สามารถรักษาด้วยการนวดทวีหนานะครับหลักๆเลยก็จะมีกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่กระดูกคอเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปวดประจำเดือนก็สามารถนวดรักษาได้
3: การเจ็บบริเวณด้านนี้ค่ะจะมีอาการคือยกขึ้นสูงๆเนี่ยเราไม่สามารถยกขึ้นได้แม้กระทั่งว่าเราจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านข้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวดค่ะ
2: สำหรับอาการข้อไหล่ติดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ก็จะทำได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นท่าการยกแขนนะครับการกางแขนนะครับการไขว้หลังก็จะมีอาการปวดร่วมกับอาการติดขัดนะครับขั้นตอนการรักษานะครับก็คือจะมีการซักประวัตินะครับสอบถามอาการทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วมีการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วเราก็จะมีการดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับประกอบการพิจารณาในการที่จะวางแผนรักษามีอาการไหล่ติดแล้วก็มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับทีนี้หมอก็จะแนะนำที่การรักษาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการนวดทุยหนานะครับก็จะนวดบริเวณหัวไหล่นะครับนวดไม่แรงมากครับกดเบาๆพร้อมกับมีการกดจุดเส้นลมปานร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดแบบหนาฝ่านะครับจับหนีบยกนะครับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนาฝ่าเหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนเนาะเราค่อยลงรายละเอียดจากการกดจุดเส้นลมปานแล้วก็จะมีท่าเตียนฝ่าก็คือการกดจุดครับอันนี้จะกดจุดตามจุดเส้นลมปานเจ็บไหมครับ
3: เจ็บค่ะ
2: เจ็บแต่ตึงๆหน่วงๆเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ปวดร้าวไปบริเวณไหนไหม
3: ลงมาด้านข้างหลังจากที่นวดเสร็จรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็คือว่าจากที่ปวดปวดน้อยลงแต่ยังไม่ได้หายเลยแต่ก็คือว่าก็ยังปวดน้อยลงการยกหรือว่าการหยิบคือทำได้ดีกว่าเดิมอะค่ะอาการที่ปวดแบบว่าเวลาเอี้ยมตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลานอนก็ตื่นน้อยลงกลางคืนนะคะคืออาการดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ
2: สำหรับการเตรียมตัวที่จะมานวดทุยหนานะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียจนเกินไปควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทำการนวดทุยหนาหากมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาแผนปัจจุบันที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนวดนะครับการนวดทุยหนานั้นมีความปลอดภัยสูงให้ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยครับระยะเวลาในการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลา 15-20 นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคที่คนไข้เป็นอยู่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคผิวหนังหรือมีแผลฟกช้ำหรือเป็นวัณโรคสตรีมีครรภ์ไม่เหมาะสมที่จะมาทำการนวดทุยหนาสำหรับศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์จังหวัดนครสวรรค์นะครับมีทั้งแผนปัจจุบันนะครับแผนจีนแล้วก็แผนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถมาปรึกษาได้ครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรัดคิวหมอรามามาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปฮะ 5:00 น.ถึง 6:00 น.มาร่วมพูดคุยปรึกษาคำถามเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์ที่ถูกต้องนะครับสามารถปรึกษากันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยถ้าคุณผู้ชมดูเราผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วอยากจะโทรศัพท์มาฝากคำถามไว้ก็ได้นะครับหมายเลขมุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105นะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาเรามีทีมงานรอรับสายอยู่ฝากคำถามไว้ได้เลยอีก1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียของเราฮะต้องบอกเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากๆนะฮะเป็นเรื่องราวเกร็ดความรู้ต่างๆสามารถมากด Subscribe นะฮะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วที่เพจFacebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับคำถามผู้ชมฝากไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยเนี่ยสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะครับเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับรวมถึงประวัติแพ้ยาหรือว่าอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะชื่อนามสกุลนะเพศนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยาแล้วก็เรื่องของอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะฮะยิ่งลงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถที่จะอธิบายหรือว่าวิเคราะห์ได้มากเท่านั้นนะครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านนะครับเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์กับเรานะฮะขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับหรืออาจารย์เอิงนะฮะแล้วก็อีกท่านครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเฮนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์หรือว่าอาจารย์แจ็คนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์แจ็คอาจารย์เอิงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะยังเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะฮะเร็วๆนี้อาจจะได้กลับมาเจอกันในสตูนะฮะเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแหมอยากกลับมาในสตูดิโอการพูดคุยน่าจะมันกว่านะอาจารย์ฮะ
1: นั่นนะสิคะ
0: วันนี้ก่อนที่จะระหว่างรอคำถามของคุณผู้ชมขออนุญาตฝากขับประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับสำหรับนิตยสาร @rama นะฮะตอนนี้ฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับที่จะสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆนะฮะติดตาม Rama Channelสถานีสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับตอนนี้นิตยสาร @rama ฉบับที่44มาแล้วนะฮะนิตยสาร @rama มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้โอ้โหมีหลากหลายเรื่องเด่นๆโดนๆทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางประเด็นทางสังคมอย่างเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่เป็นประเด็นที่ฝากคำถามติดตามคอนเทนต์ในรายละเอียดกันได้ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของหน้าร้อนนะแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงเรื่องของการออกกำลังกายครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะก็สามารถที่จะดูเคล็ดลับการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านรวมถึงชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลนะครับศูนย์กลางศาสนานะครับสามารถติดตามนิตยสารได้ที่ @rama.mahidon.ac

0: e.th นะครับหรือว่าสามารถที่จะสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยใครดูเราผ่านทาง Facebook Live ก็แคปเจอร์หน้าจอนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งต่อ QR code นี้ให้เพื่อนๆได้โหลดได้อ่านนะฮะนิตยสารแอดรามากันได้นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารรามานะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับประเด็นวันนี้จากที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะครับก็เป็นเคสที่ทีมงานได้ลงไปติดตามไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ท่านนี้เขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นวัณโรคหลังจากหายจากวัณโรคแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติฮะแล้วอาจจะค่อนข้างไปทางเต็มที่ด้วยซ้ำไปปรากฏว่าไปเจอเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B อีกแบบนี้เขาควรดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรไปติดตามเคสนี้จาก VTR กันก่อนเลยครับ
1: สภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลล้วนเป็นสิ่งเล้าที่จะรุนให้ร่างกายพบกับความเจ็บป่วยจากโรคที่แตกต่างกันไปนายเจริญพรชูแก้วหรือพี่เอเจ้าของบริษัทซีสยามเทราเวลจำกัดจังหวัดสงขลายอมรับว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอการสังสรรค์อยู่บ่อยครั้งในช่วงวัยรุ่นทำให้เกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์กับตนเองเพราะเมื่อช่วงอายุ20ปีได้ตรวจพบว่าเป็นวัณโรคซึ่งโรคนี้เป็นกันทั้งครอบครัวและได้คร่าชีวิตพี่สาวและพี่ชายไปช่วงนั้นตนผอมแห้งไอเป็นเลือดและน้ำหนักลดต้องทำการรักษาอยู่6เดือนจึงหายขาด
2: 6เดือนคือถ้าต้องรักษา6เดือนแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยวินัยในการรักษาคือ1ต้องแยกชามแยกแก้วแยกช้อนแยกทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้ติดต่อกับคนภายในบ้านก็ต้องนอนให้ตามพอสมควรคือนอนดึกไม่ได้ก็เราวัยรุ่นนะมันก็ต้องมีมั่งนะ
1: ด้วยความที่พี่เอใช้ชีวิตเต็มที่อีกไม่นานก็ตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B ครั้งนี้รักษาถึง2ปีเต็มอาการก็ดีขึ้นทั้งกินยาตามหมอสั่งและกินน้ำหวานแต่เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตยังเป็นเหมือนเดิมคือพักผ่อนน้อยและชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆทำให้พี่เอไม่เคยหายขาดจากโรคตับอักเสบมาตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอาการก็ไม่ได้แย่ลงเพราะเมื่ออายุมากขึ้นพี่เอเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองดื่มแอลกอฮอล์ลดลงพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ
2: าการเริ่มต้นเป็นแล้วก็คืออยู่ที่ว่าผิวหนังเนี่ยผิวเราเนี่ยจะเหลืองตาจะเหลืองแล้วก็จะอ่อนเพลียนิดๆมันจะไม่ถึงกับวูบนะอาการตรงนี้ไม่ถึงกับวูบมันก็อยู่ในสังคมได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเราคิดว่าปีอ่ะเราน่าจะไปตรวจสักสองครั้งตรวจตับเลยนะตับดีตับร้ายตับอะไรจะตรวจมาเลยพี่จะตรวจได้เซ็นทรัลแล็บจะตรวจมาเลยปีละสองครั้งจะไปตรวจว่าเราตับเราแข็งแรงไหมคือเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยตัวนี้เราเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าเราขยันไปตรวจพวกตับเราจะรู้ว่าตับเราแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็เราก็จะควบคุมตัวเองได้ว่าเราสามารถจะอยู่ในสังคมยังไงกินอะไรให้พอเหมาะอะไรที่ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเสีย
1: ปัจจุบันพี่เอกลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็ยังพบกับปัญหาโรคอื่นๆอาทิโรคทางผิวหนังอย่างเช่นสะเก็ดเงินซึ่งพี่เอกคิดว่าจะค่อยๆแก้ปัญหาไปแต่จะทำให้ดีที่สุด
0: ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะได้เอาเรื่องราวพี่เอ๋เนี่ยมาเป็นจุดตั้งต้นในการพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพกันฮะอาจารย์แจ๊คครับไม่แน่ใจว่าอย่างพี่เอ๋เองเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของวัณโรคพอหายจากวัณโรคแล้วมาเป็นเรื่องของไวรัสตับไออาการของวัณโรคกับไวรัสตับตรงนี้มันมีความเชื่อมโยงกันไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยฮะ
3: ครับจริงๆแล้ว2โรคนี้มันเป็นโรคที่ต่างกันนะครับแต่ว่าทั้ง2โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันโดยวัณโรคเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งมันทำให้อาจจะติดเชื้อที่ปอดได้ค่อนข้างบ่อยอาจจะมีอาการเป็นไข้ไอเป็นเลือดน้ำหนักลดแล้วก็ผอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจะเป็นวัณโรคส่วนตับอักเสบ B เนี่ยจะเป็นจากไวรัสครับเป็นไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการแบบฉับพลันเนี่ยสมมติถ้าเราติดมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องครับแต่ถ้าเกิดว่าการติดเชื้อเนี่ยมันต่อเนื่องเป็นระยะเวลายิดนายาวนานเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรัง นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองโรคเนี่ยติดเชื้อเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าอันนึงเป็นจากแบคทีเรียอันนึงเป็นจากไวรัสครับ
4: ส่วนการเชื้อนี้รับวิธีเดียวกันไหมคะอาจารย์
3: การรับเชื้อก็ต่างกันครับ

0: วัณโรคเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อทางหายใจนะครับจะเป็นติดเชื้อทางการหายใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะเป็นทางเลือดครับทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ทางคุณแม่สู่ลูกอย่างเช่นทางเลือดก็คืออาจจะมีการสัมผัสกับเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อตับอักเสบบีทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับเพราะเชื้อเนี่ยสามารถที่จะแพร่ออกมาทางสังเสียสารคัดหลั่งต่างๆได้แล้วก็ถ้าคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยคุณลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นด้วยครับ
1: ฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละโรคดีกว่าไหนๆก็เป็นทั้งสองโรคขออนุญาตเอาที่เรื่องของวัณโรคก่อนณปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเรื่องของวัณโรคมากน้อยแค่ไหนความรุนแรงของโรคเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะ
0: ครับคือจริงๆตอนนี้ในสถิติของประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าคนนะต่อแสนประชากรเนี่ยเช่นประชากรคนไทยเนี่ยประมาณสักแสนคนนะครับตอนนี้เราก็จะมีผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยประมาณสัก100ถึง150รายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอยากที่จะพยายามให้มันลดลงมาให้น้อยกว่า100ให้ได้นะครับ
1: ครับแนวทางการรักษาแล้วฮะอาจารย์
0: การรักษาตอนนี้ของวัณโรคนะครับก็คือหลังจากที่เราจับเชื้อได้แล้วว่าเป็นวัณโรคเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาอย่างที่ในวิดีโอบอกเลยครับโดยทั่วไปก็จะเป็นการทานยาวัณโรคเนี่ยหลายๆชนิดรวมกันเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนอันนี้ก็จะเป็นสูตรมาตรฐานโดยเฉพาะในช่วง2เดือนแรกเนี่ยปริมาณเม็ดก็จะเยอะหน่อยนะครับพออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการลดปริมาณเม็ดลงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะหลายเม็ดอยู่แล้วก็ต้องกินประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยครับ
1: ครับรักษาแล้วหายขาดไม่ใช่อาจารย์พอหายแล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตเต็มที่แบบคล้ายๆที่พี่เอ๋ทำสักครู่ที่เล่าประสบการณ์มาได้ไหมฮะ
0: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปถ้าเรากินยาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เชื้อวัณโรคไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรโดยทั่วไปถ้าผ่านไป6เดือนเนี่ยเราก็จะหายจากอาการติดเชื้อแต่ไงก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันยังมีความน่ากลัวอีกนิดนึงก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการติดเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายเราหมายความว่าพอหายละเราก็จะไม่มีอาการอะไรแต่เชื้อเนี่ยมันจะหลบซ่อนอยู่ในร่างกายเราครับถ้าเกิดว่าเราแบบในอนาคตเราอายุเยอะขึ้นหรือว่าเราภูมิตกลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยวัณโรคอาจจะกลับมาเราอีกครั้งได้ครับ
1: ความรุนแรงของวัณโรคนั้นปัจจุบันถึงขั้นเสียชีวิตไหมฮะ
0: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิปกติดีนะครับจริงๆเนี่ยไม่ถึงกับขั้นเป็นเสียชีวิตอะไรสามารถที่จะรักษาได้นะครับแต่ว่าอาจจะผอมลงอาจจะมีไข้อาจจะเพลียโทรมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยที่จะมีการติดเชื้อแบบแพร่กระจายคือมีการติดที่หลายอวัยวะอย่างนี้นะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่โดยทั่วไปตอนนี้เนื่องจากว่ายาค่อนข้างดีแล้วก็การวินิจฉัยเนี่ยทำได้ดีขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามาพบแพทย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับ
1: เราจะรู้ตัวเนิ่นๆไหมฮะว่าเอ๊ะตอนนี้เราน่าจะไปรับเชื้อวัณโรคเข้ามาในร่างกายแล้วฮะอาจารย์
0: โดยทั่วไปนะครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เด่นๆเลยคือมันชอบเป็นที่ปอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยได้ยินการวัณโรคนี่ก็ทำให้มีอาการเป็นไข้แล้วก็ไอเรื้อรังไอยาวๆเลยแล้วก็อาจจะเห็นเลือดออกมาปนกับเสมหะกินอะไรก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะอาจจะผอมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการที่อาจจะต้องคิดถึงวัณโรคแต่ว่าไม่ใช่ไอสั้นๆ3วันนะครับโดยทั่วไปการเป็นวัณโรคเนี่ยมันจะต้องไอยาวนิดนึงมันเป็นการติดเชื้อที่แบบอาจจะต้องเป็นสัก 3-4 อาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับ
1: ก็จะได้สังเกตอาการกันเบื้องต้นนะฮะทีเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีนะฮะหายขาดไหมฮะถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ย
0: ครับคือไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะมีแบบฉับพลันกับแบบเรื้อรังครับโดยทั่วไปเนี่ยบางส่วนพอหลังจากที่ได้รับเชื้อมาจากทั้งเลือดแม่สู่ลูกหรือเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็อาจจะมีไข้อาจจะมีแบบตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนแล้วอาจจะหายเองไปได้แต่ในบางส่วนเนี่ยก็จะยังมีการติดเชื้อที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าต่อเนื่องเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังซึ่งตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันจะทำเซลล์ตับเนี่ยมีการอักเสบพออักเสบไปนานๆแล้วเราไม่คุมมันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นพังผืดแล้วก็เป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้อันนี้เป็นความน่ากลัวของตัวไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังนะครับซึ่งเราก็จะมียาต้านไวรัสนะที่จะสามารถทานได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสมันแบ่งตัวเยอะไม่ให้เกิดการอักเสบเยอะจะได้ไม่เกิดเป็นตับแข็งไม่เป็นมะเร็งตับครับ
1: การดูแลตัวเอง
2: หายขาดได้ไหมคะอาจารย
0: ์คือตัวตับอักเสบบีเนี่ยมีบางส่วนครับที่หายขาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มที่มันเปลี่ยนเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยโดยพวกส่วนเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องคอยติดตามมันอย่างใกล้ชิดบางช่วงมันอาจจะแอคทีฟหน่อยอย่างเงี้ยครับเราต้องกินยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาต้านไวรัสไปประมาณนึงแล้วเงี้ยก็อาจจะติดตามดูได้แต่ถือว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยจะต้องมีการติดตามกับแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะว่า

0: มีช่วงที่อักเสบมากอักเสบน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เวลาอักเสบมากมันจะเป็นยังไงฮะอาจารย
0: ์ก็โดยทั่วไปเราก็จะดูเรื่องของอาการนะครับอันนึงที่อาจจะกลับมาได้ที่สองก็คือดูเรื่องของเอนไซม์ของตับเนาะคุณหมอก็จะเจาะเลือดไปดูนะครับว่าค่าเอนไซม์ของตับมันขึ้นไหมอีกอันนึงก็คือเขาสามารถที่จะวัดปริมาณของไวรัสจำนวนของไวรัสตับอักเสบ

0: ดูจำนวนไวรัสต่างๆมากมายเพื่อคุณหมอเขาจะได้แนะนำว่าตอนนี้ต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่านะครับ
1: อืมฮะในกรณีของคนที่เป็นตับอักเสบบีไม่ว่าจะเรื้อรังหรือไม่เรื้อรังก็แล้วแต่ตัวผู้ป่วยเองต้องมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติตัวยังไงไหมฮะรวมถึงญาติญาติคนใกล้ชิดเองจะต้องมีการระมัดระวังหรือว่าจะต้องมีวิธีในการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อความปลอดภัยไหมฮะ
0: ครับอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าตับของคนไข้ที่เป็นโรคตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่ตับมันจะพังเยอะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่ายาหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นทำให้ตับมันพังมากขึ้นอย่างเช่นการทานยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าการกินยาสมุนไพรที่ไม่ทราบชนิดหรือไม่ก็เป็นการทานกินเหล้าอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องงดนะครับส่วนเรื่องการส่งต่อผู้อื่นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันติดทางเลือดเพศสัมพันธ์แล้วก็แม่สู่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถทานข้าวร่วมกับผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ติดทางอาหารมันไม่ได้ติดทางการกินนะครับ
1: อาจารย์พูดถึงการทานยาหรือทานสมุนไพรกรณีที่คนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีไปติดโควิดสามารถกินยาทุกตัวได้ไหมฮะต้องระมัดระวังอะไรไหมหรือว่าฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยสามารถกินได้หรือเปล่าต้องมีข้อห้ามข้อแนะนำต้องหลีกเลี่ยงอะไรยังไงไหมฮะ
0: ครับคือคำถามนี้ดีมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยเวลายาที่เราทานเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนสั่งให้เนาะสมมติอยู่ที่บ้านคุณหมอก็ส่งยาไปให้โดยทั่วไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ายาทั่วไปเนี่ยสามารถทานได้นะครับเพราะว่าเรากินยาในระยะเวลาค่อนข้างสั้นแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอด้วยนะครับโดยทั่วไปตอนนี้ยาที่เป็นยาต้านไวรัสที่มีใช้อยู่ไม่ว่าจะฟาทาไลโจนหรือว่าฟาวิพิราเวียหรือยาตัวใหม่ๆมาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตับไม่ได้รุนแรงถึงขั้นวายเลยหรือว่าแย่มากๆเนี่ยโดยทั่วไปสามารถกินยาได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นการกินยาในระยะเวลาสั้นภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยครับ
1: นะฮะสำหรับเรื่องของทั้งตับบีทั้งวัณโรคนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณพี่เอกเข้าใจพี่เอกก็น่าจะกำลังรับชมเราอยู่ด้วยนะฮะวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้เยอะมากเลยนะฮะทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะหลายท่านเข้ามาทักทายกันคุณนิ่มนวลแสงคุณรัชนกคุณรังสรรค์นะฮะคุณภูมิ CH คุณแอมปอนะฮะโอ้โหกำลังรับชมสวัสดีกันพี่ตะนารากรก็มานะฮะสวัสดีอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คมาด้วยนะฮะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พี่ตะติดภารกิจพี่หลงภูก็มานะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้ง2ท่านรับชมทางทูวิชั่น42นะฮะรับชมได้หลากหลายช่องทางเข้าใจว่าก็จะมี NBT ภูมิภาคที่เป็น NBT Central เนี่ยก็สามารถรับชมเราได้เช่นกันนะฮะคุณกมลชนกนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้แชร์รายการให้แล้วนะคะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เป็นตัวอย่างที่ดีนะท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆให้คนที่เรารัก
2: ส่งต่อข้อมูล
1: ใช่ฮะ
2: ต่อไป
1: ค่ะคุณกฤษดาสอบถามเรื่องนี้มาน่าสนใจมากบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายกลางแจ้งเราเนี่ยที่ไปออกกำลังกายเนี่ยอยากได้วิตามินดีแต่มุมนึงเราอาจจะกลัวผิวคล้ำอาจจะกลัวผิวดำเราก็เลยไปทาครีมกันแดดแบบนี
2: ้
1: เราจะได้รับวิตามินดีอย่างที่ตั้งใจไหมฮะ
2: ก็อาจจะไม่ได้อะค่ะเพราะว
1: ่
2: าตัวครีมกันแดดมันก็จะมีป้องกัน UVA UVB หมดเลยอะนะคะเหมือนบล็อก
1: ครับ
2: ไม่ให้มันมีผลกับผิวทั้งเรื่องความแก่ทั้งเรื่องเม็ดสีเนาะที่ตัว UV จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงไขมันกลายเป็นวิตามินดีใต้ผิวหนังของเรามันก็จะน้อยลงค่ะ
1: อ๋ออย่างนั้นต้องทำยังไงดีฮะออกแดดอ่อนๆแล้วก็ไม่ต้องทาครีมไหมฮะอาจารย์
2: ความยากอยู่นิดนึงว่าวิตามินดีถ้าจะสังเคราะห์ได้เนี่ยแดดต้องแรงพอสมควรนะคะถ้าแดดอ่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้นะคะต้องแดดแรงแบบ9โมง10โมงอะไรแบบนี้ค่ะถึงจะเริ่มสังเคราะห์ได้
1: อาจจะต้องสู้แดดยอมผิวค้ำนิดนึงนะอาจารย์
2: ใช่ไม่งั้นก็ต้องรับประทานวิตามินดีเสริมเพิ่มเนาะเพราะไม่กันเหมือนมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ
1: ครับอยากเก็บตัวไว้ทั้ง2คนไม่ได้นะฮะอยากขาวด้วยอยากได้วิตามินดีด้วยนี่อาจจะไม่ได้พร้อมกันอ
2: ยากขาวด้วยอยากแข็งแรงอยากกระดูกแข็งแรงด้วยอาจจะยากเหมือนกันเนาะ
1: ครับแล้วถ้าเกิดตัววิตามินดีถ้าเกิดไม่ได้เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารทั่วๆไปที่เรากินในมื้ออาหารเนี่ยมีอาหารชนิดไหนแนะนำบ้างที่จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีฮะอาจารย
2: ์ก็วิตามินดีอยู่ในน้ำมันตับปลาค่ะก็อาหารจำพวกแบบเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
2: จะมีวิตามินดีค่ะอาจจะเสริมตรง2อย่างได้แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการเติมวิตามินดีในพวกอาหารที่เขารับประทานกันเป็นประจำด้วยเช่นในนมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เมืองไทย

0: ยังไม่ได้เติมตรงนั้นเนาะแล้วต้องเลือกอาหารที่มันมีวิตามินดีสูงเพิ่มเองค่ะ
1: ครับสำหรับเรื่องของวิตามินดีนะฮะกับการออกกำลังกายไปที่คุณวิบูลหน่อยฮะคุณวิบูลวันนี้ถามเรื่องกรดไหลย้อนนะฮะถามว่ากรดไหลย้อนเนี่ยอันตรายถึงขั้นจะเสียชีวิตไหมครับรู้สึกอึดอัดช่วงกลางลิ้นปี่เล็กน้อยพอกินยาลดกรดจะรู้สึกดีขึ้นแบบนี้เข้าข่ายกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับเป็นมา2อาทิตย์แล้วฮะอายุ74นะครับปกติจะกินยาลดความดันช่วงเช้า1เม็ดแล้วก็ลดไขมันก่อนนอนอีก1เม็ดฮะสอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมา
0: คือคุณวิทยาอายุ74แล้วถ้าไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน
1: ครับคุณพิบูลฮะอายุ74ไม่เพิ่งมาเป็น2อาทิตย์ที่แล้วเองฮะอาจารย
0: ์ค่ะคือหมอคิดว่าน่าจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อประเมินละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเพราะว่าคือพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีโรคที่ไม่ใช่โรคแบบเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เขาเป็นแค่กรดไหลย้อนก็ได้นะคะค่ะพอมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่ต้องไปประเมินแล้วว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องโรคอะไรในกระเพาะที่ต้องไปส่องกล้องเพิ่มไหมยิ่งถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักลดด้วยมีโลหิตจางร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปตรวจละเอียดเพิ่มมากกว่านะคะรวมจนถึงบางครั้งอาการจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยอาจจะเป็นอาการหนึ่งของหัวใจขาดเลือดก็ได้นะคะเนาะพอจุกขึ้นหมอว่าขออยากจะเชิญไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอตรวจละเอียดดีกว่าค่ะอย่าไปซื้อยาลดกรดอะไรรับประทานเองต่อเนื่องเลยนะคะ
1: ครับแล้วคุณนิดไม่แน่ใจว่าโดยปกติเขามีการตรวจสุขภาพต่อเนื่องเนี่ยอาการต่างๆพวกนี้จะได้รับการตรวจในช่วงของการตรวจเช็คอัพประจำปีไหมอาจารย
0: ์อาจจะไม่ได้ตรวจละเอียดถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเช็คอัพประจำปีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมกว้างๆพื้นฐานที่จะไม่ได้ครอบคลุมกับอาการเฉพาะหรือความเสี่ยงเฉพาะในแต่ละบุคคลนะคะมันจะเป็นแบบกว้างแต่ว่าถ้ามีอาการพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะคุณหมอเขาถึงจะตรวจละเอียดลงลึกไปที่อาการตรงนั้นค่ะ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นจุกแน่นท้องนะคะมีเหมือนมีกรดในท้องบ่อยๆแล้วก็อายุเยอะไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะขอตรวจประเมินหน่อยซิว่าในกระเพาะอาหารต้องส่องกล้องดูไหมมีอะไรผิดปกติในกระเพาะอาหารหรือเปล่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารแบบแอบแฝงไหมอะไรมันต้องเป็นอะไรที่ต้องตรวจเพิ่มเติ
1: ม
0: กว่าสุขภาพพื้นฐานปกติค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลามีอาการแบบนี้ก็ไปพบแพทย์ปรึกษาเพิ่มเติมดีกว่านะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณพิกุลนะฮะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไวรัสตับอักเสบอาการเริ่มต้นของมะเร็งตับหายง่ายและหายเร็วเดี๋ยวให้อาจารย์แจ็คช่วยขยายความนิดหนึ่งได้ไหมฮะมันเป็นยังไง
2: คือไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันมีหลายตัวแล้วมันมี A มี B มี C มี D มี E ครับมันมีหลายตัวเลยคือจริงๆตัวที่จะทำให้เกิดเรื่องของตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้เนี่ยจะเป็นตัว B กับตัว C ครับเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะตับอักเสบเรื้อรังซึ่งการที่มันอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็จะทำให้ตับเนี่ยมันกลายเป็นพังผืดได้แล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราเป็นตับอักเสบ A ตับอักเสบ E อย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปมันก็จะเป็นแล้วก็หายแต่ถ้า B กับ C เนี่ยมันจะเป็นเรื้อรังก็จะทำให้มีโอกาสเป็นตับแข็งแล้วกลายไปเป็นมะเร็งตับได้ครับ
1: นะฮะคุณสิริกัญญาบอกสอบถามเข้ามานะฮะถามว่าสงสัยนะฮะว่าโรคพิมพ์มาว่า adult onset Still's disease มีโอกาสหายไหมคะไม่แน่ใจคือโรคอะไร
2: ครับโรคนี้เป็นโรคที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเนี่ยคนไทยกับประเทศไต้หวันเนี่ยในคนในเอเชียก็แล้วกันตอนนี้มันมีโรคที่เราเพิ่งจะรู้จักกันมาไม่กี่ปีมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่ตอนเด็กๆเนี่ยแข็งแรงดีแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ย เขาเนี่ยเริ่มติดเชื้อนะครับซึ่งโดยเฉพาะเชื้อที่เป็นเชื้อฉวยโอกาสยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยแล้วพอไวรัสเยอะๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเอสใช่ไหมครับพอเป็นเอสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกันเชื้อฉวยโอกาสเนี่ยจะหมายความว่ามันจะติดในกรณีที่ภูมิเราไม่ค่อยดีนะครับคราวนี้ก็จะมีประชากรคนไข้กลุ่มนึงซึ่งเขาไม่ได้เป็น HIV เขาไม่ได้เป็นเอสครับแต่เขาเนี่ยติดเชื้อฉวย

0: กาสเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็น HIV เป็นเอสเลยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันเนื่องจากว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการรวบรวมผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็รายงานออกมาเป็นกลุ่มที่บอกมาเนี่ยก็คือ adult onset immunodeficiency ก็คือหมายความว่าเป็นผู้เป็นคนที่ตอนเด็กๆแข็งแรงแต่ดันมามีภูมิคุ้มกันบกพร่องตอนโตขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าปัจจัยนะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็เป็นเกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปมีภูมิต้านทานต่อภูมิกันตัวเองฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงคือแทนที่ภูมิกันของเราเนี่ยมันจะเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าเรากลายไปสร้างภูมิคุ้มกันที่มาทำร้ายตัวภูมิกันของเราเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าการรักษาเนี่ยยังไม่มีคือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะโรคนี้มันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะให้ยาอะไรนะครับซึ่งคำถามนี้น่าสนใจมากครับซึ่งเป็นโรคที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ว่าง่ายๆคือมันเป็นโรคที่มีภูมิกันบกพร่องอ่อนโตซึ่งจะติดเชื้อโฉวโอกาสเหมือนเป็นผู้ป่วยที่เป็นเอสแต่ไม่ได้เป็นเอสคือตรวจแล้วไม่ได้เป็นเอสครับ
1: ครับแต่ว่าเป็นการติดเชื้อโฉวโอกาสตรงนี้แล้วก็จะรักษาตามอาการอย่างนี้เหรออาจารย์
0: พอติดเชื้อโฉวโอกาสแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนตัวโรคที่มันมีภูมิต้านทานต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจะมีการให้ยาแบบเป็นยากดภูมินะซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเราเนี่ยก็มีผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนหนึ่งเลยแล้วก็มีคุณหมอนะครับทั้งคุณหมอโรคติดเชื้อแล้วก็คุณหมอทางภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ให้ยาแล้วก็ติดตามดูอาการว่าเป็นยังไงคืออยู่ในช่วงการรักษาช่วงเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามเพิ่มองค์ความรู้นะครับซึ่งจริงตอนนี้ยังทั้งไม่ว่าจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้จริงๆก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในการรักษาอย่างชัดเจนแต่ว่าตอนนี้แนวทางจะเป็นการรักษาโรคติดเชื้อโฉวโอกาสให้หายนะครับอันที่สองก็คืออาจจะเป็นการให้ยากดภูมิเพื่อที่จะทำลายตัวต้านทานที่มาทำลายภูมิคุ้มกันของเราอีกทีครับ
1: โอ้โหเป็นโรคน่าสนใจมาก
0: ๆ
1: โร
0: คยากนิดนึงใช่ครับ
2: ค่ะ
1: คุณรัชนีฮะสอบถามเรื่องของการตรวจ ATK คุณรัชนีบอกว่าตรวจแล้วทุกคนผลเป็นลบนะฮะพอตรวจแล้วผลเป็นลบก็เลยมีการทานอาหารร่วมกันแต่หลังจากตรวจหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยผ่านไป 2-3 วันเพื่อนมาแจ้งเพื่อนที่ทานอาหารร่วมกันเนี่ยมาแจ้งทีหลังว่าติดโควิดแบบนี้ตัวเราเนี่ยที่ทานอาหารร่วมกับเพื่อนที่ตรวจ ATK เป็นลบแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมฮะมีความเสี่ยงแค่ไหนฮะ
0: ครับข้อแรกเลยคือเราจะมีการตรวจ2แบบเนาะคือ ATK กับการตรวจ PCR นะครับจริงๆแล้ว ATK เนี่ยเขาเรียกว่าความไวของมันเนี่ยจะน้อยกว่า PCR เพราะฉะนั้น ATK เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่คิดถึงการติดเชื้อน้อยอย่างเช่นเราอาจจะเอาไว้ใช้ในการที่แบบเอาไว้คัดกรองคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีแรกก็คือถ้าใช้ ATK ในกรณีแบบนี้มันมีโอกาสแน่นอนที่พอตรวจไปคัดกรองไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเป็นลบหมดแล้วก็โผล่มาว่าอีก2วันเนี่ยจริงๆเราเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคือความไวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: คราวนี้ถ้าเราเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แปลว่าเรากำลังไปกินข้าวกับคนที่เขาเป็นโควิดเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็เสี่ยงสูงครับเรามีความเสี่ยงสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องติดตามอาการของเราอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้ก็คือใส่หน้ากากนะครับไว้ก่อนเลยแล้วก็พยายามห่างจากผู้อื่นแล้วก็ติดตามดูอาการของเราโดยทั่วไปถ้าผ่านไปประมาณ4-5 วันละนะโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ติดได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับระหว่างนี้ตรวจ ATK
2: คือ4-5 วันก็มาตรวจอีกทีนึง ATK
0: ใช่ดูอาการครับสมมุติถ้าเกิดว่าภาพ 4-5 วันลองตรวจดู ATK ก็ได้หรือว่าถ้าเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มมีอาการอันนี้ผมอาจจะนำเสนออีกแบบนึงก็คือว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเราเริ่มมีอาการเราควรจะไปตรวจ PCR ละเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความเสี่ยงแล้วเรามีอาการคือมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งอาการเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจ ATK อีกครั้งนึงเนี่ยมันดันเป็นลบอย่างที่ผมบอกคือมีโอกาสที่ความไวมันจะไม่ดีอันนี้เป็นกรณีที่ควรพิจารณาเป็นการตรวจ PCR คร
1: ับถ้าเกิด1คุณมีความเสี่ยงเช่นไปทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อมา2มีอาการด้วยเนี่ยอาจารย์แนะนำว่า PCR น่าจะชัวร์สุดนะฮะเพราะมันมีไปตรวจ ATK แล้วเป็นลบเราก็ชิลไปเลย
0: ใช่ครับเพราะว่าในกรณีที่มันเหมือนมากๆอ่ะมันเหมือนมากๆเนี่ยแล้วเราตรวจ ATK เนี่ยถ้ามันเป็นบวกโอเคก็จบแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าความไวของเทสมันไม่ดีเราควรจะต้องทำ

0: ครับครับ
1: ครับโอ้เข้าใจว่าช่วงนี้คนน่าจะอยู่ในภาวะแบบนี้เยอะพอสมควรนะคุณประมวลนักทายมาสวัสดีค่ะนะฮะคุณดาราแสงถามว่ามีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะกลายเป็นมะเร็งตับเราควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีไหมคะเพื่อป้องกันไว้ก่อนฮะ
0: ครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบบีนะครับสมมติถ้าเราสมมติวันนี้ติดเนี่ยแล้วเกิดเป็นตับอักเสบบีเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนประมาณจะ 10-15% อย่างเงี้ยครับสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้เกิดเป็นพังผืดและเป็นมะเร็งตับได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่หลังจากปี2535เป็นต้นมาแล้วเนี่ยเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยอะครับจะได้รับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดหลังจากปี2535เป็นต้นมาเนี่ยเกิดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่
2: ไม่ต้องกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่จะถูกฉีดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อดีซึ่งวัคซีนอันนี้จะเป็นวัคซีนฟรีจากทางกระทรวงเลยนะครับข้อที่ไหนก็จะได้รับการฉีดนะครับ
1: ส่วนเราสามคนที่เกิดก่อนนิดนึง
2: นะคะอาจารย์มาหาฉีดตามดีไหมคะ
0: คนที่เกิดก่อนนะครับสามารถที่จะฉีดได้ครับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยโดยทั่วไปจะฉีด3เข็มนะครับสามารถรับการฉีดวัคซีนเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อตายส่วนใหญ่ฉีดได้เกือบทุกคนเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยได้เกือบทุกที่เลยครับวัคซีนตับอักเสบบีนี่มีเกือบทุกที่เลยครับ
2: แล้วก่อนที่จะไปขอฉีดวัคซีนจะเป็นต้องไปเจาะเลือดดูการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันก่อนอะไรบ้างไหมคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นขนาดที่น่าสนใจคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือว่าอาจจะมีโอกาสติดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดเนี่ยที่ดูภูมิได้ครับหลายๆคนเนี่ยมี2กรณีบางคนก็มีภูมิแล้วจากการที่ติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วอาการน้อยแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าติดนะครับอันที่2ก็คือถูกฉีดแล้วนะแต่ว่าลืมมีเหมือนกันครับว่า
2: ส่วนใหญ่หลายคนเลยนะคะ
0: หลายคนใช่จริงๆไม่ทราบจำไม่ได้ว่าซีมันเยอะมากทุกคนจะจำได้แต่โควิดนะแต่ว่าอื่นจะจำไม่ได้ก็
2: ใช่ใช่
0: บางที่อาจจะมีภูมิอยู่แล้วใช่
1: คร
0: ับ
1: จริงผมเองก็จำไม่ได้ว่าตัวเองฉีดอะไรไปแล้วบ้างนะไหนจะบาดทะยักไหนจะวัคซีนนู่นนี่นั่นที่ไข้หวัดใหญ่อะไรนะพอเวลาคนถามเราก็เอ๊ะฉีดไปหรือยังเหมือนกันนะฮะคุณเดือนฮะสอบถามมาบอกว่าเป็นวัณโรคต่อมทอมซินกินยามานานแล้วไม่หายคำถามคือมียาที่ฉีดแล้วหายไหมคะนะฮะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นเพศหญิงอายุ65ค่ะ
0: ครับวันโรคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกันว่ามันเป็นที่ปอดนะครับแต่ว่าจริงวันโรคเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นได้ทุกอวัยวะเลยการที่เป็นวันโรคที่ต่อมทอนซิลเนี่ยถือว่าเจอไม่บ่อยนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับแต่โดยทั่วไปยังไงก็ตามเนี่ยโดยหลักการคือการรักษาเนี่ยจะรักษาด้วยยาโดยทั่วไปเราจะเริ่มจากยากินก่อนนะครับถ้าไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรก็จะเป็นการใช้ยากินแต่เป็นการกินยาแบบหลายๆชนิดหลายๆเม็ดรวมกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่าซึ่งเชื้อดื้อยาเนี่ยอาจจะทำให้เราจะต้องใช้ยาในขนาดที่3เพื่อที่จะพยายามฆ่าเชื้อที่มันดื้อยาซึ่งยาเหล่านี้อาจจะมีเป็นยาฉีดบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับคำแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยากินเป็นหลักคือเดี๋ยวนี้เรามียากินที่ดีที่เอาไว้เป็นแผน2แผน3นะครับสำหรับใช้รักษาวัณโรคดื้อยาได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงกันมากอาจจะยังมีการใช้ยาฉีดร่วมด้วยในกรณีที่รักษายากๆครับ
1: แต่รักษาแล้วหายใช่ไหมอาจารย์หรือว่าแค่ทำให้อาการดีขึ้นแต่ว่าเชื้อก็ยังอยู่ในร่างกาย
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ารักษาได้ดีกินยาได้ครบนะครับส่วนใหญ่หายค่ะคือหมายถึงว่าอาการหายค่ะใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันจะเรียกว่ายังแฝงอยู่ในร่างกายเราอันนี้มันเป็นลักษณะของแต่ละเชื้อไม่เหมือนกันอย่างเชื้อวัณโรคเนี่ยมันจะมีภาวะที่เป็นภาวะแฝงนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือเวลาผมเป็นวัณโรคปอดเนี่ยผมกินยาครบ6เดือนเนี่ยผมก็จะหายเกลี้ยงเลยอาการไม่มีเลยครับแต่ว่าถ้าในอนาคตอีก10ปี20ปีผมพักผ่อนน้อยผมอายุเยอะขึ้นหรือว่ากินยากดภูมิอะไรเงี้ยมันอาจจะกลับมาเยือนเราใหม่ได้คือมันฟื้นกลับมาใหม่ได้ครับ
1: นะฮะชอบคอมเมนต์ของคุณวิกุลนะฮะเป็นคอมมูนิตี้ดีมากเลยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุณวิกุลบอกว่าอายุเท่ากับคุณประพันธ์สักครู่นี้ที่บอกว่าอายุ74นะที่สอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมาคุณวิกุลแชร์ประสบการณ์ของตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่ากัน74ด้วย

0: งสัยว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนก็เลยรักษากรดไหลย้อนอยู่นานแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะฮะน่าจะคล้ายๆที่อาจารย์หนึ่งว่าสักครู่ว่าเอ๊ะถ้าบางทีเนี่ยเราพอมีอาการแบบนี้แล้วเราคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนแต่พอไปหาหมอจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นนะอาจารย์หนึ่งฮะ
1: ใช่ค่ะพอเติมเยอะเนี่ยรักษาด้วยตัวเองไม่ดีขึ้นหมอว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะคะอย่าใจเย็นอย่าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสกว่าที่คิดค่ะ
0: นะครับไปที่คุณรังสรรค์นะฮะสอบถามแทนคุณยายทวดนะฮะคุณยายทวดของคุณรังสรรค์เนี่ยอายุ94บอกว่ามีอาการหน้ามืดเกือบทุกวันไม่ได้ไปหาหมอประจำเพราะว่าย้ายที่อยู่แต่ไปหาคุณหมอท่านอื่นคุณหมอก็ให้ยามากินเช้าเย็นบางครั้งบางมื้อลืมกินจะเป็นอันตรายไหมครับเราควรดูแลผู้ป่วยความดันที่สูงอายุอย่างไรครับ
1: คืออันนี้เป็นคำถามที่กว้างมากนะคะเริ่มมาจากวันที่หนึ่งยายอายุเยอะมากจริงๆแล้ว94แล้วท่านมีอาการหน้ามืดบ่อย
0: ๆครับ
1: คืออันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันว่าหน้ามืดเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะต้องถามก่อนว่าคุณยายมีโรคประจำตัวอะไรที่รักษาสำหรับอาการหน้ามืดคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรนะคะเพราะว่าหน้ามืดเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยเนาะเป็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นโรคความดันสูงทานยาลดความดันถ้าทานยาแล้วทานบ้างไม่ทานบ้างหรือว่าบางทีทานมากไปงงไงคะทานแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองทานนะคะไปทานซ้ำซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยคนไข้ก็จะความดันตกความดันต่ำลงก็จะมีอาการหน้ามืดได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผลข้างเคียงอันหนึ่งของยาลดความดันก็คือจะลดความดันและทำให้เวลาคุณยายอายุเยอะๆเปลี่ยนท่าเนี่ยเขาจะมีอาการหน้ามืดได้ในจังหวะเปลี่ยนท่าค่ะอันนี้ต้องลงละเอียดแล้วก็ตรวจละเอียดเลยว่าหน้ามืดเป็นผลจากยาความดันยังไงกันแน่แล้วก็ต้องไปรักษาตรงต้นเหตุเนาะยามากเกินไปทานยาผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองต้องไปหาสาเหตุอีกว่าบางทีหน้ามืดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหัวใจก็ได้นะคะหัวใจอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นช้าไปหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะมีภาวะบล็อกของการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจอะไรเงี้ยคนไข้สูงอายุก็จะมีอาการได้เหมือนกันต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มค่ะนะคะต้องเอาอาการนี้ให้คุณหมอที่รักษาประจำฟังคุณหมอจะได้ลงรายละเอียดให้กับอาการที่เพิ่มเติมนี
0: ้เพราะคำถามค่อนข้างกว้างและท่านก็สูงอายุแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ผู้ดูแลจะดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหน้ามืดได้ก็คือต้องระวังเรื่องหกล้มนะคะสำคัญมากเลยพอท่านแบบหน้าลุกขึ้นยืนหน้ามืดทีนี้จะเซล้มพอล้มทีนี้ก็เรื่องใหญ่ละไม่ว่าจะกระดูกหักเนาะหรือว่ามีเลือดออกในสมองมีอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเยอะแยะตามมาค่ะ
0: ครับคุณแดงทักทายมานะฮะสวัสดีครับคุณหมอนะฮะผมอายุ64นะฮะอยากทราบว่าที่ใดมีบริการฉีดวัคซีนตับอักเสบบีบ้างครับ
2: ครับคำถามนี้ดีตับอักเสบบีเนี่ยเรียกว่าเป็นวัคซีนที่มีเกือบทุกที่เลยครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆสถานีอนามัยหรือว่าไปถึงคลินิกผมว่าเป็นวัคซีนที่เข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้เป็นเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลให้ฉีดฟรีเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไปตามเก็บวัคซีนตัวไวรัสตับดีเนี่ยเราต้องจ่ายตังเองนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อจ่ายตังเองนะฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะจะไม่มีสิทธิ์ไหนที่ได้วัคซีนฟรีนะคะถ้าเกิดถามเพื่อหวังถึงวัคซีนฟรีตามสิทธิการรักษานี่ไม่มีนะคะ
0: อ๋อสิทธิการรักษาไม่ได้ครอบคลุมนะฮะ
1: ไม่รวมนะคะ
2: ใช่ขอเสริมคือจริงวัคซีนในประเทศไทยอย่างที่อาจารย์เอิงบอกครับทุกตัวเสียตังหมดทุกสิทธิ์ครับ
0: อ๋อนะฮะมีวัคซีนตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าคุณกฤษดาสอบถามเข้ามา คุณกฤษดาเพศชายนะฮะสูง178หนัก74อายุ58สอบถามว่าควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งมีโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานคุมได้หมดวิ่งออกกำลังกายวันเว้นวันฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละ

0: กี่ครั้งแล้วไม่แน่ใจผมขอถามพ่วงไปด้วยว่าฟรีหรือเปล่า
1: ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็คืออันนี้มันมีตอบได้2แบบนะแบบนึงคือถ้าเป็นในซีกโลกประเทศหนาวนะครับการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปีละครั้งเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าเราฟังคำแนะนำของฝรั่งเนี่ยก็คือฉีดปีละ1ครั้งเพราะว่า1ครั้ง1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราต้องกระตุ้นใหม่แล้วเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ใหม่ๆในแต่ละปีนะครับเพื่อที่จะทำให้เราป้องกันคาดการว่าเชื้อที่จะระบาดในปีต่อๆไปเป็นอะไรแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสับสนนิดหน่อยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงเขตตรงประมาณกลางยังไงดีเขตร้อนตายเพราะฉะนั้นการระบาดของไข้หวัดใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเป็น2ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็อาจจะมีการฉีดได้2ช่วง
0: ครับ
1: อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะเริ่มฝนตกแล้วหรือใกล้ๆจะเข้าฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่เขาอัปเดตเนี่ยเขาก็จะอัปเดตประมาณ2ครั้งคือโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่บรรจุอยู่ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีสายพันธุ์ทางซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต
0: ้ครับ
1: เพราะว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้เนี่ยเขาจะเป็นหน้าหนาวต่างกันคือตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวของซีกโลกเหนือเป็นหน้าร้อนของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาประเทศที่เขาอยู่ทางเหนือกับทางใต้เนี่ยเขาจะอยู่กันคนละขั้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะฉีดปีละครั้งแต่ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเรายึดถือฉีดตามสายพันธุ์ซีกโลกใต้แต่ตอนนี้วัคซีนที่กำลังตอนนี้เป็นช่วงอย่างเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะสังเกตว่าพอหมดหน้าร้อนมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนเขาจะเริ่มออกกันตอนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนที่มีใช้ฉีดกันเนี่ยมันเริ่มอัปเดตล่าสุดแล้วของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มฉีดได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเป็นของซีกโลกเหนือซึ่งคำตอบคือบางคนถ้าคิดว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ในปีแต่ละปีเนี่ยมันสายพันธุ์ไม่ตรงกันสามารถฉีดได้อีกครั้งหนึ่งนะอาจจะประมาณสักพฤศจิกาอะไรเงี้ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมี4สายพันธุ์หรือ3สายพันธุ์ในแต่ละเข็มเนี่ยโดยทั่วไปซีกโลกเหนือซีกโลกใต้มันต่างกันน้อยมากมันคล้ายๆกันหรือบางปีเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปีละครั้งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยใช้ได้แล้วครับ
0: ปีละครั้ง
2: ปีละครั้งประมาณเดือนไหนอะคะอาจารย์ที่เริ่ม
1: อัพโดยทั่วไปถ้านับถึงตัวผมเองหรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่รามาอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเราจะฉีดกันช่วงนี้แล้วครับเป็นช่วงก่อนช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาเพราะว่าเป็นช่วงที่อัปเดตสายพันธุ์ใหม่เลยจากทางซีโรคใต้แล้วก็บรรจุอยู่ในวัคซีนก็จะเริ่มเข้าตลาดละเข้าสู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็จะมีการเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนก็สามารถฉีดได้คราวนี้รัฐบาลเขาก็จะมีการแจกวัคซีนนะครับอันนี้ต้องขอว่าเขาแจกฟรีนะในคนที่มีความเสี่ยง อย่างเช่นอายุเยอะเกิน60ปีมีโรคประจำตัวนะครับภูมิคุ้มกันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่าให้ในจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลประกาศเมื่อไหร่ว่าให้รับการฉีดวัคซีนฟรีเนี่ยต้องรีบไปนะครับเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมาก
0: เดี๋ยวหมด
1: ใช่มันจะหมดเร็วมากใช่ครับต้องไป
0: แต่จะมีดูเกณฑ์เงื่อนไขของสุขภาพกับเรื่องของอายุใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ถ้าฟรีเนี่ยจะต้องอายุอาจจะต้องอายุแบบเกิน60ปีมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคนท้องอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นลักษณะเงื่อนไขจำเพาะของฟรีแล้วมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อเองได้นะครับแล้วก็จริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนเลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียกว่าฉีดแล้วคุ้มน่ะก็คือคนที่อายุเยอะๆแล้วก็มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงมันคล้ายๆโควิดอะครับคนที่อายุเยอะๆแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆจริงๆแล้วควรจะฉีดมากกว่าครับ
0: นะฮะคุณกฤษดาแจ้งว่าอายุ58รออีก2ปีอาจจะได้ฟรีนะ
2: แต่คุณกฤษดาเป็นเบาหวานไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ถ้ามีโรคประจำตัวได้ครับ
0: มีโรคประจำตัวได้ด้วย
1: 60ปีแต่มีโรคประจำตัวเนี่ยได้เหมือนกันมันจะมีข้อกำหนดไว้ครับ
0: งั้นตามข่าวดีๆนะฮะที่ไหนมีเปิดฟรีก็รีบจับจองกัน
1: รีบไปครับ
2: ต้องรีบค่ะต้องรีบ
0: ครับคุณจิรชานะฮะเพิ่งหายจากโควิดแต่ยังมีอาการไอเยอะยังมีอาการเหนื่อยด้วยอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะหายครับแบบนี้เรียกว่าลองโควิดหรือเปล่าฮะแล้วก็อยากทราบว่าหลังหายจากโควิดกี่เดือนแล้วถึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครับ
1: ค ครับตอนนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าลองโควิดกันเยอะนะครับก็คือเป็นภาวะที่เกิดตามหลังการเป็นโควิดเพราะฉะนั้น

0: เป็นโควิดก่อนแล้วก็อาจจะมีอาการตามมาซึ่งอาการเนี่ยเป็นได้เกือบทุกรูปแบบเลยก็อาจจะมีลักษณะไอเรื้อรังไอแห้งๆนะครับหรือมีอาการแบบรู้สึกไม่สดใสรู้สึกเมื่อยเพลียร่างกายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของลักษณะที่เป็นอย่างคนไข้เนี่ยก็คือมีลักษณะของการอาการไอที่เกิดตามหลังมาโดยทั่วไปเนี่ยเราเชื่อว่าพอเรามีการติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจเนี่ยมันจะมีทำให้เกิดการอักเสบที่ทางเดินหายใจนะครับซึ่งทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงหมายความว่าเวลาโดนลมโดนฝนโดนฝุ่นหรือว่ากินน้ำเย็นกินอาหารเย็นๆมันก็จะไอได้ซึ่งพวกนี้มันเป็นภาวะตามหลังโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าอันตรายไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่มีไข้แล้วทุกอย่างโอเคเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอาการไอเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองคือหลอดลมที่มันเกิดการอักเสบมันใช้เวลาในการที่จะพักฟื้นตัวนิดนึงนะครับ
1: ฮะคล้ายๆกับคุณธนชนเลยฮะสอบถามเข้ามาคุณธนชนอายุ66บอกว่าเป็นโควิดโรงพยาบาลจัดยาให้กิน5วันตอนนี้หายแล้วมีไอมีน้ำมูกมีเสมหะนิดหน่อยถือว่าเป็นลองโควิดหรือเปล่าคล้ายๆกันตอนนี้คนสนใจเรื่องลองโควิดเยอะมากจริง
0: ๆครับคือลองโควิดเดี๋ยวต้องแยกก่อนนะครับลองโควิดเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดตามหลังจากหายเป็นโควิดละ
1: หายไปก่อนแล้วใช่ไหม
0: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นโควิดเราจะรู้ว่ามันจะมีไข้เนาะอาจจะมีน้ำมูกไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอมีเสมหะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10วันละ2อาทิตย์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเริ่มถ้ามีอาการต่อจากเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มพวกที่เรียกว่าเป็นลองโควิดได้นะครับ
1: เนี่ยคุณเดือนสอบถามเรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องเชื้อฉวยโอกาสฮะคุณเดือนเข้าใจว่าคุณแม่ของคุณเดือนเนี่ยรักษามานานและมีอาการเรื่องกินข้าวไม่ได้อาเจียนแบบนี้กลุ่มนี้เนี่ยอยากทราบว่าอยากให้คุณแม่ได้เข้ารับการรักษาตามโครงการที่คุณหมอรักษาจังเลยไม่แน่ใจว่าเวลาการดูแลรักษากลุ่มที่ติดเชื้อฉวยโอกาสแบบนี้เรามีวิธีในการดูแลรักษายังไงฮะอาจารย์
0: ครับอันนี้หมายถึงคุณที่พูดถึงเรื่องของโรคที่เป็นภูมิกันบกพร่องตอนโตด้วยใช่ไหมครับซ
1: ึ่
0: งถ้าเป็นเงี้ยก็จริงๆที่รามานะครับก็จะมีคุณหมอนะครับที่ดูเรื่องนี้โดยตรงเลยครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ก็จะเป็นคุณหมอที่อยู่ทางดูทางด้านอายุรกรรมทางด้านโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเขาก็จะดูเรื่องนี้ได้โดยตรงเลยครับ
1: เป็นกลุ่มอายุรกรรมหรือภูมิแพ้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: มาที่ทางโทรศัพท์อีกท่านหนึ่งคุณชัยฮะอายุ67นะฮะมีนัดฉีดวัคซีนคอตีบเข็ม2บาดทะยักเข็ม2แล้วก็อยากจะฉีดไข้หวัดใหญ่ด้วยคำถามคือทั้ง3วัคซีนที่อยากจะฉีดคอตีบบาดทะยักไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวเลยได้ไหมฮะ
0: ฉีดได้ครับฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ฉีดได้
2: เป็นคนละตำแหน่งกันหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่า
0: ครับคือโดยทั่วไปถ้าเป็น2เข็มก็จะแบ่งส่วนใหญ่ก็จะแบ่งซ้ายขวาครับซึ่งโดยทั่วไปก็คืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้มากกว่าว่ามันเหมือนตอบว่าฉีดโควิดกับไข้หวัดใหญ่ได้ไหมอ่ะพร้อมกันอย่างเงี้ยผมมองว่าคือถ้าโดยทั่วไปอ่ะเราก็ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะเจ็บได้ก็คือฉีดได้คือถ้าพูดในทางการแพทย์เนี่ยไม่มีปัญหาในเชิงของการสร้างภูมิอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเร่งด่วนจะต้องจิ้มเข็มตัวเอง 2-3 เข็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบ่งกระจายฉีดได้ครับแต่ถามว่าฉีดพร้อมกันได้ปลอดภัยสร้างภูมิได้ไม่มีปัญหาครับโดยทั่วไปถ้ามี2เข็มก็จะแบ่งข้างละเข็มครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากฉีดแยกจากกันอาจารย์ให้เว้นวรรคไว้สักกี่วันดีอะคะ
0: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีหลักที่ว่าถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายนะซึ่งวัคซีนเชื้อตายนี่คือวัคซีนส่วนใหญ่เลยครับจะฉีดห่างกันกี่วันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นจะต้องห่างถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห์วัคซีนเชื้อเป็นได้แก่วัคซีนอิสุอิสัยวัคซีนหัดเยอรมันครับแล้วก็วัคซีนกลุ่มพวกมูสวัตเนี่ยครับอันนี้จะเป็นวัคซีนเชื้อเป็นซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห
1: ์อ๋อ คือมีแค่ถ้าฉีดวันเดียวกันก็ฉีดได้แต่ถ้าไม่ได้ฉีดวันเดียวกันต้องห่างอีกทีนึง4สัปดาห์คือเดือนนึงเลยประมาณ
0: เฉพาะวัคซีนเชื้อต่ําแต่ถ้าเป็นเชื้อตายได้แก่ไข้หวัดใหญ่โควิดบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยครับพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฉีดได้เลยจะฉีดห่างกันกี่วันก็

0: ได้ครับครับ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: คุณบุญสมนะฮะอายุ59นะฮะเป็นโรคกระเพาะลำไส้เป็นแผลรักษามาหลายปีฮะกินยาลดกรดเช้าเย็นทุกวันแล้วก็เป็นไวรัสตับบีด้วยฮะเป็นมา10กว่าปีฮะตอนนี้อาการเจ็บท้องข้างขวาเวลาปวดถ่ายแต่พอถ่ายแล้วเนี่ยอาการก็จะเบาลงแบบนี้เป็นอาการของตับไหมฮะไปหาหมอเนี่ยหมอข้อให้ยาแก้ปวดมากินตอนนี้มียารักษาไวรัสตับไหมและตอนนี้หมอไม่ได้ให้ยามากินแค่ตรวจดูอาการของตับอย่างเดียวฮะไม่แน่ใจว่าการที่ปวดท้องที่ว่าเนี่ยเป็นอาการของตับหรือเปล่าฮะ
0: ครับคือคิดว่ามันมีหลายการแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตับเนี่ยเวลาตับมันมีปัญหานะครับส่วนใหญ่มันจะมาด้วยเรื่องของเหลืองนะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของอาจจะมีลักษณะถ้าเป็นระยะท้ายๆของตับแข็งมะเร็งตับมันอาจจะมีลักษณะมีน้ำในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการขับถ่ายสักเท่าไหร่อาจารย์เอิงมีอะไรจะเสริมไหมฮะเรื่องรู้เหมือนกับเขาจะปวดอีกแบบนึงมากกว่า
2: เนาะเหมือนสัมพันธ์กับการขับถ่ายด้วย
1: ครับ
2: ใช่ไหมคะคือไม่แน่ใจว่าตอนขณะขับถ่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเกร็งหน้าท้องแบบบางคนเวลาถ่ายเขาจะเกร็งหน้าท้องมากเขาก็เหมือนเป็นปวดกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเวลาถ่ายหรือเปล่าหรือมันเป็นการปวดของลำไส้เวลามันดิบตัวในช่วงขับถ่ายเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องตับเนี่ยมันคงไม่ได้เลือกแค่เวลาถ่ายนะคะอาจารย
1: ์
2: มันจะปวดเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาการที่ว่าเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีอาการเนาะจะไม่ได้แบบคนที่เป็นไวรัสตับจะไม่ค่อยได้มาด้วยเรื่องอาการปวดท้องแบบนั้นรวมจนถึงยาที่รักษาคิดว่าคนไข้เขากังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นนะแต่ว่าคุณหมอไม่เห็นให้ยาต้านไวรัสเลย
0: ครับ
2: ค่ะค่ะ
0: คืออย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็จะดูเรื่องของอาจจะต้องมีการตรวจเอนไซม์ตับดูด้วยดูจำนวนไวรัสในเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆคุณหมออาจจะตรวจให้นะแต่ว่าอาจจะแจ้งมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงจุดนี้แต่ว่าแค่จะบอกว่าคุณหมอน่ะเขาทราบแล้วก็เขาจะพยายามดูค่าเอนไซม์ดูตลอดนะครับว่าตับมันเป็นยังไงถ้ามันสูงหรือว่าตรวจดูไวรัสแล้วมันขึ้นมานี่เลือดเยอะๆเขาก็จะมีการให้กินยาต้านไวรัสนะครับอาจจะลองถามคุณหมอดูครับครับ
2: ค่ะก็คือไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสกับคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทุกคน
0: ใช่ใช่
2: แค่บางคนเท่านั้นที่มีเชื้อในร่างกายเยอะหรือว่าตับอักเสบรุนแรง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: มาคุณต่อต้นนิดนึงนะฮะปี57นะฮะติดวัณโรคทานยาครบ6เดือนนะครับแล้วพอปี65นะฮะมาเจอไวรัสตับอักเสบเวลาร่างกายพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามาเนี่ยมีเลือดออกผสมกับน้ำลายแต่เขาบอกว่าอาการไม่ใช่วัณโรคไม่มีไข้ไม่ไออย่างนี้ถือว่าวัณโรคกลับมาอีกหรือเปล่าฮะและมีวิธีรักษาไหมครับตอนนี้น้ำหนักลดแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยฮะ
0: ครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆวัณโรคมันสามารถจะแฝงอยู่ในร่างกายเราได้ถ้าภูมิเราตกลงมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ครับเวลาเราจะรู้ว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดูอาการมีไข้นะครับไอแล้วก็มีเลือดปนน้ำหนักลดนะครับรวมกับไปอาจจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดดูนะครับว่ามันมีรอยโรคที่เข้ากับวัณโรคได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไปพบคุณหมอครับคุณหมอก็จะเก็บเสมหะนะครับเอาไปย้อมดูว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้สามารถไปตรวจดูระดับแบบโมเลกุลได้ว่ามีเชื้อวัณโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับผมคิดว่ากังวลเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูหน่อยฟังปอดหน่อยแล้วก็เก็บเสมหะไปตรวจซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้เกือบทุกที่เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงนะกับของคุณกฤษดาสักครู่ที่ถามเรื่องไข้หวัดใหญ่ว่าฉีดได้กี่เข็มต่อปีเนื่องจากว่าเขาแจ้งมาว่าไปฉีดมาเมื่อ23พฤศจิกาปีที่แล้ว23พฤศจิกา64แล้วตอนนี้มี SMS จากโรงพยาบาลแจ้งให้ไปฉีดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาแกก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดไปฉีดกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยมันจะซ้ำหรือว่าโอเวอร์โดสฉีดเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะ
0: ครับจริงๆสามารถฉีดได้นะ2สามารถฉีดได้ครับ2เข็มได้ต่อปีคือไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่อธิบายไปว่าจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าแนะนำก็คืออย่างน้อยปีละเข็มประมาณปีละเข็มน่าจะโอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะแบบเป๊ะมากทั้งสายพันธุ์ซีโรคเหนือแล้วก็ซีโรคใต้โดยเฉพาะในกรณีที่ซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยมันไม่เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถฉีด2เข็มได้2ช่วงเลยครับไม่อันตรายอะไรครับแต่ว่าถ้าเรียกว่าเอาเท่าที่จำเป็นเนี่ยก็ปีละเข็มกำลังดีครับ
1: ครับ นะฮะแต่ก็อาจจะไปฉีดสิงหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะกรกฎาคมสิงหาก็อีกนิดนึงอีกไม่กี่เดือนก็ปกติแล้ว
0: บางคนก็จะฉีดตอนประมาณเมษาพฤษภาบางคนก็จะฉีดประมาณสิงหากันยายก็จำไว้ว่าปีนี้เราฉีดช่วงไหนอย่างนี้ก็ได้ครับ
1: ครับทีมงานแจ้งหมดเวลาแล้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุดท้ายนิดนึงไม่แน่ใจอาจารย์เอิงได้ดูคอมเมนต์ในโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าวันนี้อาจารย์เอิงแต่งหน้าสวยนะครับคุณผู้ชมคุณกฤษณาฝากบอกมาวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับกับรัฐคิมหมอรามาสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ญาตหน่อยครับหม
1: อกินไรนี่พี่บังข่มคอเลย
0: กินต่อในหัว
1: พอพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
0: ครับครับ
2: สำหรับปัญหากินปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

สร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นเนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่านี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านเต้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
2: ครับ
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
2: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
1: ใช่มี
2: สีทองขึ้นมาแต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่2ข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอร่างไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกเนี้ยก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
1: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมครับ
2: ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
1: ครับ
2: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล
1: ้
2: วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่าคร
1: ับ สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
2: ใช่ครับ
1: นะฮะถ้าสมมติว่า40เน
2: ี่
1: ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
2: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนาะที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าๆเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
1: อ
2: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมา
1: อ
2: ันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยๆเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรมีวิธีการรักษายังไงครับ
1: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ่ะ
2: ครับ
1: มันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นไวทองเน
2: ี่
1: ยมันเป็นไปได้ไหม
2: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากมากมากมากเลยดีกว่า
1: น้อ
2: ยมากๆเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
1: ่
2: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับมันเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: ครับอาการไวทองเนี่ยก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
2: ครับ
1: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
2: จุดสิ้นสุดของไวทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของไวทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่ไวทองดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของไวทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
1: ะ
2: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
1: ้
2: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
2: รังไข่หยุดทำงานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่นั้นครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: ม
2: ัน
1: เปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคร
2: ับ โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
1: พอจะจำได้
2: ผมมาจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คีบอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: ครับดีครับ
2: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้ครับ
2: ข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
2: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับ ข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
2: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวับส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับร้อนวูบวับพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของไวทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นไวทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้เกิดอะไรวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอ
1: ัน
2: นี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวามเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลังสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไวทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะ
1: ครับ
2: คุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุมาสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอพยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
2: จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีทุกข้อเนาะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได้
1: อ้าว
2: นะครับใช่คือไวทองมันคือคํารวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลย
1: ครับสําหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายครับ
2: หมอ
1: โดนทั้งตัวผมเองฮะ จะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
2: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยอาจารย์เต
1: ้
2: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
2: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับเหมือนของคุณผู้หญิงเลยทำให้อาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับ ไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอร์นะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวม
1: ๆ
2: ว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
2: ้
1: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
2: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วยแล้วบางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
2: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยครับ
1: ครับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
2: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเขาสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
2: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: ครับ
2: คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน
1: ์ครับ
2: พวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
2: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายมั้ยต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
2: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
1: ครับ
2: ต่อวัน
1: ต่อวัน
2: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
2: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
2: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
2: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
2: ครับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
1: เออใช่ป่ะ
2: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงๆอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิด คิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอเนี่ยครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไรแล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภทเช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู่

0: าะเฮ้ยฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่าน้ำตาลมาเยอะใช่ไหมคือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ยหนึ่งเลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าวหนึ่งลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร่เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอนสองปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ำตาลมานะ
1: น้ำตาลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: คำถามที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการวัยทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าวัยทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้เนาะคุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต
1: ้ฮะ
0: ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นนะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอันนั้นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการวัยทองร้อนวับนิดหน่อยเนาะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นครับ
1: ถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ถ้างั้นฉันไม่สร้าง
1: อื
0: มันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอ่ะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับเนาะบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เ
1: หรอฮะ
0: เพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำนั่นไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนเนี้ยจะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนาะการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
1: ่
0: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได้ ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับ

0: ส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะรู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะโหปึ๋งปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได้
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความหนืดมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วคือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะแล้วที่คุยกับหมอปิยะก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่แอบสงสัยครับหมอปิยะครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากอาจารย์เต้เพราะว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะคร
1: ับ
0: อีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการวัยทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใ
0: คร
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ถ้าเกิดมีต้อเนื้อโผล่เข้ามาที่ปลายตาดำเนี่ยครับถ้าเกิดแคนปล่อยไว้มันถึงขั้นทำให้ตาบอดไหมคร
1: ับ ในบางท่านซึ่งมีทั้งด้านหัวตาและหางตาแล้วมันลุกลามเข้ามาจนบังตรงรูม่านตาจะทำให้การมองเห็นนี้ลดลงได้มากทีเดียว
0: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงตาครับเดี๋ยวทำความรู้จักกับคำว่าต้อเนื้อกันหน่อยนะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต้อเนื้อเนี่ยมันคือเนื้ออะไรกันแน่นะครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แข่งเคยได้ยินคำว่าต้อเนื้อแล้วต้อเนื้อหมายความว่าอะไรครับ
1: มันเหมือนมีเนื้อเยื่อนะคะเข้ามาจากตาขาวนะคะเข้ามาบังตรงตาดำของเราเป็นเนื้อเยื่อขึ้นมาบังก็เรียกว่าต้อเนื้อ
0: เพราะฉะนั้นต้อเนื้อคือพวกเนื้อเยื่อที่มันแบบเติบโตขึ้นมาแล้วก็มาบังตา
1: ใช่ค่ะปัจจัยเสี่ยงหลักก็คือแสงแดดค่ะจริงๆต้องบอกให้จำเพาะไปคือแสงอัลตราไวโอเลตนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการอักเสบเผชิญต่อฝุ่นควันนะคะทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อตาขาวบ่อยๆคือส่วนใหญ่นะคะก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีเนื้อข้างๆตาดำของเราแล้วถ้ามันหนาตัวขึ้นมันก็จะเกยเข้ามาในตาดำของเราอาจจะมีการระคายเคืองถ้าเป็นมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดสายตาเอียงนะคะก็จะรู้สึกว่ามัวลงใช่ค่ะ
0: มันถึงขั้นทำให้ตาบอดไหม
1: ในบางท่านซึ่งมีทั้งด้านหัวตาและหางตาแล้วมันลุกลามเข้ามาจนบังตรงรูม่านตาจะทำให้การมองเห็นนี้ลดลงได้มากทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับถาวร
0: ถ้าเกิดแคนปล่อยไว้มันจะขยายต่อไหมหรือว่ามันจะหยุดก็ได
1: ้สมมติว่าเรายังเจอปัจจัยเสี่ยงตลอดเวลาเช่นบางท่านทำงานโดนแสงแดดอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้มันก็จะส่วนใหญ่ก็จะลุกลามใหญ่ขึ้นหรือบางคนปล่อยให้เขาอักเสบเพราะเขาจะมีอาการแดงๆเคืองๆถ้าเราไม่ได้หยอดยาแล้วเขาอักเสบอยู่เรื่อยๆเขาก็จะหนาตัวขึ้นได้การรักษาก็เริ่มจากการใช้ยาก่อนเพื่อลดอาการระคายเคือง
0: ยาหยอดนี่แหละครับ
1: ยาหยอดตาลดอาการระคายเคืองลดอาการตาแดงแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ผลมันอักเสบเยอะแล้วมันลามเข้ามาตาดำมากขึ้นอันนี้ก็ต้องผ่าตัดแก้ไขลบออกแต่ข้อเสียคือพวกนี้กลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะถ้าเราเป็นมากจนต้องลอกออกเนี่ยคุณหมอก็มักจะแนะนำว่าหลังผ่าตัดเราก็ยังควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงมิฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาอีกใส่แว่นกันแดดค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงแสง UV เลี่ยงลมฝุ่นควันนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่เยื่อตาเราจะอักเสบหรือเสื่อมแล้วก็กลายเป็นต้อเนื้อ
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
1: สวัสดี
0: ค่ะขอบคุณครับนี่ฮะเรื่องราวของต้อนะครับเข้าใจง่ายมากขึ้นเราสามารถดูแลตัวเองได้นะครับเพราะสุดท้ายการรักษาเนี่ยอย่าทำเลยฮะเราป้องกันอย่าเป็นดีกว่านะครับนี่คือรามาแชร์ริ่งนะให้ไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ
2: เอ้าเป็นอะไรอ่ะไปผ่าฟันคุดมาเหรอโอเคเข้าใจเข้าใจสงสัยไหมว่าฟันคุดเนี่ยมันมีไว้ทำไมรู้ไหมว่าคนสมัยก่อนน่ะเขาไม่มีฟันคุดกันฟันคุดเนี่ยเกิดจากวิวัฒนาการของมนุษย์นะงงแล้วสิไปฟังหมออธิบายกัน
3: สาเหตุที่มนุษย์สมัยก่อนไม่มีฟันคุดเนี่ยนะคะก็เพราะว่าบรรพบุรุษของเรานี่มีกรามที่ใหญ่กว่าปัจจุบันก็เนื่องจากว่าการใช้งานมันหนักกว่าเกิดจากการเคี้ยวนั่นเองซึ่งลักษณะอาหารของมนุษย์โบราณเนี่ยเขาจะเคี้ยวอาหารที่มีความหยาบแข็งเหนียวมากกว่าเราเช่นว่าเนื้อสัตว์ก็จะเป็นเนื้อดิบไม่ได้ผ่านการปรุงการแปรรูปดังนั้นพอใช้ฟันในการเคี้ยวก็จะต้องใช้แรงมากกว่าพอใช้แรงในการบดเคี้ยวมากเนี่ยกระดูกมันก็โตกว่ากระดูกก็มีความกว้างขวาดังนั้นพอกระดูกกว้างคือขากรรไกรกว้างฟันกรามซี่ข้างในสุดมันก็เลยขึ้นได้คือจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีฟันคุดแต่ว่าซี่เดียวกันที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นฟันคุดแต่สำหรับมนุษย์โบราณมันขึ้นมาได้ในช่องปากเราก็เลยไม่ได้เรียกว่าฟันคุดในขณะที่คนสมัยเนี้ยคนปัจจุบันเนี่ยเคี้ยวอาหารที่มันมีความนิ่มกว่าอาหารผ่านการแปรรูปหลักของวิวัฒนาการมันก็เลยทำให้กระดูกขากรรไกรเนี่ยมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเนื้อที่จะให้ฟันขึ้นมันก็ไม่พอดังนั้นก็มักจะเจอฟันคุดซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันก็สัมพันธ์กับพันธุกรรมด้วยนะคะ
2: ยิ่งหน้าเล็กกรามเล็กเท่าไหร่ฟันก็ยิ่งมีพื้นที่ให้ขึ้นน้อยมากเท่านั้นฟันซี่ไหนไม่มีที่ให้ขึ้นก็รับกรรมไปเป็นฟันคุดนั่นเองแต่ฟันคุดใครต้องผ่าออกหรือไม่ต้องผ่าอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วนะบางทีถ้าไม่มีผลอะไรก็อาจจะไม่ต้องผ่าก็ได้ยังไงก็ปรึกษาทันตแพทย์ดูก็แล้วกันนะไปละบ๊ายบาย

าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: เราสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหรือหลายเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นรู้ว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคม อย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกมันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร
0: ์
1: โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน
0: ์
1: ใช้โทรศัพท์หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
1: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละนะคะขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลจิตวิทยาประจำวัน และถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
0: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
1: ใช่ค่ะ
0: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
0: ค่ะ
1: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
0: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
1: ใช่แล้
0: วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
1: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทางด้านจิตใจคือเราอาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
0: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลกับผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
1: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนเนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know you're my mama?
3: Uh-huh.
2: You do?
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know you're my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.

0: Well, I love you, Kelly. I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. And what are you thinking about right now?
1: Well, I'm loving you.
0: I'm loving you too, Mama.
1: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
0: yeah,
1: we?
0: Yeah, we are.
1: Oh, isn't it wonderful?
0: Yes, it is.
2: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
3: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่แล้วเขารับรู้ได้
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
2: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะทีเขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปแค่จะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยายามเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
3: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมมาเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมมาเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองของอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: อ๋อค่ะก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
3: ค่ะ
2: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
3: ค่ะ
2: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
3: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
2: ดีมากแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
3: ค่ะ
2: แต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
3: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
2: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
3: ค่ะใส่ใจ
2: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
3: ค่ะ
2: ไหนลองลบ100-8ได้เท่าไหร่คะ
3: 92ค่ะ
2: ก็8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
3: 92ลบ8ล่ะค่ะ
2: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้
3: างถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค่ะ
2: ให้ลองคิดในใจนะ
3: แล้วบอกแต่ถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
2: โอเคคิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอเห็น
3: เนาะ76ค่ะ
2: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะตอบไป
3: เลยที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหมคะ76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
2: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
3: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
2: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
3: ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
3: ตาหนูบ้างค่ะ
2: ค่ะ
3: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่าไหร่คะคุณหมอตอนคุณหมอฟังหัว
2: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
3: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ

0: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลือกที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่
0: ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขจดง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
0: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
1: ใช่ๆค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีคล้ายๆสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
0: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
1: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอมาจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วให้ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้
0: อ
1: ันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
0: ้
1: อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
0: แก้วรดน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ด้วยคำสอน
0: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
1: ่
0: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธียังไงได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
1: ค่ะก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
0: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
1: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
0: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
0: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
1: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
0: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
1: กำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง 1 2 3 4 อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้ได้อัตโนมัติอยู่แล้วเราก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
0: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
0: ค
1: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
0: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
1: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บ ก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี่และทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดละใส่ใจตัวเองด้วยใช่ใช่ค่ะ
0: มีสติอย่างเง
1: ี้
0: ยใช่
1: ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
0: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
1: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
0: อ่ะมันเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
1: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
1: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงๆถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
0: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วเราควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล
1: ้
0: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
0: เหมาะสมด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
0: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
0: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เราเปรียบเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
1: ้
0: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธ
1: ุ
0: ์อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นะคะอบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจการเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วย

0: ด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่มเพลย์การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: 系啊！我认命你。
1: 哦，刘总头眼啃啃。哦。
2: 喂，นี่พวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ยนี่ก็โทรศัพท์เสียงดังนี่ก็เล่นเกมเสียงดังนู่นก็โคมคามโคมคามโอ้โหผมนี่สะดุ้งไม่มีสมาธิหงุดหงิดไม่มีกระจิกกระใจในการทำงานแล้วเนี่ยโ
3: อ้แม่ใจเย็นดิพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี่ค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าอาการเป็นยังไงพี่
2: คือช่วงนี้ผมรู้สึกนะว่าได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กโครมคามอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะมันจะสะดุ้งแล้วก็ตกใจมากเลยหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิในการทำงานแล้วก็เวลานอนเนี่ยนะมันจะหลับๆตื่นๆได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะตื่นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรอ่ะ
3: ช่วงนี้พี่เครียดอะไรปะ
2: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องโทรมาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่สบายแล้วตัวมันเองก็เพิ่งเข้ามหาลัยแล้วต้องใช้เงินเยอะผมเองก็เพิ่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งเอามาไว้ใช้ทำงานเงินที่มีเนี่ยก็เลยถูกใช้หมดไงก็เลยเครียดตรงที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนส่งให้ที่บ้าน
4: ไม่น่าล่ะวันก่อนนะน้ำตาลเห็นพี่แบบนั่งเมื่อยๆลอยๆเหมือนมีอะไรอยู่ในใจตลอดเลยอ่ะ
2: เฮ้ยอย่างนั้นนะครับเฮ้ยผมว่าผมปกติมากเลยนะ
3: ไม่ปกติ
5: เลยเพราะว่าวันนั้นอะคือก่อนหน้านี้หนูเห็นพี่เดินเข้าไปเพื่อที่จะชงกาแฟแต่พี่ใส่เกลือหนูคิดว่าพี่น่าจะคิดว่าเกลือเป็นน้ำตาลพ
3: ี่
5: ใส่เอาใส่เอาแต่ว่าหนูไม่กล้าทักพี่เฉย
2: โอ้โห
3: ใจลอยเลย
6: ที่ผมมาให้พี่ส่งเบอร์ลูกค้าที่จะไปถ่ายรูปให้
2: แล้วได้อะไรไป
6: พี่ก็ส่งเบอร์ร้านอาบผมนวด
2: ไว้ว้าย
0: มีด้วยเหรอเราอ่ะ
6: โหเยอะถ้าผมขอเขาอีกรอบนะเขาก็ทำเป็นไม่ได้ยินผมเลย
0: จริงปะเนี่ย
6: แต่ก็ขอบคุณนะ
2: ขอบคุณเรื่องเบอร์ช่วงนั้นผมคงมึนๆไม่มีสติจริงๆยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ตัวจริงๆก็ไม่เข้าใจ
7: โอ้อะเดี๋ยวชาร้อนไม่มีค่ะก็เลยเอากาแฟเย็นมาให้กินแทน
3: วางเบาๆก็ได้นะ
7: ขอบคุณค่ะ
3: เข้า
7: ท
3: าง เลย
7: เข้าใจฝั่งนี
0: ้โอ้โห
7: นั่นคือคน
2: แม่บ้าน
7: โอ้โหคืออย่างนี้ตะกี้ได้ยินมาระวังนะคะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆคนจิตตกอ่ะ
2: ครับ
7: แบบวิตกกังวลอ่ะอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่ามันแบบว่าจะเป็นโรคทางจิตได้นะคือเครียดจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอ่ะ
2: เอ้ยไม่นะผมยังมีสติดีอยู่ไม่ยังไม่ฟั่นเฟือนอะไรขนาดนั้น
6: ผมขอทดสอบหน่อยได้ป่ะ
3: ยังไง
6: ดูไอ้เนี่ย
2: โอ้โหไอ้ดีกับปัญญาอ่อนเฮ้ยเอางวงฟาดมันทีดิมันเล่นอะไรตอนนี้เฮ้ยผมยังจำเรื่องราวทุกอย่างได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้น
3: เฮ้ยไอ้ที่จริงนะพี่ว่าอาการของพี่ปาร์คอื่นเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นจะเป็นโรคจิตหรอกแต่ถ้าพี่ปล่อยไปนานกว่านี้พี่ไปถึงขั้นนั้นแน่นอน
5: โอ้ยพี่ถ้าแย่ขนาดนี้มันอาจจะอันตรายถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยหรือเปล่าพี
3: ่เป็นไปได้พี่จะบอกให้เลยนะว่าอาการหลังจากนี้มันจะเป็นถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลการวิตกกังวลก็คือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องที่ตัวเองแก้ไขไม่ได้โอ้ฉันแย่อย่างงู้นฉันแย่อย่างนี้เนี่ยหาตังค์ไม่ได้คิดอยู่จะหาเงินจากไหนไปให้น้องไปให้น้องเรียนไปใช้นี่นู่นนี่นั่น
6: ผมว่าพวกเราไม่ควรปล่อยพี่ปาร์คอยู่คนเดียวนะเกิดแกคิดฟุ้งซ่านทำอะไรขึ้นมาทำไงดี
2: โอ้ยพอฟังงี้ผมก็เริ่มกลัวนะถ้าเกิดผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำอะไรไปโดยไม่มีสติแล้วพ่อแม่น้องครอบครัวผมโอ้โหแย่เลย
3: นั่นไงเห็นไหม
7: ไม่ควรนะไม่ควรอยู่คนเดียวควรไปอยู่กับยุงกับแมลงอะไร
2: ครับแล้วเอามาเก็บมากินโ
7: อ้ก็ไม่อยากให้เครียด
3: เอางี้แล้วกันวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ป้าอื่นนะดีไหมพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ไงวันนี้เราอยู่ได้ดึกยาวๆพี่จะทำงานใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเอนเตอร์เทนให้พี่เต็มที่เลย
2: แล้วจะช่วยทำงาน
3: ไม่จะนั่งดู
2: ครับ
4: เดี๋ยวนะ
3: อย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู
4: ่ว่าแต่ไอ้โรควิตกกังวลเนี่ยมันมีกี่แบบล่ะคะคือจริงๆน้ำตาลได้ยินมาว่ามันมีหลายแบบอยู่นะ
7: เอออันนี้ป้ารู้ค่ะมันมีทั้งหมด4แบบด้วยกันแ
3: น
7: ่แบบอาการวิตกกังวลก็คือพวกนี้เขาจะตกใจเป็นพักๆระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติและอีกอันนึงก็จะเป็นโรคกังวลแบบทั่วไปคือพวกนี้เขาก็จะแบบว่ากังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเป็นเรื้อรังอ่ะส่งผลกับชีวิตประจำวันเลยนะลักษณะอาการนี่ก็จะกังวลไปเรื่อยอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กังวล
3: แบบคิดมาก
7: ใช่คิดมาก
2: กังวลกับสีปาก
6: อะไรป้าอาการของผู้ป่วยกลุ่มแรกนี่เป็นยังไงครับ
7: กลุ่มแรกเนี่ยนะอาการก็จะมีแบบว่าเหงื่อออก
3: เ
7: จ็บหน้าอก
3: เจ็บ
7: ใจสั่นแล้วก็มีอาการสำลักอ่ะเหมือนว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเป็นบ้า
3: ผมพอรู้มาเหมือนกันไอ้กลุ่มอื่นที่ถัดมาจากนี้แน่นะมันเป็นกลุ่มที่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยอยากออกไปเจอสังคมอ่ะเพราะว่ากลัวการถูกล้อเลียนหรือว่าแบบไม่สบายใจมากๆเวลาต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นพวกแบบหลีกหนีสังคมเพราะเป็นคนคิดมากชอบจมจ่อมอยู่กับตัวเองอ่ะ
7: จมจ่อมเป็นยังไง
3: จมจ่อมจมจ่อม
5: ไหน
3: เคยเห็นเรา
2: จมในไหนวะ
3: จมลงไปในน้ำดัง
5: จม
7: คุณกันนี่นะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่กลัวแบบจำเพาะเขาจะมีอาการกลัวแบบว่ากลัวแปลกๆอ่ะกลัวสิ่งของแบบสิ่งของเฉพาะอ่ะพวกแบบสัตว์หรือว่าจะกลัวบางคนเห็นแก้วน้ำ
3: กลัวแก้วน้ำ
7: ชัดเจนเลยนะ
3: เห็น
7: ไห
3: มเป็นตัวอย่าง
7: ใช่บางทีเห็นไหมพวกดาราเห็นส้มแล้วกลัวเงี้ยกลัวทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยแหละแต่มันเป็นอาการของเขาไงอาการที่แบบกลัวแบบจำเพาะเนี่ย
3: ยอดจริงนี่คือว่าป้ารู้ละเอียดรู้จริงรู้ลึกแล้วเนี่ย
7: โอ้ยไม่ธรรมดา
3: ป้าเป็นคนลูกจิตมาก่อนใช่ไหมล่ะ
7: ไม
5: ่
7: ร
5: ู้ไม่ใช่หรือเปล่า
3: เล่น
7: ม
3: า
7: เล่นเราไปเล่นโยคะกันเถอะไงมันจะช่วยได
3: ้เราประทานว่าไงบ้างครับ
8: อ่ะอนุวัฒน์ค่ะ
2: สองเลิกงานเลิกงาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีโรคซึ่งเป็นโรคฮิตสำหรับคนวัยทำงานมักจะเจอแล้วก็เป็นกันบ่อยนั่นคือโรคปวดศีรษะไมเกรนนั่นเองหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะครับวันนี้เราจะมารู้รายละเอียดนะฮะวิธีป้องกันการดูแลรักษาการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ทำอย่างไรกันบ้างต้องคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โรคปวดศีรษะไมเกรน
1: ครับ
0: หรือปวดหัวข้างเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นโรคยอดฮิตเลยแล้วกันนะครับในคนที่วัยกลางคนหรือวัยทำงานนะครับ
0: เป็นกันเยอะ
1: ใช่ครับก็คือวันนี้ปวดหัวอะไรเนี่ยนึกอะไรไม่ออกกับปวดหัวไมเกรนปวดหัวไมเกรนนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะใช่ปวดหัวไมเกรนหรือเปล่าเนี่ยคือมันอยู่ที่การวินิจฉัยแล้วก็เรื่องของประวัติและอาการด้วย
0: อาการจะบ่งบอกอะไรบ้างคุณหมอที่จะนำไปสู่การเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนมีอาการอะไร
1: คืออาการเวลาที่เขาเด่นๆของเขาเลยเนี่ย
0: เ
1: ข
0: าจะ
1: ปวดหัวตุ๊บ
0: เหมือน
1: เส้นเลือดเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บต
0: ุ๊บนี่แหละ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าจะปวดข้างเดียว
0: จำเป็นไหมว่าต้องข้างไหนคุณหมออ
1: ่าไม่จำเป็น
0: ไม่ได้ระบุ
1: ครับก็เป็นข้างไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้ส่วนใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นข้างเดียว
0: ครับก็มีโอกาสปวด
1: ศีรษะไมเกรนใช่ครับคือปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยเราเข้าใจกันว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดตุ๊บๆๆๆนะครับแต่ความรู้ทางการแพทย์ยุคปัจจุบันเนี่ย
0: พ
1: บว่ามันมีเซลล์ในสมองของเรามันทำงานผิดปกติพอผิดปกติแล้วมันหลั่งสารสื่อกระแสประสาทตัวนึงออกมาแล้วสารสื่อกระแสประสาทตัวนั้นน่ะมันจะไปมีผลกับหลอดเลือดนะครับ
0: สารตัวนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีผลต่อหลอดเลือดของเรา
1: หลอดเลือดขยายตัวคนไข้ก็จะปวดศีรษะข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ปวดเด่นๆของเขาก็คือปวดตุ๊บๆๆปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปวดข้างเดียว2ข้างแล้วส่วนใหญ่แล้วปวดเป็นเวลานานค่อยๆเพิ่มเวลาปุ๊บ
0: ๆๆๆๆคุณหมอถ้าปวดแบบนี้ขออนุญาตทานยาแก้ปวดทั่วไปมักจะไม่หายหรอครับ
1: เวลาที่ทานยาแก้ปวดเนี่ยเขามีเคล็ดลับว่าจะต้องทานตอนเริ่มปวดก็จะได้ผลดีแต่ถ้ามึงคนเนี่ยไปทนทิ้งไว้นานแล้วมาทานเนี่ยยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยจะตอบสนองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ที่ปวดตุ๊บๆๆเนี่ยบอกเป็นไมเกรนนะจริงๆไมเกรนบางคนผู้ป่วยบางคนนะก็ไม่ได้ปวดตุ๊บๆก็มีก็ปวดเหมือนมีอะไรมาบีบรัดก็ได้คือเวลาที่จะบอกว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายเพื่อจะยืนยันการวินิจฉัยว่าอันเนี้ยปวดศีรษะไมเกรนนะครับ
0: คุณหมอครับแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นไมเกรนเราต้องปวดขนาดไหนถึงจะมาพบคุณหมอหรือบางคนพอปวดมันปวดข้างเดียวแหละแต่พอทานยาแล้วก็หาย
1: ครับ
0: พอสัปดาห์ต่อมาก็เป็นอีกแต่พอทานยาแล้วก็หายอย
1: ่
0: างเงี้ยคนมาพบแพทย์ไหม
1: นี่ถ้าจะรู้ให้ชัดเนี่ยเราต้องมาคุยกับคุณหมอแล้วก็มาตรวจร่างกาย
0: ต้องตรวจร่างกาย
1: แต่ถ้าจะให้สังเกตตัวเองเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยจะแบ่งเป็น4ระยะระยะนำมาก่อนเนี่ยจะมีอาการนำมาก่อนเนี่ยจะมีเรื่องของรู้สึกงุนงิดง
0: ่
1: ายงุนงิดง่ายผิดปกติหาวบ่อยนะครับบางทีอยากกินบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะกินครับอาการพวกนี้เนี่ยจะเป็น 1-2 วันแต่บางคนก็เป็นไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต่อมาด้วยอีกระยะนึงเลยอีกระยะนึงเรียกว่าระยะเตือนเมื่อกี้ระยะนำละอันนี้ระยะเตือน
0: 2คือเตือนแล้วมาเตือนแล้ว
1: ใช่ครับระยะเตือนเนี่ยอันนี้จริงแล้วเนี่ยพบเพียงแค่ร้อยละ25คนไข้จะรู้เลยว่าเริ่มมาละมันจะมีเสียงมันจะมีแสงวิบวับวิบวับหรือจะรู้สึกว่าชานะครับเป็นซิกหนึ่งหรือว่าที่ปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยคือคนไข
0: ้
1: ใช่ครับ
0: ปลายนิ้วปลายมือเราเหรอ
1: ครับบางคนก็ชาไปครึ่งซีกนะครับบางคนก็จะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะครับบางคนก็เหมือนจะอ่อนแรงเขาจะเตือนประมาณครึ่งชั่วโมงบางคนก็ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับพอเตือนปุ๊บแล้วก็มาปวดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาปวดเนี่ยก็เมื่อกี้บอกเลยว่าเตือนเนี่ยเขาจะเตือนแค่ร้อยละ25อีกร้อยละ75เนี่ยไม่เตือน
0: ขึ้น
1: มาเลย
0: ส่งผลเลยนะ
1: ครับแล้วจะมาเรื่องของมีอาการปวดเลยนะครับก็ปวดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันบอกว่ามีเรื่องของปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บข้างเดียวก็ได้หรือ2ข้างก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ปวดตุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบีบรัดแต่ปวดนี่จะปวดมากมากมากมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแสงสว่าง จ้าหรือว่ามีแสงอะไรที่ระยิบระยับที่มาก็จะยิ่งทำให้ปวดมากขึ้น
0: บางคนมันมาทางไหนคุณหมอแสงสว่างที
1: ่หมายถึงว่าแสงในห้องในสภาวะปกติคือเขาจะทำให้มันเวลาที่เรามีอาการปวดเนี่ยตอนนี้เขาเป็นอาการนะบางคนจะมีเรื่องของการกลัวแสงมันต้องไปหาที่เงียบสงบเพื่อจะนอนพักอาการจะได้ทุเลาลงนะครับ
0: เหมือนสู้แสงไม่ไหวแล้ว
1: สู้แสงไม่ไหวเสียงด้วยครับ
0: เสียงก็ส่งผล
1: ครับบางคนจะเป็นแสงบางคนก็จะเป็นเสียงนะครับและมีระยะท้ายของอาการปวดก็คือว่าจะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะครับ
0: อ่อนเพลีย
1: ครับบางคนก็เป็นชั่วโมงบางคนก็เป็นวันนะครับเราก็จะเป็น4ระยะ
0: 4ระยะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดสังเกตไม่ดีก็อาจจะมาถึงก็ปวดเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆหลักการเขาจะมี4ระยะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสังเกตตัวเองว่าอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ปวดบ่อยเหลือเกินแล้วปวดเนี่ยตุ๊บๆๆๆโอ้โหแสงเจอแสงจ้าๆเจอเสียงก็ยิ่งปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ที่เงียบๆมืดๆเพื่อจะให้แบบอาการแบบปวดทุเลาลงอันนี้ให้สงสัยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับแต่การวินิจฉัยที่แน่นอนเนี่ยแนะนำว่ามาพบคุณหมอนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
0: คุณหมอโรคนี้มันสามารถหายขาดไหม
1: จริงๆโรคนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันมาจากมีสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นแล้วทำให้มีเรื่องของอาการปวดศีรษะจะหายไม่หายนั่นคือเราจัดการเรื่องของสิ่งกระตุ้นได้ไหมนะครับ
0: สิ่งที่อยู่รอบข้างเรา
1: ใช่ที่กระตุ้นที่เจอบ่อยในวัยทำงานเลยนะครับความเครียด
0: เครียดจากหัวหน้างาน
1: เรามีงาน
0: เครียดกับเพื่อนร่วมงาน
1: เรามีข้อมูล
0: ครับ
1: เรามีข้อมูลที่เก็บข้อมูลไว้นะครับจากงานวิจัยว่าสาเหตุอะไรบ้างที่กระตุ้นทำให้เกิดคนเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับ80%นี่เกิดจากความเครียดนะครับและอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงจะเห็นว่าเพศหญิงเนี่ยจะปวดศีรษะเนี่ยมากกว่าเพศชายนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนนะครับหรือเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับบางทีอดอาหาร
0: ผู้หญิงนะฮะ
1: กินข้าวไม่ตรงเวลาไม่เกี่ยวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชาย
0: อยากผอมไม่ผู้หญิงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกี่ยวกันบางทีแบบกินข้าวไม่ตรงเวลาอากาศที่เปลี่ยน
0: ก็มีผล
1: จากอยู่ในห้องแอร์เดินออกไปที่ร้อนๆอย่างเงี้ยครับก็มีผลนะฮะโดยเฉพาะอากาศร้อนนะครับก็ทำให้เกิดได้นะครับบางทีก็เป็นอาหารบางชนิดครับบางคนกินช็อกโกแลตไปกระตุ้นให้ปวดศีรษะอ้าวนี้ก็มีนะครับดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นก็มีนะครับแต่หลักๆที่เจอบ่อยในวัยทำงานคือความเครียดนะครับอีกอย่างนึงคือ

0: ก็จะส่งผลถึงเป็นโรคอื่นๆต่อไปแต่ว่ามันมีความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันเนี่ยครับแล้วยิ่งพบว่าตัวเลขในการที่เป็นในวัยทำงานสูงด้วยนะครับยิ่งอายุประมาณสัก 30-39 ปีเนี่ยเราพบว่าสูงมากนะครับจริงๆก็เป็นตั้งแต่อายุ20จนถึง60นั่นแหละที่เจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยสุดเนี่ย 30-39 เลยนะครับแล้วมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะงานไหนที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเวลาที่เครียดมาเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบเกิดอาการจนต้องลางานมันสูญเสียต่อเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมสูญเสียต่อสุขภาพจิตของเขาด้วยใช่ครับมีคนไข้บางคนปวดศีรษะมากจนไม่ไหวแล้วคุณหมอจะแบบจะต้องเอาหัวโขกแบบผนังจะต้องอะไรมันปวดมากจริง
1: ๆมันทรมาน
0: ทรมานครับใช้คำว่าทรมานเลยแต่ว่าจะเกิดโรคอะไรร้ายแรงตามมาเนี่ยถ้าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเนี่ยจะไม่ได้เกิดพวกนั้น
1: ไม่ส่งผล
0: แต่ว่าต้องดูก่อนว่าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเราต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแยกโรค ก่อนว่าไม่เป็นโรคอื่นที่มันร้ายแรงนะครับ
1: การออกกำลังกายก็ช่วยได
0: ้อุ้ยดีมากเลยครับออกกำลังกายดีที่สุดนะครับใครจะผ่อนคลายอย่างอื่นดูหนังฟังเพลงก็ค่อยว่ากันช้อปปิ้งอาจจะเครียดกว่าเดิมนะครับ
1: ไปเจอของเสียตังค์ได้เสียตังค์เป็นหนี
0: ้ออกกำลังกายดีสุดนะครับแล้วเรื่องของการพักผ่อน
1: ครับ
0: นะครับที่เราบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนไม่หลับนะครับถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนเพียงพอก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดโรคนะครับ
1: การไปซื้อยามากินเองตามคำบอกเล่านี่ก็อันตรายคุณหมอ
0: คือการไปซื้อยามากินเองเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยมีอยู่2อย่าง
1: ครับ
0: ครับเนื่องจากอันตรายของยาที่ไปซื้อมานะครับยาบางตัวเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องของการทำงานของไตนะครับแล้วเราใช้เป็นประจำเนี่ยบางทีอ้าวไม่เป็นไรนะนานๆครั้งใช้แต่ว่าช่วงนี้ปวดบ่อย
1: ครับใช้บ่อย
0: ใช้บ่อยเลยเดือนนึงใช้หลายครั้งอันนี้อาจจะมีผลกับสุขภาพนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่คุณปวดศีรษะไมเกรนเป็นบ่อยๆครั้งเนี่ยแล้วคุณกินยาแก้ปวดบ่อยๆเนี่ยยาแก้ปวดบางตัวเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้ปวดอ้าวแปลกนะนั่นคือว่าแทนที่มันจะไปลดมันไปแก้อาการปวดแต่มันไปแก้ในช่วงนั้นแต่เวลาที่หยุดมันเนี่ยมัน
1: ทำให้มีมากขึ้น
0: ส่งผลกับทำให้มีอาการปวดนะครับหมายถึงว่ามันรีบาวมันสะท้อนกลับมามันทำให้ปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของภาวะในการติดยาแค่ปวดต้องใช้เป็นประจำนะครับก็เวลาที่มีอาการแล้วปวดบ่อยๆเนี่ยถ้าใช้ยาเป็นครั้งคราวนานๆครั้งเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเดือนนึงเป็นหลายสัปดาห์นึงเป็น 1-2 ครั้งเนี่ยอันเนี้ยต้องไปคุยกับคุณหมอล่ะเพื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจะป้องกันผลข้างเคียงของยาด้วยนะครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกัญสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณมากครับ

โรคปวดหัวไมเกรนทำไมจะต้องปวดศีรษะด้านเดียวการปวดหัวไมเกรนเกิดจากการที่เยื่อหุ้มสมองได้รับการกระตุ้นบางอย่างส่งมาที่สมองโดยมีสารในสมองชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดเกิดอาการขยับตัวและโป่งพองออกส่งผลให้ปวดหัวตุบตุบตุบตุบตามจังหวะการเต้นของชีพจรทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยมักปวดศีรษะข้างเดียวปวดหัวไมเกรนมักจะเกิดในวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ระยะแรกโรคปวดหัวไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถลดความถี่หรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดศีรษะได้การรักษาด้วยการใช้ยาจะมียาหลายชนิดโดยเราแบ่งยาออกได้เป็น2กลุ่ม 1. ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะซึ่งสามารถใช้รักษาอาการปวดแบบเฉียบพลันและใช้เฉพาะเมื่อมีอาการในช่วงอาการปวดศีรษะไมเกรนเท่านั้น 2. ยาสำหรับใช้ป้องกันยาประเภทนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงหรือความถี่ของอาการปวดหัวไมเกรนได้เราสามารถรักษาอาการปวดหัวไมเกรนเบื้องต้นง่ายๆด้วยตัวเองอยู่กับบ้านก็สามารถทำได้แค่ใช้ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งหรือกระเป๋าใส่น้ำร้อนประคบในบริเวณที่เกิดอาการปวดหัวไมเกรนจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการปวดหัวไมเกรน

0: นวดกดจุดและควรงดอาหารบางชนิดเช่นนมวัวเนยชีสช็อกโกแลตถั่วลิสงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
1: น้ำตาลครับ
2: ว่าไงคะ
1: ช่วงนี้บอลถ่ายทอดสดดึกดึกแล้วพี่ฟ้าก็ต้องดูทุกคืนเลย
2: แล้วเป็นไงคะพี่
1: อ๋อผลบอลเหรอ
2: หมายถึงสมองพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือดูแล้วแบบคงจะอึนหน้าดูเลยทั้งต้องตื่นเช้าๆมาทำงานแบบนี้อีกไหวเหรอพี่ไม่เบอร์แย่เหรอเนี่ย
1: สมชื่อเลยทั้งอึนทั้งเบอร์เบอร์มากถึงขั้นเบอร์ว่ารักแถมคุณหมอช่วยด้วยครับถึงขั้นเบอร์ถึงเธอแล้วครับคุณหมอ
3: ทำไมคะ
1: คือผมนอนดึก
3: เนี่ยเบอร์ไปหมดแล้วค่ะนอนดึกแล้วต้องตื่นมาทำงานแต่เช้า
1: เก็บปัญหายังไงดีคร
4: ับ ให้เห็นหน้าก็เบอร์แล้วนะคะเนี่ยสำหรับคนนอนดึกใช่ไหมคะจริงๆนอนดึกก็ต้องพักผ่อนใช่ไหม
1: ครับ
4: แต่ถ้าเกิดยังไงเราก็ต้องทำงานถ้าจะให้สอนก็เป็นนวดคลายกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะละกันเนาะมันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อคลายตึงตัวก็ทำให้เราผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นเอาเริ่มท่าแรกเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเอาเป็นรอบดวงตาก่อนนะคะรอบดวงตาก็คือเอานิ้วโป้งเรานะคะจับที่ตรงบริเวณหัวคิ้วกดตรงบริเวณที่ตรงหัวคิ้วนะคะแล้วก็นวดวนตามเข็มนาฬิกานะคะอาจจะ10ครั้งก็ได้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะจากนั้นเนี่ย
1: หัวคิ้วคือตรงนี้หรือว่าจิ้มเข้าไปตรงหัวตา
3: เดี๋ยวตาบอดนะพี
4: ่ในตรงร่องแล้ว
3: ตรง
4: คิ้วกับหัวตาใช่มันจะมีร่องอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้นิ้ว3นิ้วของเราปลายนิ้วนะคะค่อยๆดันคิ้วขึ้นยกคิ้วขึ้นก็สัก 3-4 ทีก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือใช้ปลายนิ้วเอาเป็นนิ้วกลางนะคะนวดคลึงบริเวณรอบๆดวงตาวนเป็นวงกลมรอบๆดวงตาก็ทำให้ตาเราอ่ะได้ผ่อนคลายแล้วก็ตื่นขึ
3: ้
4: น
3: มากเลยอะค่ะที่แบบดันตรงนี้ขึ้นไปอะ
1: คือมันเหมือนพอเราไปนวดแล้วเลือดมันจะมาเลี้ยงบริเวณ
4: มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวขึ้นอาจจะมีช่วยเพิ่มเลือดมาเลี้ยงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเพราะว่าการที่เราปวดตึงศีรษะหรือว่าพักผ่อนมันทำให้เรามีความเครียดสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวมันเหมือนตึงอยู่ตลอดเวลาพอตึงตลอดเวลารู้สึกปวดหัวมึนหัวเบลอๆมองภาพไม่ค่อยชัดเป็นต้นเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือนวดตรงบริเวณท้ายทอยก็คือใช้นิ้วโป้งของเราจับตรงท้ายทอยมันก็จะมีจุดสองจุดใช่ไหมคะแล้วก็นวดครึ่งเหมือนกันก็นวดตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันวนสัก10ทีก็ได้ก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นตรงท้ายทอยใช่อยู่ตรงโคนศีรษะพอดีที่ต่อกับคอเนาะมันก็จะมีจุดตรงท้ายทอยอยู่เนี่ยแล้วก็คือใช้นิ้วโป้งเราเนี่ยกดแล้วก็นวดครึงเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงนะ
1: คือเหมือนเราจะรู้เองว่าจุดไหนแล้วจะสบายรู้สึกดีรู้สึกแบบเห็นน้ำตาลสวยขึ้นน่ะใช่ไหมคร
3: ับ ผ่อนคลายขึ้นใช่ไหม
1: ชัดขึ้น
3: โอ้ยแต่มันผ่อนคลายมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็โอ้โหได้ท่าออกกำลังกายนะคะเป็นท่าเกี่ยวกับนวดคลายกล้ามเนื้อรอบศีรษะนะคะทำได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่
1: ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะด้วยมือเรา
4: ก็คือเพื่อให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อการดึงตัวของกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะนะคะก็เหมาะเลยสำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะที่ไม่ว่าจะพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือว่าต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องมองคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าดูซีรีส์ดึกก็จะได้การผ่อนคลายรอบดวงตาแล้วก็กล้ามเนื้อรอบศีรษะด้วยนะคะ
1: ออฟฟิศซินโดรมเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับวันนี้ได้อีก1เซตและเอาไปทำกันครับแล้วก็ติดตามกันต่อว่าถ้าบริหารร่างกายดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคออฟฟิศซินโดรมจะมีท่าอะไรอีกติดตามนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือในคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40 นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มีลูกในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยอนุบาลวัยประถมนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกในยุคที่มีมือถือและวิธีการที่เราจะห่างไกลมือถืออย่างไรหรือจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้มือถือเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของคนเราเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามนะครับว่าตื่นมาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกอย่าเพิ่งตอบว่าลืมตานะครับบางคนโอเคลืมตาแล้วแหละไปกดมือถือก่อนเพราะอะไรเพราะเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในมือถือครับหลังจากนั้นเข้าไปในห้องน้ำเราแปลงฟันเราทำธุระส่วนตัวจังหวะนั้นอ่ะบางคนเล่นมือถือเลยนะจะบอกว่ามือถือบางคนเล่นเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเป็นฤาษีดวงกันได้เลยนะครับไม่อยากจะพูดเล่นๆไปดังนั้นมือถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนจริงๆยิ่งในยุคที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เราอยู่ในยุคของ New Normal เนี่ยเรียกได้ว่าเด็กๆก็ไปเกี่ยวข้องกับมือถือมากยิ่งขึ้นเด็กๆปัจจุบันนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เก่งกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเขาไปดูรีวิวของเล่นเขาไปดูเรื่องของรีวิวเกมคนแคสเกมโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในมือถือโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในแท็บเล็ตดังนั้นวันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าไปอยู่ในแท็บเล็ตไปอยู่ในสมาร์ทโฟนไปอยู่กับมือถือเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบนั้นนะเราจะทำยังไงกันครับมาดูกันที่เรื่องผลกระทบนะครับหมอจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3ด้านใหญ่ๆนะครับอันแรกเป็นเรื่องของผลกระทบทางร่างกายอันที่2ผลกระทบต่อเรื่องของจิตใจและพฤติกรรมอันที่3ผลกระทบด้านพัฒนาการการเข้าสังคมขอไปทีละอย่างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับอย่างแรกครับผลกระทบต่อร่างกายเอ๊ะพอฟังแบบนี้ถ้าชวนกันนึกนะครับว่าพวกเรานึกถึงอะไรกันบ้างเวลาเรากดมือถือเราต้องใช้อะไรบ้างครับเราต้องใช้ตานะในการดูมือถือใช่ไหมครับเราต้องใช้มือใช่ไหมครับในการกดกล้ามเนื้อหัวไหล่ต่างๆนานาระบบต่างๆในร่างกายเราเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือถือทั้งนั้นเลยดังนั้นอวัยวะเหล่านี้ครับที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมือถือแล้วเกิดผลกระทบเชิงลบออกมานะครับอันที่พ่อแม่หลายๆคนชอบบอกลูกนะครับคือเรื่องของสายตาใช่ไหมครับมีงานวิจัยหลายๆงานพบว่าการใช้มือถือมากๆส่งผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าส่งผลต่อเรื่องของสายตาที่แห้งลงนะครับเนี่ยโดยการจะมีเรื่องของการปวดตาโดยไม่ทราบสาเหตุได้เช่นเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้มือถือที่มากเกินไปทั้งนั้นเลยนะครับระบบที่2ที่ถูกกระทบนะครับเรื่องของระบบของกล้ามเนื้อและกระดูกครับเคยมีรายงานที่โอ้โหฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับทางวิจัยบอกว่าเด็กเล่นมือถือไงนะครับกดเล่นมือถือจนกระทั่งเส้นเอ็นตรงเนี้ยนะครับที่อยู่ตรงมือเนี่ยขาดเลยนะครับเพราะว่าใช้เยอะจนเกินไปต้องมีการผ่าตัดต่อเอ็นตรงนั้นเลยนะครับหลายๆคนเป็นเรื่องของการปวดตามที่ต่างๆหรือไม่ทราบสาเหตุเพราะอย่าลืมนะครับเวลาเราเล่นมือถือส่วนใหญ่เราจะก้มหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราก้มไหล่เราก็งอเนาะคอเราก็ย่นลงไปดังนั้นจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปวดโดยไม่ทราบสาเหตุปวดตามที่ต่างๆอย่างเรื้อรังนะครับส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตได้แน่ๆนะครับระบบถัดมาที่อาจจะเจอคือเรื่องของปัญหาการนอนครับคุณพ่อคุณแม่เด็กที่ใช้มือถือเยอะบางคนจะมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับบางคนมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหลับไม่สนิทคุณภาพการนอนไม่ดีนะครับเป็นเรื่องของฝันร้ายก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้มือถือมากๆนะครับอันถัดมาก็คือว่าเด็กที่เล่นมือถือเป็นไงบ้างครับเวลาเขานั่งอยู่เขาไม่ค่อยลุกไปไหนนะครับเขาก็นั่งอยู่กับที่หลายๆคนบางบ้านก็คุณปู่คุณย่าคนผู้สูงอยู่ในบ้านก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงที่ แทบไม่ต้องทำอะไรดังนั้นการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของร่างกายไม่เกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเด็กวัยนี้เขาต้องเคลื่อนไหวมากๆนะครับส่งผลต่อเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายครับทำให้มีเรื่องของน้ำหนักตัวที่อาจจะมากกว่าปกติหรือเราเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องของโรคอ้วนนะครับซึ่งน้ำหนักตัวที่มากปกติโรคอ้วนที่เกิดขึ้นหรือการเผาผลาญที่ผิดปกติเนี่ยครับน่ากลัวนะครับมันจะนำไปสู่เรื่องของโรคเบาหวานในเด็กด้านที่สองนะครับเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมนะครับอยากชวนทุกท่านคิดตามนะครับว่าปัจจุบันเวลาที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังได้ใช้มือถือเนี่ยกดเข้าไปดูตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆส่วนใหญ่เราจะโพสต์รูปอะไรกันของกินใช่ไหมครับสถานที่เที่ยวเนาะหรือว่าหน้าตาของเราซึ่งโอ้โหเซลฟี่แล้วบางทีก็ส่วนใหญ่คนก็จะโชว์อะไรที่มันน่าดูนะครับน่าดูแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องค่านิยมเช่นผู้หญิงอาจจะต้องมีผิวขาวหน้าต้องเรียวหุ่นต้องผอมผู้ชายอาจจะต้องโอ้โหถอดเสื้อแล้วแบบมีซิกแพคนะครับหรือว่าเวลาที่ไปกินตามอาหารตามที่ต่างๆไปเที่ยวตามที่ต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายรูปที่แบบมันดูดีอ่ะหมอเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครเอารูปที่ดูไม่ดีมาลงในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังนั้นแล้วเวลาที่เด็กเขาเข้าไปเสพเนื้อหาเหล่านี้นะครับเขาจะไปเจอการให้คุณค่าทางสังคมซึ่งหลายๆคนปัจจุบันเริ่มมีพูดถึงเรื่อง beauty privilege มีเรื่องของพูดถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เหมาะสมสถานที่เที่ยวคุณค่าการดำเนินชีวิตการให้คุณค่าซึ่งมันเป็นลักษณะของรูปลักษณ์ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดแล้วทำให้เวลาที่เด็กเข้าไปเสพมากๆจะเกิดความรู้สึกกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองครับบางคนกลับมาเปรียบเทียบแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่โชคดีเหมือนเพื่อนๆทำไมพ่อแม่ไม่ดูแลพวกเขาแบบที่เพื่อนๆ เขาได้รับการดูแลทำไมเขาไม่ได้ไปเล่นในที่ที่ดูดีไม่มีน้องหมาที่หน้าตาดีเหมือนบ้านนั้นบ้านนี้เกิดการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งมวลเลยครับการเปรียบเทียบเหล่านี้หรือสิ่งที่มนุษย์เราเข้าไปเสาะหาต่างๆเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่เราด้อยค่าในตนเองส่งผลกระทบต่อเรื่องของความรู้สึกไม่ภูมิใจในตนเองความไม่ภูมิใจในตนเองทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเองครับความรู้สึกไม่ภูมิใจไม่มีคุณค่าในตนเองรุนแรงนะครับเด็กๆ เวลาที่เขาขาดเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เขาสับสนจะทำให้เขารู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊แล้วชีวิตเขามีดียังไงเอ๊แล้วเขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเอ๊แล้วเขาเป็นคนยังไงเขาตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเมื่อไหร่มนุษย์เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้แล้วกระบวนการทางจิตใจมันจะทำงานครับมันจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยท่ามกลางความรู้สึกที่ว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าโลกนี้มันน่าอยู่สำหรับฉันหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีเนี่ยมันจะเกิดคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดคำถามเหล่านี้ขึ้นซ้ำๆมันจะเป็นความเครียดที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนำมาได้ซึ่งเรื่องของปัญหาทางอารมณ์นะครับซึ่งโรคทางอารมณ์ที่เราพบเจอแล้วพูดกันบ่อยๆในรายการรีมายของเราเนี่ยครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับท่านผู้ฟังจำได้เราพูดเรื่องโรคซึมเศร้ากันไปแล้วว่าส่งผลรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองได้เลยนะครับปัจจุบันหมอเองได้พบเจอผู้ป่วยที่มีเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเรื่องของความคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายๆส่วนพอสืบค้นลงไปพบเจอว่าบางทีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้มือถือเช่นเดียวกันครับบางรายเป็นเรื่องของวิตกกังวลบางรายพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับเรื่องของโรคไบโพล่าก็ได้เหมือนกันซึ่งเป็นโรคทางกลุ่มอารมณ์เช่นเดียวกันบางรายสัมพันธ์กับเรื่องของอาการทางจิตหรือโรคจิตเภทต่างๆนอกจากการติดมือถือเนี่ยเราจะมองว่าเป็นพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันยังเป็นโรคด้วยนะครับโรคเสพติดเนี่ยนะครับเช่นโรคเสพติดเกมในมือถือเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งให้คำจำกัดความมาหมาดๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสมองส่วนของติดมือถือเนี่ยหรือว่าติดเกมเนี่ยมันจะเหมือนสมองของคนติดยาดังนั้นอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบว่าสิ่งดังกล่าวไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่มันเป็นเรื่องของสมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปมือถือไปทำให้โครงสร้างของสมองไปทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนอกจากโรคแล้วฟังดูอาจจะหนักเกินไปส่งผลต่อพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพดูล่าสุดที่เราไปทานอาหารข้างนอกล่าสุดกันมาหรือไปนอกบ้านไปห้างกันมาเป็นยังไงบ้างเวลาลูกร้องกวน เวลาลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนใหญ่หมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบที่ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากหยุดพฤติกรรมพวกเราทำอะไรกันครับเราก็หยิบยื่นมือถือให้ลูกหยิบแท็บเล็ตให้ลูกนะครับหยิบให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นของลูกจริงๆสิ่งที่ต้องการไม่ใช่การที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหยิบยื่นสิ่งไม่ดีให้ลูกแต่ณตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันวุ่นวายคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าหยุดเสียทีได้ไหมมันมากเกินไปแล้วหรือหลายๆทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าอายคนข้างๆอ่ะว่าลูกเสียงดังฉันเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าก็เลยหยิบยื่นมือถือให้ลูกแล้วเด็กๆนะครับสมองเขาเรียนรู้ไวนะครับเมื่อไหร่ที่เขาเรียนรู้ว่าวิธีดังกล่าวเขาจะได้ของบางอย่างที่เขาต้องการเขาอาจจะทำเยอะมากขึ้นซึ่งจะบอกว่าเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจทำนะครับเด็กเขาเป็นของเขาเองอย่างนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันคือกระบวนการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ครับดังนั้นบางทีจะบอกว่า

เด็กบางคนที่เล่นมือถือมากๆจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์ที่รุนแรงอารวาสเอาแต่ใจหงุดหงิดขี้โมโหมากขึ้นครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปดูนะครับว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านแล้วสัมพันธ์กับการใช้มือถือที่มากขึ้นหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันหมอชอบโดนถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊คุณหมอการใช้มือถือเยอะมันทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไหมหรือทำให้เด็กเป็นออทิสติกไหมนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับทั้งโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้นทั้งสองโรคเนี่ยมันเป็นโรคของสมองพัฒนาการทางสมองดังนั้นเด็กที่เขาเป็นโรคเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นเขาก็เป็นอยู่แล้วถึงแม้จะเล่นมือถือเยอะก็ไม่ได้ทำให้เป็นส่วนเด็กที่จะไม่เป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่เด็กเล่นมือถือเยอะๆเนี่ยจะทำให้เด็กมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างหรือลักษณะที่เด็กแสดงออกมาบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นเรื่องของโรคสมาธิสั้นหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นโรคออทิสติกครับดังนั้นต้องแยกกันให้ดีๆว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับอันถัดมาก็จะพบเจอว่าการเล่นมือถือก็จะส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการต่างๆของเด็กนะครับเช่นพัฒนาการล่าช้าด้านภาษานะครับพูดช้านะครับพูดกับคนบางทีไม่รู้เรื่องหรือบางทีเป็นลักษณะของพูดต่างดาวคล้ายๆกับเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการนะครับอันถัดมาสุดท้ายเรื่องผลกระทบนะครับคือผลกระทบต่อเรื่องของการเข้าสังคมในยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างที่เรียนตอนต้นว่าสังคมเด็กไปอยู่ในมือถือจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่เด็กบางคนเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมนี้เขาไปโรงเรียนแล้วเขาจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องซึ่งจริงครับเพราะเด็กทุกคนต่างเล่นมือถือต่างใช้มือถือต่างเล่นเกมที่อยู่ในมือถือทั้งหมดหมอเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์ตอนนี้เราไม่ได้ทำมาเพื่อจะบอกว่าให้เลิกเล่นเถอะหมอรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ยากมากจริงๆในยุคปัจจุบันที่พ่อแม่ทุกคนก็เล่นเราทุกคนก็ใช้แต่จะทำยังไงที่เมื่อลูกคนอื่นก็เล่นเนี่ยเมื่อคนอื่นก็ใช้เนี่ยทำไงหมอคิดว่าในส่วนของการเข้าสังคมถ้าเพื่อนเขาต้องเล่นหมอคิดว่าก็มีความจำเป็นจะต้องเล่นครับแต่เพียงแต่ว่าจะต้องเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดต่อเนาะแต่เวลาที่เล่นเนี่ยเราเองในผู้ใหญ่ที่ต้องลงไปดูเนี่ยคือดูว่าพอเล่นเยอะเกินไปเนี่ยแล้วมันเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเขาไหมเขาเริ่มปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ไหมเขาเริ่มงงไหมว่าเขาจะเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างไรเขาจะมีการเทศะกับผู้ใหญ่ไหมเขาไปไหนต่อไหนเขาจะเข้าสังคมคุยกับคนอื่นต่างๆนานาได้ไหมถ้าเมื่อไหร่มันเกิดปัญหาว่าลูกเริ่มไม่ค่อยสบตาคนอื่นลูกเริ่มเจอหน้าใครก็เริ่มมาอยู่กับก้มหน้ากับมือถือตัวเองโดยไม่สนใจใครอันนี้ต้องเริ่มตั้งคำถามแล้วว่ามันเริ่มเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมแล้วหรือเปล่าหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำกับดูแลส่วนนี้ครับหลายๆทีจะต้องใช้พลังพ่อแม่หลายๆคนนะครับที่มาจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เด็กได้ไปมีพื้นที่ข้างนอกหรือโรงเรียนก็เป็นส่วนสำคัญนะครับหลายๆโรงเรียนบางทีในยุคปัจจุบันเรียนออนไลน์ที่ก็สั่งงานผ่านมือถือเยอะคุณครูบางทีก็มีส่วนเหมือนกันที่ว่าอาจจะต้องช่วยกันที่จะดึงเด็กออกมาจากมือถือเพื่อให้เขาเข้าสังคมเป็นเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่างๆทั้งหมดนะครับมีคำถามที่ถามกันมาเยอะเหลือเกินครับว่าเอ๊ะคุณหมอครับเราลูกจะเล่นเกมได้มากแค่ไหนลูกควรจะเล่นมือถืออะไรยังไงได้บ้างหมอจะบอกงี้ครับว่าเราอาจจะต้องคิดกันเป็น2ประเด็นครับคือเรื่องของเวลาที่เด็กจะอยู่กับหน้าจอมือถือนะครับกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับอยากเริ่มอันแรกก่อนคือเรื่องของเรื่องราวหรือว่าคอนเทนต์อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับมีคำแนะนำที่ทำโดยชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยนะครับที่แบ่งอายุไว้ง่ายๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้อยกว่า6ปีนะครับสิ่งที่เด็กจะเสพได้ในมือถือนะครับคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเกมด้านพัฒนาการที่กระตุ้นสมองต่างๆเกมเกี่ยวกับด้านของการศึกษาเช่นต่อคำใบ้คำจิ๊กซออะไรอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือเกมที่เกี่ยวกับกีฬาอันนี้เด็กสามารถเล่นได้นะครับอันถัดมาคือถ้าอายุมากกว่า6ปีนะครับคุณพ่อคุณแม่เด็กสามารถเล่นได้มากขึ้นเช่นเกมต่อสู้ที่ไม่รุนแรงหรือเกมต่างๆทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดของเด็กน้อยกว่า6ขวบนะครับเกมพัฒนาการเกมการศึกษาเกมกีฬาเด็กมากกว่า6ปีเล่นได้ทั้งหมดโดยจะบอกว่าทุกๆอย่างถ้าเริ่มมีเรื่องของต่อสู้เรื่องความรุนแรงบางอย่างเข้ามาเนี่ยพ่อแม่ต้องคอยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามากกว่า12ปีเด็กเริ่มเล่นได้มากขึ้นนะครับฉากต่อสู้อาจจะมีได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีเกมหรือคอนเทนต์เนื้อหาที่

ที่เราไม่แนะนำเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงทางเพศความรุนแรงทางภาษาหรือว่าฉากต่อสู้ที่รุนแรงถึงขั้นเลือดสาดอันเนี้ยไม่โอเคไม่แนะนำแม้กระทั่งช่วงวัยใดๆก็ตามดังนั้นนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเกมหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เด็กควรจะใช้ในแต่ละช่วงอายุถัดมาคือเรื่องของเวลาครับมีหลายผู้เชี่ยวชาญพูดเอาไว้แต่ขอพูดเป็นคร่าวๆให้ผู้ฟังท่านตรงนี้ได้รับทราบร่วมกันคือเอาง่ายๆเลยครับว่าถ้าในวันธรรมดาเนี่ยเด็กทุกช่วงวัยไม่ควรใช้สื่อเกิน1ชั่วโมงครับไม่ควรใช้มือถือเกิน1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ควรใช้มือถือเกิน2ชั่วโมงครับตัวเลขนี้มาจากไหนเขาก็บอกว่ามันมาจากว่าสัมพันธ์กับเรื่องของอัตราการติดเกมที่จะเพิ่มขึ้นอัตราการติดมือถือที่จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเล่นเกินเวลาที่บอกไว้นะครับอย่างไรก็ตามส่วนที่สำคัญนอกเหนือจากเวลาและคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นแล้วครับคือการกำกับติดตามของพ่อแม่ของผู้ปกครองบางทีเราต้องลงไปดูลูกครับว่าลูกเล่นอะไรลูกใช้อะไรลูกกำลังเผชิญกับใครอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกของมือถือนะครับส่วนนี้สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของคอนเทนต์และตัวของระยะเวลาครับสี่เทคนิคการเลี้ยงลูกให้ห่างไกลมือถือนะครับหมอจะไปทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสำคัญต้องเป็นต้นแบบให้ลูกครับในที่เราพบเจอว่าพอเวลาไปในที่ต่างๆเนี่ยคนละจอคุณพ่อคุณแม่คุณป้าอาอึมอากงโอ้โหมีคนละจอเด็กทุกคนมีคนละจอดังนั้นไม่แปลกครับถ้าเด็กเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตจริงเขาก็จะลงมามือถืออย่างเดียวเพราะทุกคนอยู่ในมือถือหลายๆบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเรียกลูกกินข้าวทำยังไงครับพิมพ์แชทนะครับตามลูกลงมากินข้าวถ้านึกถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กๆส่วนใหญ่เราใช้ที่คุณพ่อคุณแม่เราตะโกนเรียกใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้พิมพ์แชทหรือว่าcall free ไปหานะครับดังนั้นพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบครับหมอถึงบอกไงครับว่าเด็กเล็กยิ่งเล็กเท่าไหร่เขายิ่งสังเกตพ่อแม่เป็นหลักลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นยังไงครับแบบที่สุภาษิตชอบบอกเอาไว้ดังนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงผู้ใหญ่ในบ้านต้องช่วยกันครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยบ้านเรามีกติกาเริ่มง่ายๆก็ได้นะครับเช่นอยู่บนโต๊ะอาหารทุกคนจะไม่หยิบมือถือวางไว้ข้างๆอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วแต่แต่ละบ้านเลยว่าจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับถัดมาข้อที่2นะครับคือเราเพิ่มกิจกรรมออฟไลน์นะครับกิจกรรมออฟไลน์ที่ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่ของเด็กเขาคือเขามีหน้าที่เล่นครับทำยังไงครับที่จะทำให้การเล่นโดยพ่อแม่โดยเพื่อนโดยผู้ใหญ่สนุกกว่าในเกมหมอเชื่อว่าเหตุผลการเข้าไปเล่นเกมออนไลน์เข้าไปใช้คอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพราะมันสนุกไงครับเพราะมันจูงใจไงครับแต่ถ้าเราทำให้ปฏิสัมพันธ์ของคนตรงหน้ากิจกรรมที่อยู่ตรงหน้ามีความสนุกและจูงใจมากกว่าหมอเชื่อว่าเด็กเขาจะเลิกเล่นเกมเด็กเขาจะเลิกเล่นมือถือแล้วจะมาหันมาอยู่กับคนตรงหน้านะครับปิดหน้าจอแล้วมาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่ามันจะทำได้แน่แต่หลายๆที่จะพบเจอว่าผู้ปกครองไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่เคยลองจะทำให้เด็กเขามีความสุขมากขึ้นหรือลองกลับมาที่เกมง่ายๆเหมือนตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กนะครับเด็กผู้ชายอาจจะแบบเตะบอลงี้นะหรือว่าดีดลูกแก้วใช่ไหมครับเด็กผู้หญิงอาจจะมีอะไรนะครับกินกล่องแก้วกระโดดยางตบแผลอะไรก็ว่ากันไปลองเอาเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาเล่นกับลูกลูกอาจจะสนุกกว่าการได้เล่นเกมในมือถือหรือว่าได้เล่นดูโซเชียลมีเดียในมือถือนะครับเทคนิคที่3นะครับคือเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเช่นดนตรีศิลปะกิจกรรม DIY ต่างๆเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างทักษะของเด็กครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินเรื่องของว่าเราอยากจะฝึกให้ลูกเก่งในบางด้านอยากจะสอนเขาให้เขาเต้นเป็นให้เขาวาดรูปเป็นให้เขาทำเล่นดนตรีบางอย่างเป็นเพราะสมองมนุษย์มันมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องไงครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสุนทรีทางอารมณ์ที่มันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของทักษะงานฝีมือต่างๆมันมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเด็กบางส่วนเนี่ยเขาจะสนุกมากเลยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากเลยเวลาที่เขาได้ทำลักษณะนี้แล้วยิ่งจะสนุกไปกันใหญ่ถ้าคนที่เขาทำด้วยเนี่ยเป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลงทำกับเขานะครับมันจะเกิดคำว่าเวลาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีด้วยกันไปนั่งดูลูกทำงานศิลปะให้ดูไปนั่งทำอะไรบางอย่างกับลูกซึ่งเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาได้พ่อแม่มาอยู่กับเขาอะแล้วจะทำให้เด็กเนี่ยเขาใช้มือถือลดลงสารแห่งความสุขเขาจะมากขึ้นสมองเขาจะพัฒนาดีขึ้นและเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสัมผัสกับธรรมชา

0: ุณพ่อคุณแม่ลองนึกตามเวลาที่เราได้หยุดยาวนะครับเรานึกถึงอะไรบ้างครับพัทยาเชียงใหม่หัวเกตโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยนะแค่นึกถึงตอนนี้ก็อยากไปกันแล้วใช่ไหมครับเด็กๆเหมือนกันครับเวลาที่เขาได้ไปสัมผัสลมทะเลได้ไปสัมผัสต้นไม้ได้ไปดูนกดูผีเสื้อเขาจะกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติบางทีไม่ต้องไปไกลขนาดที่หมอบอกก็ได้นะครับลองนึกแค่ว่าถอดรองเท้าลงไปในพื้นของสนามหญ้าของคอนโดของสวนในหมู่บ้านหรือสวนที่โรงเรียนก็ได้นะครับมีนักธรรมชาติวิทยาหลายๆท่านบอกไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการพลังจากธรรมชาติการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติจะช่วยเสริมพลังบวกของมนุษย์มีงานวิจัยมากมายอีกเช่นกันที่บอกว่าเวลาที่เด็กได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสมองเขาจะหลั่งสารสื่อประสาทแห่งความสุขมากยิ่งขึ้นสมองเขาจะพัฒนายิ่งขึ้นและในด้านพัฒนาการนะครับเวลาที่เด็กได้ออกไปวิ่งเล่นตามธรรมชาติได้ออกไปสัมผัสแสงแดดต่างๆนานาคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมครับว่าเด็กเขาจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเด็กจะมีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นเขาจะป่วยน้อยลงสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมครับจบไปแล้วสำหรับ4เทคนิคเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลมือถือนะครับสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ตั้งแต่ต้นมาหมอก็ได้พูดถึงเรื่องว่าผลกระทบของการใช้มือถือที่มากเกินไปที่ส่งผลต่อเรื่องของร่างกายจิตใจพฤติกรรมสังคมหรือว่าคำถามต่างๆซึ่งได้รับการสอบถามมามากมายจากผู้ฟังนะครับรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกห่างไกลมือถือก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมือถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆครับเราใช้มือถือเป็นสื่อในการนำทางความสะดวกสบายเป็นสื่อในการนำเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกยุค 5G นะครับหลายๆทีเรามีข้อดีมากมายนะครับเกี่ยวกับมือถือเช่นเราสามารถเชื่อมคนคนละซีกโลกได้เราอยู่บ้านเราสามารถสั่งอาหารเราสามารถช้อปปิ้งเมื่อมันต่างจากชีวิตแต่ก่อนมากๆเลยนะครับซึ่งเราต้องไปถึงที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้โหอยู่บ้านทั้งหมดหรือพ่อแม่หลายๆคนตอนนี้หมอเชื่อว่าประชุมออนไลน์ก็มานะครับทำให้เรานอนดึกกว่าเดิมเพราะบางทีเจ้านายชอบนัดประชุม2 ทุ่ม 3 ทุ่มนะครับตามงานกันได้ตลอดเวลาเพราะมีมือถือนี่แหละดังนั้นความสะดวกสบายความรวดเร็วมาโดยตลอดดังนั้นเห็นได้เลยว่ามือถือเทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิตปัจจุบันจริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่าเด็กยุคปัจจุบันเขาเป็นเด็กที่ออกมากับเทคโนโลยีจริงๆครับเขาเองหลายๆทีเขาทำเรื่องราวเกี่ยวกับมือถือการปิดการเปิดปุ่มต่างๆเนี่ยเก่งกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับมีหลายบ้านชอบบอกเหมือนกันครับว่าลูกรู้หมดทุกรหัสนะครับเพราะว่ากดเป็นหมดเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคนี้จริงๆครับดังนั้นเราต้องดูแลเด็กยังไงเราต้องเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเติบโตไปกับเทคโนโลยีและเขาเตรียมพร้อมตัวเองได้ให้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ให้เขาเป็นคนใช้มือถือโดยที่ไม่ได้ให้มือถือเป็นคนใช้เขานะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor และ Blogditกับผมนายแพทย์สมบูรณ์ทไทยอยู่สุขครับ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว
1: สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: นอกจาก D2B นะครับผมก็ฟังอีกแค่คนเดียวนะครับก็คือพี่หนุ่ยนี่แหละครับ
1: โอ้ยปลื้มเลยD2B
0: 90
1: ไปแล้ว
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้พี่หนุ่ยยังแบบว่าวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะ
1: พี่สตาร์ทแล้ว
0: สตาร์ทไปเท่านั้นเลยใช่ไหม
1: เท่านี้ละห้ามไปไหนแล้ว
0: ครับผม
1: แต่วันนี้พี่ต้องมาคุยกับบีมกับหมวย
0: ใช่แล้วครับแ
1: ต่ว่าเรื่องสุขภาพแล้วเขาอยู่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยก็เดินหาเอานะครับจริงๆก็อยู่แถวนี้แหละครับไม่ไกลไม่ไกลครับ
1: เดินหาเลย
0: ใช่ครับแต่ว่า
1: แล้วนี่มาทำหน้าที่อะไรอ่ะ
0: ผมก็แค่มาต้อนรับจริงๆผมก็แอบเป็นแฟนคลับพี่หนุ่ยผมขอแรกไหนๆก็ไหนๆแล้ว
1: นึกว่าจะพาไปหาเขานะเนี่ย
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยก็เจอครับ
1: แล้วไม่พาไปหรอ
0: ถ้าพี่หนุ่ยเซ็นไม่ได้พี่หนุ่ยช่วยสแตมป์มือเหมือนเข้าโรงรับจำนำให้ผมทีนะครับ
1: มีที่สแตมป์มั้ยอ่ะขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหอ่ะให้ก็ให้นะเนี่ย
0: ดีเขียนจริงๆด้วย
1: เขียนจริงๆด้วยทูเลย
0: ทู
1: ใครอ่ะ
0: น้องแฮว
1: น้องไม่มีชื่อหรอคะ
0: สุดหล่อ
1: สะกดว่าไงน้องแฮวอ่ะ
0: สระเอ2ตัวครับ
1: สระเอ2ตัว
0: ใช่คือสระเอครับ
1: แล้ว
0: ขอหีบไม่โทรวาแหวนครับ
1: โอเคสุดหล่อนะสุดหล
0: ่
1: ออ
0: ย่าลืมแม่เอกนะครับไม่งั้นหล่อนะครับเย้ได้แล้วขอบคุณครับพี่หนุ่ยครับโอ้โหดีใจจังเลย
1: ทิ้งเราไปไหนเนี่ยเราไปไหนต่องง
2: เอ้าพี่หนุ่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เอ้า
1: สุดหล่อตัวจริง
2: มานานยังพี
1: ่ก็สักพักนึงแหละ
2: แล้วทำไมมายืนอยู่ตรงนี้
1: ชาวนาที่ไหนไม่รู้เมื่อกี้มาหลอกขอลายเซ็นมา
2: ขอลายเซ็นชาวนาขออะไรพี่แฮวใช่ไหมครับ
1: แน่นอนเลยแฮวสุดหล
2: ่
1: อ
2: แล้วเขาบอกด้วยใช่ไหมครับว่าเขาติดตาม
1: ปลื้มพี่มากปลื้ม
2: จะบอกให้ว่า
1: ปลื้มดีทวีมาก
2: นะบอกปลื้มดีทวีด้วยใช่ไหมครับคราวที่แล้วพี่สุเมธมาเขาบอกผมชอบพี่สุเมธมากเลยครับขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับตามพี่คนเดียวเลย
1: ว่าแล้ว
2: พูดประโยคนี้เลยป่ะครับ
1: ประโยคเดียวกันเป๊ะ
2: พี่แฮว
1: กันล่อนแน่นแน่พวกอย่างนี้บอกให้เราปลื้ม
2: เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
1: จัดการเลยนะ
2: แต่ว่าตอนนี้เข้าบ้านกันก่อนไปคุยกันในบ้านดีกว่า
1: แฮวเข้าไป
2: ไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการพี่แฮวให้เอง
1: นั่นน่ะสิ
2: พี่แฮวพูดอย่างนี้ทุกคนครับ
1: เป็นคนต้อนรับของที่นี่เหรอ
3: สวัสดีค่ะพี่หนุ่ย
1: สวัสดีค่ะ
3: ดีใจที่ได้เจอ
1: ดีใจเช่นกัน
3: ไม่ได้เจอพี่หนุ่ยหลายปีมาก
1: นานไม่เจอแต่เธอไม่มาม
2: าเป็นเพลงเลยนะฮะ
1: ฉันเลยสักที
3: พี่หนุ่ยสดใสกว่าเดิมอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี
1: ่ก็ยังร้องเพลงอยู
2: ่ร้องเพลงอยู่
1: ก็จะเป็นโซนแบบพวกรับงานอะไรเง
2: ี้
1: ยไปต่างจังหวัด
2: งานคืนไหมฮะ
1: งานคืนค่ะไปงาน
2: ผับไหมฮะ
1: จะมีค่ะมีช่วงนี้ยิ่งต้องรับค่ะ
2: ยุค90มันกลับ
1: เขากำลังมาเขากำลังเรโทรกำลังมา
2: แล้วเรื่องสุขภาพครับเห็นทำงานหนักขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ยังเป็นคนดูแลสุขภาพสม่ำเสมอตลอดมา
2: เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีข่าวครับพี่หนุ่ยก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเราเป็นมะเร็งแล้วก็ยังทำการรักษา
1: ค่ะ16ปีที่แล้ว
2: 16
1: ตอนนั้นก็ทุกคนจะได้หนุ่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
2: เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
1: ใช่ค่ะจริงๆก็คือมะเร็งน้ำเหลืองนั่นแหละมันเรียกว่าลิมโฟมาทางภาษาแพทย์นะคะรักษาตั้งแต่ปีนั้นเลยนะคะแล้วก็ค่ามะเร็งก็เราก็ไม่พบตั้งแต่ปีนั้นแล้วคือก็ถือว่าหายมาตั้งแต่ปี 4-5 ตั้งแต่ธันวาคมแล้วค่ะ
2: ตอนที่เราเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งนะมันเป็นยังไงสภาพจิตใจแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไง
1: มันก็เป็นคำถามมากมายที่จะเกิดกับเราเนาะแต่ว่าก็ผ่านไปละก็คือตอนนั้นเราก็เสียใจแล้วก็ตกใจมีทุกอย่างค่ะ
2: กว่าจะผ่านเวลาอย่างนั้นมันใช้เวลานานขนาดไหน
1: ก็คือช่วงที่6เดือนแรกก็อยู่กับการให้เคมีหรือเคมีบำบัดเฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งหลังจากนั้นก็ฉายแสง20ครั้งติดกันก็ใช้เวลาตกก็ประมาณ8เดือนพอดี
3: ตอนที่ทราบตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าพี่หนุ่ยเป็นอยู่ระยะที่เท่าไหร
1: ่ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ในการพิสูจน์หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเจาะเซลล์การทำอัลตราซาวด์ CT scan MRI นะฮะหรือว่าการหนักสุดก็จะเป็นเรื่องการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนาโถว่ามันเป็นชิ้นเนื้อชนิดที่เป็นมะเร็งอะไรนะฮะพอทราบแล้วเราก็ต้องมาเจาะไขสันหลังเพื่อค้นหาสเตจหรือว่าขั้นนะฮะทั้งหมดเลยละเอียดยิบเลยถึงจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรขั้นไหน
3: ค่ะตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าอยู่ในขั้นไหนยังไง
1: ก็ตอนนั้นก็พอทำทุกอย่างผ่านตรงจุดนั้นก็บอกมาว่าเราเป็นมะเร็งน้ำเหลืองหรือว่าลิมโฟมาไทป์ B cell นะฮะขั้น2
3: มันส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างคะตอนนั้น
1: มันยังไม่ได้ทำให้หนุ่ยรู้ว่า มันเกิดอะไรกับเราขึ้นบ้างแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้อันแรกเลยก็คือมันมีก้อนเกิดขึ้นก้อนที่ผิดปกตินะฮะซึ่งมันขึ้นอยู่ที่หน้าอกด้านขวาหน่อยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งน้ำเหลืองเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นที่ขาหนีบบ้างที่ตามต่อมตรงต่อมน้ำเหลืองที่คอบ้างอะไรอย่างเงี้ยใต้คางบ้างเลยนะคะแต่ของหนุ่ยนี่ก็จะเป็นที่ไม่ค่อยจะพบเจอเท่าไหร่ที่จะไปขึ้นที่หน้าอกซึ่งถ้าไปขึ้นตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีความเข้าใจผิดว่าอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันก็มีประสบการณ์นึงที่ทำให้เราแบบทำให้เรารู้ว่าการเรียนรู้ของผู้ป่วยเนี่ยมันควรจะมี second opinion หรือว่าความคิดเห็นที่2ที่3ในการตรวจนะคะจากครั้งแรกที่พอก้อนมันขึ้นที่เต้านมแต่มันดันไม่ใช่เต้านมมันเป็นลิมโฟมาก็ถือว่าเป็นโชคร้ายที่ยังโชคดีอยู่ที่เราเนี่ยพบว่าอ๋อมันเป็นมะเร็งนะแต่ว่ามันไม่เป็นมะเร็งเต้านมแต่มันเป็นมะเร็งน้ำเหลือง
3: พี่หนุ่ยรักษาด้วยเคมีแล้วก็ฉายแสง8เดือน8เดือนที่อยู่ในกระบวนการรักษามันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คือมันทำอะไรไม่ได้ณวันนั้นเราก็มีทางเดียวก็คือว่าการให้เคมีก็คือการให้ยาแต่คำว่าเคมีก็คือมันเป็นยาเคมีมันจะมีผลมันก็เหมือนกับมีสองมีดาบสองคมคือคมหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปตัดเซลล์มะเร็งให้ออกไปจากเราอีกคมนึงมันก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เหมือนตัดต้นไม้ค่ะมันเลือกตัดเฉพาะกิ่งตายอย่างเดียวไม่ได้อย่างน้อยมันก็ไปถูกใบดีๆไปถูกก้านดีๆก็ล้มตายไปด้วยในเมื่อไอ้สิ่งดีๆมันล้มตายไปด้วยมันก็ทำให้เราเนี่ยภูมิคุ้มกันตกลงใช่ไหมฮะในเมื่ออ่อนแอลงในเมื่อเซลล์ดีของเราก็ตายไปด้วยมันก็เลยทำให้เราก็เลยต้องวีคหรือว่าอ่อนแอความอ่อนแอพอมันเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยรับเชื้อโรคหรือว่าเราสามารถจะติดเชื้ออย่างอื่นได้ง่ายขึ้นความอ่อนแอมันจะทำให้เราสูญเสียบางอย่างเช่นความสวยงามภาพลักษณ์อะไรไปเช่นผมร่วงผอมผิวเสียหรือว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟออลบอดี้เลยอ่ะเช่นแบบผิวก็แพ้หน้าก็แพ้นะฮะหรือว่าเยื่อบุต่างๆที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเมื่อถูกเคมีบำบัดเนี่ยมันจะทำให้บางลงเช่นกระเพาะบางลงลำไส้บางลง
2: ที่ผ่านมาที่บอกว่าในช่วงที่รักษาคีโมเนี่ยครับความทรมานเนี่ยอยากให้เล่ามันระดับไหนยังไงครับ
1: สมมติเข็มหนึ่งเนาะเข็มหนึ่งมันก็จะแบบทำให้ผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียประมาณนี้แล้วก็นี่ก็ไม่เยอะแล้วนะฟังแล้วนะพอสองเราก็นึกว่าเออมันคงจะชินแล้วมั้งไม่เป็นไรสองนี่แบบเอ๊ะทำไมมันรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพียแรงไม่มีแรงเลยอ่ะถึงก็แบบนอนแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดเลยส่วนอาการแรกยังอยู่เหมือนเดิมคือไม่ได้ว่าหายไปไหนมีเหมือนเดิมที่สมทบเพิ่มเติมคือมากกว่าเดิม
2: ค่ะมันยิ่งวีคลง
1: ใช่ค่ะมันยิ่งวีคลงมันก็จะทำให้เราหมดแรงไปเรื่อยๆผมก็ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าตราบใดยังให้เคมีอยู่มันก็ไอ้พวกเซลล์พวกนี้มันก็จะไม่โตไม่ผลิต
3: ค่ะหนักสุดเข็มไหนคะ
1: มันจะไปหนักสุดตอนประมาณหนึ่งว่าสำหรับหนูนะโดสที่3ด้วยยาที่สะสมไปด้วยด้วยการให้เราแบบภูมิตกไปเรื่อยๆ3เนี่ย1ทำให้แบบไม่มีแรงแม้กระทั่งแบบคือรู้สึกว่าอยากจะออกไปเดินเล่นวอล์กไปแบบออกกำลังเพราะเป็นคนที่เมื่อก่อนตีเทนนิสไงแล้วตอนนี้รู้สึกมีความรู้สึกว่ามันอยู่มันเบื่อมากในห้องก็เลยให้ที่บ้านพาไปสวนสาธารณะแค่อยากจะไปจ็อกกิ้งอย่าว่าแต่จ็อกกิ้งเลยแค่วอล์กกิ้งยังไม่ผ่านเลย
2: เดินไป
1: รู้สึกหอบแขกรู้เลยว่าร่างกายมันอ่อนแอมากคือมันเหนื่อยมากนะคะ
2: พี่หนุ่ยบอกว่าทานอะไรก็ไม่ค่อยได้น้ำหนักลงไปเยอะไหมครับ
1: ก็มีช่วงตอนนั้นแหละค่ะที่น้ำหนักมันจะลดไปเรื่อยๆผอมไปเรื่อยๆเวลาคนเป็นมะเร็งก็เลยดูหน้าตาว่าทำไมทุกคนจะผอมไปใช่
2: อันนี้เรื่องพฤติกรรมการแบบว่าใช้ชีวิตโดยปกติก็ต้องเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับในช
1: ่
2: วงที่ทำคีโม
1: ในช่วงการทำคีโมตอนนั้นก็คือคุณหมอเขาก็บอกว่าพยายามทานให้ได้ครบก็แล้วกันเพราะว่าต้องทำให้มันมีแรงมากที่สุดเพื่อที่จะกลับมาให้คีโมให้ครบ6ครั้ง
3: ค่ะสุดท้ายแล้วก็ครบ6ครั้งเราก็ไปฉายแสงด้วยพี่หนุ่ยผ่านช่วงเวลาของคีโมมาได้ยังไง
1: มันมีทั้งทับนอกและทับใน
3: ทับนอกก่อน
1: ทับนอกก็คือคนที่ดูแลเราทั้งหมด
3: กองเชียร
1: ์กองเชียร์ค่ะครอบครัวพี่น้องอะไรครอบครัวที่ทำอาหารให้ทานเพราะว่าหนุ่ยเองเนี่ยทานอาหารที่โรงพยาบาลไม่ได้เลยทีนี้ก็พอได้อาหารที่บ้านมันก็ช่วยมาในระดับนึงมันจะมีวีคแรกที่ให้คีโมมันจะต่อให้ที่บ้านทำมาก็ทานไม่ได้เพราะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มันจะอ้วกหมดเลยพอได้กลิ่นอาหารปุ๊บมันก็จะแพ้แล้วมันก็จะทานไม่ได้สุดท้ายแล้วพอทานไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้วิตามินรวมทางเส้นเลือดแต่หมอก็บอกนะคะว่า ก็ได้ชั่วคราวนะคะเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออาหารจริงถ้าคุณทานได้มันจะฟื้นเร็วเพราะคำนี้มันอยู่ในสมองมันก็เลยต้องทำให้กัดฟันว่าแบบก็ต้องกล้ามกลืนฝืนทานเข้าไปเพื่อให้มันลงไปเพื่อให้ร่างกายมีอาหารสุดท้ายพอเรามองข้ามความอร่อยผ่านจุดทรมานตรงนี้เรายอมทำเพื่อข้างหน้าม ันก็คืนมาเร็วๆมาก็คืนมาเร็ว
3: สุดท้ายก็ผ่านมาได้
1: 16 ปี
3: จนถึงวันนี้ก็ยังต้องไปติดตามอาการอยู
1: ่ใช่ค่ะ
3: เราเชิญคุณหมอประจำบ้านมาพูดคุยกันดีกว่านะคะวันนี้อาจารย์แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: ค
4: ่
1: ะ
4: สวัสด
1: ี
4: ค
1: ่
4: ะ
3: ถามก่อนเลยค่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
4: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงถึงระดับพันธุกรรมของเราอะเราเกิดมาเราปกตินะคะแต่ว่าในเวลาต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลทำให้มีการสร้างเซลล์ของระบบต่อมน้ำเหลืองทั้งร่างกายผิดจนกลายเป็นมะเร็งสาเหตุส่วนใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยยังระบุไม่ได้แน่ชัดเพราะว่าต้องไปทำการศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่เท่าที่เราได้คุณหมอทางด้านมะเร็งเนี่ยซักถามประวัติจากคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะมีประวัติในเรื่องของเราใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสกันคือเราทำงานไม่ค่อยได้พักผ่อน ไม่ได้นอนเราโฟกัสงานของเราให้ได้เป้าหมายของเราเนี่ยอย่างเข้มข้นมากทำให้เราลืมวันลืมคืนทานอาหารไม่ทันเวลาเหมือนกับถ้าบอกว่าก็คือร่างกายเครียดตลอดเวลาโดยเราไม่รู้ตัวแล้วเราทำอย่างนั้นต่อเนื่องกันเช่นเราประกอบอาชีพ10ปีที่ผ่านมาเราเข้มข้นอย่างนั้นมาตลอดเลยกินนอนไม่เป็นเวลานะคะพักก็ไม่เคยได้พักอาหารก็ไม่ได้เลือกนะคะมลภาวะรอบตัวทุกอย่างเลยทำให้เราอ่อนแอลงค่ะพออ่อนแอลงปุ๊บเนี่ยแล้วเรายังได้สารกระตุ้นต่างๆจากอาหารอากาศหรืออื่นๆใดๆอาหารการกินนี่น่าจะเป็นปัจจัยนึงเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนและอาหารหลายอย่างเนี่ยเราต้องดัดแปลงเพราะเราชอบเช่นลูกชิ้นเขาจะใส่สารเพื่อพรีเซิร์ฟหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาหารเพื่อให้อยู่ได้นานและอร่อยซึ่งในความเป็นจริงเราก็คิดสิมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนั้นนานๆเข้าเรารับสิ่งพวกนี้เข้ามาบ่อยๆเข้าเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยนึงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากระตุ้นบางอย่างของเราในความอ่อนแอของเราที่ต่อเนื่องกันมา
2: คุณหมอครับแล้วเราจะมีวิธีสังเกตยังไงครับว่าตอนนี้เราอาจจะมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู่นะ
4: ตอนที่จะสังเกตอาการต่อมน้ำเหลืองง่ายๆชื่อก็คือต่อมน้ำเหลืองต่อมเหลืองจริงๆไหลไปคู่กับเส้นเลือ ดต่อมน้ำเหลืองกับเส้นเลือดไปด้วยกันเพราะฉะนั้นกลุ่มโรคที่เป็นด้วยกัน ไม่มะเร็งเม็ดเลือดก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะต่อมน้ำเหลืองเนื่องจากชื่อมันต่อมเขาจะนูนขึ้นมาเป็นก้อนให้เราขังได้ตำแหน่งพบบ่อยสุดคืออาบน้ำไปตรงบริเวณคอเนี่ยเจอบ่อยสุดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยไปที่อวัยวะใดก็ได
1: ้
4: เช่นอย่างของคุณหนุ่ยไปที่เต้าน
2: ม
4: ปกติถ้าเต้านมก็ต้องเป็นมะเร็งเต้านม 80-90% ต้องเป็นมะเร็งเต้าน
2: ม
4: แต่ให้ระวังมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเขาชอบเรียนแบบตำแหน่งไปตรงนี้ก็ได้ไปตรงลำไส้ก็ได้คนไม่รู้นึกว่ามะเร็งลำไส้เปล่าเขาจะต้องเอาชิ้นเนื้อออกมาพิสูจน์เสมอว่าเป็นลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้จริงหรือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันแน
1: ่
4: ที่ไปโตตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นวิธีการพยากรณ์โรคต่างกันวิธีการรักษาไม่เหมือนกัน
3: คุณหมอคะตอนนี้วิธีการรักษามีกี่วิธีคะ
4: หลักๆเรายังต้องใช้ยาเหมือนเดิมการผ่าตัดไม่ใช่การรักษาหลักนะคะรักษาหลักของเรายังเป็นยาแต่มียาที่เป็นกลุ่มออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันที่เรารู้จักกันมาตลอดเนี่ยก็คือตัวหลักยังคงเป็นเคมีบำบัดแต่มียาที่ออกฤทธิ์จำเพาะเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้ประสิทธิภาพการรักษานั้นดีขึ้น
2: วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับผมหวังว่าผู้ชมทางบ้านก็คงได้รับความรู้แล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องมากๆครับผมขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณค่ะ
2: แต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอยังอยู่กับเราครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับเข้าสู่ช่วงระเบียงสุขภาพกันนะครับวันนี้ก็มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านอีกเยอะแยะเลยครับที่อยากจะถามคุณหมอครับผม
4: ค่ะ
2: ไปฟังคำถามแรกกันเลยไหมครับ
4: ได้ค่ะ
2: เชิญครับ
5: การรักษาทางเลือกจะมีการช่วยรักษามะเร็งได้จริงไหมครับ
3: การรักษาทางเลือกจะมีส่วนช่วยในการรักษามะเร็งจริงไหมคะคุณหมอ
5: รักษาทางเลือกเนี่ยมีหลายอย่างในขณะนี้นะคะเช่นยาหม้อยาต้มมาจากสมุนไพรหลากหลายหรืออื่นๆที่เราไม่รู้ปริมาณมากมายที่ใส่ลงไปในหนึ่งหม้อเนาะน่าจะไม่ดีสำหรับคนไข้แน่นอนเพราะว่าอาจจะส่งผลทำให้ตับไตทำงานหนักซึ่งเราระวังมากเรื่องนี้แล้วประสิทธิภาพที่ได้ผลเนี่ยไม่มีใครตรวจวัดไว้ว่ามีข้อมูลไหมว่าจะได้ผลในคนไข้มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมเหลืองของอาจารย์ซึ่งมะเร็งรักษาได้ซะด้วยจะทำให้คนไข้เสียโอกาสซะมากกว่าค่ะหมอคงไม่แนะนำในขณะที่เรากำลังรักษามะเร็งต่อมเหลืองอยู
3: ่ค
2: ่
3: ะ
2: เรื่องสมุดก็ได้รับคำตอบกันไปนะครับผมไปฟังอีกข้อไหมครับ
3: อีกข้อค่ะ
2: อีกข้อนะครับเชิญครับ
6: คุณหมอคะสมุนไพรที่ใช้ช่วยเสริมกำลังใช้ได้จริงหรือไม่คะ
2: อาจารย์ครับสมุนไพรที่ช่วยเสริมกำลังอย่างเช่นถังเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยไหมครับ
5: ถังเช่าคงช่วยกรณีอื่นที่ทำให้เรามีสมรรถภาพทางด้านอื่นของเราแข็งแรงแต่

เรื่องของขณะที่คนไข้กำลังเป็นมะเร็งกันอยู่เนี่ยด้วยความผลเขาอาจจะดีจริงในเรื่องของความแข็งแรงบางอย่างของร่างกายแต่อย่าลืมว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่เข้าไปในร่างกายตับกับไตเราจะเป็นยังไงคือเป็นสิ่งที่อาจารย์ห่วงมากเลยเนื่องจากว่ากระทบต่อการนำของเสีย

0: ว่าสำคัญที่เราต้องใช้เนี่ยเขาฟื้นฟูไม่ทันจะทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการค่ะ
1: ก็ให้มุ่งที่แพทย์แผนปัจจุบันในช่วงเวลาของการรักษาจะดีที่สุด
0: จะดีที่สุดใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาทำให้เราเข้าใจมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจวิธีการรักษาด้วยวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: และในช่วงหน้าแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
1: มาถึงช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แฮลจะพาเราไปไหนคะ
3: วันนี้นะครับพาพี่หมวดพี่บีมไปล่องเรือครับท่ามกลางท้องทะเลที่สวยงามของแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับ
4: ที่นั่นมีอะไรพิเศษไหมครับ
3: ที่นั่นนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มประมงเรือเล็กเพื่อที่จะทำให้ชุมชนของเขาเนี่ยนะครับมีการทำประมงได้อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลานเลยก็จะมีปูกินตลอดเวลามีปลาที่กินแบบอุดมสมบูรณ์เลยครับ
4: โอ้ถ้าพูดเรื่องกินขนาดนี้นี่น่าไปมากเลยนะครับอยากไปแล้วอะ
3: อยากไปแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่
3: ที่แหลมผักเบี้ยจะสวยขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับ

0: รอบรัวรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ท่ามกลางทะเลที่แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อที่จะมาดูวิถีชีวิตของการทำประมงพื้นบ้านแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านอัจฉรีเสริมทรัพย์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผู้ใหญ่ครับที่นี่มีการทำประมงมานานหรือยังครับ
1: ก็สืบเนื่องกันมาหลายชั่วคนแล้ว
0: อย่างอาหารทะเลเนี่ยหลายๆพื้นที่เขาบอกว่าพอเวลาเปลี่ยนไปปุ๊บอาหารมันน้อยลงไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: มันก็หายไปบางตัวนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เรามีธนาคารปูม้าเนี่ยก็สังเกตดูว่ามันมีอัตราปูม้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ประกอบกับปูม้ามีราคาที่สูงด้วย
0: ครับผม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศของการทำประมงพื้นบ้านอะไรบ้างครับที่
1: อย่างเช่นเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี้ยอันนี้ก็คือชาวประมงเดี๋ยวเขาจะปล่อยอวนคือเขาไม่ต้องใช้เรือเครื่องแบบนั้น
0: ครับ
1: เขาใช้เรือพายไปโอบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะลาก
0: ขึ้นมา
1: ลากขึ้นมาก็จะได้ปลาที่นี่จะมีรอยต่อระหว่างทะเลคนกับทะเลทรายนะ
0: ครับผม
1: เราจะเห็นนี่น้องแห้วจะเห็นฝั่งเนี้ยเดี๋ยวน้ําแห้งจะเป็นทะเลโคล
0: น
1: ชาวบ้านจะเก็บหอยกันโคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกก็คือที่นี่นะคะ
0: ฟังดูแบบว่าดูมีอะไรขึ้นมาทันทีนะที่นี
1: ่มันเหมือนบอกว่าคนที่ได้ฟังแล้วว่าอยากมาเห็น
0: ครับว่าเป็นยังไง
1: ว่าจุดกำเนิดของทรายคืออะไรแล้วก็โคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกคืออะไร
0: ครับ
1: คือตรงนี้แหละ
0: เดี๋ยวเราจะให้ผู้ใหญ่พาไปดูแล้วกันนะครับว่าโคลนก้อนสุดท้ายกับทรายเม็ดแรกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ
1: ได้

0: โอ้โหผู้ใหญ่ครับเวลาน้ำลงฝั่งตรงนี้ที่ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นโคลนก็สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ไม่มีน้ำอยู่แล้วแล้วก็เห็นแบบปูเต็มไปหมดเลยอันนี้คือปูอะไรครับเนี่ย
1: ปูก้ามดาบ
0: ปูก้ามดาบเหรอคร
1: ับ ใช
0: ่แล้วที่เห็น
1: ไม่ใช่แต่มีปูอย่างเดียวนะ
0: ครับผม
1: มีหอยด้วยหอยตะหนับหอยแครง
0: อ๋ออยู่บริเวณตรงชายเลนตรงนี
1: ้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเก็บหอยด้วยมือ ของชาวบ้านที่นี่แหละ
0: แล้วนอกจากปูหอยตลับอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังเห็นแบบมีปลาตีนด้วยตรงนี้คือแบบอุดมสมบูรณ์มากๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ปลาตีน
0: ตรงบริเวณนี้ก็คือจุดที่เรามีการอนุบาลปูเหรอครับ
1: ใช่ก็คือธนาคารปูม้าหลังจากที่เราตั้งธนาคารปูม้ามาแล้วเนี่ยมันมีปูม้าเพิ่มขึ้นจริงๆในฐานะที่พวกเราทำธนาคารปูม้ามาก็รู้สึกภูมิใจว่าเออเราทำกันมา12ปีแล้วมันมีอัตราเพิ่มขึ้นแล้วก็เรือที่อยู่ในคลองเนี้ยก็จะได้ผลประโยชน์จากที่เราทำธนาคารปูม้าด้วย
0: แล้วว่าถ้าหากว่าเราเจอปูที่เขาท้องเนี่ย
1: เขาก็ต้องมาเอามาบริจาคที่ธนาคารปูม้า
0: อ๋อ
1: คือเราไม่ได้เอาเขาเยอะลำหนึ่งเอามาให้แค่1หรือ2ตัวก็พอแล้ว
0: ครับผมอย่างถ้าหากว่าเรามีปูตัวนึงที่เขาขาย

0: ข่แล้วเราเอาปูที่กำลังท้องอยู่เนี่ยนะครับกำลังจะวางไข่เนี่ยมาอยู่ในธนาคารปูม้าของเราเราสามารถที่จะแบบมีผลผลิตเพิ่มกี่ตัวครับในท้องปูตัวหนึ่งครับ
1: หนึ่งแม่มันจะเป็นไซส์ถ้าไซส์ใหญ่จะอยู่ที่แปดแสนถึงหนึ่งล้านตัว
0: ถ้าหากว่าเราทำธนาคารปูเนี่ยเรามีปูเพิ่มเป็นแบบแสนแสนตัวเลยนะครับ
1: ใช่แล้วก็ไอ้ไข่พวกนี้เราก็ต้องมีไว้ด้วยไอ้ไข่สีแดงสีส้มสีเทาเนี่ยต้องมีด้วย
0: ครับปูที่มันไข่อยู่นอกกระดองเนี่ยมันจะเริ่มเห็นตั้งแต่สีที่เหมือนแบบไข่แดงเลยไข่แดงในไข่เค็มเลยแล้วมันก็จะค่อยๆเค็มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเขี่ยไข่ของเขา
1: จนฝาจะดำ
0: ออกไปเอง
1: พอละดำเนี่ยก็พร้อมจะเขี่ยไปใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนเรือที่เขาเอาปูมาบริจาคให้จริงๆเลยอ
0: ่
1: ะเขาจะเลือกแต่ไข่สีดำๆเพราะว่ามันจะเขี่ยภายใน24ชั่วโมง
0: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันหน่อยดีกว่านะ
1: ได้ค่ะ
0: ทำอะไรอยู่ครับผมพี่วินสวัสดีครับ
2: อันนี้พี่วินก็เป็นประธานของธนาคารปูใช่ไหมครับ
1: ดูแลในเรื่องของธนาคารปูทั้งหมด
2: พี่วินครับทำไมเราถึงต้องมีการอนุรักษ์ปูแบบนี้ครับเพราะว่าวันหนึ่งมันสูญพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่าเรา
3: ใช่ใช่จากเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่ามันจับกันอย่างเดียวเนี่ยคือว่าไม่ได้ทำแบบนี้มันก็คือคิดทั้งตัวทั้งไข่ก็เลยหมดไป
2: แล้วหลังจากที่เราทำธนาคารปูแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ดีกับชุมชนนะ
2: ค
3: ือว่าเดี๋ยวนี้ชุมชนก็จับกินกันได้ตลอด
2: มี
3: ตล
2: อดเยอะขึ้นกว่าเดิม
3: เยอะๆกว่าประเดิมมากเราไม่ต้องกินอะไรหรอกในเลเนี่ยอ้วนเนี่ยปล่อยกันไม่มีช่องให้กูวิ่ง
2: อุ๊ยจริงเหรอครับ
3: จริงช
2: ่
3: องปลงก็ง่ายติดตรงนั้นน่ะง่ายๆ
2: ครับผม
3: เดี๋ยวนี
2: ้งั้นถามอีกนิดนึงปูม้าที่แหลมผักเบี้ยต่างจากปูม้าอย่างอื่นยังไงรสชาติอะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะที่นี่เนื้อจะหวานจะอร่อยทั้งปูทั้งใต้ทั้งใต้เนื้อจะเค็
2: ม
3: ทั้งในเนื้อหวาน
2: เนื้อหวานกว่าเรียกได้ว่าถ้าหากว่าใครมาแหลมผักเบี้ยเนี่ยรับรองว่าจะได้รับประทานอาหารทะเลสดๆแน่นอนใช่ไหมครับโอ้โหดีจังเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่พาผมไปดูวิถีชีวิตที่นี่นะครับมีความสุขมากๆครับพี่หมวยพี่บีมครับวันนี้ผมมาแหลมผักเบี้ยทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมหาอาหารทะเลสดๆไปฝากนะครับ
4: ชุมชนแหลมผักเบี้ยที่แห้วพาเราไปค่ะกติกาชุมชนที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมานอกจากส่งผลดีต่อชุมชนแล้วยังส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นด้วยและเนี่ยแหละค่ะก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารขึ้นน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะ
2: และความมั่นคงทางอาหารเนี่ยแหละครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีอาหารกินทั้งปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือได้เป็นอาหารปลอดภัยด้วยนะครับที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลชุมชนของเราครับ
5: ฟังทั้งคู่นะครับแล้วรู้สึกว่ามีแต่คำคมออกมาทั้งนั้นเลยอยากกันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกคำคมของผมออกมานะครับผมขอชื่นชมนะครับในความยั่งยืนของปูในพื้นที่นะครับจากสมาพันธ์คนบริโภคปูนอกพื้นที่ครับคมไหมฮะ
2: คม
5: ครับ
4: พี่ว่าเราจบรายการกันดีกว่านะ
5: ครับ
4: ค่ะทั้งหมดนี้คือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเราสามคนลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่4 กรกฎาคมพ.ศ. 2569กันนะครับในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศเรื่องพายุไมซักฉบับที่6นะครับโดยพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุนี้เนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สําหรับอิทธิพลเนี่ยก็จะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันที่ไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกได้นะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้ก็คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนที่มีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง2

เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยเขามากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งทำที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เห็นว่าพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยเขามีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นเหนือนะครับเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของฮานหนิงนะครับประเทศจีนในช่วงดึกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้แนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปนะครับสำหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้มรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ทำให้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมาคลื่น2-3เมตรนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า3เมตรอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรต้องระมัดระวังรับเสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ทางด้านอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับยังอาจจะต้องระมัดระวังฝนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่เน้นให้ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานด้านที่ติดประเทศลาวแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ติดประเทศเมียนมาสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันที่5วันที่6นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่ติดประเทศลาวแล้วก็มีตกหนักส่วนใหญ่เน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนพยากรณ์อากาศตามรายภาคภาคเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-34องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬนครพนมนะครับส่วนพื้นที่ที่ติดเทศลาวนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-34องศาเซลเซียสและภาคกลางนะครับวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกที่ติดประเทศเมียนมาพวกจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-36องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน70%นะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะส่วนมากจะอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนลดลงนะครับเหลือ30%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านชบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิสูงสุดได้รวม32-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม30-34องศาเซลเซียสแบบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง70%ของที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม32-34องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเธอ
4: ที
2: ่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ถูกมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโซพับและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูง

ทำนาไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะ

0: มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริตสุภากรปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยบาร์ดแล็บนะครับบาร์ดแล็บของเรานี่ย่อมาจาก BART ซึ่งหมายความว่า Biomedical and Robotics Technology ครับบาร์ดแล็บนะครับเป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์นี่นะครับมาช่วยในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดรักษานะครับวินิจฉัยออกไปในเชิงทางการแพทย์นะครับ
1: ถ้าหากย้อนเวลาไปในวัยเด็กหากถามว่าใครบ้างที่ชอบดูการ์ตูนผมมั่นใจว่าเด็กๆส่วนใหญ่เกือบทุกคนต้องชอบดูการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ทำไมเด็กน้อยเหล่านั้นถึงชอบดูการ์ตูนเหรอคงเป็นเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาสนุกตลกและสร้างความบันเทิงให้เด็กๆได้โดยเหล่าการ์ตูนฮีโร่เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยคิดที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติได
0: ้ในวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับหลังจากเลิกเรียนหนังสือนะครับก็กลับบ้านก็ได้มีโอกาสก็ดูการ์ตูนนะครับซึ่งสมัยผมก็จะมีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก็อย่างเช่น Star Blazer นะครับซึ่งก็เป็นการ์ตูนที่พูดถึงการสร้างเป็นยานอวกาศนะครับที่บินออกไปนอกโลกแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าเป็นยานลบที่แปลงร่างได้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรอเวลากลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูการ์ตูนตอน 5:00 น.ส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่จะสังเกตก็จินตนาการต่อด้วยนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมีกลไกเขาสลับเปลี่ยนรูปร่างมีประกอบร่างกันยังไงนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของว่ามีหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยรักษาป้องกันโรคจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมนะครับในเชิงที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราก็อยากจะเป็นคนที่สามารถจะมีหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยป้องกันหรือทำยังไงให้รักษาให้โลกของเราเนี่ยมีความสงบสุขได
1: ้อาจารย์จักริตเลือกที่จะตามฝันของเขาในวัยเด็กด้วยการไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อโดยจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์จักริตต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นก็คือเขาถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาว่าจ้างด้วยเงินก้อนโตแลกกับเขาต้องไม่กลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย
0: ในช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกับเลือกที่จะต้องจะได้โอกาสในการทำงานในสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณพ่อผมให้คำแนะนำสั้นๆว่าเราเกิดที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ผมตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะสูญเสียไปตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมเองเนี่ยได้ตอบกับตัวเองว่าถ้าผมจะกลับมาเมืองไทยผมต้องทำคุณประโยชน์ให้มี impact ในระดับชาติให้ได
1: ้อาจารย์จักริตได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับตำแหน่งอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ในเมืองไทยโดยหุ่นยนต์ตัวแรกที่ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของเขาคือหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปที่ไปสำรวจโลกใต้
0: สำหรับในส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรารวบรวมผลงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งประมาณสักปี2548นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งไป สำรวจบริเวณขั้วโลกใต้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.เป้าหมายสำคัญของคุณยนต์ก็คือนักวิจัยของไทยแล้วนะครับที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปทีมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปสำรวจในบริเวณขั้วโลกใต้เนี่ยนักวิจัยของเราเป็นนักวิจัยทางด้านชีวะทางทะเลหน้าที่ภารกิจหลักเลยของคุณยนต์ก็คือจะต้องถูกส่งลงไปดำน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งก่อนที่ตัวนักวิจัยจะดำน้ำลงไปตัวคุณยนต์เองจะติดตั้งด้วยระบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือกล้องนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับเรื่องของออกซิเจนต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งข้อมูลภาพขึ้นมาให้ผู้บังคับก็คือนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวะทางทะเลเนี่ยจะได้ทราบว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขามองหาไว้อยู่หรือเปล่ามีสิ่งอันตรายหรือว่าพื้นผิวข้างใต้เป็นอย่างไรรวมไปถึงการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับณเวลานั้นต้องเรียนว่าในไอเดียของการพัฒนาหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งยานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปนอกโลกนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทดสอบทดลองในสภาพจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์และพัฒนาให้เป็นลักษณะที่มีความพิเศษก็คือใช้งานง่ายต้องเบาแล้วก็ทนกับสภาพอากาศที่ทรหดนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่ติดลบโดยที่ภายในตรงนี้ก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมมีมอเตอร์อยู่3ตัวที่จะขับเคลื่อนของตัวขับเคลื่อนแรงดันน้ำนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะโฟมอ่อนนะครับที่มาบรรจุอยู่ในถุงเพื่อจะบาลานซ์เรื่องของแรงลอยตัวกับแรงที่ตัวมันเองจะจมลงในน้ำจากนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้โดยการบังคับผ่านสายเคเบิลสามารถจะลงไปในน้ำลึกได้ถึง100เมตร
1: จะทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีแรงขับเคลื่อนและให้ความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นอาจารย์จักริดซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์บริการแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยหรือ Rescue Robot ซึ่งคว้ารางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
0: หุ่นยนต์กู้ภัยนะครับต้นเราจะมีหุ่นยนต์อยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1จะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับอันที่2นี่จะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลนะครับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจสอบต่างๆที่จะสามารถสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในสภาพสนามที่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องของเจ้าตัวเลเซอร์สแกนเนอร์เซ็นเซอร์ซึ่งจะสร้างแผนที่ขึ้นมาในเวลาจริงนะครับก็คือพอเข้าไปในสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะสามารถสร้างขีดเส้นออกมาได้เลยว่าตรงไหนเป็นกำแพงตรงไหนเป็นทางเดินนะครับแล้วตัวยนต์ก็จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะบอกถึงได้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะเข้าไปนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงเรียกตรงนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของหุ่นยนต์ที่เป็นควบคุมระยะไกลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Trail Operation เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการปีนป่ายที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่สุดขั้วนะครับโดยที่เราจำลองสถานการณ์ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยจะวิ่งไปในเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนะครับเช่นทางลาดชันแล้วก็มีความลื่นนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านอุปสรรคเลี้ยวกลับขึ้นมาซึ่งเป็นอุปสรรคที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบเทสสมรรถนะหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงผู้เข้าร่ายจำลองของเรานะครับในหุ่นยนต์ของเราจริงๆสามารถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่หลายความเร็วนะครับแตกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนแขนด้านหน้าที่มีติดกับสายพานเนี่ยที่จะเคลื่อนที่เปลี่ยนในรูปทรงต่างๆให้สัมพัทธ์กับตัวอุปสรรคนะครับว่าจะเคลื่อนที่ปีนป่ายไป เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่อาจจะใกล้ที่บริเวณจะตรวจสอบผู้เคราะห์ร้ายนะครับหรือเหยื่อจำลองของเราเนี่ยอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรก็จะมีแขนกลเนี่ยที่สามารถขยับซึ่งตรงปลายแขนกลเนี่ยจะมีกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์เรื่องของวัดอุณหภูมินะครับเรื่องการหายใจเมื่อตรวจสอบเสร็จในเวลาเดียวกันเนี่ยในระบบที่เต็มความสามารถเนี่ยตัวหุ่นยนต์จะสามารถที่จะสร้างแผนที่ซึ่งจะเป็นแผนที่ใช้ในการนำให้หน่วยกู้ภัยจริงนะครับจะเข้ามาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเส้นทางที่ต้องเดินมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมาได้อย่างไรสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ในส่วนที่สำคัญก็คือการจะพัฒนาให้ได้หุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายวิชานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากับเราอยู่เนี่ยมาจากหลากหลายพื้นฐานแบ็คกราวด์นะครับทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนอกสาขาวิศวกรรมก็เถอะนะครับทั้งจากทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์ก็เถอะทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้านแต่เมื่อต้องมาร่วมกันทำงานที่การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์คู่ภัยเนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสในการที่ลงมือจริงในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราพัฒนาวิจัยหุ่นยนต์คู่ภัยนะครับก็ในส่วนของเรานะครับก็จะมีการกิจกรรมอันหนึ่งที่สำคัญของแลบเรานะครับก็คือจะใช้ส่วนของนักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยแล้วก็เรียนในแลบของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะเข้ามาทำงานวิจัยตรงนี้เพื่อเสริมสร้างเรื่องของทักษะทางการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนครับ
2: ผมทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับทางกลทั้งหมดนะครับในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็ว่าอุปกรณ์ไหนมีข้อชำรุดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็รวมถึงการซ่อมบำรุงด้วย
3: We are working with the mechanical assembly robot helping Voratit. He is designing and we are helping him for the mechanical system. Right now we are just assembling back, putting the parts back to the robot to yes to make it the finalize and run the robot. Yes.
4: So work as making the electronics part.I'm making the circuit with the friends and making the hardware design, designing circuit and working on the circuit part. This typical making the electronic circuit part, and if there is some minor mistake, the whole the components can go wrong and it can make the damage in during the competition time.
5: ผมก็จะทำทางด้านเป็น

0: ส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าที่ตัวหุ่นยนต์ครับควบคุมในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของแขนกล
1: สำหรับหน้าที่ของผมนะครับก็คือเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับก็คือจะสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับหุ่นยนต์นะครับสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะต่อจอยสติ๊กได้เพราะว่าเราใช้จอยสติ๊กเนี่ยเพื่อจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ออกแบบชุดคำสั่งที่ต้องส่งผ่านไวเลสว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลเพื่อจะไปคอนโทรลหุ่นยนต์ได้
2: ในการลงมือตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เขาได้มีการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ข้ามสาขากันเพื่อจะพัฒนาให้ได้เป้าหมายก็คือตัวหุ่นยนต์จริงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนกับกลอันนึงที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะเข้าไปพัฒนาหุ่นยนต์มีความหวังว่าทำยังไงเราจะทำได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี
3: 3 2 1 Let's get started ทีมกับทีมของที่ที่ไหนโอ้順調に前の方に進んでいくこのロボカップレスキューの実機リーグ60キロやっぱりこのロボット60キロあると見た目の横にお人形さんを見つけるとこのように

0: จากการที่ทีมของเราได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเหมือนเราได้ไปพบปะทีมต่างชาติทีมอื่นที่เขาอยู่อีกฟีกโลกหนึ่งของเราเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีอีกจุดหนึ่งที่เด่นของเราเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราก
1: ว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันผ่านวิธีการขั้นตอนการทำหุ่นยนต์อื่นๆมาก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรบางอย่างได้องค์ความรู้พวกนี้เยอะมากๆแล้วข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใจของคนที่จะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวเองของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาเยอะมากๆไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ทำหลายครั้งก็เฟลแล้วก็แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ที่จะทำมันต
2: ่อคงจะดีไม่น้อยถ้าที่บ้านของเรามีหุ่นยนต์มาทำงานแทนภายในบ้านได้แต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรือครับกับโรบอทแอทโฮมหรือหุ่นยนต์บริการ
3: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในความฝันของเราทุกคนนะครับที่จะมีหุ่นยนต์มาร่วมทำงานอยู่ในบ้านในอาคารในออฟฟิศของเราแล้วช่วยเหลือเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียบง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์Fast Lab Assist Bot นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริการช่วยเหลือสามารถใช้งานในบ้านหรือในออฟฟิศได้นะครับหุ่นยนต์นี้สามารถจะปรับเป็นโหมดที่ควบคุมจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณการสั่งเป็นคำสั่งในการที่บอกให้ทำอะไรนะครับนอกจากที่จะมีไมโครโฟนในการที่จะสั่งโต้ตอบนะครับก็จะมีเรื่องของระบบกล้องภาพนะครับซึ่งจะแยกแยะสิ่งของต่างๆนะครับว่าอยู่ใกล้ไกลยังไงรวมไปถึงเรื่องของการจดจำระบบใบหน้าของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขนกลก็สามารถจะหยิบจับของนะครับได้สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าซิงโครนัสจะมีล้อ4ล้อซึ่งเคลื่อนอิสระนะครับส่งผลให้ตำแหน่งในเลี้ยวในวงแคบเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบเรื่องของการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าของตัวเองนะครับถ้าวิ่งไปตามคำสั่งปกติแล้วพบว่ามีสิ่งกีดขวางก็จะมีการประมวลผลให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับโดยคำสั่งตอนนี้เรายังใช้ปฏิบัติการคำสั่งเป็นลักษณะคำสั่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจดจำคำพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรได้ในสภาพจำลองของเราครับ
4: Get me some water please
3: ตอนนี้ตัวหุ่นยนต์ก็ได้รับคำสั่งนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำการเคลื่อนที่นะครับหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่มาที่โต๊ะนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบความฉลาดที่แยกแยะวัตถุต่างๆได้โดยการจดจำ

0: ตัวคุณยศก็ตอนนี้ทำภารกิจโดยการหยิบขวดน้ำนะครับตามคำสั่งของผู้สั่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็นำขวดน้ำไปให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งตอนนี้ตัวหุ่นยนต์เราก็จะเดินมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาทางจุดตรงที่ว่าผู้ที่ขอคำสั่งนะครับจะรับขวดน้ำ
1: ว้าว thank you
0: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเราก็พัฒนาเพิ่มเติมและกำลังจะต่อยอดต่อไปให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในเชิงการแพทย์นะครับตรงนี้เองถ้าเรามีหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายนะครับในการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น
2: มาถึงหุ่นยนต์ชนิดสุดท้ายกับความหวังที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสู่โลกของการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานั่นก็คือหุ่นยนต์ทางการแพทย์
0: สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยแล้วก็ใช้ในการประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการบริการในโรงพยาบาลในความใฝ่ฝันของผมเนี่ยถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเยียวยารักษาให้กับมนุษย์เรานะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งมากขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์เองเนี่ยใช้สมรรถนะความสามารถเรื่องของความแม่นยำของตัวเองร่วมกับความฉลาดความเฉลียวของศัลยแพทย์ทำให้การทำงานร่วมกันเนี้ยเสริมสร้างแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีมากกว่าแต่ละตัวทำงานแยกกันเองครับต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผู้ป่วยในเชิงฟื้นฟูนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเสียหายทำให้ไม่สามารถขยับขาส่วนล่างนะครับเช่นหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าจะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับนอกจากในการที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับณที่นี้ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะเป็นโครงสร้างกระดูกภายนอกนะครับก็คือทางตับด้านนอกของขาผู้ป่วยนะครับโดยจะออกแบบมาให้รองรับกับผู้ป่วยเฉพาะในแต่ละคนในส่วนของตัวจับยึดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนรับต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทําออกแบบมาให้ฟิตพอดีของกับผู้ใช้ในแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นลักษณะวัสดุเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานประเภทกายอุปกรณ์จะมีข้อต่อที่บริเวณหัวเข่าข้อเท้านะครับถ้าตรงนี้เรามีการโปรแกรมให้สัมผัสกับการเดินในลักษณะของคนทั่วไปนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าในขั้นตอนของการเดินเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับตัวควบคุมจะอยู่ทางด้านหลังในกระเป๋าจะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ตัวแสดงผลเนี่ยบอกว่าในแต่ละข้อต่อเนี่ยมีการจะต้องโปรแกรมให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมุมองศาจะแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็จะให้ตรงกับลักษณะการเดินของคนปกตินะครับสำหรับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้เนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเป็น emergency stop นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดถ้าเกิดเหตุใดๆที่ต้องการจะหยุดเช่นหยุดการเดินในส่วนของการควบคุมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาให้มีในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งนะครับหรือว่าจะขึ้นบันไดหรือว่าจะเป็นส่วนที่จะมีการเดินที่ความเร็วที่แตกต่างกันไป

สำหรับ Exoskeleton นอกเหนือจากจะทำให้ผู้ป่วยได้เดินได้นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็คือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่จะได้เข้าไปพบปะผู้คนนะครับในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับซึ่งการดำเนินชีวิตตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเขานะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดในแนวคิดของเราก็คือแพทย์เนี่ยที่มีความชำนาญสูงเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะต้องให้บริการกับผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับแพทย์ได้ด้วยกันนะครับซึ่งบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์เช่นเรื่องของการลดความเออร์เรอร์หรือว่าความผิดพลาดนะครับก็หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในส่วนที่แพทย์สามารถตัดสินใจได้แล้วก็เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ซึ่งถอดแบบมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดก็จะทำงานประกอบได้ด้วยนะครับเราพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับและอยู่ในสภาพจำลองที่เป็นห้องผ่าตัดจำลองของทางศูนย์เรานะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์ผ่าตัดตรงนี้จะเน้นในเรื่องการผ่าตัดที่เรียกว่าสอดกล้องนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ไว้สามารถจะช่วยถืออุปกรณ์ถามว่าตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่ในการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรหลายคนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยมีหลายชิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอิงอยู่กับจุดที่เป็นจุดที่เราทำการผ่าตัดเป็นช่องแผลเล็กนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยกลไกของมันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวกลไกเองว่าไม่ให้มีการเคลื่อนที่พ้นไปจากจุดตำแหน่งที่เป็นแผลเปิดนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวในการผ่าตัดแบบนี้นะครับเรามีความจำเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำฆ่าเชื้อนะครับและรวมไปถึงในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะมีการสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกมาได้นะโดยที่แพทย์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับคราวนี้ในลักษณะของการขับเคลื่อนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการที่ให้แพทย์เนี่ยทำงานในส่วนที่บริเวณที่ต้องการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนผ่านสายส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีตัวส่งกำลังไปทางด้านหลังแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์เราพัฒนาต่อยอดไปก็คือสามารถที่จะมีระบบควบคุมระยะไกลบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่มีความสามารถชำนาญเฉพาะทางเนี่ยอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพแล้วเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีแพทย์ประจำสถานพยาบาลนั้นอยู่แต่ก็สามารถที่จะช่วยตรงบริเวณที่คนไข้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันกับผู้ที่เป็นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ระยะไกลกับศัลยแพทย์ที่อยู่ตรงบริเวณที่ห้องผ่าตัดจริงนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดนะครับสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยถัดไปเรื่องของการทำงานร่วมกับแพทย์เราเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แพทย์ก็จะทำให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมหุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมและเป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างและสังคมที่ผมได้ส่งผลกระทบผ่านวิชาการหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือฝันตั้งแต่เป็นเด็กเยาว์วัยจนเติบใหญ่จนปัจจุบันผมสามารถจะมีศักยภาพในการผลักดันให้มีผลกระทบในระดับชาติผมขอให้ทุกคนตามความฝันของตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคน

0: ถึงตอนที่2ของ Green Product ค่ะเรามาย้ำกันอีกครั้งว่าแท้จริงแล้ว Green Product นั้นคืออะไร Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวหมายถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยมีแนวคิดและกระบวนการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการผลิตการขนส่งการใช้งานตลอดจนการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานซึ่งกรีนโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
1: ก็ตอนนี้เราอยู่ในโซนโคโรคาเฟ่กับโคโรมาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นโซนที่
2: เป
1: ็
2: นสวรรค์
1: ของแขกทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่นี่ นะครับก็ถามว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราพยายามทำโซนนี้ให้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าพวกผมเนี่ยเรามีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีนะครับเชฟอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได
2: ้
1: อาหารก็อร่อยแล้วเหมือนเนื้อบริสุทธิ์สก
2: า
1: ครับแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีแล้วเชฟขั้นเทพด้วยก็จะเหมือนเสือเต็มปีกก็จะบอกว่าพวกเราแบบค่อนข้างโชคดีที่ได้เพื่อนของพวกเราครับที่เป็นเชฟทีมชาติไทยเอาฝีมือเขาเนี่ยมารังสรรค์วัตถุดิบต่างๆที่เราทำแบบที่นี่ให้กลายเป็นอาหารแล้วก็เมนูทั้งหมดของโคโรคาเฟ่
2: อย่างตอนนี้เรามีเมนูอยู่ตรงหน้าวันนี้พี่พอจะทำอะไรให้กินนะคะวันนี้
1: โชว์ให้ดูนี่เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของทางร้านแบบของเรานะครับชื่อสลัดเมลอนเซซามีนะครับ
2: สลัดเมลอนเซซามี

0: ซึ่งตัวน้ำสลัดเองเนี่ยเราทำมาจากคูมิเมลอนเป็นเมลอนผิวสีทองที่เราเข้าไปดูกันในโรงเรียนเมื่อแบบสักครู่นี้
1: นี่อันนี้เป็นน้ำสลัดเมลอนด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: ทำมาจากเมลอนนะครับแล้วก็วันนี้เขาตูจะลองทำเองไหม
1: ไอ้พี่พอช่วยบอกละกันช่วยเราช่วยกันทำละกัน
0: ช่วยกันทำนะครับวันนี้เตรียมของเราไปให้อย่างง่ายที่สุดแล้ว
1: ค่ะ
0: ลองเริ่มจากขั้นเบสิกก่อนเลย
1: ก็คือ
0: นะครับลองคว้าเมลอนกันดูไหม
1: คว้าเมลอน
0: ค่อยๆลงไปให้ลึกนะครับลึกๆเลยครับรับรองไม่เจ็บแน่นอน
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ลองอีกทีครับไม่เป็นไร
1: สมมุติว่าได้รับไปแปะไว้
0: ว่าได้แปะไว้ก่อน
1: ใกล้เคียง
0: ระวังเม็ดตรงส่วนที่เป็นเม็ดนึงครับ
1: ลอง
0: เ
1: ล็
0: กมาจากนอกเข้าไหนก็ได้
1: อันนี้ค่ะ
0: ใช่ครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวนิดเดียวนั้นโอเคใช้ได้ครับ
1: ยากจัง
0: มันเป็นเชฟที่นี่เลยไหมครับกำลังขาด
1: กำลังขาดเชฟใช่ไหมคะ
0: โอเคทีนี้เรามาลอง
1: แล้วเริ่มจากการคว้านเมลอนออกมาเป็นแบบว่าชิ้นกลมๆ
0: เป็นชิ้นกลมๆซึ่งหน้าตาหลังจากคว้านเสร็จที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี
1: ้อ๋อเป็นครึ่งวงกลมโอเคงั้นเรา
0: แม่มาเริ่มทำเลยครับขั้นที่หนึ่งเขาตูต้องอันนี้คือน้ำสลัดที่ทำจากโคมิเมลอนนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: เขาตูต้องราดน้ำสลัดก่อนเชิญครับ
1: ราดหมดเลยไหม
0: ราดทั่วหมดราดให้หมดเลยครับโอเคครับ
1: จะมีเนื้ออยู
0: ่มีเนื้ออยู่ด้วยครับจะมีอัลมอนด์อยู่ข้างใน
1: อ๋อมีอัลมอนด์อยู
0: ่แล้วหอมไหมครับ
1: น่ากิน
0: จ
1: ัง เลย
0: ทีนี้ขั้นที่สองนะครับจะเรียงกรอบด้วยโยชิเมลอนนะครับทั้งหมด4ลูก
1: 4ลูก
0: แตงโมจากฮอลแลนด์ทั้งหมด4ลูก
1: นะครับ
0: แล้วก็สุดท้ายโทมี่เมลอนทั้งหมด5ลูก
1: โอเค
0: นี่4ครับ
1: 4 4 5
0: 4 4 5ครับผม
1: เรียงด้วยความสวยงามใช่ไหมคะ
0: ลองเรียงสลับกันดูนะครับโอเคต่อไปเป็นแตงโมฟันแลนด์ครับสนุกไหมครับ
1: มากก็คือเหมือนสนุกอยู่คนเดียว
0: ไม่เป็นไรครับผมแบบเป็นไกด์
1: เป็นไกด์อันนี้4ลูกใช่ไหมคะ
0: ลูกแล้ว

0: งง
1: อันนี้ตัวอันนี้5ลูกครับขาดอีก3อันนี้5 5 1
0: อันนี้1
1: อีกอย่างละ1ครับ
0: อีกอย่างละ1
1: ใช่แล้ว
2: วางไปเลย
0: อันนี้สีแดง
1: โอเค
0: โอเค
1: เรียบร้อยขั้นถัดไปนะครับขั้นที่3เราก็มีการแต่งท็อปปิ้งนิดนึงนะคร
0: ับแต่งท็อปปิ้ง
1: เราเริ่มจากการโรยเมล็ดอัลมอนด์ก่อนลองดูเลยครับโรยท็อปปิ้งกะสวยๆเหมือนในร้านอาหาร8ดาวครับแต่ถ้าจะให้สวยงามต้องอย่าให้กระจายจนเกินจะกระจุกอยู่ตรงกลางแล้วมันจะดูเป็นท็อปปิ้งสวยงาม
0: ต้องกระจายต้องอยู่ตรงกลางตรงกลาง
1: เน้นตรงกลางหนักๆมันจะสวยงามหน่อยโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวัน
0: อ๋อต้นอ่อนทานตะวัน
1: แล้วก็วางเรียงไว้ข้างบนได้เลยทั้ง3ต้นได้เลยครับโอเค
0: เสร็จแล้ว
1: ก็ได้เป็นหน้าตาของสลัดใกล้เคียงครับถือว่าใช้ได้
0: ต
1: ั
0: วใกล้เคียงแต่รสชาติต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าม
1: ัน
0: มีขนมปัง
1: แล้วก็สุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายเป็นขนมปังที่อันนี้ขนมปังที่ร้านเราอบขึ้นมาเองนะครับ
0: อบเอง
1: ใช่ครับก็ขนมปังนี้เนี่ยเผื่อกรณีคุณทานเสร็จปุ๊บหมดปุ๊บยังเหลือซอสอยู่แล้วเรายังไม่ฟินพอแล้วก็จะมีอันนี้วางท็อปปิ้งไว้ให้ข้างๆเรียบร้อย
0: แล้วก็เสร็จแล้วค่ะฝีมือเข้าตัวเองจะได
1: ้สลัดเมลอนเซซามิครับ
0: สลัดเมลอนเซซามิแล้วนะคะสลัดเมลอนซีซามิ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็ลองเปลี่ยนแบบน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดที่แบบท่านชอบนะคะอาจจะผสมอัลมอนด์ลงไปแล้วก็เลือกวัตถุดิบที่คุณภาพดีนะคะแบบผลไม้ที่ชอบแล้วก็มาตกแต่งอย่างนี
1: ้
0: ก็นำไปประยุกต์นะเป็นสลัดแบบน่ารักน่ารักได้
1: ใช่ครับ
0: และถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะ
1: ลองชิม
0: ถูกต้อง
1: ทีนี้ชอบอะไรก่อนเลยครับ
0: ชอบนี่อยากกินอันนี้ก่อน
1: ให้ผมแนะนำนะครับผมจะแนะนำเป็นตัวสีเขียวก่อน
0: สีเขียวเพราะว่ามันคือ
1: เพราะว่ามันคือโทมิเมลอนครับ
0: โทมิเมลอนแล้วก็ต้องมีน้ำสลัดด้วย
1: หลับตาด้วยครับเวลาทานแล้วค่อยๆกัดนะครับเป็นยังไงบ้างครับรสชาติ
0: ดีมากเลยอ่ะอร่อย
1: คราวนี้ลองต่อด้วยตัวแตงโมไหมครับ
0: มีความหอมของ
1: จะมีความหอมของนี่ใช่ครับส่วนอันนี้เทสที่2ผมจะให้ทานตัวแตงโมว่าเรามันจะฉ่ำใช่ครับเราค่อยปิดด้วยตัวโยชิเมลอนครับ
0: น
1: ี่ซอสเยอะเลยครับ
0: ซอสเยอะด้วย
1: โอเค
0: โอเคต้องหลับตากิน
1: หลับตาด้วยครับแล้วค่อยกัดนะครับจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวโยชิเมลอนใช่โอเคเป็นไงบ้างครับ
0: อันนี้จะกรอบกว่า
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: สีส้มเราจะเน้นความกรอบครับตัว texture ของเขาครับจะกรอบแล้วก็แน่นกว่าสีเขียวจะออกไปทางฉ่ำ
0: อร่อยมากเลยค่ะวัตถุดิบที่ดีนี่คือทำให้อาหารอร่อยจริง
1: พวกรสชาติที่เหลือนี่มันเป็นแค่ตัวปรุงแต่งเสริมจากวัตถุดิบที่ดีเท่านั้นครับ
0: พอกัดลงไปแล้วจะรู้เลยว่าแบบเมลอนนี่แบบฉ่ำมาก
1: ส่วนประกอบที่ดีมันไม่ควรจะเข้าไปขัดกับความสวยงามแล้วความอร่อยของตัวผลไม้เองแบบโดยเนื้อแท้
0: แล้วถ้าเกิดว่าอย่างคุณผู้ชมมาแล้วก็มาชิมเมนูที่คาเฟ่แล้วอยากซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยคะ
1: ซื้อกลับบ้านก็ในบริเวณเดียวกันของโคโรคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีโคโรมาร์เก็ตนะครับซึ่งในโคโรมาร์เก็ตเนี่ยจะมีสินค้าแบ่งออกเป็น2ประเภทไว้วางจำหน่ายด้วยนะครับก็กลุ่มแรกเป็นกลุ่มพวกผักและผลไม้สดเราก็จะมีทั้งผักสลัด9อย่างที่เราปลูกที่ฟาร์มของเรามีเมลอนนะครับหลายสายพันธุ์นะครับมีโทมิเมลอนโยชิเมลอนมีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
0: มีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
1: มีถั่วแระญี่ปุ่นด้วย
0: ค่ะและอย่างน้ำสลัดแบบนี้
1: ก็จะมีจำหน่ายกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกแปรรูป
0: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาชิมในคาเฟ่เราชอบก็สามารถจะซื้อกลับบ้านไปได้ด้วย
1: ซึ่งของทุกอย่างเป็นโฮมเมดหมดแล้วก็เมนูทุกอย่างเป็นเมนูสุขภาพหมด
0: สำหรับคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็ชอบกรีนโปรดักต์นี้มาที่นี่เรียกว่า
1: เ
0: ฮลตี้ไฟเดย์เหมาะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือ3โซนที่ผ่านไปที่พี่พรแนะนำนะคะก็ขอบคุณพี่พรมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณ
0: ค
1: ่ะ
0: แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โคโรการ์เด้น
1: โคโรการ์เด้นกับโคโรมี
0: จะมีพี่พีทรออยู่แล้วใช่ไหม
1: ค
0: ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เต้นกันเลยค่ะกันที่โคโรการ์เด้นแล้ว
3: ใช่ครับวันนี้เป็นกิจกรรมกวนฮาร์เวสต์ในโซนโคโรการ์เด้นนะฮะ
0: ค่ะนี่มีห้อยของมาด้วย
3: ใช่ครับเราจะไปปลูกผักกันนะครับผักพวกนี้เราจะให้ทุกคนปลูกเพื่อรู้ว่าเกษตรกร

0: คนเหนื่อยยังไง
1: อื
0: นะครับเราม ทุกต้นที่คนมาปลูกกับเราเนี่ยเราจะบริจาคให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาสด้วย
1: อ๋อ
0: แล้วก็ใช้หมุนเวียนในฟาร์มด้วยจะได้เข้าใจว่าความรีไซเคิลของต้นไม้เองก็มีเหมือนกันนะฮะ
1: ได้ลงมือทำเองจริงๆด้วย
0: ก็จะลงมือต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็จะมีอุปกรณ์
1: เปลี่ยนชุดก็คือเราต้องใส่เอี๊ยมแบบ

0: ี่ห้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำยังไง
1: โอเค
0: พอแต่พอเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อคุณรู้จักให้เนอะเราก็จะให้ฉลอมเป็นงานตอบแทนเขา
1: จะได้
0: เราก็จะไปเก็บมะเขือเทศพันฮอลแลนด์กัน
1: อันนี้ก็คือเก็บเท่าฉลอมนี้แล้วกลับบ้านเลย
0: ใช่ครับ
2: ไปเลยครับ
0: เชิญเลยครับ

0: ็ดแรกเนี่ยเราจะต้องการเพื่อพรวนดินเขาก่อนนะครับพรวนดินเพื่ออะไรเหมือนให้ที่อยู่บ้านเขาใหม่ให้เขามีอากาศหายใจสบายๆคล่อง
1: ต้องเริ่มจากพรวนดิน
0: ใช่เราจะดูจากตัวนี้ก่อนว่าไซส์เขาอยู่มาเท่านี้เราจะพรวนดินให้เป็นพื้นที่โล่งๆได้ให้กับเขาได้นะครับมาลองดูกัน
1: อันนี้คือเราต้องพรวนก่อน
0: พรวนก่อนเนี่ยฮะเนี่ยฮะใช่โอเคได้ครับคราวนี้เราก็จะดุยมือเลยนะ
1: เอามือเลย
0: ได้เลยคราวนี้เราก็จะแบกเขานิดนึงนะคร
1: ับ
0: ให้เขาได้เท่ากับบ้านของเขาครับวิธีการนะฮะการที่เราต้นก้าวออกคือเราจะเอา2นิ้วเนี่ยนะฮะขึ้นมาจนโคนต้นเขานะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราพลิกเขาออกมา
1: พลิกอย่างนี
0: ้เห็นไหมฮะถ้าทำถูกจะออกเป็นอย่างนี
1: ้ทำไม่ถูก
0: โอเคเราขยับเขานิดนึงนิดนึงผมช่วยแต่เขาไม่ออกจากบ้านเขามากเลย
1: ทำไมเขาไม่อยากอยู่กับปูเลยได้แล้ว
0: ตอนนี้เราก็จะเอาเขาวางลงนะครับในหลุมตรงนี้

0: ือตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับที่นี่สำคัญอย่างนึงคือเราให้ต้นไม้ต้นเนี่ยเราไม่มีระบบทุกคนคนงานทุกคนห้ามเรียกต้นไม้ว่ามันเด็ดขาด
1: เมื่อกี้เห็นพี่พลอยก็บอกเหมือนกันว่าเป็นกฎเหล็กห้ามเรียกว่ามันเด็ดขาดแต่ว่าต้องมีชื่อไหมคะ
0: ก็คือถูกต้องครับใช่แล้วเวลาเรียกต้นไม้เนี่ยคนงานจะเรียกว่าเขานะครับเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เขาตอบแทนให้กับเราคืนกลับมาด้วยเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากก็คือทุกคนที่มาเนี่ยตั้งชื่อให้กับเขา
1: อ๋อตั้งชื่อ
0: นี่เห็นไหม
1: ในตะกร้ามี
0: ใช่ฮะจะมีจิกให้แล้วก็มีป้ายช
1: ื่อมาทำอะไร
0: อันนี้หนึ่งอันนี้ให้นึกเลยว่าอยากตั้งชื่อว่าอะไรดี
1: ก็จะให้ชื่อว่าอิมมูน
0: โอเค
1: จริงๆมาจากแอมมูนเพราะว่าชื่อของเขาตูนจริงๆอ่ะแปลว่าพระจันทร์แปลว่าเขาก็จะเป็นตัวแทนของเขาตูนเหมือนกัน
0: เป็นอิมมูนโอเคงั้นผมก็ชื่อสันแล้วกันพระอาทิตย์นะ
1: โอเค

0: มีต้นมูลกับต้นซันอยู่ข้างๆกันน่ารัก
1: อันนี้เป็นครั้งแรกที่ปลูกต้นไม้แล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับเขา
0: ใช่เพราะว่าเขาก็มีชื่อเราเหมือนเป็นตัวแทนของเราอยู
1: ่แต่ส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับเด็กๆทุกคนที่มาด้วยนะครับให้เขาเห็นมุมมองของเกษตรรูปแบบใหม่เราตั้งใจไว
0: ้
1: เราต้นไม้ทุกต้นพวกนี้เราจะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่เขาขาดที่ผมบอกไว้เบื้องต้น
0: ก็คือพอถึงที่แบบพอเก็บเกี่ยวได้เราก็จะเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ไปมอบให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาส
1: ใช่ต้นสลัดเนี่ยเรายินดีให้เขาไปเลยคือเราไม่ได้เก็บเงินเขาเพราะว่านี่เป็นความตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มาต้องรู้จักให้แล้วก็แบ่งปันจริงๆด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้ให้เขาน
0: ี่ก็คือเหมือนมาเป็นผู้ให้ฝึกการเป็นผู้ให้จริงๆเลย
1: ใช่เลยครับใช่เลยครับเราก็ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปใช้ในโซนของคาเฟ่ด้วย
0: ก็เหมือนเราได้กินผักที่
1: เราปลูกเองใช่ฮะบางคนก็จะกลับมาต้นที่เราปลูกเป็นยังไงบ้างไปเดินหาอยู
0: ่ใช่เดี๋ยวเขาตูก็จะมาตามหาต้นของเขาตู
1: ใช่ตอนนี้พอคุณรู้จักที่จะให้แล้วต้องการสอนให้คนรู้จักที่จะแบ่งปันคนอื่นเราก็จะได้รับนะครับอยู่ขึ้นมาเลย
0: แดนชะลอมของเรา
1: ครับชะลอมพวกนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่าเราจะทำอะไรกับชะลอมตัวนี้ดีไหม
0: โอเค
1: โอเค
0: ป่ะพร้อมแล้วไปเลย
1: โอเคครับ
2: จริงๆการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของการใช้น้ำคำนึงถึงเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้นะครับการใช้น้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้น้ำกับพืชตามที่พืชต้องการคือไม่ให้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าให้มากจนเกินไปน้ำส่วนเกินก็จะซึมลงสู่ดินในชั้นที่ลึกลงไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าให้น้อยเกินไปก็อาจจะกระทบกับพืชที่ปลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคิดคำนวณระบบการให้น้ำที่พอดีสำหรับพืชส่วนดินเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินเพราะว่าเราปลูกพืชไปพืชดูดซึมธาตุอาหารจากดินไปใช้ธาตุอาหารจากดินก็จะลดน้อยลงดินก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นะครับเพื่อทำให้ระบบนิเวศของดินเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคงที่แล้วก็สูงดังเช่นที่เป็นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับ

0: ราก็เก็บกันมาเต็มฉลอมเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นนี่คือได้ทั้งแต่เป็นคนปลูกนะคะเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของว่ากว่าที่เราจะได้แบบของที่เรามากินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถเอาผักนี้ไปให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสต่อด้วยเรียกว่าเป็นแบบไอเดียที่ดีมากหลังจากที่ได้เป็นผู้ให้แล้วก็นี่ได้เป็นผู้รับด้วย รับเรื่องตัวเองเลยมาแบบว่าเด็ดกลับไปเองเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือทั้งหมดของโคโรการ์เด้นใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมะเขือเทศที่เราปลูกนี่เป็นพันธุ์จากฮอลแลนด์นะฮะเป็นคลาสตัวเชอร์รี่คือคลาสเชอร์รี่เป็นคลาสท็อปของมะเขือเทศเล็กนะครับก็เป็นตัวที่ปกติจะแพงกว่าในตัวราชินีที่เรากินกันเนี่ย10 เท่าเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถมาเก็บเองจากต้นแล้วก็มาสัมผัสกับมันแล้วก็ซื้อในราคาที่ถูกก็ได
0: ้ว้าวนี่เรียกว่าแบบคุ้มมากๆถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีโซนสุดท้ายที่เราจะไปดูกันค่ะก็คือโซนของ
1: โคโรมี
0: โคโรมีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่โคโรมีเลยดีกว่า
1: โอเคครับ
0: โอเคพร้อมแล้ว
1: มาเลยครับเพื่อนั่งเลยนะฮะอันนี้เราก็จะมาตกแต่ง
0: ตกแต่งต้นไม้
1: ใช่ฮะก็เนี่ยเรามีฐานให้น้องๆเขาเล่นได้เลยว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะทำมันให้เหมือนเป็นแบบให้เป็นน้ำเป็นหินอะไรเงี้ยนะครับมีสัตว์ไปอยู่คือให้ได้บรรยากาศแล้วแต่ทุกคนเจนากลางแต่ละคนเลยนะครับ
0: แล้วแต่ว่าเราชอบอะไร
1: แต่เราชอบอะไรเลย
0: ทั้งหมดนี้คือเราก็เล่นได้หมดเลย
1: ใช่ครับเนี่ยอย่างเอาช้อนมาเราสามารถกดได้กดเขาลงไปปวดเขาลงไปแบบนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นน้ำแล้วใช่ไหมฮะ
0: ก็คือเหมือนจะเป็นแหล่งเป็นแอ่งให้เขา
1: แอ่งให้เขาเป็นน้ำใช่ลองดูไหมฮะลองเติมน้ำให้เขาหน่อยไหม
0: โอเคเขาต้องเอาสีน้ำเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ค่อยๆโรย
1: ค่อยๆโรยเขาได้เลยใช่ไหมฮะ
0: โอเคแล้วก็ต้องมีหินด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ต้องใช้ความใจเย็นนิดหน่อย
0: อ๋อแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไป
1: ค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็กดเขานิดนึงก็ได้ให้เข้าไปอยู่ในนี่ฮะเนี่ยให้เป็นหลุมเข้าไปค่อยวาง
0: ก็ต้องวาง
1: ใช่พอวางแล้วแต่ว่าชอบยังไง
0: โอ้ยากเหมือนกันนะนี
1: ่ก็บางคนก็อยู่นาน2 ชั่วโมง
0: 2 ชั่วโมง
1: นั่งทำไป
0: น้องเขาจะทำให้เสร็จภายใน15 นาทีแล้วต้องให้พี่พีช่วยแล้วค่ะ
1: ทำ
0: เขื่อนกันคนละฝั่ง
1: ทำเขื่อนคนละฝั่งนึงนะเป็นไรครับความจริงแล้วก่อนที่จะนั่นเนี่ยเราก่อนว่ากดเพิ่มได้
0: ต้องกดลงไปก่อน
1: กดลงไปนิดนึงเนี่ยฮะเอาสั่นก็ได้ครับกดลงไป
0: จะได้เป็นร่องให้มีหินลงไปได้
1: ใช่แล้วก็คือ
0: แล้ว
1: เราก็ตักหินค่อยๆโรยไปที่มันต้องใช้ความใจเย็นที่ฝึกความใจเย็นตรงนี้คือเห็นหลานๆเล่นแล้วเขาเอาทรายไปโรยต้นไม
0: ้เอาทรายไป
1: แล้วก็สาธารณะเราก็เลย
0: ก็คือเริ่มจากไอเดียตรงนั้นก่อน
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยมาทำ
1: ให้เห็นนั่งเล่นอยู่กับหลานๆที่ไปสวนรถไฟก็เลยมาน่าสนใจดีก็เห็นมีทรายหลายสี
0: โอเค
1: ตอนนี้ตัวอะไรจะอยู่ตรงน้ำดีเราจะให้หมูนอนริมน้ำหรือจะให้
0: กระต่ายมีหมูไปแช่อยู่ในน้ำ
1: แต่ก่อนที่นั่นมันมีนี่ฮะมีเราจะเสียบตัวเอากระต่ายก็ได้กระต่ายก็น่าจะนั่นเลยเอากระต่าย
0: เสียบ
1: นั่นนี่ครับผมทำให้เสียบเข้าไปอย่างนี้นี่ฮะแล้วก็เลือกปักได้เลย
0: โอเค
1: ปักได้เลยว่าจะให้เขา
0: จะไปปักตรง
1: หรือยืนริมน้ำก็ได้ยืนริมน้ำจะยืนฝั่งนี้ก็ได้ให้ทบอีกนิดนึงก็ได้ครับ
0: นี่ค่ะ
1: อย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าเขาจะหันเข้ามาทางน้ำก็ได้เนี่ยครับเขาว่าจะมารอกินน้ำอยู
0: ่กระต่ายอยู่น่ารักโอเคเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นไงบ้างครับ
0: สนุกมากชอบมากเลยอ่ะถูกใจถูกใจทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยโอเค
1: แต่มันต้องไปรู้แบบว่าบางคนจะเล่นแบบมันจะสวยต้องตอนเอากลับไปต้องระวังนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะแบบมันดูล่วงง่ายแบบมันก็ทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ต้องหัดรู้จักทนุถนอมแล้วก็ใส่ใจกับของรอบตัวมากขึ้นเพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้ก็แบบอะไรก็แพ็คแบบกลับเดินทางกันง่ายๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนแบบใจเย็นทำอะไรก็ต้องใส่ใจจริงๆที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มจริงๆค่ะที่ตั้งแต่พี่พลอยกับพี่พีพูดแต่แรกที่มันไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้เข้าตูก็เหมือนได้แรงบันดาลใจได้มารีเฟรชตัวเอง
1: จริ งนะ
0: จริงๆวันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราได้พลังงานดีๆกลับไปเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ
1: ยินดีมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวไว้ต้องพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณอาม่ามาเที่ยวด้วย
0: เดี๋ยวพามาเที่ยวด้วย
1: ได้เลยครับ
2: จากที่เราคุยกันมาในวันนี้ก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือว่า Green Product เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่แบบเดียวกันนะครับแล้วก็มีการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อสินค้าในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอย่าลืมสังเกตฉลากหรือว่าเครื่องหมายที่แสดงถึงการเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวนะครับเพราะว่าสินค้านั้นคือสินค้าที่มีส่วนในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อตัวเราเองครับ
0: วันนี้สนุกมากเลยนะคะที่เราได้มาเที่ยวที่คลอโรฟิลล์ค่ะเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่รูปแบบใหม่เลยที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพของคำว่า Green Product ได้ชัดขึ้นเพราะตอนเช้าเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์ภัทราวุฒิมาแล้วว่า Green Product เนี่ยมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของเรายังไงและที่นี่ก็เป็นที่ที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพของ Green Product แล้วก็การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้นค่ะและเมื่อเรามีสิ่งแวดล้อมที่นอนว่ามันย่อมส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีไปด้วยวันนี้คุณอาจจะเริ่มง่ายๆจากการประหยัดพลังงานของเราประหยัดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปทานอาหารให้หมดแล้วก็รู้จักประหยัดการใช้น้ำใช้พลังงานภายในบ้านของคุณก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณดีสุขภาพคุณก็จะดีไปด้วยค่ะและนี่ก็คือสิ่งดีๆจากรายการ Healthy Friday ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ย
4: uh-huh.
3: คืออะไรพี่
4: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
3: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
4: ใช่

0: นิดนึงอีกนิดนึง
1: ทำอะไรคุณลุงบ๊วย
0: เอ้ย
1: ทำอะไร
0: อะไรนะครับพี
1: ่ฮะทำอะไรเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: ฮะ
0: มันยืดเส้นอยู่พี่ตึงอยู
1: ่โอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วย
0: โอ้ย
1: โอมเพียง
0: เฮ้ยไอ้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยว
1: หายใจเข้าลึกโอ้ยแค่นี้ก็ทำตัวแข็งด้วย
0: โอ้ยตัวมันแข็งอยู่แล้วไม่ได้ทำตัวสั่นเล่นเหม็นเยอะไปหน่อยโอ้ยหูเดี๋ยวโอ้ยมันยืดได้มากขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: ทำไมพี่ต้นช่วยมันยืดได้มากขึ้นนะ
1: มันก็เป็นเรื่องของวิธีการยืดอีกหนึ่งวิธี
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: นี่สุดยอดแล้วงั้นเราเอาความรู้เรื่องยืดเนี้ยมาบอกคุณผู้ชมไหม
1: ได้นะ
0: เอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อน
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี
1: ้
0: เอาเฉพาะการยืดเหยียดเลยปัญหามันคือว่าการเรายืดเส้นน้อยเนี่ยมันจะไม่เห็นผลภายในวัน2วัน
1: ใช่มันต้องให้ต่อ
0: มันสะสมมาเป็นเดือนๆเป็นปีๆพอมากเข้าเรื่อยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงพอความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงปุ๊บศักยภาพของเราก็น้อยลงบาดเจ็บได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยผมนี่เป็นผลเลย
1: ใช่
0: พี่เมื่อกี้พี่ต้นมาช่วยผมเรียกว่าเป็นการยืดเหยียดแบบไหนนะครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของมีตัวช่วยหรือว่าอีกอันก็คือเรื่องของพาสซีฟ stretching
0: เฮ้ยการยืดมันมีแบ่งแบบนี้ด้วยครับ
1: เฮ้ยมี
0: มันมีแบบไหนบ้างครับ
1: โดยปกติเนี่ยมันจะมีเป็นการทำอยู่กับที่กับการเคลื่อนที่ใช่ไหมในการไออยู่กับที่เนี่ยมันยังแบ่งแยกอีกว่
0: าการเคลื่อนที่กับอย่างเงี้ยยืดเส้นอย่างเง
1: ี้ยใช่ใช่ถ้าอยู่กับที่ทุกคนก็เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมค้างไว้กับอีกอันก็คือไอในเรื่องการที่อยู่กับที่เนี่ยมันมีสองอย่างก็คือเป็นลักษณะของทำด้วยตัวเองบ๊วยสามารถทำด้วยตนเอง
0: เมื่อกี้ที่ผมทำเองเรียกว่าแอคทีฟไหม
1: แอคทีฟ
0: ทำด้วยตัวเองแอคทีฟ stretching
1: ใช่แล้วกับอีกอันนึงถ้าเกิดทำแล้วมันทำไม่ค่อยได้อาจจะต้องหาสิ่งช่วย
0: มีแรงจากภายนอกเข้ามา
1: ช่วยหรือแม้กระทั่งเป็นคนช่วยก็ได้อุปกรณ์ช่วยก็ได้
0: เป็นเพื่อนช่วยได้อุปกรณ์ช่วยได้
1: ได้
0: เรียกว่าแพสซีฟ
1: ใช่

0: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ยคืออะไรพี่
1: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งด้วยข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
0: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
1: ใช่
0: ปัญหาที่เราเคยมันตึงปุ๊บมันสามารถยืดได้มากขึ้น
1: มันลงไม่ได้แล้ว
0: ทั้งที่ถ้าผมยืดเองเนี่ยผมจะเจ็บแล้วผมขี้เกียจแล้ว
1: แล้วก็โดยธรรมชาติของคนอ่ะพอเรายืดนิดนึงพอเริ่มตึงปุ๊บ
0: มันแค่นั้นพอมันชักกลับแล้ว
1: ใช่
0: คุณผู้ชมจะได้ประโยชน์แน่ครับสำหรับการยืดเส้นครับแล้วก็พร้อมๆกับแขกรับเชิญครับเป็นอาสาสมัครที่กล้ามใหญ่หน้าตาดีอยากยืดเส้นโดยการมีคนช่วยแต่ไม่กล้ากลัวอะไรบางอย่างไปพบกับน้องเขาเลยครับมาแล้วครับอาสาสมัครของเราสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลุงจอก็คือน้องเซฟนั่นเอง
2: ครับผม
0: เป็นนักกอล์ฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: หุ่นดีมากดูเป็นแบบ
2: ไม่ขนาดนั้นครับ
0: ถ้าเป็นนักกอล์ฟนี่ถ้าไม่บอกเป็นนักกอล์ฟผมนึกว่าเป็นนักรักบี้นะนึกว่าเป็นน้องรุ่นน้องโรงเรียนนะเนี่ยหุ่นประมาณนั้นเลยน้องเซฟเองเป็นคนที่ให้ความสนใจในเรื่องของการยืดเส้นพอสมควรหรือว่าการสเตรชชิ่งพอสมควรเพราะกอล์ฟกีฬากอล์ฟมันต้องบิดตลอดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: การที่เราสามารถยืดเส้นได้ดีอ่ะมันดีกับวงสวิงเราอย่างไรครับ
2: มันก็ช่วยพวกสร้างสปีดแล้วก็สร้างมุมได้มากขึ้น
0: เดี๋ยวเขาดูวงหน่อยเขาดูวงหน่อย
2: ก็คือขึ้นบิดแล้วก็ลงเนี่ยครับ
0: เฮ้ยตัวใหญ่เขาวันเราจะคิดว่าตัวใหญ่เขาจะติดนะพี่เคยไปซ้อมกอล์ฟเนี้ยแล้วพอไม่เล่นเพราะอะไรหรือเปล่ามองไม่เห็นลูกพอจอดปุ๊บเนี่ยเฮ้ยลูกหายเฮ้ยลูกหายไหลบางหมดเลยอ่ะมันมองไม่เห็นลูกอ่ะต้องใส่จิตสำนึกเอาแล้วก็ฟื้นแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแต่เห็นบอกว่าน้องเซฟกลัวในเรื่องของการยืดเส้น
2: ใช่ครับ
0: กลัวคนมาช่วย
2: ใช่ฮะ
0: กลัวไงครับ
2: คือพอดีว่าเหมือนมีเพื่อนเนี่ยครับเขามายืดให้ผมเนี่ยแล้วยืดตรงขาด้านในใช่ขาหนีบด้านในครับพอผมตึงมากๆผมสั่นแล้วเขาก็ยังไปอีกไงครับมันทำให้ผมแฟบแล้วก
0: ็มันเป็นไม่ได้ไหมพี่ต้นการที่เรามาช่วยคนอื่นในการยืดเส้นอย่างเงี้ยมันมีหลักของคนช่วยไหมครับ
1: ใช่มันต้องมีหลัก
0: มีหลักของคนช่วยด้วยโอ้พอดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูหน่อย
2: ได้เลยครับ
0: แต่ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นทำให้ยืดให้โอเคมาพี่ต้นนี่เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับ
2: อาจารย์ผมนะครับ
1: นะไหนถ้าไหนนะที่เรา
2: ไม่นั่น
1: เคย
2: ผมนั่งฉีกขาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เพื่อนเขาถีบขาด้านในไว้ครับ
1: แต่เขามาถีบขาด้านในเราซึ่งถามว่าจริงๆนะโดยธรรมชาติเนี้ยในเรื่องของขาด้านในเนี่ยปกติแล้วผู้ชายจริงๆแล้วความอ่อนตัวของขาด้านในเนี่ยมันจะสู้ผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นอยู่ดีว่าเกิดเรามีความตึงตัวอยู่หรือว่าขนาดของกล้ามเนื้อเรามากเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราเร่งเกินไปหรือว่าทำมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได
0: ้แสดงว่าคนช่วยนี่คือต้องมีทักษะต้องมีเทคนิคนะครับค
1: ่
0: อยไปค่อยไปอย่างแรกค่อยไปค่อยไป
1: เพราะงั้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องดูว่าโอเคเฮ้ยถ้าเกิดเขาได้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆไปพอเขาได้อีกเราก็
0: มีหลักการสังเกตไหมครับถ้าเกิดโทรศัพท์เข้าเมื่อไหร
1: ่มีการสั่
0: นเมื่อไหร่ของกล้ามเนื้อเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: อันนั้นคือสิ่งแรกอันที่สองคือในเรื่องของการเริ่มมีการเกร็งเริ่มมีการกั้นหายใจอันนั้นก็คือส่วนใหญ่ละคือนั่นเขาต้อง
0: เต็ม
1: ที
0: ่
1: ละเขาเริ่มไม่ไหวละคราวนี้เราก็ค่อยๆให้เหยียดยืดมา
0: แต่ผมจะสังเกตว่าเวลาเรายืดเส้นจริงๆเนี่ยหรือ stretching เนี่ยครับครั้งแรกจะได้ประมาณนึงแต่ครั้งที่2ครั้งที่3จะดีขึ้นเราจะยืดเส้นอย่างนี้เยอะไหมครับ
1: เวลาช่วงนึงที่ทำก็คือประมาณ10ถึง30วิใช่มั้ยอย่างถ้าใหม่ๆเราก็ให้เวลามันสั้นนิดนึงก่อนนะครับ
0: คือมันจะบาดเจ็บได้ง่ายผมเข้าใจเลยว่าคนที่ช่วยเนี่ยห้ามเอามุมมองที่เราเคยทำได้ไปสวมเขาเด็ดขาด
1: ใช่
0: ถ้าเราคิดว่าเราทำได้แล้วเขาทำได้เหมือนเราไม่ใช
1: ่โอเค
0: ต้องสังเกตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาจริง
1: ๆ
0: โอเคเราดูใหม
1: ่ไม่ท
0: ำที่3
1: นะเริ่มดีขึ้นแล้วเห็นมั้ยก็จะค่อยๆนะครับ
0: ใ
1: ช่
0: คร
1: ับนะครับ
3: ไปได้เยอะขึ้นเยอะเลย
1: พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือในเรื่องการควบคุมลมหายใจเข้าออกเพราะส่วนใหญ่เวลาคนที่พอเริ่มตึงมากๆหรือเขาเริ่มทำไม่ได้เขาจะเผลอกั้นหายใจเพราะเราต้องอาจจะควบคุมเรื่องการหายใจเข้าหายใจออกยาวๆผ่อนคลายฮะโอเค
0: ไปถามน้องเซฟก่อนที่จะเรียนรู้ทั้งหมดการยืดทั้งหมด6ส่วนของร่างกาย
2: ครับ
0: วันนี้จากที่เคยยืดท่าที่เราเจ็บวันนี้ถูกยืดแบบถูกวิธีเป็นยังไงครับ
2: โอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับ
0: มั่นใจขึ้นไหม
2: มั่นใจเลยฮะ
0: เขาเป็นโปรเฟสชันนอลผู้นี้เขาเป็นระดับประเทศเอออ้าว
1: ลงมายืดบ้างมา
0: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลงพร้อมกันนี่เรามีคนช่วยนะมันถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่าให้การที่เอาเป็นเรื่องดีมาทำร้ายตัวเราเองแทนที่ถ้าเราถูกทำผิดถ้าว่าเป็นการทำร้ายกล้ามเนื้อทำร้ายตัวเราเอง
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีคนช่วยนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ passive static stretching นั่นเองเรียนรู้ท่าแรกกันเลยครับอ ส่วนแรกที่เราจะยืดเหยียดก็คือ
1: เราจะยืดจากช่วงล่าง
0: ขึ้นมาบนมีหลักการนะมีหลักการนะครับ
1: ส่วนใหญ่ก็คือจากไล่จากล่างขึ้นหาบน
0: เพราะปกติเราจะเริ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนล่างขึ้นหาบนโอเค
1: นะครับเท้าก่อนนะครับให้เหยียดเท้านะครับ2ข้างเข้าหากันนะครับโอเคเราจะเหยียดลักษณะนี้นะครับ
0: ปกติถ้างั้นเราจับคู่บอดดี้แบบนี้แสดงว่าเราจะได้ยืดเหยียดทั้งคู่
1: ใช่
0: โอเค
1: ใช่พยายามจับตรงข้อมือใช่ไหมเราจับแบบมัดข้าวต้มนะเพราะมันจะได
2: ้เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว
1: ยากนิดนึงงอเข่างอเข่างอเข่าขึ้นมาตลอดเลยวันนี้คนที่งอเข่าก็จะค่อยๆดึงเหยียดยืดของฝั่งบวยนะครับของบวยก็พยายามก้มลงนะครับ
2: ทำไมพี่ไม่มาเลย
1: ค่อยเหยียดยืดแต่เราพยายามสำหรับคนที่ช่วยนี่ก็คือพยายามอย่าไปออกแรงดึงมากนะครับค่อยๆให้มาม
0: ันเบาเลยนะมันเบาเลยอ่ะจริงๆต้องเป็นเซฟนะมาดิพี่ทำให้มาเริ่ม
2: จากเซฟพี่บอกพี่บอลอยากยืด
0: เดี๋ยวสลับกันเซฟเซฟอย่าต่อล้อต่อเถียงครับ
1: เอาพร้อมเอาบวยแล้วค่อยๆดึงค่อยๆนะค่อยๆดึงช้าๆช้าๆช้าๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเข
1: ้
0: า
1: เด
0: ี๋ยวเจ
1: าะนะครับเซฟก็พยายามให้เข่าตรง
0: หลักการคือพยายามเอาท้องชิดกับต้นขา
1: พยายามดึงพับตัวให้มากใช่ไหมซึ่งพอพับตัวให้มากเนี่ยตัวหน้าท้องก็ต้องมาหาหน้าขา
0: ได้อีกไหมนี่ผมไม่ดึงนะให้น้องจ
1: ะ
0: กระเด็น
1: ค่อยเอียดยืดไปค่อยๆก้มลงค่อยๆก้มลง
2: ได้อีกนิดนึงคร
1: ับ ค่อยๆก้มลงไปได้อีกนิดนึงได้อีกนิดนึงก้มหน้าพับตัวลง
0: โอเคนี่ตึงมากนะ
2: ครับ
0: จริงๆแล้วเราต้องสื่อสารกันอะไรเงี้ยตึงไหม
2: ตึงครับ
1: ค่อยๆอะไรไหม
0: เราสังเกตก็ได้สิ่งที่ผมเห็นคือหน้าเซฟแดงแล้ว
1: เริ่มมีอาการแล้ว
0: แล้วก็ขาจะสั่นมาถึงส่งมาถึงขาผมแล้วแขนเขินสั่นแล้วก็จะการหายใจหายใจเข้า
1: ค่อยเหยียดยืด
0: เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของกล้ามเนื้อขานะครับต่อไปเป็นเรื่องของลำตัวบ้าง
1: ใช่ครับคราวนี้เรานั่งนะครับให้นั่งนะครับต่างคนพยายามนั่งเหมือนเรานั่งพับเพียบนะครับขาออกด้านข้างขาออกด้านข้าง
0: โอเค
1: ขาออกด้านข้างพี่ทำให้ดูก่อนนะครับเหยียดยืด
0: ไอ้ยาน
1: ะครับ
0: ด้านแนวนี้เลย
1: ก็พยายามดึงมานะครับพยายามดึงมาดึง
0: เราบิดเรานั่งพับเพียบเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันตึง
1: ใช่พยายามให้ตึง
2: แล้วมือนี้ครับ
1: มือนี้วางที่พื้นธรรมดานะครับเหยียดยืดมาย ืดมา
0: ตึงไหมครับ
2: ตึงครับ
1: ยืดมายืดมายืดมา
2: อ๋อมันตึงด้านข้างใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ด้านข้าง
0: ใช่ใช่ใช่
1: เสร็จแล้วคราวนี้เสร็จ
2: ผมดึงกลับ
1: มัน
0: เป็นด้านข้างลำตัวที่จริงๆมันค่อนข้างถ้าเรารู้สึกท่านี่คือมันเป็นลักษณะหลังหลังด้านข้าง
1: ใช่เป็นปีกใช่ไหม
0: มันไม่ใช่แนวนี้นะครับมันไม่ใช่แนวนี้มันเป็นแนวนี้ใช่ไหมพี่ต้น
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันจริงแล้วตึงตรงนี้น้อยแต่ว่ามันจะตึงตรงนี้เยอะ
1: ไล่อ้าวโอเคสลับข้างแล้วก็หมุนกลับ
0: มาเซฟมาขวบขึ้น
3: ไม่ใช่ฮะ
1: ดึงมาดึงอีก
0: จริงๆแล้วคนทำต้อง
1: พยายามดึงตัว
0: จริงๆเราต้องจัดท่าด้วยเพราะถ้าเกิดเราทำไม่โดนมันก็ไม่โดนนะ
1: ใช่ต้องพยายามจัดท่าให้ถูกด้วยช้าๆเหยียดยืดนะครับพับตัวไว้ยืดตัวไป
0: มาแล้วมาแล้ว
1: พับเหยียดยืดไป
0: ผมต้องยืดตัวนี้ยืดเอวแล้ว
1: ดึงชายโครงออกมาข้างนอก
0: โอเคมาเอ๊บ
1: ดึงชายโครงมาข้างนอก
0: โอ้โหมาแล้ว
1: ดึงชายโครงมาข้างนอกมันจะคงข้างนอก
0: คือผมจะลักษณะคือผมจะทำมือข้างในให้ตึงแล้วก็ยกสะโพกไปด้านนอก
1: ใช่ดึงสะโพกดึงลำตัวด้านข้างไปข้างนอกสำหรับเรื่องของข้อควรระวังใช่ข้อควรระวังก็คืออย่ากระชากเพื่อนใช่ไหมเราแค่เหมือนกับให้เหมือนกับเป็นแค่จุดลังอ่ะค่อยๆลังเขาลังเขาให้เขามีการยืด
0: ค่อยเป็นค่อยไป
1: ค่อยเป็นค่อยไป
0: ไม่อย่างนั้นจากที่เป็นประโยชน์จะกลายเป็นอันตรายซะแทน
1: ใช่แล้ว
0: ต่อไปครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: กล้ามเนื้ออกละ
0: หน้าอก
1: โอเค
0: ยังนั่งอยู่ไหมครับ
1: นั่งอยู่นะครับเท้าไขว้กันนะครับมือสองข้างแตะท้ายทอยนะครับเราหันข้างเข้านะครับได้นะครับค่อยๆดันดึง
0: เพื่อให้เขาแอนหน้าอกมากที่สุด
1: ครับยืดหน้าอกมากที่สุดนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับช้า
0: ๆตึงไหมครับเชฟ
2: ตึงอยู่ครับตึงอยู
0: ่สั่นแล้วเนี่ย
1: ใครกลับมาใช่ไห
2: มมีคนโทรมา
0: เฮ้ยไม่ใช่โทรศัพท์เข้าทำแบบนี้ 2-3 ครั้ง
1: ใช่ครับครั้งนึงก็ประมาณ 10-30 วิ
0: วินาที
1: ลองทำให้พี่บวยมาสลับเท้าขัดสมาธินะมือแตะท้ายทอย
2: ครับ
1: ค่อยๆพยายามไม่แมวเข่าดันหันข้าง
0: หันข้างถ้าเกิดเข่าดันมันจะเจ็บหลัง
1: โอเคค่อยๆยืดไปยืดไปอีก
0: ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับ
0: เราจะนึกถึงท่ายืดเหยียดอกไม่ค่อยออก
1: ครับ
0: เราจะยืดเหยียดขาเพราะบางทีอกมันจะยืดยังไงอันนี้วันนี้เรามาฝากกันเลยเพราะเวลาทำจริงแล้วท่านี้มันเวิร์กมากเลยมันสบาย
1: ครับ
2: ได้อีกไหมครับ
0: ได้อีกครับ
1: ไปอีกค่อยๆ
4: เห็นไหมน้องเซลจะถามผม
1: ต่อไปเราจะเป็นเรื่องของหลังละเมื่อสักครู่เรานั่งอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เรากลับไปนั่งเหมือนเดิม
0: นั่งนะ
1: นั่งหลังพิงกัน
4: ยังไงครับ
1: นั่งขัดสมาธินะครับ
4: ขัดสมาธินะครับ
1: แขนสองข้างเหยียดยืดมาข้างศีรษะ
4: แล้วจับยังไง
1: จับพี่จับเองนะครับเราก็จะค่อยๆยืดตัวละยกตัวขึ้นโดยขณะที่พี่ดึงเนี่ยบุ้ยต้องพยายามดึงสะโพกไม่ให้ยกตามพี่
4: อ๋อเหร
1: อบุ้ยต้องพยายามนั่งพี่ก็จะค่อยๆยืดโน้มตัวลง
4: โอ้ยโอ้ย
1: นี่ต
4: ัวอ๋อ
1: สะโพกลงนะสะโพกลงยังเห็นอีกครั้งไว้อีกครั้งไว้สะโพกลงเปล่าเนี่ย
4: มันพูดไม่ออกอ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนตัดระบบการพูดไปเลยอ่ะคือมันตึงมากเลยมันตึงแบบไม่มีแรงเลย
1: เพราะมันยืดไปทั้งตัวเลย
4: มันตึงแบบไม่มีแรงยิ่งกดสะโพกลงเท่าไหร่ยิ่งไม่มีแรงเลย
1: มาเดี๋ยวจะลองให้ทั้งสองคน
4: พี่ลองเซฟ
1: ลอง ให้มา
0: เดี๋ยวจะรู้ไอ้น้อง
1: แขนยืดนะค่อยๆดึงลง
4: กดสะโพกลงนะ
1: นะสะโพกลง
2: โอ้ยยังไม่ทันไปหลังก๊อกแล้ว
4: อาเซฟไม่ได้จะพูดครับ
0: ท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราอยากให้ใครสักคนนึงหยุดพูดอะไรบางอย่างเราควรทำท่านี
1: ้ใช่เพราะมีการยืดอยู่ในเรื่องของไอ้แกนลำตัวอยู
2: ่ที่มันเหมือน
1: มันก็เลยทำให้เรา
2: ได้ออกด้วย
1: มันไล่หมดเลยจนถึงหน้าท้องเพราะหน้าท้องเราปกติหน้าท้องเรางอใช่ไหมนี่มันก็จะได้ยืดออกไปนะ
2: ครับ
4: สุดยอดท่านี้มันต่างกับท่ายืนยังไงผมเห็นคนทำอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: พี่ทำให้
4: ผมทำพี่ดูพี่จะรู้
1: ได
4: ้ว่าผมเดี๋ยวพี่จะรู้ได้ว่าผมจะหมายถึงท่าอะไร
1: รู้พี่ดูก็รู้แล้ว
4: ไม่ต้องมานี่ผมทำแล้วนี่มานี่เอาแขนมันให้จับสิอี
2: เอามา
4: ไม่ประโยชน์เขาดู
1: เอามา
4: โอเคนี่ฮะผมเห็นทำแล้วเขาจะทำอย่างนี้
1: ใช่
4: มันต่างยังไงครับ
1: เหมือนกัน
4: แต่ผมเห็นว่าบางทีเขาทำเยอะขยำเนี่ย
1: ไม่ใช่แล้ว
4: จริงๆนะผมเห็นตามนักกีฬา
1: เพราะถ้ายืดเหยียดเราจะไม่ค่อยมี
4: ถ้ายืดเหยียดเวลาทำเขาจะไม่ขยม
1: ใช่เขาบอกว่ายืดนะยืดเขาให้ยืด
4: ยืดไม่ใช่ขยม
1: เพราะงั้นจะต้องทำแบบนี้
4: อะไรครับอะไรครับ
1: เห็นไหมเมื่อเราก็ต้องทำอย่างนี้นะครับ
4: ยืนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ยืนได้เหมือนกันนะครับเหยียดยืดไปเลยขาเหยียดยืด
4: ผมต้องยังกดหลังใช่ไหม
1: ใช่ทิ้งขาลงตามสบายทิ้งแขนเหยียดยืดขาลง
4: ได้ขาลงได้แค่นี้อ๋อประคุณโอ้ย
1: ไปได้มันก็จะยืดให้ส่วนบนส่วนล่าง
4: มันตึงมากเลยอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ถ้าจริงๆน
1: ะ
4: ความปลอดภัยผมว่านั่ง
1: ปลอดภัยกว่าใช่
4: พอเราหงายจริงอ่ะเรารู้สึกมันไม่มั่นคงอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ในกลุ่มนี้ถ้าบุ้ยดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรื่องของท่ายืนส่วนใหญ่นักกีฬาทำกันคนที่มีพื้นฐานแล้วมักจะทำกันแต่ถ้าคนยังไม่มีพื้นฐานเลยแค่ขึ้นไปเนี่ยขาพ้นพื้นเขาก็มีความขาดความมั่
4: นใจแล้ว
1: ขาดความมั่นใจแล้ว
4: ต่อไปครับ
1: ครับต่อไปเป็นส่วนของไหล่ละนะครับ
4: การยืดกล้ามเนื้อไหล
1: ่เดี๋ยวให้น้องเขานะครับให้แขนยืดมาข้างหน้านะครับเราลองดูตัวพยายามให้ตรงนะครับมือสองข้างนะครับค่อยๆดันแขนขึ้น
4: โอ้โห
1: นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับพอเขาได้เราก็ค่อยๆขึ้น
4: วันนี้เขาเป็นนักกอล์ฟนะเขาเลยยืดหลังได้ไหล่ได้เยอะสังเกตไหมใช่ป่ะ
1: นะแล้วก็ค้างไว้นิดนึงนะครับค้างไว้นิดนึงเท่าที่เขาไปได้นะครับแล้วก็ผ่อนลงนะครับแล้วปุ๊บเราก็ขึ้นมาอีกนะครับค่อยๆบีบเข้ามาบีบเข้ามานิดนึง
4: กีฬาประเภทกีฬาเนี่ยเรายืดไหล่พอสมควรด้วยใช่ป่ะ
2: ใช่ครับวอร์มก่อนเล่นนะครับ
4: โอ้นี่เขาแบบยืดได้สบายเขาเป็นนักกอล์ฟด้วยไง
1: คราวนี้ลองทำ
4: จากทักษะกีฬา
1: ลองทำให้พี่บุ้ยเขาดู
2: อันนี้ผมต้องจับ
1: ช้อนขึ้น
2: จับช้อนขึ้น
1: ช้อนขึ้นฮะ
4: ช้อนขึ้นนะครับไม่ได้จับ
1: ช้อนขึ้นเราใช้ช
4: ้
1: อน
4: อ้อยอ้อยอ้อย
1: ช้อนขึ้นแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกบุ้ยนะครับดันขึ้นพอได้ก็บีบเข้ามานิดนึงดันขึ้นหายใจเข้าลึกใจเข้าลึกใจเข้าลึกผ่อนลงโอ
4: ้ยเป็นไงมันเบาแต่มันพูดไม่ค่อยได้เหมือนกันเลยรู้สึกตึงมาก
1: ใช่เพราะมันจะช่วยเรื่องของยืดจริงๆแล้วเวลาที่เราทำมันก็ปกติมันก็คล้ายกับที่เรายืดเองกับกำแพงใช่ไหมอันนี้มันมีตัวที่ช่วยมันก็สามารถขยับเลื่อนให้มากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเรายกมากขึ้นเพราะไหล่มันอยู่ข้างบนฮะยิ่งเรายกมากขึ้นแรงก็จะไปช่วยยืดในส่วนของไหล่มากขึ้น
4: เพราะฉะนั้นนะครับเราคอยสังเกตดีๆมุมในการยืดก็สำคัญถ้าเกิดเรายืดแบบนี้จะเป็นอกปรับมุมขึ้นจะเป็นไหล่มากขึ้นเพราะมันอยู่ด้านบนอ๋อ ต่อไปครับช
1: ิ้
4: นส
1: ุ
4: ดท้ายแล้ว
1: แขน
4: กล้ามเนื้อ
1: แขน
4: แขนไบเซ็ปไตรเซ็ป
1: ใช่เราไม่ให้ยืดใช่ไหมแล้วก็คือใช้นะครับลักษณะดันนะครับดันขึ้นนะครับผลักเข้ามายืดขึ้นนะครับหรือถ้าในลักษณะที่บางครั้งที่เขาแข็งแรงมากเราอาจจะค่อยๆใช้ทีละข้างนะครับจะช่วยยืดนะครับ
4: เพราะเขาแข็งแรงมากหมายถึงกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากเขาจะเกิดแรงต้านมาก
1: ครับแล้วก็ค่อยๆนะครับ
4: โอ้ย
1: ดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น
2: ตึงอยู่
1: ครับเหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนหน้าแขนเนี่ยส่วนใหญ่คน
4: เดียวจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
1: ใช่ก็เหมือนกัน
4: นี่ผมยืดคนเดียวโชว์อยู่นะครับ
1: ว้าวครับแต่คนเดียวเนี่ยบางทีเราก็แบบได้แค่ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามาปุ๊บโอเคใช่ใช่ครับ
4: นี่กำเส้นขึ้นเลยโอ้นี่โอเคยืดบ่อยสังเกตเวลาผมยืดเส้นแบบนี้ครับการ stretching แบบกล้ามเนื้อไบเซปหรือ forearm เงี้ยมันทำให้ศักยภาพเราเพิ่มมากขึ้นจริงๆเซตที่เราเหนื่อยมากๆเราล้าไม่ไหวมันทำให้เลือดมันไหล
1: ไปได้อยู่
4: มัน
1: เพราะอย่างบางคนเนี่ยพอเล่นสักพักพอมันตึงกล้ามเนื้อตึงแล้วโอ้โหไปไม่ได้
4: ม
1: ัน
4: จะแข็งอ่ะแข็งพอยืดมันจะอ่อนลงจุดประสงค์แรกเราสามารถลดความตึงของกล้ามเนื้อได้เพื่อผ่อนคลาย
1: ใช
4: ่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได
1: ้
4: อย่างมีความสุข
1: ลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดการบาดเจ็บ
4: เรื่องของเราสามารถเพิ่มขีดความสามารถของกล้ามเนื้อได้อย่างนักกีฬากอล์ฟถ้ายืดได้มากขึ้นปุ๊บ
1: วงอะไรต่าง
4: วงก็จะดีขึ้น
2: ดีขึ้นครับ
4: ลองดูไหมโชว์วงอีกทีหลังจากที่เมื่อกี้ยืดเสร็จแล้ว
2: น่าจะดีขึ้นนะผม
4: ลองดูสิ
2: ลองดูนะ
4: รู้สึกเป็นไงครับ
2: มันหมุนได้ดีกว่าหมุนได้เร็วกว่า
4: เอาดูอีกทีครับนี่เขานักกีฬาเขารู้ผมไม่รู้ฟิลเขาเป็นไงบ้าง
2: มันลื่นกว่าถ้าตอนแรกมันมาเหมือนมันจะติดขัดเหมือนร่างกายมันยัง
4: การที่เราวงเราลื่นกว่าอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ยังไงกับการตีกอล์ฟครับ
2: มันก็ทำให้เราลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเราขึ้นผิดมุมเนี่ยครับมันบางทีมันเกิดอาการบาดเจ็บ
4: แป๊บเลย
2: ใช่ฮะ
4: ผมเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาถ้าเรารู้ว่าเราตึงส่วนไหนมากกว่าเดิมเนี่ยผมถามพี่ต้นว่าเราสามารถเน
1: ้
4: นส่วนนั้นมากกว่าเดิมคือให้เวลากับมันมากขึ้นได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่เพราะว่าโดยหลักเวลาที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยปกติเนี่ยเราต้องมองว่าตัวหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรใช่ไหมกล้ามเนื้อหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรตรงนั้นเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นส่วนไอ้ตัวช่วยก็ให้ความสำคัญแต่คงไม่เท่ากับไอ้ตัวหลักที่เราใช
4: ้แต่หลักๆก็คือว่าเราจะต้องยืดเหยียดทั้งร่างกายนั่นแหละ
1: ใช
4: ่แต่ว่าเราให้ความสำคัญกับด้านไหนในอาชีพของเราในมุมมองนักกีฬาของเราแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่แล้วก็การยืดนะครับมันต้องมีรู้สึกถึงมีรู้สึกว่ามีการเจ็บจากการเจ็บต้องไม่ใช่เป็นการเจ็บจากการเกิดการบาดเจ็บ
4: uh-huh.
1: มันต้องเป็นเหมือนกับโอเคจากกล้ามเนื้อมันตึงแล้วมันโดนยืดออกไป
4: uh-huh. ต้องแยกเป็น
1: ใช่ต้องแยกเป็นลักษณะแบบไหน
4: เพราะว่าเจ็บแตกต่างเจ็บจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ
1: uh-huh.
4: กับการตึงแตกต่างกัน
1: แตกต่างกัน
4: เพราะฉะนั้นถ้าแยกได้เราก็จะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและเพิ่มศักยภาพของกล้ามเนื้อนะครับ ติดตาม Healthy Friday ของเรานะครับทุกสัปดาห์เรามีนวัตกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายมาฝากอยู่เสมอมีอะไรใหม่ๆเรามาอัปเดตเสมอๆใช่ไหมพี่ต้น
1: ใช่ครับ
4: ติดตามสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเบาๆนะคะแต่โรคนี้ไม่ได้เบาเหมือนชื่อนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังจะเป็นโรคนี้อยู่วันนี้นะคะเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานมาฝากทุกๆคนกันค่ะโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญโรคหนึ่งองค์การสหประชาชาติประกาศให้หาทางสาธารณสุขที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือดำเนินการควบคุมอย่างเข้มงวดสถานการณ์โรคเบาหวานทั่วโลกมีผู้ป่วยจำนวน463ล้านคนและคาดว่าในปี2588จะมีผู้ป่วยเบาหวานจำนวน629ล้านคนสำหรับประเทศไทยพบอุบัติการโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 300,000 คนต่อปีและมีผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระบบทะเบียน 3,200,000 คนของกระทรวงสาธารณสุขก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านสาธารณสุขอย่างมหาศาลเฉพาะโรคเบาหวานเพียงโรคเดียวทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้โรคเบาหวานยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆในกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังอีกมากมายเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากเซลล์ร่างกายมีความผิดปกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาในเลือดให้เป็นพลังงานโดยขบวนการนี้เกี่ยวข้องกับตับอ่อนซึ่งสร้างฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอในการควบคุมระดับน้ำตาในเลือดทำให้น้ำตาในเลือดสูงคนที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานระดับน้ำตาในเลือดจะอยู่ที่126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปอาการของโรคเบาหวานได้แก่ปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำบ่อยปากแห้งรับประทานเยอะกินจุน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุแผลหายช้าสายตาพร่ามัวมีอาการชาหรือรู้สึกเสียวตามมือเท้าในเพศชายพบปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศหญิงพบเชื้อราในช่องคลอดมีอาการคันผิดปกติและมีตกขาวปริมาณมากที่กล่าวมานั้นเป็นอาการและการแสดงของโรคเบาหวานแต่จะทราบว่าเป็นเบาหวานจริงหรือไม่จะต้องมีการตรวจร่างกายและการตรวจเลือดซึ่งจะบอกค่าของระดับน้ำตาในเลือดได้อย่างแน่นอนค่ะค่าน้ำตาในเลือดที่เจาะได้สูงกว่าค่ามาตรฐานจะบอกถึงความผิดปกติของระดับน้ำตาในเลือดการตรวจเลือดเพื่อหาระดับน้ำตาในเลือดมีวิธีการตรวจหลายแบบวิธีแรกเป็นการตรวจปลายนิ้วเราเรียกว่าCapillary บัตรกูโคสหรือ CBG วิธีนี้ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะคะวิธีที่2เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากงดอาหารประมาณ8ชั่วโมงเราเรียกว่า Fasting Blood Sugar และวิธีสุดท้ายเป็นการตรวจฮีโมโกลบิน A1C ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นค่าที่ใช้บอกระดับน้ำตาลในเลือดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานควรตรวจตาและตรวจเท้าอย่างน้อยปีละ1ครั้งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหากไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในค่าปกติมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลทำให้อวัยวะต่างๆเสียหน้าที่และทำงานล้มเหลวจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ดังนี้ค่ะหลอดเลือดหัวใจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายหลอดเลือดสมองทำให้เกิดภาวะอัมพาตอัมพฤกษ์หลอดเลือดส่วนปลายที่ขาทำให้เลือดไปเลี้ยงขาไม่เพียงพอมีอาการปวดน่องเวลาเดินและอาจทำให้เกิดแผลที่เท้าเนื่องจากการขาดเลือดไปเลี้ยงจอประสาทตาผู้ป่วยควรได้รับการตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งและหากพบความผิดปกติสามารถรักษาได้โดยการเลเซอร์เพื่อป้องกันระดับสายตาเสื่อมลงและตาบอดไตขั้นแรกจะตรวจตีนรั่วออกมาในปัสสาวะและหากไม่ระวังดูแลให้ดีจะทำให้เกิดภาวะไตวายได้ในอนาคตเส้นประสาทอาการที่พบบ่อยคือมีอาการชาปวดแสบปวดร้อนปวดรุนแรงรู้สึกชาหรือเหมือนถูกแทงโดยมักมีอาการที่ปลายเท้าและปลายมือก่อนมาฟังวิธีการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้หลัก3 อ 2 สกันค่ะ
อาหารรับประทานครบ3มื้อเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายเน้นผักผลไม้และธัญพืชต่างๆหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปผู้ชายควรรับประทานอาหารไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันผู้หญิงควรรับประทานอาหารไม่เกิน 1,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันการออกกำลังกายควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งอารมณ์ทำจิตใจให้แจ่มใสทำกิจกรรมที่ชอบมีความสุขคิดบวกนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวันไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพประจำปีหากอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพทุกปีและดูแลทำความสะอาดเท้าระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผลค่ะการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะโดยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและถ้าหากว่ายังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้การรักษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะค่ะการรักษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานนะคะมีอยู่2ชนิดก็คือยากินและยาฉีดอินซูลินค่ะในการใช้ยานะคะจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะใช้ยาเป็นประจำและไม่ปรับยาเองค่ะค่ะแม้ว่าโรคเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมามากมายแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลตนเองก็จะสามารถควบคุมความรุนแรงของโรคได้สุดท้ายนะคะการรู้เท่าทันเบาหวานจะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานรับมือกับโรคได้และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLT มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะ อย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนและมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว

0: ังรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
0: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมั้ยแล้วไหลแล้วไหลแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ต้องร้องไหมเนี่ย
2: ร้องครับคุณหมอ
3: ปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆคือวันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปนี่เพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงได้ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบ

0: ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เราจะไม่ยอมเราจะไม่เสี่ยงอีกต่อไปเราจะไม่เอายาลดความอ้วนเราจะไม่เอาโยโย่เราจะไม่อดอาหารเราจะลดความอ้วนอย่างปลอดภัยในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอเทคนิคการลดน้ำหนักโดยใช้หลักการที่เราเรียกว่าไฮโปรตีนไดเอทนะคะหรือว่าอาหารที่มีโปรตีนสูงเมนูในวันนี้จะเป็นเรื่องของหอยซอสส้มค่ะไปดูกันเลยค่ะ

สร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็จะเป็นหอยเชลล์ย่างซอสส้มจะเป็นเมนูที่เราเรียกว่าเป็นอาหารโปรตีนสูงหรือว่าไฮโปรตีนไดเอทก็เป็นเทคนิคนึงค่ะที่เราจะใช้ในการลดน้ำหนักเพราะว่าอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราอิ่มแล้วก็ช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นหรือว่าคงสภาพของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดน้ำหนักเราควรจะลดพลังงานลงแต่ว่าเราไม่ควรจะลดโปรตีนเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยยังคงแข็งแรงอยู่โปรตีนก็จะมาจากอาหารพวกที่มันเป็นพวกของเนื้อสัตว์ไข่นมแล้วก็ถั่วนะคะในกลุ่มของถั่วจะต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่โปรตีนแต่มันอาจจะมีไขมันร่วมด้วยร่วมกับวิธีการปรุงอาหารที่เราไม่เติมน้ำมันเพิ่มอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นเทคนิค

หนึ่งที่จะช่วยลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้มีโปรตีนสูงด้วยค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเราเริ่มจะมีพุงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเริ่มลดน้ำหนักละค่ะวิธีการเดียวที่ถูกต้องและปลอดภัยก็คือการคุมอาหารและออกกำลังกายค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะหมอเอกก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามรายการกินกับหมอนะคะในซีรีส์กินลดพุงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทมอมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบรอบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีด้วยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา9

9:20 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนมา69ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพระตาหารและสังฆทานและทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยเสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จออกบริเวณด้านหน้าพระตำหนักจักรีบงกตประทานพระวรกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายโคจำนวน1คู่เพื่อทรงปล่อยและทรงปล่อยโคส่วนพระองค์อีก1คู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมานำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ต่อไปและพระราชทานพระวรกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายนกเขาชวาจำนวน70ตัวเพื่อทรงปล่อยสู่ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาเทโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

0: มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคลอนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสลิดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชพันธุ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชพันธุ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลGMP PIC ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชพันธุ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชพันธุ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยาซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชพันธุ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิฟ100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการจูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญเฉาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงรวบรวมถึงเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้

นี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์กรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมสานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์กรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4 รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822 คนครูและบุคลากรก่อน91 คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติพลังเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสานการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดร์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอย
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยัง

ส่งเสริมการให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงปองปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คนในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นกว่า116คนโดยมีครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุคสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการใช้ปรับห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยด้วยนำ AI ไปปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนประเดิมศึกษากรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์พระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธินัตดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสำประสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเคดาวัดถ้ำคีรีวงศ์รัฐเคดาและวัดเทพบัณฑิตรัฐเคดาประเทศมาเลเซียสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทพิมพ์แม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด

ต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดมหาพุทธารามวัดเพียนามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมลีโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะเมธ
2: พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: เมธรอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่พระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ฟูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไปเข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมธดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะ

0: โขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
1: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชรสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าม้าขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู
0: ่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว่า
2: ช่องนกพระร่วงใช่ไหมครับ
1: โอ้ดิรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
0: ่พระร่วงที่ทำคำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
3: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิ
2: อยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได
4: ้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบหมอรามากลับมาพบกันเป็นประจำทางรามาชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับชื่อตอนวันนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองเป็นเรื่องที่อาจจะตีความได้ยากนะฮะว่าเอ๊ะถ้าสมมติสมองเราเริ่มที่จะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ได้ไม่ดีแล้วมีความเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยทีนี้สัญญาณที่สมองเขาจะบอกเราออกมาเนี่ยจะบอกมาได้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับมีอาการอะไรที่เอ๊ะอันนี้ชักไม่ดีละหรือว่าอาการนี้แค่แบบเตือนเบื้องต้นแล้วเราไปเมนเทนไปดูแลบำรุงรักษาให้ดียิ่งขึ้นได้ไหมนะฮะอาการสมองมันสามารถทำแบบนั้นได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออย่างที่ผมบอกนะฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองมีข่าวอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวไปตามกันเลยครับและแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้ร่วมพูดคุยกับคุณหมอพิษนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
1: วันนี้ผมกับคุณหมอแล้ว

0: ยังมีบุคลากรของโรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้ถ้ามาเนี่ยโอ้โหจะเห็นใส่เสื้อแบบน
1: ี้หมดเลยใช่ค่ะวันนี้เป็นเสื้อสีเขียวค่ะลายหัวใจอินฟินิตี้ค่ะของมูลนิธิรามาธิบดีเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็เราจัดตั้งมาปีนี้เป็นปีที่60แล้วค่ะวันนี้วันที่2พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นวันที่เราเรียกว่าวันรามาธิบดีค่ะก็คือการครบรอบในการมีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี60ปีแล้วค่ะตั้งแต่เช้าก็มีงานค่ะมากมายค่ะตั้งแต่การทำบุญคณะ
0: ค
1: ่ะไล่มาจนถึงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นค่ะในสาขาต่างๆทั้งตั้งแต่ในระดับประเทศและในระดับต่างประเทศแล้วก็ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแสดงมุทิตาจิตค่ะให้กับท่านอาจารย์อาวุโสค่ะก็สำหรับอาจารย์พี่เองก็ดีใจมากค่ะได้เจออาจารย์หลายๆท่านที่แบบไม่ได้พบกันนานมาแล้วอาจารย์หลายๆท่านก็สอนมาตั้งแต่เรายังเป็นนักศึกษาแพทย์แบบนี้ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสเจออาจารย์หลายๆท่านก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นชาวรามาธิบดีมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนแพทย์อยู่ค่ะ
0: ถ้าย้อนกลับไป60ปีที่แล้วที่เป็นวันก่อตั้งเนี่ยนะฮะตอนนั้นมีโรงพยาบาลหรือยังฮะหรือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์หรือว่าเป็นคณะแพทยศาสตร์นะฮะ
1: เป็นคือในคณะของเราเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่2ส่วนประกอบกันก็คือส่วนนึงเป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนก็แต่ว่าเป็นโรงเรียนเนี่ยเราก็จะนึกถึงโรงเรียนที่เราเรียนหนังสือฟังเลคเชอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีความเป็นแพทย์พยาบาลหรือเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามส่วนหนึ่งที่จำเป็นมากคือการฝึกงานการฝึกงานมันโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญในการสำหรับฝึกงานของผู้ที่เรียนวิชาชีพในทางสาธารณสุขเกือบทั้งหมดมันก็ต้องบอกว่าคณะแพทย์ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะมาพร้อมๆกันกับโรงพยาบาลเพื่อเอาไว้ฝึกนักเรียนค่ะที่จะจบไปเป็นแพทย์และพยาบาลในอนาคตค่ะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็มีด้วยกันหลายโรงเรียนนะคะมี4โรงเรียนแล้วก็มี1สถาบันค่ะคุณเป้โรงเรียนแพทย์ค่ะแล้วโรงเรียนพยาบาลค่ะโรงเรียนเราเรียกวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายก็คือเหมือนกับเป็นการฝึกพูดฝึกทักษะการพูดการออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวชศาสตร์ฉุกเฉินวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินก็คือที่สอนบุคลากรตามที่เป็นเราเรียกกลุ่มพารามีดิกส์ก็คือผู้ช่วยแพทย์ฉุกเฉินค่ะแล้วก็สถาบันสถาบันที่เพิ่งได้รับการรวมเข้ามาจากมหาวิทยาลัยมหิดลคือสถาบันราชสุดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่เราดีใจที่ได้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะสถาบันราชสุดาเนี่ยจะฝึกทักษะหรือสอนเนี่ยหลายๆเรื่องให้กับผู้ที่พิการค่ะ
0: แล้วจะตั้งเป็นหน่วยหนึ่งเลย
1: เป็นหนึ่งเหมือนเทียบมีความเท่าเทียมกันกับโรงเรียนเลยค่ะค่ะก็จะเป็นผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางการได้ยินสื่อการสอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนที่เรียนก็คือก็จะเป็นบุคลากรที่จะไปพัฒนาไปช่วยเหลือ
1: ใช่ต่อไปของคนในกลุ่มนี้ใช่ค่ะรวมไปถึงเราก็มีผู้ที่พิการเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยใช่ค่ะ
0: โอ้โหก็คือทั้งหมดเนี่ยคือ60ปีรามาธิบดีแล้ว
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย
1: ์ใช่ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับรามาธิบดีค่ะ
0: ครับทีนี้ส่วนประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ครับนะฮะสั่นเสื่อมซึมคือถ้าพูดถึงอาการสั่นที่มาจากสมองท่านผู้ชมคิดถึงโรคอะไรโรคที่ยอดฮิตที่เราจะคุ้นกันคือโรคสั่นคือพาร์กินสัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะโรคสั่นก็พาร์กินสันก็สมัยก่อนเรียกโรคสันนิบาตค่ะ
0: ทำไม
1: ใช่ค่ะเป็นภาษายากมากอ๋อก็เคยได้ยินคนไข้ท่านหนึ่งบอกว่าเรียกว่าสันนิบาตลูกนกก็ได้ค่ะแต่ว่าพอเราเป็นคือพาร์กินสันเนี่ยเป็นชื่อของคุณหมอท่านหนึ่งค่ะก็เราก็เลยเรียกเขาว่าโรคของพาร์กินสันคือ Parkinson's disease แต่พอตอนเราเรียนเราก็พาภาษาไทยจำช่วยจำก็บอกโรคพาร์กินสัน
0: พาร์กินสัน
1: ใช่ค่ะก็เป็นโรคนึงที่เจอได้บ่อย
0: เจอได้บ่อยใน
1: โดยเฉพาะในผู้สูงวัยใช่ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อหา

0: ที่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสมองอาจารย์พินะบางอย่างเนี่ยพอฟังคุณหมออธิบายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองบ้างล่ะประสาทบ้างล่ะแล้วพาร์กินสันนี่ทั้งสมองทั้งประสาทเลยไหมฮะ
1: ส่วนนึงค่ะแต่หลักๆจะอยู่ที่สมองเป็นหลักค
0: ่
1: ะ
0: สมองเป็นหลัก
1: ใช่ค่ะคือสมองระบบสมองและประสาทเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่หลายอย่างมากในร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งแต่การรักษาสมดุลพื้นฐานเลยควบคุมอุณหภูมิระดับออกซิเจนการรู้สึกตัวต่างๆรวมไปถึงในความสามารถที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากก็จะมาเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการเรียนรู้ความจำภาษาพฤติกรรมมารยาทบุคลิกภาพอารมณ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นจริงๆพอเราพูดถึงการเสื่อมลงของระบบประสาทและสมองเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรามีอาการและการแสดงออกได้หลายรูปแบบ
0: โอ้หลายรูปแบบมักจะต้องเป็นคู่กันไหมฮะสมองกับประสาทเนี่ยฮะ
1: คือระบบประสาทที่เรียก nervous system เนี่ยค่ะมันจะเป็นคำรวมซึ่งในนั้นเนี่ยในระบบอวัยวะที่ประกอบขึ้นเป็นระบบนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่สมองไขสันหลังเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราเรียนเรื่องระบบประสาทเนี่ยเราก็จะเรียนทั้งก้อนกลมๆไขสันหลังยาวๆออกมาเส้นประสาทที่แตกออกมาค่ะ
0: คือถ้าความเข้าใจของคนเราเนี่ยบอกระบบประสาทเราก็จะไปนึกถึงแต่เส้นประสาท
1: ใช่ไหมฮ
0: ะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแบบนั้นแหละแต่จริงๆแล้วระบบประสาทอย่างที่คุณหมอพิษบอกสมองไขสันหลัง
1: เส้นประสาท
0: เส้นประสาท
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นพอพูดถึงระบบประสาทมันจะกว้างมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้เวลาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกระบบประสาทเนี่ยกว่าจะวินิจฉัยทราบมันก็น่าจะยากไหมฮะเพราะว่าแต่ละอย่างมันดูแบบเป็นแบบอวัยวะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฮะ
1: คือถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าโรคทางระบบประสาทเนี่ยถ้าเราพบว่าเขาเสียที่จุดเนี้ยเราจะสามารถบอกได้เลยว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งนี้ในระบบประสาทเช่นถ้าการเสียบคำพูดในลักษณะนี้ภาษาในลักษณะนี้จะต้องเสียส่วนนี้ของระบบประสาทแขนข้างนี้ไม่มีแรงนะเสียส่วนนี้ของระบบประสาทแบบนี้ค่ะเราสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนแต่ในปัจจุบันเราก็พบว่าโรคหลายโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองเนี่ยนะคะเมื่อเรามีอาการของโรคและเราคิดว่ามันใช่ที่ตำแหน่งนี้แล้วล่ะเราปรากฏว่าจริงๆพอเราย้อนกลับไปในเคสหลายๆเคสเหล่านี้เราพบว่ามันมีการเสื่อมเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นละก่อนที่จะมีอาการมันเป็นขบวนการสะสมมาเรื่อยๆของการเสื่อมสลายของสมองจนกระทั่งออกเป็นอาการชัดโรคหลายๆโรคในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเนี่ยหลายๆโรคถ้าทำได้เนี่ยก็จะมักจะรีบคัดกรองตั้งแต่เริ่มก่อนที่อาการจะชัดพอมีอาการนิดหน่อยเนี่ยรีบละ
0: รีบ
1: หาก่อนใช่
0: นะฮะเพราะฟังดูเหมือนจะรักษายากไหมท่านผู้ชมพอพูดถึงโรคจากระบบประสาทมันจะไม่เหมือนแบบปอดหัวใจกระเพาะที่มันเห็นอะใช่ไหมฮะ
1: คือประเด็นของการรักษาโรคระบบสมองและประสาทเนี่ยค่ะก็คือเซลล์สมองเราเนี่ยหรือเส้นประสาทของเราเน
0: ี่
1: ยถ้ามันเกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายไปแล้วเนี่ยมันงอกใหม่ช้ำมาก
0: ๆ
1: มากๆหรือไม่งอกใหม่เลย
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการดีถ้าเราจะรีบหยุดกระบวนการพังเนี่ยตั้งแต่มันเริ่มพังนิดเดียวมันจะได้ไม่พังต่อไปค่ะ
0: ร
1: วมไปถึงไอ้ที่พังไปแล้วเนี่ยเรากู้ขึ้นมาเนี่ยยากมากในหลายๆโรคเนี่ยเราก็จะมีเราเรียกนาทีทองเช่นคนไข้ที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อย่างเงี้ยค่ะขบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายแขนขาอ่อนแรงเนี่ยนาทีทองก็จะแบบ3เดือนแรกต้องรีบแบบฝึกให้ดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่มันจะฟื้นฟูได้ช้าแล้วเนี่ยมันยังมีระยะเวลาของมันด้วย
0: ครับถ้าเราพูดเฉพาะระบบประสาทนะฮะคุณหมอพิษฮะสาเหตุจะเกิดจากความเสื่อมอย่างเดียวไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วก็ยังมาจากสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยได้ฮะ
1: ได้หมดเลยค่ะจริงๆแล้วมีได้จากหลายสาเหตุบางที่อาจจะไม่ได้เป็นจากความเสื่อมก็ได้มันอาจจะเกิดจากเนื้องอกก็ได
0: ้
1: เกิดจากสมองของเราเนี่ยน้ำมันบวมน้ำเยอะๆก็ได้เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงขาดออกซิเจนก็ได้เพราะว่าจริงๆสมองเนี่ยกับระบบประสาททั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างจะบอบบางนิดนึงค่ะเช่นถ้าเรา

ดูแขนหรือขาเราเนี่ยกว่าเราจะตัดลงไปเจอเส้นประสาทเนี่ยมันจะต้องอยู่ลึกพอสมควรหรือสมองเนี่ยจะต้องอยู่ใต้กะโหลกอีกทีก็คือบอกถึงความบอบบางของมันเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่มันเกิดการบาดเจ็บขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งฟื้นฟูสภาพ

0: ช้ออกซิเจนเยอะงอกช้าบาดเจ็บที่ใจน้อยบาดเจ็บง่ายเช่นถ้าเป็นผิวหนังเนาะคุณเป้ต้องล้มแรงๆอุดหลอกเลือดออกปุบแล้วถึงจะเป็นแผลเป็นแผลไม่สุดแต่สมองเนี่ยสมมุติว่าขาดออกซิเจนไปแป๊บเดียวก็โบ๊ะบะไปแล้วหรือคุณเป้หิวข้าวเยอะๆน้ำตาลตกเยอะๆเนี่ยสมองเราก็คิดไม่ค่อยออกแล้วใช่มันเข้าไวกับสิ่งแวดล้อมมากขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อเกิดกระบวนการเสียหายขึ้นการซ่อมแซมตัวเองของเขาเนี่ยก็ช้ามาก
1: วิธีการที่เราจะดูแลเรามักจะได้ยินในคำโฆษณาสรรพคุณอะไรบ่อยๆนะคุณหมอพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินบำรุงระบบประสาทอะไรแบบนี้เราจะคุ้นหูมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเราจะบำรุงระบบประสาทก็ไปกินพวกอาหารเสริมหรือพวกวิตามินหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์แค่นั้นพอไหมฮะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยสมองเนี่ยจะดีได้เนี่ยค่ะ1เลือดที่ไปเลี้ยงสมองต้องดีค่ะเวลาพิษสอนน้องๆ นักเรียนแพทย์บอกว่าเราไม่เอาเลือดชั่วไปเลี้ยงสมอง
1: โหยากเลย
0: น้องๆเลือดชั่วคืออะไรคะอาจารย์ค่ะก็เลือดที่น้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆเลือดที่แฟตเยอะๆไขมันเยอะๆข้นๆอย่างนี้ไม่ดีค่ะเลือดที่มันซีดเม็ดเลือดแดงน้อยๆนำออกซิเจนไปไม่ดีมันเราต้องเอาเลือดที่ดีมีคุณภาพไปเลี้ยงสมองเส้นเลือดเนี่ยซึ่งเส้นเลือดแดงเนี่ยซึ่งเหมือนกับท่อน้ำของสมองเนี่ยค่ะท่อน้ำที่จะเอาเลือดไปเลี้ยงเนี่ยก็ต้องสะอาดถ้าเกิดท่อน้ำมันอุดตันหรือตีบตันเนี่ยอาหารออกซิเจนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะไปบำรุงสมองก็ไม่ดีไปไม่คล่องโฟลว์ไม่คล่องเหมือนเราท่อตันเนาะเหมือนรถติดอยู่ก็ไปไม่ได้หัวใจต้องแข็งแรงหัวใจต้องแข็งต้องปั๊มดีสูบฉีดดีเลือดถึงจะไปเลี้ยงสมองที่ดีหัวใจจะแข็งแรงได้เนี่ยนอกจากการรับประทานอาหารที่ดีเส้นเลือดหัวใจที่สะอาดตัวปั๊มก็ต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็พบว่าอ๋อในที่สุดเซลล์สมองเราก็ได้อาหารที่ดีละแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเซลล์สมองเองก็ต้องฝึกด้วยนะจะแบบมากินแล้วไปนอนไม่ได้เดี๋ยวอ้วนแล้วทำงานไม่ดีอีกค่ะเราก็จะบอกว่าเซลล์สมองก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องฝึกคิดฝึกจำฝึกทักษะต่างๆในแง่มุมของสมองเช่นพีททำงานสายวิทยาศาสตร
1: ์
0: สิ่งที่พีทควรจะฝึกเพิ่มเช่นการวาดรูปการร้องเพลงการระบายสีการเล่นดนตรีเพื่อที่จะให้เซลล์สมองพีทเนี่ยมันได้ออกกำลังได้ฝึกหลายๆด้านแบบนี้ค่ะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยลักษณะของแนวคิดก็คือว่าเหมือนคุณเป้ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100%
1: ครับ
0: เมื่อคุณเป้ผ่านไปอายุมากขึ้นเรื่อยๆแบตเตอรี่ก็น้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าคุณเป้ก็ยังอยู่เหลืออยู่เยอะเช่นในวัย80เนี่ยคุณเป้อาจจะเหลือแบตเตอรี่ที่ 80% แต่ปรากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพิษดูแลสมองไม่ดีเลยตอนเล็กๆ
1: คร
0: ับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการฝึกทักษะสมองต่างๆพิษดูแลตัวเองไม่ดีเป็นเบาหวานเป็นไขมันไม่ยอมรักษาเป็นโรคหัวใจของพวกเนี้ยก็จะทำให้แบตเตอรี่ที่มันควรจะชาร์จเต็มในวัยผู้ใหญ่มันก็อาจจะชาร์จแค่ครึ่งเดียวแต่พอเราเป็นวัยสูงอายุมันก็จะเกิดการทำหน้าที่ที่น้อยลงเกิดความเสื่อมของความสามารถในการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นคนหนึ่งที่มีแบตเตอรี่เต็มกับคนที่ไม่มีแบตเตอรี่เต็มเนี่ยสักครึ่งนึงเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันจึงมีความเสื่อมของสมองเนี่ยที่ไม่เท่ากันค่ะ
1: เท่ากับว่า
0: พบว่าถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็ก
1: ครับ
0: ค่ะสมองเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องดูแลตั้งแต่เราเกิดเลยจนกระทั่งเราแบบอายุเยอะๆเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆเราดูแลสุขภาพเราให้ดีไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วสมองที่แข็งแรงจนอายุเยอะ
1: ๆถ้าผมจะสรุปก็คือถ้าสมมติว่าไขมันสูงหัวใจไม่แข็งแรงแล้วเราไม่ได้ดูแลพฤติกรรมอะไรเราเลยสมองเราแทนที่จะได้ของดีๆไปกลายไปว่าได้บำรุงไม่เต็มที
0: ่ใน
1: อนาคตอาจจะสมองเสื่อมเร็วขึ้นอย่างนี้แหละ
0: อาจจะสมองเสื่อมเร็วขึ้นใช่เมื่อเทียบกับคนที่อายุเท่ากันเพราะเรามีปัจจัยเสี่ยงเยอะกว่า
1: ถ้าไม่ใช่เรื่องเสื่อมจะมีอะไรอีกไหมคร
0: ับเราจะถ้าเราเทียบอย่างเช่นเรา

0: เราวัดระดับความสามารถของสติปัญญายกตัวอย่างเช่น IQ test อย่างเงี้ยเราก็จะพบว่าเด็กในวัยเดียวกันแต่ละคนก็จะเก่งไม่เท่ากันค่ะบางคนเก่งในด้านนี้มากกว่าอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นการลักษณะของการฝึกการดูแลสุขภาพสมองด้วยเราก็พบว่าหลายๆคนที่มีพฤติกรรมทำลายสมองเช่นการใช้สารเสพติดค่ะการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้สมองเราอ่ะเก่งไม่เท่ากับอีกคนนึงนะในอายุที่เท่ากันค่ะ
1: มีปัจจัยเยอะ
0: มีปัจจัยเยอะมากค่ะสมองเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่จะเห็นว่าโดยคอนเซปต์เนี่ยมันไม่ได้หนีไปจากสุขภาพกายเท่าไหร
1: ่ครับเอ๊ะคำว่าสมองในที่นี้รวมถึงอารมณ์ด้วยไหมครับ
0: ใช่เพราะว่าสมองจะมีบางส่วนของสมองที่ทำหน้าที่คุมเกี่ยวกับอารมณ์พฤติกรรมทักษะทางสังคมบางอันเราพบว่าสมองบางส่วนเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีการก้าวร้าวค่ะอาจจะมีพฤติกรรมภาพหลอนหวั่นระแวงวุ่นวายอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะ
1: นะฮะสมองดีอารมณ์ดีสัมพันธ์กันไหมฮะ
0: สัมพันธ์กันค่ะสัมพันธ์กันแม้กระทั่งคนไข้ที่อารมณ์ดีเนี่ยบางทีเป็นสมมติเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยเขาก็ยังอารมณ์ดีอยู่ได้นะขนาดสมองเหี่ยวแล้วเขาก็ยังแบบอารมณ์ดีค่ะแล้วจะมีบางคนเป็นแบบนั้นในขณะที่บางคนแบบเป็นโรคเดียวกันเป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันแต่อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วพอเป็นอัลไซเมอร์ก็ยิ่งอารมณ์เสียใหญ่เลยยิ่งหงุดหงิดใหญ่เลยก็มี
1: นะฮะทีนี้ไปดูเรื่องข่าวสารบ้างฮะคุณหมอพิษท่านผู้ชมฮะตามประเด็นเลยสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองไปดูข่าวแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะข่าวแรกนี่มาที่พากินสัน
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่เราพูดกันได้แต่ต้นพากินสันอะไรนะ
0: พากันสัน
1: พากันสันท่านผู้ชมฮะไปดูข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งนะครับจากรองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์ท่านก็ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพากินสันนะครับบอกว่าพากินสันหรือว่าโรคสั่นสันนิบาตเนี่ยเป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากเซลล์สมองบางตำแหน่งมีภาวะเสื่อมและลดจำนวนลงโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดก็เลยทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยที่สร้างจากสมองส่วนตรงนั้นนะครับชื่อว่าโดพามีนลดลงนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลอีกบอกพากินสันที่พบได้บ่อยในผู้ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปและพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าสาเหตุที่ทำให้เซลล์สมองมีความเสื่อมหรือว่ามีจำนวนลดลงนะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือปัจจัยแวดล้อมก็ได้อย่างเช่นอาจเจอพวกสารพิษสารกำจัดวัชพืชเป็นต้นนะครับหากมีอาการบ่งชี้ของพากินสันควรรีบไปพบแพทย์ถ้ารู้เร็วเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ไวการรักษาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือพากินสัน
0: ใช่ค่ะอันนี้คือโรคพากินสันค่ะ
1: เอ๊ะใช่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นไหมฮะเกี่ยวกับระบบประสาทเนี่ยพากินสันเนี่ย
0: ใช่ค่ะเป็นโรคหนึ่งของระบบประสาทแต่โรคในระบบทางระบบประสาทเนี่ยมีหลายโรคมากค่ะเพียงแต่ว่าหนึ่งในชื่อที่เราจะได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็คือพากินสันพากินสันเนี่ยเป็นการเกิดการเสื่อมสลายของเซลล์สมองที่หลั่งสารสื่อประสาทก็ต้องกลับมาที่คำว่าแล้วสารสื่อประสาทคืออะไรค่ะก็คือเหมือนเป็นภาษาพูดระหว่างเซลล์สมองแต่ละตัวให้คุยกันรู้เรื่องเป็นภาษาพูดทีนี้หนึ่งในภาษาพูดที่เขาจะคุยกันรู้เรื่องก็คือตัวสารสื่อประสาทเนี่ยที่เรียกว่าโดปามีน
1: ค่
0: ะซึ่งตัวโดปามีนเองเนี่ยมันจริงๆมันคุมหลายเรื่องนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดในกรณีพากินสันก็คือคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแต่โดปามีนก็ยังทำอีกหลายอย่างค่ะโดปามีนคุมอารมณ์ด้วยนะคะคุมในเรื่องของความสามารถในการทำงานอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะโดปามีนจริงๆทำหลายอย่างค่ะทำหลายอย่างแต่ว่าหลักๆที่เราจะเห็นชัดก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องของโดปามีนกับการเคลื่อนไหว
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้ในเนื้อข่าวเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่เป้อ่านเนี่ยก็อาจารย์หมอทัศนีค่ะจริงๆเนี่ยแอบขออนุญาตว่าพี่ทัศนีจริงเป็นศิษย์เก่ารามาธิบดีนะคะปัจจุบันก็เป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบันประสาทบ้านใกล้ๆเราเองใช่ค่ะแต่ว่าพี่ทัศนีก็เป็นศิษย์เก่ารามาธิบดีค่ะก็อาจารย์ก็ได้ให้ความรู้เอาไว้ตามข่าวเลยก็คือว่า

0: ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นพาร์กินสันแล้วเรารักษาเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคพาร์กินสันเนี่ยมันก็จะยืดออกไปมันก็จะยืดออกไปซึ่งการรักษาเนี่ยค่ะโดยปกติเนี่ยเรารู้ว่าสมองเราขาดสารโดปามีนเราก็เติมน้ำมันลงไปก็คือเติมโดปามีนเข้าไปในสมองเพื่อให้การเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอาการหลักของพาร์กินสันเนี่ยค่ะมันดีขึ้นค่ะไม่เสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนของโรคค่ะเราก็สามารถเรามีใครหลายคนเลยที่รักษากัน10ปี15ปี20ปีเพราะว่าโรคเหล่านี้มันคือเซลล์สมองที่มันสลายไปแล้วแล้วมันไม่งอกใหม่ไม่งอกใหม่เพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะต้องรักษาแล้วก็อยู่กับเราค่อนข้างนานค่ะ
1: ครับเอ๊ะอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยพาร์กินสันมันคือฟังแล้วมันคอนเซปต์เดียวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมั้ย
0: ฮะคล้ายๆแบบนั้นใช่ค่ะ
1: เพราะมันไม่ติดต่อ
0: มันไม่ติดต่อ
1: แล้วมันก็เป็นมันเป็นนานเลย
0: ใช่ค่ะแล้วมันเป็นโรคเรื้อรังมันเป็นโรคเรื้อรังประเภทนึง
1: โอเคมันอาจจะเข้าคอนเซปต์แต่เราจะไม่ค่อยใช้ด้วยกันเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาถ้าเราพูดถึงโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรังแบบที่ไม่ติดต่อว่าเบาหวานความดันไขมันอะไรแต่จริงๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังอย่างนึงนะคะ
1: แล้วคุณหมอพูดถึงสารโดพามีนที่บอกว่าเราเหมือนเติมน้ำมันเข้าไปได้แสดงว่ามันเหมือนมียา
0: ใช่ค่ะ
1: ยาที่เป็นสารโดพามีน
0: ใช่
1: แล้วก็ให้คนไข้เนี่ยกินเข้าไปเลย
0: ใช่ใช่คอนเซ็ปต์ประมาณแบบนั้นเลย
1: แต่ผมฟังประโยชน์มันดูเยอะจังเลยนะฮะที่บอกว่าสารโดพามีนเป็นสารสื่อประสาททำให้สมองทำหน้าที่ได้ดีขึ้น
0: ใช่เพราะว่าจริงๆคนไข้พาร์กินสันน่ะไม่ได้มาด้วยสันอย่างเดียวนะคะคุณเป้มาด้วยอย่างอื่นด้วยนะ
1: ครับ
0: เช่นมาด้วยเดินช้าลงการเคลื่อนไหวร่างกายในภาพรวมช้าลงกล้ามเนื้อเกร็งนอนไม่ดีนอนแล้วฝันร้าย
1: เกี่ยวด้วย
0: เกี่ยวด้วยจากสารโดปามีนนี่แหละท้องผูกอย่างเงี้ยค่ะค่ะพวกนี้เป็นจากสารโดปามีนหมดบางคนถ้าเป็นเยอะๆก็อาจจะมีอาการเห็นภาพหลอนได้คือโดปามีนเนี่ยมันเป็นสารมันเหมือนเราพูดภาษาไทยภาคกลางอะค่ะพี่เป้ไปภาคไหนก็คนอื่นก็ฟังพี่รู้เรื่องหมดแบบนั้นมันโดปามีนก็เหมือนทำหน้าที่หลายๆอันคือทุกคนเข้าใจหมดว่าโดปามีนมาทำหน้าที่แบบนี้กับฉันนะกับตัวฉันนะอย่างเงี้ยค่ะพอไปอีกส่วนหนึ่งอ๋อนี่ตัวนี้ภาษาโดปามีนอ๋อมันเราจะต้องทำงานแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอมันหดไปมันหมดไปเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการขึ้นได้กับในหลายๆระบบ
1: ครับผมฟังแบบนี้ผมอยากจะได้โดปามีนสักกระปุกหนึ่งจังเลยคุณหมออ
0: ๋อไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้มันก็จะไปเยอะเกินไปใช่
1: เยอะไปก็ไม่ดีนะ
0: ไม่ดีไม่ดีค่ะทุกอย่างที่มีตามธรรมชาติเนี่ยสมดุลอยู่แล้วเราเพราะว่าในไข้พากินสันบางรายนะคะที่แบบเราเพิ่งเริ่มรู้จักกันเนาะเราใส่ยาลงไปเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆใส่ค่อยๆใส่แล้วสังเกตดูลักษณะการตอบสนองกับยาตอบสนองสักครึ่งนึงใส่ไปอีกครึ่งนึง อย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วถ้าเราใส่เยอะไปหรือใส่เร็วไปก็จะมีอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในลักษณะอื่นอีกจริง
1: ถ้ามันเยอะเกินไป
0: ใช่ใช่ใช่จะมีการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติอย่างอื่นอีก
1: แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าผมจู่ๆคุณหมอผมขอหน่อยแล้วผมลองกินดูสิแล้วผมจะเคลื่อนไหวผิดปกติอันนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียว okay. ใช่ใช่แต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นเราไม่ขาดเราไม่ต้องกิน ใช้คำนั้น
1: เราสร้างขึ้นมาเองโดปามีน
0: โดปามีนเป็นสารที่เราผลิตในร่างกายใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่
1: มีอาหารอะไรที่มันจะไปส่งเสริมให้โดปามีนผลิตได้ดีขึ้นพวกกินไข่แดงกินโปรตีนดีๆอะไรอย่างงี้ไหมครับ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยก็เป็นอาหารสุขภาพทั่วๆไป okay. เลยค่ะไม่ได้มีอันไหนที่แบบโฟกัสเป็นพิเศษ
1: แต่พอเราแก่หรืออายุมากขึ้นโดปามีนมันจะผลิตลดลงอย่างนั้นไหม
0: ครับใช่แต่ต้องไม่ลืมคอนเซปต์ของการชาร์จแบตเตอรี
1: ่โอเค
0: ก็คือมันอาจจะลดลงเนาะแต่ว่ามันพอที่จะใช้
1: เหมาะสมกับร่างกายเราแล้ว
0: ใช่ใช่แต่ในกรณีที่เป็นโรคแต่ว่ามันลดลงเยอะไปมันก็เลยเกิดอาการของโรคขึ้น
1: มีที่คุณหมอพูดถึงพาร์กินสันถ้าเรารักษาได้เร็วก็จะลดอาการแทรกซ้อนของโรคถ้ากับว่าพาร์กินสันไม่ได้มีแค่สันเล็กๆไปจนถึงสันเยอะๆแสดงว่าอาการแทรกซ้อนมันมีมากกว่านั้นเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะมีเยอะกว่านั้นเราเป็นพาร์กินสันไปนานๆเนี่ยอย่างที่บอกเราอาจจะมีการนอนที่ผิดปกติร่วมด้วยเราการเคลื่อนไหวที่ไม่ดีของเราเนี่ยการเกร็งของกล้ามเนื้อการรู้สึกเคลื่อนไหวช้าเคลื่อนไหวลำบากก็ทำให้เราหกล้ม

0: สะดุดหกล้มได้ง่ายยิ่งเราอายุเยอะก็ยิ่งเกิดความเสียกระดูกพรุนพอเราล้มปุ๊บเราก็ยิ่งเกิดกระดูกหักตามมาอีกมันก็จะไปกันใหญ่ค่ะแล้วนอกจากนี้ตัวสารโดปามีนเองเนี่ยค่ะนอกจากที่มันจะไปคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไปกระตุ้นให้ระบบลำไส้เราซึ่งก็มีกล้ามเนื้อเล็กๆอยู่เนี่ยบีบตัวได้ดีด้วยต้องใช้พากินสันเนี่ยบางคนมาด้วยการท้องผูกก็มีนะ
1: เพราะว่ามันกล้ามเนื้อนี่ไม่ใช่แค่แขนขา
0: ใช่หรือบางคนกลืนไม่ดี
1: เพราะกล้ามเนื้ออยู่นี่
0: ใช่กล้ามเนื้อการกลืนไม่ดีสำลักมาอีกติดเชื้อมาอีก
1: โอ้เห็นภาพเลยอย่างนี้เห็นภาพ
0: แล้วก็พอหรืออย่างพากินสันเป็นไปนานๆปุ๊บเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเซลล์สมองส่วนเนี้ยส่วนเล็กๆอันเนี้ยที่มันควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายมันเสียพอมันเสียไปเยอะๆมันไม่ได้เสียแต่ตัวมันไปดึงตัวอื่นเสียด้วยมันพอผู้ป่วยเป็นไปสัก15ปี10ปี15ปีเนี่ยจะเริ่มมีความจำที่แย่ลงเริ่มจะแบบมีลักษณะของผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยเริ่มมาควบคุมอารมณ์ตัวเองลำบากแล้วอาจจะมีพฤติกรรมที่แบบอารมณ์แบบฉุนเฉียวอะไรอย่างนี้ได้
1: ครับท่านผู้ชมเข้าใจทำความเข้าใจไปพร้อมกับผมเลยเนาะพากินสันไม่ใช่แค่สันอย่างเดียวแล้ว
0: ไม่ใช่
1: เราจะคิดว่าพากินสันเนี่ยสันอย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าระยะยาวเนี่ยมันค่อยๆฉุดร่างกายเราไปหลายระบบ
0: ไปหลายระบบใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่ต้นๆเลยเนี่ยค่ะก็จะช่วยได้แล้วจริงๆสันอย่างเดียวเนี่ยโหดมากนะคุณเป
1: ้แค่สันก็ลำบากแล้วใช
0: ่ไหมใช่คนไข้พากินสันเนี่ยแบบที่เรายังคุมโรคได้ไม่ดีแล้วขยับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไข้จะผอมมากเลยนะเหมือนเขาวิ่งอยู่ตลอดเวลาม
1: ันเบิร์นเหรอ
0: ใช่ใช่คนไข้พากินสันที่เป็นเยอะๆนี่เป็นกลุ่มที่เลี้ยงให้อ้วนยากมาก
1: หมายถึงว่านั่ง
0: กล้ามเนื้อมันเกร็ง
1: มันเหมือน
0: ใช่มันเหมือนคุณเป้ออกกำลังอยู่ตลอดอ่ะ
1: แล้วเขาจะเหนื่อยไหมฮะก็จะเหนื่อยตลอด
0: พิษเคยถามใครจะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดที่แบบมันเกร็งอยู่ตลอดเวลามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูเป็นโรคที่ผมขออนุญาตนะฮะเหมือนคนเป็นน่าจะรู้สึกรำคาญตลอดเวลาหรือเปล่าว่าแบบคือปกติเราก็นั่งนิ่งๆแต่ถ้าพากินสันถ้าเป็นเยอะๆนั่งนิ่งอย่างนี้ไม่ได
0: ้นั่งนิ่งแล้วมันจะสั่น
1: อ๋อขนาดวางมือบนขาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แต่ถ้าคุณเป้หยิบแก้วจะไม่ขยับมือจะไม่สั่นอันนี้ต่างกันนะ
1: งงมากยังไงนะฮะ
0: มันจะมีโรคสั่นธรรมดาถ้าอาจจะเคยเห็นผู้สูงอายุบางรายเนาะจับแก้ว
1: จะสั่นเลยล่ะ
0: สั่นนะ
1: อันนั้นไม่ใช่พากินสันนะฮะ
0: อันนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช
1: ่
0: พากินสันจะสั่นตอนพักนั่งเฉยๆแล้วมือก็จะขยับ
1: อ้าวอันนี้ไม่รู้
0: จริง
1: ๆแต่แล้วผมนึกว่าแบบผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยเวลาถือจานข้องจานข้าวสั่นใหญ่เลยอันนั้นคือตามวัย
0: อันนั้นตามวัยใช่แล้วก็หรืออาจจะมีโรคอื่นที่ทำให้สั่นขณะหยิบของกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่อันนี้พากินสันคือนั่งเฉยๆแล้วก็จะสั่นจะกระตุกกระตุกกระตุกกระตุก
1: แต่ถ้าต้องใช้แรงมือหยิบจานหยิบน้ำ
0: ส่วนใหญ่จะดีกว่า
1: ดีกว่าอยู่เฉย
0: ใช่พิษเคยมีคนไข้จำได้เลยว่าในชีวิตของการเป็นหมอเนี่ยนี่เป็นไข้พากินสันคนแรกที่เห็นแล้วเป็นคนที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยพากินสันมาก่อน
1: ครับ
0: คุณเป้จำดาราที่ชื่อไมเคิลเจฟ็อกซ์ได้ไหมคะเขาเป็นดาราที่เป็นพากินสันตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเคสที่พีทเจอตอนที่พีทเป็นนักเรียนแพทย์นี่ก็เหมือนกันอายุยังไม่เยอะมากประมาณเกือบ50แล้วก็มาด้วยอาการนั่งเฉยๆแล้วมือสั่นแต่ว่าเวลาขับรถไม่เป็นไรคนไข้เป็นคนขับรถบรรทุกจำได้ไหมกระทั่งโปรไฟล์คนไข้ขับรถไม่เป็นไรนะคะแต่พอนอน
1: ก็สั่น
0: ใช่พอนอนเฉยๆพอพัก
1: อ๋อพัก
0: แขนก็จะขยับละเขาก็ไม่นอนละลุกขึ้นมาขับรถต่อแล้วก็พอเขาง่วงเขาก็เอามือจับแก้วกาแฟดื่มไม่หก
1: ไม่หกกินได
0: ้พอวางเสร็จเอามือวางข้างๆแก้วกาแฟมือสั่นใช่
1: แล้วเขารู้ไหมว่าตอนนั้นเขาเป็นอะไร
0: ตอนแรกที่เขามาเนี่ยเขาไม่รู้เขาคิดว่าเขาแบบ
1: เหนื่อย
0: วิตกกังวลเพลียไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ผลสุดท้ายเนี่ยพอเราตรวจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังจากประวัติแล้วก็บอกเขาเป็นพากินสันตอนสมัยนู้นเนี่ยเขาก็งงนะคะมันคือโรคอะไรอ่ะเขายังจำได้เลยว่าพี่หมอที่มาเรียนเฉพาะทางบอกอ๋อคุณลุงตอนนั้นสมัยนั้นเกือบ50เขาก็เรียกคุณลุงกันแล้วนะคะเขาบอกคุณลุงเป็นสันนิบาตลูกนกเขาแบบ
1: งงเลยยิ่งงงหนักเลย
0: นักเรียนแพทย์งงกว่า
1: อาจารย์พี่ตอนนั้นก็งงมันคืออะไรกันแน่
0: ใช่ไงแต่ก็สุดวงไข้เป็นพากินสันจริงๆค่ะ
1: ถ้ารักษาสามารถกลับมาเหมือนเดิม 100% ได้ไหมฮะ

0: ขึ้นกับระยะของโรคขึ้นกับระยะของโรคและการเปลี่ยนแปลงของสมองแต่เราพบว่าอย่างที่ตามข่าวที่บอกเลยค่ะรู้เร็วรักษาไวเนี่ยคือเนื่องจากโดปามีนมันยังขาดไม่เยอะ
1: okay.
0: พอเราเติมไปน้ำมันมันก็จะกลับมาเต็มถังอีก okay. เราก็จะเครื่องมันก็จะวิ่งต่อไปได้เรียบร้อยขึ้นไม่กระตุก
1: คุณหมอก็ต้องเช็คประวัติด้วยถูกไหมฮะว่าเอ๊คนนี้เป็นได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าดูแลสมองไม่ดีเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอะไรอย่างนั้นเราต้องเช็คขนาดนั้นเลยไหม
0: คือพาร์กินสันเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราจะบอกว่ามันเกิดการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติก็เลยพอโปรตีนเนี้ยมันก็ไปทำให้เซลล์สมองบอกไม่ชอบเลยอ่ะมันแบบไม่ชอบของผิดปกติเลยตายดีกว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พอเซลล์สมองตาย
0: ใช่เซลล์สมองบอกไม่เอาละไม่อยู่ละบ๊ายบายก็เลยทำให้เซลล์เนี้ยมันตายเร็วค่ะทีนี้บางครั้งเนี่ยอาการที่ไม่ใช่โรคพาร์กินสันจริงๆเราเรียกกันคล้ายพาร์กินสันก็คือมีอาการสั่นอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อเกร็งแบบเนี้ยเราก็อาจจะเจอได้เหมือนกันในใครที่มีเส้นเลือดสมองอุดตันแตกอีกตีบแตกตันเงี้ยก็อาจจะมีได้หรือพาร์กินสันเองอาการคล้ายพาร์กินสันเองก็อาจจะเกิดจากการใช้ยาบางชนิดได้ที่ไปยุ่งกับตัวโดปามีน
1: ใช่ไหม
0: ยายกตัวอย่างยาจิตเวช ยาทางจิตเวชบางตัวหรือแม้ทั้งยาที่ช่วยกระตุ้นในการบีบตัวของลำไส้บางชนิดก็จะทำให้เกิด อาการคล้ายพาร์กินสันได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงแล้วมันมีหลากหลายสาเหตุแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยเขาเป็นเองก็คือเป็นเซลล์สมองส่วนนี้ที่มันบายไปเร็วกว่าเซลล์สมองส่วนอื่น
1: ก็คือเสื่อมนะฮะแล้ววิธีการตรวจยังไงฮะเวลาถ้าสมมติเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นและกว่าจะไปหาคุณหมอผมเชื่อว่า
0: เป็นเยอะแล้ว
1: ถูก
0: คือในปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีแอปพลิเคชันหลายอัน
1: ค่
0: ะที่ช่วยในการคัดกรองพาร์กินสันตั้งแต่ระยะแรกๆด้วย
1: ใช้แอปเนี่ยนะฮะ
0: ใช่จะมีแอปพลิเคชัน
1: แล้วเราจัดการเข้าไปโหลดแอป
0: ใช่เหมือนเราเข้าไปตอบคำถามเขาจะบอกเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะซึ่งไอแอปพลิเคชันอันนี้ค่ะพอเราเข้าไปเช็
1: ค
0: ค่ะแล้วเรามีความเสี่ยงเยอะเขาก็จะบอกว่าโอเคให้มาพบคุณหมอนะแบบนี
1: ้อ๋อคัดกรองเบื้องต้นให้เราก่อน
0: ใช่
1: นี่เลยอยู่ในข่าวพอดีเลยฮะคุณหมอพิษฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับสภากาชาดไทยเปิดตัวอย่างแอปนี้ใช่ไหมฮะ
0: แอปพลิเคชันนี้ชื่อ Check PD PD มาจากคำว่า Parkinson Disease หรือโรคพาร์กินสันใช่ค่ะ
1: เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ
0: ์
1: ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของพาร์กินสันในระยะแรกเน้นการคัดกรองคนที่40ปีขึ้นไปและผู้ที่มีความเสี่ยงทำไมมันง่ายอย่างนั้นเลยฮะ
0: มันจะเป็นลักษณะใช่ค่ะมันจะเป็นลักษณะของการตอบคำถามเพื่อประเมินความเสี่ยงแต่จริงการคิดแอปพลิเคชันเหล่านี้ในทางการแพทย์ไม่ง่ายนะคะเราต้องอาศัยงานวิจัยหลายงานมาประกอบกันแอปพลิเคชันบางอันใช้ได้ในบางเชื้อชาติบางอันเนี่ยใช้ได้ในอีกเชื้อชาตินึงแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยคิดขึ้นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยค่ะอาจารย์เก่งมากนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพาร์กินสันพี่เคยได้มีโอกาสพบปะแล้วก็คุยกับอาจารย์หลายครั้งพี่ก็ว่าอาจารย์เก่งมากเลยซึ่งข้อมูลในการทำแอปพลิเคชันสำหรับไทยจริงๆทุกๆแอปพลิเคชันเลยนะคะที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เราต้องการข้อมูลของคนไทยนะค่ะอาจารย์รุ่งโรจน์นี่มีข้อมูลพาร์กินสันในคนไทยเยอะมากแล้วข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์เลยว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าเราพบว่ามันมีอันนี้คือแบบตั้งตัวเลขเล่นๆนะสมมติว่าเรามี30ปัจจัยอ่ะใน30ปัจจัยเนี่ยมันอาจจะมีผลไม่เท่ากัน
1: อ
0: ันนี้อาจจะได้น้ำหนักแค่แต้มเดียวอีกอันจะน้ำหนัก10แต้มซึ่งของพวกนี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาคำนวณมาให้แล้วเขาถึงจะเอามาตั้งค่าน้ำหนักแล้วจะมาทำเป็นแบบฟอร์มให้เราตอบคำถามในแอปพลิเคชันนั้นๆแล้วถึงตีออกมาเป็นความเสี่ยงใช่ค่ะเพราะจริงๆแอปพลิเคชันอันนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่ามันช่วยในการคัดกรอง
1: บ
0: อกกับเราว่าเราอาจจะใช่ก็ได้นะถ้าเราน่าจะใช่เยอะหน่อยเนี่ยก็ควรจะต้องมาหาคุณหมอเพื่อที่เราจะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
1: ถ้าประเมินแล้วสมมติเราประเมินเองในแอป PD เนี่ยนะฮะ แล้วปรากฏว่าไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าขาย
0: ก็ไม่น่าใช่เราก็อาจจะเป็นอาการจากอย่างอื่นอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะแล้วตกลงอาการเราที่เราเป็นเนี่ยแล้วเรากังวลมันเป็นอะไร
1: ก็ต้องไปหาหมอ
0: ก็อาจจะต้องไปหาหมออยู่ดีใช่ไหม
1: ต้องปรึกษาคุณหมอว่าเฮ้ยผมประเมินแล้วเนี่ยผ่านแอป
0: แต่มันไม่ใช่นะแต่ว่าผมก็ยังมือสั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเวลาแบบตื่นเต้นเครียดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คุณหมอจะอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะคะอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่นะในข่าวเนี่ยอาจารย์รุ่งโรจน์พิทยาสิริหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติคณะแพทยศาสตร์จุฬานะฮะท่านก็บอกว่าพาร์กินสันมักจะเริ่มต้นด้วยอาการเตือนที่ไม่ชัดเจน
0: ถูกต้องค่ะ
1: ต้องไม่ชัดเจนด้วยนะอย่างเช่นอาการสั่นเล็กน้อยท้องผูกเรื้อรังโอ้โหนี่อย่างท้องผูกเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าพาร์กินสันเกี่ยวอะไร
0: ใช่
1: ก็เรียกว่ากินผักผลไม้น้อยหรือเปล่านะฮะหรืออาการนอนหลับผิดปกติอ๋อแก่แล้วนอนไม่ค่อยหลับตื่นซะเช้าเลย
0: ใช่แต่ว่าคนไข้เนี่ยก็จะมาด้วยนอนแล้วแบบขากระตุกนอนแล้วแบบฝันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของพวกเนี้ยจริงๆโดยทั่วๆไปเนี่ยค่ะอาจจะไม่ทราบ
1: ครับ
0: แต่ว่าบางคนเนี่ยเจ้าฝันแบบจริงจังมากเลยนะคะฝันแอคชั่นมาก
1: ครับนี่นะฮะคุณหมอก็เลยบอกต่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองข้ามสัญญาณแต่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยก็นึกว่าเป็นอาการปกติของคนแก่
0: ใช่ใช่
1: นะฮะแล้วก็เลยเข้ารับการรักษาช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะไปหาคุณหมอพอนึกว่าเป็นอาการทั่วไปเขาก็เลยเนี่ยคุณหมอ
0: ก็จะไปก็สั่นแบบคอนโทรลไม่ได้แล้วใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็จะรักษายากขึ้น
0: ซึ่งก็จะรักษายากขึ้นถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วแบบถ้าเราแบบสั่นเยอะหรือกล้ามเนื้อเราเกร็งเยอะเนี่ยค่ะอันหนึ่งที่พีทมักจะเจอนะคะก็คือลายมือเราจะเปลี่ยน
1: มันจะเขียนแล้ว
0: มันจะเขียนใช่ใช่ใช่แล้วก็ลายเซ็นจะเปลี่ยนคราวนี้เป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วมีพากินสันด้วยลายเซ็นเปลี่ยนเนี่ยการทำธุรกรรมนี่แทบร้องไห้เลยนะคะใช่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ถ้ามีอาการตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเราก็อยากให้มาปรึกษาคุณหมอเพื่อที่ว่าถ้าเรารักษาเร็วอาการเหล่านี้ก็จะได้ลดลงผู้ป่วยจะได้สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติมากขึ้น
1: การรักษาเอาแบบถ้าสมมติเราเจอเร็วรักษาเร็วปีนึงเอาอยู่ไหมฮะ
0: จริงๆแล้วยาที่เราใช้ในการรักษาพาร์กินสันเนี่ยก็คือเป็นการเติมน้ำมันก็เหมือนคุณเป๊ะเติมน้ำมันลงไปเติมเสร็จนะรถมันก็วิ่งต่อได้เลย
1: ก็ดีขึ้นเลย
0: ใช่ใช่เราจะเห็นเลยค่ะคนไข้จะบอกเลยแล้วคนไข้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยจะบอกได้เลยนะว่าอาจารย์เนี่ยกินยาเข้าไปสักเท่านี้โมงเนี่ยยาออกฤทธิ์พอก่อนจะกินมื้อต่อไปเนี่ยไม่ดีละยาหมดฤทธิ์ยาหมดฤทธิ์ก็จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติคนไข้จะพลอตเวลามาให้พิษดูได้เลยนะคะแล้วเขาจะบอกว่าอาจารย์มื้อที่2เนี่ยที่อาจารย์ให้กิน11โมงอ่ะเขาขอกิน10ครึ่งได้ไหม
1: เพราะมันเริ่มสายแล้ว
0: ใช่ใช่คือยาเนี่ยมันมีการปรับโดสยาที่ละเอียดมากแล้วก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่านอกจากคุณหมอที่ตั้งใจที่จะดูไข้โรคนี้แล้วเนี่ยค่ะอีกอันนึงก็คือคนไข้เองเนี่ยเก่งมากคนไข้พากินสันทุกคนเลยนะเขาจะบอกได้เลยว่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขาเป็นช่วงเนี้ย50 60เขาจะเล่าให้เราฟังได้เลยว่าเขาคิดว่าเขาต้องกินเท่านี้โมงเขาพล็อตให้เราได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคอย่างที่คุณเป้บอกอะค่ะเป็นโรคเรื้อรังเราต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยเยอะมากรวมไปถึงคุณหมอเองก็ต้องให้ความใส่ใจเยอะมาก
1: กินยาตลอดชีวิต
0: ใช่ค่ะ
1: อ้าวพากินสันนี่เหมือนความดันเลย
0: ใช่
1: กินตลอดยาวๆเลย
0: ใช่
1: ถ้าขาดยาก็สวิงเลย
0: ใช่อาการการเคลื่อนไหวก็จะผิดปกติอีกถึงบอกว่ามันเป็นโรคที่ต้องใช้ความอดทนทั้งผู้รักษาและผู้ถูกรักษา
1: ค
0: ือผู้ป่วยเองก็ต้องอดทนกับตัวโรคมากใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าพอเรารักษาไปเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเลยนะคะพิษมีคนไข้ที่ไม่สามารถออกข้างนอกได้เลยเพราะว่าแบบสั่นคุมไม่ได้พอเรารักษาไปเขาได้ผลดีเขาก็กล้าที่จะออกข้างนอกมากขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้น
1: ถ้าสมมติว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองแล้วปล่อยให้พาร์กินสันเนี่ยมันลุกลามไประยะกลางแล้วก็ไปไกลแล้วอะฮะเราจะรักษาให้กลับมาแล้วดีเหมือนที่คุณหมอพิษยกตัวอย่างหลายๆเคสได้ไหมฮะ
0: พิษคิดว่าได้แต่ไม่ง่าย
1: มันจะไม่เหมือนกับคนที่แบบเป็นแล้วกินยาแล้วดีขึ้นเลย
0: ใช่เพราะว่าคือ บางครั้งอ่ะเซลล์สมองส่วนนี้มันถูกทำลายไปแล้วแต่มันก็จะมีที่อื่นที่ต้องใช้โดปามีนด้วยถ้าส่วนอื่นมันหายไปแล้วยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อมันเกร็งมากจนเราขยับไม่ได้แล้วข้อติดแล้วข้อมันติดไปแล้วใช่ข้อติดไปแล้วแล้วเรามารักษาให้กล้ามเนื้อขยับได้แต่ข้อเราไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะถ้าเป็นเยอะมากๆแล้วเรามาเพิ่งเริ่มรักษาเนี่ยโอกาสการตอบสนองกับการรักษาจะน้อยจะน้อยจะไม่ได้แบบตรงไปตรงมาแบบนั้น
1: ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปใช้กายภาพร่วมด้วยถูกไหม
0: ใช่ค่ะการรักษาพากินสันเนี่ยมี2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกเนี่ยก็คือการใช้ยาซึ่งเป็นอันที่ง่ายที่สุดแต่การเดียวกันการไม่ใช้ยาเนี่ยก็มีตั้งแต่การผ่าตัดก็มีนะคะการผ่าตัด
1: แต่ผ่าเฉพาะจุดใช่ไหมฮะที่แบบว่ามีปัญหาตรงไหน
0: ผ่าเฉพาะจุดก็คือเราบอกว่าเราใส่เครื่องกระตุ้นเข้าไปที่สมองเพื่อกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมการเกร็งของกล้ามเนื้อ
1: เหมือน
0: เคร
1: ื่อง
0: ใช่เหมือนเครื่องกระตุ้นหัวใจแต่เราฝังเส้นสายไฟไปที่สมองก็กระตุ้นให้สมองส่วนควบคุมที่ถูกควบคุมเนี่ยทำงานการไม่ใช้ยานอกจากการผ่าตัดเนี่ยจึงก็จะไปเกี่ยวข้องกับการทำกิจวัตรประจำวันทั้งหมดเพื่อให้อยู่ได้เหมือนเดิมอย่างมีความสุขนั้นการทำกายภาพเป็นเรื่องสำคัญการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญการเข้าใจถึงวิธีการรับประทานยายาตัวนี้กินกับอาหารนี้ได้ยาตัวนี้กินไม่ได้นะต้องรอก่อนอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษาโรคร่วมอื่นๆที่อาจจะทำให้พากินสันเป็นมากขึ้นค่ะของพวกนี้เนี่ยถ้าทำไปพร้อมๆกันหมดเนี่ยคนไข้ก็จะสามารถมีชีวิตอยู่กับโรคนี้ได้นาน
1: ครับทีนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆรายการที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยผู้สูงอายุเยอะแล้วคงต้องกลับมาสำรวจพฤติกรรมเราละร่างกายของเราแล้วว่าเอ๊ะฉันก็มีสันเล็กๆน้อยๆทีนี้เราจะแยกยังไงครับคุณหมอว่าเฮ้ยนี่คือสันแบบผู้สูงวัยนี่คือสันแบบพากินสันถ้าเรายังไม่โหลดแอปนะฮะเอาแบบว่าวันนี้ฟังแล้วแบบว่าเอ้ยลองดูจะได้สบายใจหน่อยฮะ
0: สันปกติก็คือเราอยู่เฉยๆแล้วสันอยู่เฉยๆแล้วสันลักษณะการสันเนี่ยจะเหมือนกับคุณเป๊กเคยเล่นหมุนปากกาไห
1: ม
0: มันน่าจะเป็นตอนเจนเราเนาะที่เรียนหนังสือเราหมุนปากกาค่ะก็นิ้วมือมันจะขยับเหมือนเราหมุนปากกาแบบนี้ค่ะฝรั่งเรียก pin rolling ก็คือหมุนเข็มหมุด
1: อันนี้คือ
0: ลักษณะการสั่นพากินสัน
1: อ๋อสั่นแบบพากินส
0: ัน ใช
1: ่หมุนไปทางนั้นเน
0: ี่ยมันจะหมุนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นลักษณะหมุนหมุนอยู่อย่างนี้แล้วก็บางคนบอกว่าพากินสันต้องเป็น2ข้างซึ่งไม่จริง
1: ไม่จริง
0: พากินสันมันจะเป็นข้างเดียว
1: ข้างไหนก็ได้
0: ข้างไหนข้างหนึ่งก่อน
1: แล้ว
0: เป็นเยอะๆถึงจะเป็น2ข้าง
1: แล้วต้องเป็นที่แขนหรือขาหรือว่ามันจะเป็น
0: ส่วนใหญ่จะเห็นที่มือก่อน
1: อ๋อถ้าสันนี้มันจะมือมาก่อนเลย
0: จะเห็นที่มือก่อนอันนึงที่จะเห็นได้ชัดเนี่ยคือการเดินที่ช้าลงการเคลื่อนไหวที่ช้าลงท
1: ั้งมันช้าเอง
0: ช้าเอง
1: เอ๊ะฉันอยากจะเดินเลยปกติฉันเดินเร็วกว่านี้
0: ใช่แต่มันไม่ออกมันไปไม่ได้มันก้าวไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่คนแก่ปกติมันก็ช้าลงโดยอัตโนมัติ
0: มันไม่เหมือนกัน
1: อ๋อไม่เหมือน
0: มันไม่เหมือนกันมันจะมีลักษณะการก้าวที่มันติด
1: ที่มันจะรู้ตัว
0: แขนมันขามันจะไม่เดินอย่างนี้เหมือนเราเดินมันจะลักษณะของอาการพาร์กินสันเนี่ยมันจะเหมือน
1: กว่าจะแบบ
0: ค่อยๆ ยก
1: คือใจอ่ะไปแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งคนไข้จะรู้เองว่าปกติฉันแก่แต่ฉันเดิน
0: คล่องกว่านี
1: ้คล่องกว่านี
0: ้
1: ถึงแม้ว่าจะไม่คล่องแคล่วเหมือนตอนหนุ่มๆแ
0: ต่หรือเวลามาหาหมอเนี่ยเราดูแพทเทิร์นการเดินของคนไข้อ่ะค่ะ
1: ครับ
0: เราก็รู้ละ
1: อ๋อรู้เลย
0: ว่าน่าจะเป็นเดินแบบพากินสัน
1: ทำไมท่าเขาจะมีท่าเฉพาะ
0: ชายอ่ะเขาจะเดินเป็นสเต็ปสั้นๆตึ๊ดตึ๊ดแล้วตัวเขาก็จะตรงๆคือเวลาเดินตัวเราต้องขยับไปด้วยใช่ไหมคะเขาจะเดินแบบตัวแข็งๆค่ะ
1: เพราะว่าเขาเกร็ง
0: ใช่แล้วเขาก็จะเกร็งค่ะจะเดินก้าวสั้นๆๆๆแล้วเขาก็จะแบบหัวทิ่มไปข้างหน้าและถ้าเราบอกให้เขาหมุนเขาก็จะแบบหมุนไม่ได้เขาก็จะหมุนทั้งตัวแบบนี้เหมือนถ้าคุณเป้หมุนคุณเป้จะตัวสวิงขาหมุนไปขาจะหมุนอย่างนี
1: ้ใช่แต่ที่คุณหมอพิษอธิบายผมนึกภาพว่าคนแก่ส่วนใหญ่ก็ฟีลประมาณนี้หรือเปล่าคุณหมอหรือคุณหมอแยกออก
0: ไม่
1: คุณหมอจะแยกออก
0: เขาอาจจะช้าแต่เขาจะสมูทเขาจะยังมีคาแรคเตอร์ของการหมุนตัวปกติค่อยๆหมุนแต่หมุนช้าอาทีละก้าวอย่างนี้หรือการเดินเนี่ยเขาอาจจะเดินช้าแต่เขาจะไม่ก้าวอย่างนี้เขาจะค่อยๆก้าวช้าๆค่ะ
1: ตาคุณหมอก็ตาผมไม่เหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ใช่ซึ่งจริงๆอันเนี้ยเราถ้าสมมติพี่แป๊ะเป็น เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยไปเรื่อยๆ
1: ค่
0: ะไม่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคุณหมอเลยนะคะเป็นแบบผู้ดูแลด
1: ู
0: ผู้ป่วยที่มีโรคพาร์กินสันแบบเห็นปุ๊บคุณป้วยก็จะได้ใช่เพราะพวกนี้มันจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นที่

0: เราสอนกันมาจากการสังเกต
1: คือได้คน
0: อาจารย์สมัยก่อน
1: คนแก่คนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วให้ทำท่าเดียวกัน
0: ใช
1: ่แล้วมาจ้องพร้อมกันเลย
0: แล้วคุณเป๊ก็จะรู้เลยพอคุณเป๊จำได้หนึ่งครั้งเนี่ยคนต่อไปคุณเป๊ไม่ต้องเทียบละคุณเป๊ก็จะ
1: ต่างกัน
0: จะใช่ใช่ค่ะใช่
1: นี่ก็คือสังเกตเรื่องของอาการการเดินการสั่นเราก็น่าจะพอรู้ว่าสั่นจากอายุเยอะหร
0: ือ
1: สั่นจากพาร์กินสัน
0: ใช่ค่ะและอย่างที่บอกค่ะบางคนมาด้วยฝันมาด้วยฝันมาด้วยนอนแล้วขากระตุกค่ะบางคนแบบละเมอแรงมากไปเตะภรรยาอะไรนี้ก็มีค่ะ
1: ละเมอแน่นะ
0: อาตนาสีเนี่ยอันนี้เพราะเป็นปัญหาเพราะว่าบางทีต้องพรูฟให้ภรรยาเข้าใจเลยว่าคุณสามีของคุณหมอนะคะผู้ป่วยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เราเนี่ยต้องมานั่งพรูฟเพราะว่าคุณภรรยาเคืองไปแล้วโดนถีบเข้าไปแต่ละเมอแอคชั่นแบบเยอะไม่พากินสัน
1: เวลาหาคุณหมอต้องหาคุณหมอเฉพาะทางไหมครับหรือว่าจริงๆคุณหมออายุรเวทก็สามารถวินิจฉ
0: ัยได้โดยปกติแล้วแพทย์อายุรกรรมทั่วไปสามารถให้การวินิจฉัยได้ถ้าการชัดเจนมากพอค่ะพาร์กินสันส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งจะต้องอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะหรืออายุรแพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมองโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นเรื่องของการปรับยาการปรับยาที่ค่อนข้างจะละเอียดและยากรวมไปถึงเราต้องดูด้วยว่าคนไข้คนนี้ตกลงคือถ้าอายุรแพทย์ทั่วไปค่ะหรือแพทย์ทั่วไปพยายามให้ยาแล้วไม่ดีขึ้นตอบสนองกับยาไม่ดีเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอันนี้เราอาจจะต้องให้คนที่เขาเชี่ยวชาญกว่าเราเข้ามาช่วยรวมไปถึงโรคต่างๆในปัจจุบันนี้ก็มียามากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นหรือมีออปชันในการรักษาที่มากขึ้นนั้นบางคนจริงๆก็คุมได้แล้วล่ะแต่รู้สึกว่าอายุน้อยจังเลยอ่ะคนนี้จะเป็นแบบแคนดิเดตของการใส่เครื่องกระตุ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องปรึกษาแพทย์ที่เขาเฉพาะทางมากขึ้น
1: ค่ะก็อย่างแอปเช็ค PD เขาบอก40ปีขึ้นไปนี่จริงๆผมก็เข้าเกณฑ์แล้วจะเป็นไหมฮะหรือเราไม่ได้มี
0: โดยปกติถ้าไม่ได้มีอาการอะไรก็ไม่ต้องกังวล
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะฮะ
0: ใช
1: ่ไปว่ากันอีกทีตอนที่เริ่มแบบ
0: เริ่มเอ๊ะแปลกๆใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะนั้น40 50 60มีโอกาสถ้าจู่ๆที่แบบเราคล่องตัวแล้วมาสั่นอะไรแบบเนี้ย
0: เคลื่อนไหวลำบากช้าลงมากไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะฮะมาที่ข่าวต่อไปฮะคุณหมอสุรัตน์นะหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตน์ตันประเวศท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทท่านโพสต์ผ่านทาง Facebookสาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์เมื่อกี้อย่างที่คุณหมอพีทบอกเลยอาการนอนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อันนี้เนี่ยคือนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับไม่ใช่เสียงเพียงแค่ภาวะหยุดหายใจเท่านั้นนะฮะแต่อาจกลายเป็นพาร์กินสันแค่นอนกรนเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเกี่ยวข้องกันยังไงฮะนอนกรนกับพาร์กินสันเนี่ยฮะ
0: ก็คือมันเป็นงานวิจัยค่ะที่อาจารย์เอามาเล่าให้พวกเราฟังว
1: ่
0: าจริงๆแล้วในคนไข้ที่มีโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยจะเจอโรคพาร์กินสันได้เยอะกว่าคนที่ไม่มีเช่นเอาคุณเป้เบอร์หนึ่งกับคุณเป้เบอร์สองมาเทียบกันคนเนี้ยนอนกรนแล้วหยุดหายใจด้วยกับคนเนี้ยนอนปกติเราพบว่าโอกาสที่คนเนี้ยจะเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีเยอะขึ้นกว่าอีกคนหนึ่งความเสี่ยงเนี่ยจะมีเยอะขึ้นซึ่งถามว่าทำไมค่ะทำไมเราก็บอกว่าจริงๆแล้วมันยังไม่มีใครบอกอะไรได้แน่ชัดแต่สมมติฐานเบื้องต้นก็คือเวลาที่เราหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยออกซิเจนในร่างกายมันจะดรอปอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่เราเรียกออกซิเดชันหรือกระบวนการอักเสบขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นให้การเกิดการสะสมโปรตีนที่ผิดปกติขึ้นในเซลล์สมองส่วนนี้เซลล์สมองส่วนนี้ก็เลยตายอันนี้เป็นสมมุติฐานที่เราคิดว่าน่าจะอธิบายอย่างนี้แต่จากงานวิจัยเนี่ยก็คือพบว่าอ้อสองกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่มีการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นเยอะกว่า
1: อย่างนี้ต้องไปรักษาไหมฮะเนี่ยถ้านอน
0: อันนี้ต้องรักษานะ
1: นอนกรนแล้วหยุดหายใจเนี่ย
0: ใช่อันนี้ต้องรักษารักษาแล้วจะแบบไบรท์มากขอบอกเลยหลังจากที่ดูผู้สูงอายุมาหลายรายคือแบบนอนกรนเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ยังโอเคนะ
1: คะ
0: แต่ถ้านอนกรนแบบแล้วก็เงียบแล้วก็

0: ย่างเงี้ยเรียกหยุดหายใจขณะหลับ
1: ต่างจากกรนธรรมดา
0: ใช่กรนธรรมดาก็ไปเรื่อย
1: ๆนอนแล้วแบบมีอะไร
0: มันก็จะไปเรื่อยๆเนาะอันเนี้ยรำคาญคนนอนด้วยแต่ว่ากรนแล้วหยุดหายใจขณะหลับมันจะมีพีเรียดที่เงียบไปเลยค่ะเงียบไปเลยแบบหายใจไม่ต่อเนื่องแล้วเสียงคล้ายๆก็จะเฮือกขึ้นมาซึ่งโรคเนี้ยพีทพบว่าถ้าเราตรวจเจอซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะได้ประวัติจากสมาชิกในครอบครัวที่บ้านแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนัดคนไข้เนี่ยถ้าเราคิดว่าคนไข้น่าจะใช่เนี่ยก็จะนัดคนไข้มาตรวจการนอนอีกทีเราก็จะพบเลยว่าคนไข้กลุ่มเนี่ยในช่วงที่เงียบไปแล้วเฮือกขึ้นมาเนี่ยค่ะช่วงนี้ระดับออกซิเจนในเลือดจะลดลงต่ำมาก
1: ไอ้คำว่าหยุดหายใจไม่ได้หมายถึงว่าไม่หายใจแบบเอามือปิดจมูกอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
0: ไม่เขาหยุดเอง
1: หยุดในที่นี้คือไม่หายใจเลย
0: ใช่
1: แล้วทำไมไม่ตายอ
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่ามันเฮือกขึ้นมาไง ก็คือออกซิเจนต่ำลงแล้วเยอะๆสมองก็แบบเฮ้ยออกซิเจนต่ำหายใจเร็วหายใจ แล้วก็เฮือกขึ้นมาแล้วคนไข้ก็ยังหลับอยู่ด้วยนะก็ใช่แล้วก็กลนต่อแล้วก็
1: เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: แล้วก็เงียบไปอีกพักหนึ่งแล้วก็เฮือกขึ้นมา
1: แล้วพักหนึ่งที่เขาหยุดหายใจไปก็คงไม่ใช่5นาทีถูกไหมอ๋อ
0: ไม่ใช่
1: อันนั้นตายแน
0: ่ใช่
1: อันนั้นตายแน
0: ่ไม่ได้นานขนาดนั้น
1: อาจจะแบบ30วิ
0: อะไรแป๊บเดียวสั้นๆช่วงสั้นๆแต่ว่าเราก็พบว่าพองไข้กลุ่มเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่พิจเจอเขาก็จะมาด้วยแบบง่วงเหงาหาวนอนกลางวันไม่สดชื่นนอนยังไงก็ไม่พอค่ะของพวกนี้พิษก็พอเราตรวจเจอโรคเราให้ใส่เครื่องช่วยเวลานอนให้หลับได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะไข้มันจะตอบสนองถ้าเขาสามารถฝึกความเข้ากันได้กับเครื่องที่อัดอากาศนะคะถ้าเขาสอบผ่านตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาใช้เครื่องนะคะเขามาตรวจกับคุณเป้อีกรอบนึงคุณเป้จะเจอเขาเป็นอีกคนนึงเลยเขาจะไม่ง่วงเหงาหาวนอนเขาจะแบบดูสดชื่นตอบฉับกระชับกระเฉงอะไรแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เสี่ยงเฉพาะพากินสันด้วยนะคุณเป้มันเสี่ยงโรคอื่นด้วยเนาะเช่นแล้วเพราะว่าภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมบางประเภทด้วยแล้วก็จะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยคุมได้ยากขึ้นเพราะว่าแบบเราขาดออกซิเจนเป็นระยะก็แบบร่างกายก็เหมือนกับจะต้องเพิ่มให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยหมายมันก็จะเสี่ยงความดันโลหิตสูงเกี่ยวกับหลายเรื่องมากที่จะทำให้ระบบมันรวนซึ่งถ้าเราแก้ไขได้นะความเสี่ยงของการที่โรคเนี่ยจะนำไปสู่โรคอื่นๆก็จะน้อยลง
1: ต้องสลีปเทสเนาะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช่ค่ะสลีปเทสแต่ว่าบางคนก็ไม่ต้องสลีปบางคนประวัติก็แบบโอ้น่าจะใช่แล้วล่ะ
1: เท
0: ่
1: าไหร่อ่ะ
0: เขาก็จะให้ประวัติชั้นอย่างนี้เลยค่ะมีช่วงที่เงียบไปด้วยนะหม
1: อแล้วสักพักนึง
0: ใช่
1: ก็จะต้องมาบอก
0: ใช่ค่ะเราก็บอกโอเคไปทำสลีปเทสเพราะว่าจริงๆการทำสลีปเทสเนี่ยนอกจากเป็นการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วเนี่ยระหว่างที่ทำสลีปเทสเราก็ยังค่อยเทสเครื่องด้วยใช่
1: แสดงว่าโรคนี้นี่คนโสดนี่เสียเปรียบนะฮะ
0: ใช
1: ่คนโสดนอนคนเดียว
0: ใช่เพราะว่าไม่มีใครรู้อันนี้จริง
1: ใช่ไหมฮะ
0: จริงค่ะ
1: ถ้าคนที่โอเคมีครอบครัวมีภรรยามีสามีเนี่ยคน
0: เขาย
1: ัง
0: ช่วยสังเกตได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็คือถ้าเป็นคนโสดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามาด้วยแบบง่วงกลางวันไม่สดชื่นยกตัวอย่างเช่นแบบพี่ๆที่เขาแบบ60แล้วกำลังเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยขับรถแล้วหลับกลางวันหรือกำลังประชุมแบบห้ามหลับก็หลับแบบยั้งตัวเองไม่อยู่ไอ้อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มสงสัยต่อให้โสดเนี่ยเราก็จะต้องนัดลิฟเทสอยู่ดีใช่ค่ะ
1: ซึ่งสุดท้ายการรักษาก็คือไอ้สายเครื่องที่เหมือนงวงช้
0: างใช่คล้ายๆอย่างนั้นเป็นหน้ากากอัดอากาศเข้าไปเพื่อถ่างทางเดินหายใจให้มันเปิด
1: ค่ะเอาจริงๆคุณหมออาจารย์พิษมันรำคาญนะ
0: ใหม่ๆรำคาญทุกคนค่ะใหม่ๆรำคาญทุกคนแล้วก็แต่ว่าพี่จะพยายามให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะคะแล้วพี่ก็จะบอกว่าแบบลองดูก่อนคือถ้าเราผ่านเฟสฝึกให้เข้ากับเครื่องนี้ไปได้เนี่ย
1: คร
0: ับ พี่เป้ไปเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยจะเห็นคนหิ้วกระเป๋าเล็กๆเนี่ยไปด้วย
1: ขึ้นเครื่อง
0: ใช่ขึ้นเครื่องไปเลยเพราะว่าติดใจ
1: ม
0: ัน
1: หลับแล้ว
0: เพราะความสดชื่นหลังตื่นเนี่ยมันต่างกันเลยนะคะ
1: นี่ๆๆอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ดูสิมันจะไม่รำคาญได้ไงทุกท่านมีอะไรมาลัดหัว
0: ใหม่ๆลำบาก ใช่ค่ะใหม่ๆจะยากแต่ว่าพอผ่านไป

0: พักนึงนะคะถ้าเข้ากันได้เนี่ยนะอันนี้คือสบายมาก
1: สบายมากเลย
0: ใช่แล้วเรามีคนไข้ที่สามารถก้าวข้ามผ่านความไม่คุ้นชินแล้วฝึกให้ตัวเองชินได้จนมีบางคนแบบหน้ากากขาดแล้วว่ามาขอซื้อหน้ากากใหม่อ่ะแบบสุดยอดเก่งมาก
1: นี่อย่างนี้แล้วอย่างนี้มันทำให้เราหายกรนไหมฮะหรือก็ยังกรนอยู่พี่บอกว่า
0: ไม่มันจะดีขึ้นนะการกรนจะดีขึ้น
1: การกรนจะดีเพราะว่าอากาศมัน
0: เพราะว่ามันหักมันอ้าลิ้นเอาไว้มันดันไม่ให้ลิ้นตกกลับลงมาก็จะไม่กรน
1: นะฮะคุยกันมาจนถึงขั้นเรื่องของการนอนเลยนะฮะสุดท้ายฮะอยากให้คุณหมอฝากถึงเรื่องระบบประสาทแล้วก็โดยเฉพาะพาร์กินสันหน่อยฮะคุณหมอฮะ
0: ก็จริงๆแล้วโรคพาร์กินสันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นโรคเรื้อรังค่ะแต่ว่าถ้าเรารู้เร็วเราสามารถรักษาให้อาการเนี่ยมันดีขึ้นได
1: ้
0: ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ข้อสำคัญหลักๆเลยก็คืออย่าลืมหมั่นสังเกตตัวเองนะคะหมั่นสังเกตตัวเองรู้จักตัวเราแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีด้วยค่ะในผู้สูงอายุ
1: ตรวจสุขภาพประจำปีก็ได้อยู่เนี่ยนะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะรู้เรามีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดไหมค่ะคุณหมอถ้าเป็นผู้สูงอายุเวลาตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยคุณหมอก็จะต้องอัปเดตวัคซีนต่างๆดูซิว่ากระดูกเป็นยังไงดูการเดินของคนไข้ดูการนอนน้ำหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้จะอยู่ในหมวดการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงวัยอยู่แล้ว
1: ครับหรือไม่ถ้ามีอาการบ่งชี้ท่านก็ลองโหลดแอปอันนี
0: ้ใช่ลองเล่นแอปได้ใช่ค่ะ
1: ทั่วไปโหลดได
0: ้ได้ได้
1: เช็ค PD
0: ใช่ลองเล่นดูได้นะคะหาลองเล่นดูก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าแบบดูสกอร์มันผิดปกติก็พี่แนะนำว่ามาเจอคุณหมอดีกว่า
1: ครับผมนี่คือทั้งหมดของหัวข้อประจำวันนี้นะฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองก็มีหลายโรคหลายอาการนะฮะหนึ่งในนั้นคือพาร์กินสันด้วยนะครับแต่ว่าป้องกันได้นะฮะดูแลสุขภาพให้ดีนะหรือใครที่เป็นแล้วนะถ้าตรวจพบเร็วรักษาไวก็จะฟื้นฟูร่างกายได้ดีกว่านะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พีทนะครับขอบพระคุณครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าพบหมอรามาสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโกแต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ย
2: ขอจงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็คือเอาจริงผมตะกี้ผมดูตัวเองในกระจกผมก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในชุดนี
1: ้
2: เพราะจริงตั้งแต่ถ่ายรายการมาเนี่ยคือส่วนมากก็จะได้ลองกีฬาที่แบบค่อนข้างถนัดหรือว่าพอจะเล่นได้ต้องบอกว่าผมกับฟุตบอลจริงๆเป็นกีฬาที่คือขั้วตรงข้ามเลย
1: ส่วนมากมัธยมกีฬาอะไรส่วนมาก
2: ผมเล่นเทควันโดเล่นแบดมินตันบาสว่ายน้ำอะไรพวกนี้ครับกีฬาที่จะเป็นแบบค่อนข้างเดี่ยวหน่อยไม่ค่อยได้เล่นกีฬาทีมแล้วก็เอาจริงเหมือนตอนมัธยมไงเวลาเพื่อนเตะบอลกันผมก็
1: ไม่เล่นเลย
2: เล่นไม่เป็น คือเคยลงไปเล่นแล้วก็โดนเขาไล่ออกม
1: า
2: หลังจากนั้นก็เลยเหมือนเราเสียความมั่นใจเป็นโกอาจจะแบบเหมาะที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวอยากให้โค้ชจุนลองแบบช่วยสอนเบสิกผมเบื้องต้นแล้วกันว่าถ้าสมมติเราอยากเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเบสิกมันมีอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวพี่จะพาเราวอร์มอัพ
2: ได้ครับ
1: แต่จะเป็นเน้นในเรื่องของฟันเกมสนุกสนานในการวอร์มจะไม่แบบซีเรียสจนเกินไป
2: ได้ครับ
1: หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะพาเราไปฝึกการเคลื่อนที่แต่เห็นบอกว่าเล่นแบดมินตันพี่ว่าจะไม่ยากมาดูแล้วการเคลื่อนที่ก็ไม่ต่างกันเพราะมันเคลื่อนที่ในระยะใกล้ๆหลังจากนั้นจะมาฝึกการใช้มือรับใน
2: ร
1: ูปแบบต่างๆต่อจากใช้มือเสร็จเราจะเข้าโกเพื่อจะยืนตำแหน่งเพราะวันนี้เราจะเล่นเกมต่อถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันจะมีหลังจากเราเคลื่อนที่เป็นแล้วใช้มือเป็นแล้วเรามาอยู่ในโกเพื่อเคลื่อนที่ปิดมุมเขาเรียกปิดมุมสุดท้ายเลยจะเรามาฝึกออกบอลกันกิ้งด้วยมือเตะด้วยเท้าพอเตะได้พอเตะได้ใช่ไหม
2: พอเตะได้น่าเตะได้
1: เตะได้เตะได้เชื่อพี่เชื่อเตะได
2: ้วันนี้โค้ชจุนก็มาสอนผมตั้งแต่เบสิกเลยพอเราเล่นไม่เป็นปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโกอ่ะมันต้องฝึกอะไรบ้างโค้ชจุนก็เลยเหมือนให้ผมแบบเริ่มตั้งแต่สเต็ปขาการวิ่งตรงวิ่งข้างสไลด์ข้าง
1: พอพี่พูดสีเหลืองเราจะไม่ไปที่สีเหลืองทั้งหมดมี4สีนะ
2: ครับ
1: ฝึก
2: โอเค
1: โอเคไหมครับเอาเลยเริ่มเลยก็ฟึบแดงแดงโอเคที่หลังเอาอะไรจะเอาไงจะม้วนหน้าหรือโอเคเอาต่อเนื่องเลยเข้ามาเหลืองอีกแล้วโอเคทีนี้เราจับบอลขึ้นมาทำอย่างเงี้ยทำคล้ายๆพี่เนี่ยเอาเลยเคลื่อนที่ในกรอบเลยขาวใครครับร้องอู้เลยอ่ะทีนี้ขออีก2รอบใช้ลูกบอลใบเดียวเอาบอลให้พี่หาดบอลมาเราพาสกันใช้มือเนี่ยแล้วเราเคลื่อนที่เอาเลยเริ่มเลยมูฟเลยร้องไปก่อนเดี๋ยวเราว่ากันขาวว่าไงลูกพี่ตั้งหน่อยไหมเอาได้ครั้งสุดท้ายนะเหลืองเฮ้ยไปนู่นดิเร็วโอเคเดี๋ยวต่อไปพี่จะฝึกการเคลื่อนที่ของเรา
2: ครับ
1: ผู้สาประตูมันจะมีไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งมีเดินหน้าพี่ต้องการเน้นการทรงตัวของพวกเราด้วยเวลาเคลื่อนที่ของผู้สาตูเวลาไปรับวิ่งไปข้างหน้าตัวมันต้องตรงอันที่สองเนี่ยทำช้าตบปึ๊บดีมากโอเคเบรกอย่าทำงี้ปาบมาตาดูพี่มาปึ๊บตานั่นแหละตัวตรงๆไม่ต้องเกรงรีแลกอ่ะมาตับไม่ต้องถางมากดีมากเบรกทีนี้อย่างที่3เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก cross step over เหมือนเราวิ่งไขว้ป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบแล้วก็หยุด
2: โอเค
1: เอาเลยตามองนั่นแหละมือปกตินั่นแหละหยุดซ้ายขวาซ้ายขวานั่นแหละสมมุติว่าพี่วิ่งไปข้างหน้า เพื่อที่จะสปีดมาปุ๊บตั้งท่าที่จะรับตัวพี่จะมองไปที่นู่นตลอดเอาอันแรกก่อนลองมาดิฟึบมาหยุดดีมากมาตามองนะมาโอเคเปลี่ยนเป็นด้านข้างมาลงไปมาหัดมาหยุดนั่นละมาดีมากมาดีมากลูกดีมากตามองมังหน้าลูกมาพี่อัดรอฝั่งนู้นเพื่อกลับอ๋อเข้าที่แล้วมาต่อจากเมื่อกี้วิ่งมาข้างหน้าปุ๊บสไลด์สไลด์สไลด์ปุ๊บถอยหยุดหยุดหยุดหยุดตรงนี้ก่อนลูกเอาใหม่หยิบมาหน่อยให้ตรงพี่หน่อย
2: ใช่ไหมโอเค
1: หน้ามาร์กเกอร์เหลืองถอยเนี่ยหยุดตรงที่พี่ยืนเนี่ยวิ่งมาป๊าบหยุดไลด์หยุดถอยทีนี้มาสุดท้ายมาหยุดหยุดถอยมาหยุดหยุดดีมาก
2: มาเล่นจริงก็เหนื่อยจริงๆด้วยพอเราไม่ได้เป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วเราต้องมาทำสเต็ปที่มันอาจจะมีความคล้ายกีฬาอื่นที่เราเคยเล่นมาแต่ว่าพอมันเป็นบริบทของฟุตบอลแน่นอนว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเรื่องของการหยุดท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ดีเหมือนเราแบบ

0: เราอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราจบอันเนี้ยแล้วเราไปเล่นกีฬาที่เราแบบไม่เคยคิดจะเล่นเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: การใช้มือรับเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษคือลักษณะนี้ W
0: W
1: ครับสคูปเหมือนตักอ่ะ
0: ครับสคูป
1: ได้วิ่งเนี่ย
0: โอเค
1: แล้วก็มีอีกอย่างคือ High Control Ball on the Air นกกระโดดรับแต่เรากระโดดรับนี่มันก็จะคล้ายๆกับ W เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะทีนี้เข้าซองนะทีนี้ช้อนนะเอาแค่นี้ก่อน
0: โอเคครับ
1: โอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะใช้มือโยนให้อัดอันนี้เตะได้เลยก็ปุ๊บไม่เป็นไรทำไปก่อนไม่เป็นไรดีขึ้นอัดตันแล้วดีขึ้นไม่ต้องเกรงทีนี้อัดรับให้บอลมันเร่งใจเย็นให้มันครอบอย่างนี้นิ้วก็ไม่ต้องชนกันมากห่างหน่อยก็ได้แต่เรากลางนิ้วเยอะกลางนิ้วกลางนิ้วพอรับเสร็จก็บีบไป
0: เ
1: พราะต่อก็ปกติทีนี้ลองลูกเข้าซองบ้างเนี่ยลักษณะนี้พอรับได้พอรับได้ปุ๊บแค่นี้แล้วคางเราก็กดลงไปที่บอลเห็นไหมครับช้าๆนะดีมากทีนี้อ่ะมันจะทำให้เซฟขึ้นคือเราก้มอย่างเงี้ยมาปึ๊บทีนี้ฟุตบอลมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะมาโอเคทีนี้มาลองลูกสกู๊ปบ้างตั้งรอได้เลยถูกต้องไหมยืนมังหน้าปุ๊บก้มมาปุ๊บนิ้วลักษณะนี้อย่าปักจนหรืออย่างงอจนมันจะซนลองดูนะตั้งรอเลยแขนประมาณนี้ไม่ให้รอดอ่ะแล้วก็เหม
0: ือ
1: นเดิมใช่ถูกมาฟึบทีนี้เข้าหาบอลฟึบดีมากดีเลยอันนี้ดีเลยมากนั่นแหละพี่เตะรับหน่อยไหมเอาไหม
0: ได้ครับ
1: มืออย่าลืมดีขึ้นโอเคลูกนี้ดีเลยจำไว้เลยนะทีนี้ลูกเลียดตรงๆเนี่ยช้อนนั่นแหละระวังนิ้วให้มันกลิ้งเข้ามาเลยนั่นแหละดีมาก
0: มันดีนะแต่ว่าโคตรเจ็บเข่าเลยอ่ะกี้แบบพอมันเป็นสนามหญ้าเทียมแล้วมันมีเหมือนกรวดเหรอหรืออะไรแข็งๆแล้วแบบไม่มีที่รองใช้ได้อยู่แต่ว่าสนุกดีนะรู้สึกว่าโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นโกมันพอจะมีกลิ่นของความสนุกได้อยู่ยังไงบ้างถ้าเราแบบคอนโทรลหรือเข้าใจท่าในการรับอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามีความยากที่เหมือนเรายังรู้นะว่าต้องทำยังไงแต่ว่ามันยังทำไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้พอได้กลับมาลองอีกครั้งนึงมันก็เหมือนเปิดโลกเราอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบมันมีสิ่งที่เราอ่ะไปปิดกั้นมันเองได้ลองจริงๆมันแบบมันก็สนุกนี่หว่าแค่ที่ผ่านมาเราอาจจะไปโดนเพื่อนด่าก็เลยกลัวการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละ

0: คนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคโอเคอัดมาดูใกล้ๆเลยดูที่มือก่อน
1: เรียบดี
0: มือซ้ายเป็นไง
1: ข้างๆ
0: นี่ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มือขวาเป็นไงตับใช่ยิ่งลูกเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3มือคิดว่ามือที่3คือตรงไหนพื้นเห็นไหมเนี่ยเราตั้งมุมบล็อกเนี่ยปาบปาบข้างล่างเอาแปรมาปุ๊บปรับแล้วตัวเราดูพี่เป็นไงดูแขนพี่ตึงไหมถูกต้องไหมไม่เจ็บเชื่อพี่ช้าๆเซตปุ๊บเข่าขวาเฉียงมา4 5องศาเฉียงมาหน้า4 5องศาพร้อมไปอ่า

0: ทีนี้มือใจเย็นช้าๆนั่นแหละถูกต้องตัวขามันจะเป็นอย่างนี้เองจะไม่เจ็บเองมันจะไม่ตอกจะไม่กระแทกนะ
1: ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดรับล้มก็ยืดตัวไปแค่นั้นปกติเลย
0: ซ้ายนะเข่าซ้ายเข่าซ้ายไปเออแต่เรายังเก่งคือเรายังยืดแสบ

0: และเมื่อกี้เราฝึกเทคนิคใช้มือเขาเรียกแฮนด์ลิงเทคนิคแต่ทีนี้มันจะเป็นในเรื่องของโพสิชันตำแหน่งการยืนจากการยิงของเขาเนี่ยเราต้องหยุดลูกยิงเขาเรียกช็อตสต็อปปิ้งหยุดตรงที่เหลือง
1: ครับ
0: พี่ก็จะเตะให้รับแต่อย่าลืมฟุ๊บวิ่งมาฟุ๊บถูกต้องจบดีมากทีนี้มือจบดีมากอะไรพี่ตรงสีอะไรดูนะมาโอเคดีมากดีมากนั่นแหละทีนี้เราจะฝึกรีโพสิชันแล้วฟุตบอลมันไม่ได้ว่าจะยิงจากจุดนี้จุดเดียวสมมุติว่าฟุตบอลพี่มาหยุดตรงเนี้ยเขายิงไม่ได้ปุ๊บเขาก็ให้อีกคนนึงตอนแรกวิ่งมาปิดมุมโค้ชโค้ชไม่ยิงโค้ชส่งให้พี่ที่น้ำเงินเราก็สไลด์โอเคไหมครับถือบอลไว้มาปิดเขาไม่ยิงโยนมาดีมากนั่นแหละต้องการอย่างเงี้ยมาเขาไม่ยิงเฮ้ยไม่ตรงอ๋อดูพี่โอเคเห็นมาร์กเกอร์ไหมตรงกลางดีมากพอเรารีโพสิชันเราก็จะเป็นสไลด์ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มาโยนดีมากนั่นแหละมือรู้ใช่ไหมมาแค่นั้นแหละพี่อัดมาโยนมานั่นแหละมาโยนมาเยี่ยมแค่นั้นแหละทีนี้จะเข้าเรื่องจริงคือฟุตบอลมันก็จะไม่ส่งมาแล้วจับเตะแล้วกองหน้า
1: ครับ
0: มันก็แปรเลียดมาเหมือนมันปาดมาปุ๊บหรือคัทแบ็กมาปุ๊บแล้วมันจะยิงทีนี้เราต้องเคลื่อนที่ไวกว่าเดิมทีนี้เราจะไม่ได้ป้องกันแค่ดับบิวอย่างเดียวแล้วบางที
1: ต้องช้อน
0: ใช่เกิดทุกเหตุการณ์เลยสุดท้ายของการฝึกวันนี้ภาษาอังกฤษเรียก distribution บ้านเราเรียกออกบอลทีเนี้ยมันจะออกบอลด้วยมือกับออกบอลด้วยเท้าออกบอลด้วยมือในระยะเนี้ยท่าเนี้ยเขาเรียก rolling กิ้งพอเรารับได้ถ้าเราถนัดมือขวาก้าวเท้าซ้ายกิ้งเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดทีนี้จะเป็นลูก over arm ก็เหนือเราต้องการคว้างไกลอ่ะดูนะก็ล็อกบอลไว้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ฟุตบอลจะออกจากข้างหลังตบปุ๊บปั๊บดีมากดีมากแม่นถูกต้องพี่รับสถานการณ์จริงอ่ะรับปุ๊บรับได้พี่เห็นเพื่อนแล้วพี่วิ่งช้าๆล็อกลูกบอลไว้ตบปั๊บวิ่งแบงหน้าช้าๆแม่นๆดีมากถูกต้องระยะนี้แค่นี้มาปึ๊บช้าๆนั่นแหละแล้วมันจะแม่นพอบางทีถ้าเรารีบมันจะปิ้นบิดไปบิดมาระยะอาจจะใกล้แต่เราให้เลี่ยนไม่ได้อาจขยับมาสมมุติเรารับได้โยนมารับได้เราวิ่งมั้งหน้าก่อนแล้วเราก็พอเรากิ้งให้ไม่ได้ไม่งั้นเขาตัด
1: ครับ
0: ครับนั่นแหละน้ำหนักต้องประมาณนี้เพราะถ้ามันบางทีโรยไปเดี๋ยวถอยไปแย่งทันอ่ะใช่ป่ะทีนี้ลูกเนี้ยลูกในลักษณะที่เล่นโอเพนเพลย์แล้วเพื่อนเราอ่ะคืนเรารับไม่ได้เราใช้มือรับไม่ได้เขาเรียกแบ็คพาสดูนะมาปุ๊บถ้าเพื่อนอยู่ระยะไกลทีนี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักในการส่งกระแทกไปคนนี้ก่อนนะตบปุ๊บทีนี้จะทำไงให้มันตรงถูกรู้ป่ะ
1: เก่งขา
0: ใช่1แต่2เวลาเราจะเตะให้ใคร
1: เล็ง
0: ใช่
1: มั้ยหมุน
0: นี่หัวไหล่ไปนู้นเตะให้คนนี้ไหล่เราก็อยู่นี่เราก็ก้าวเท้าไปแต่อันนี้เอาบอลมาเราเตะให้คนนี้ไหล่เราบิดนี
1: ่ครับ
0: ตรงเข้าหาบอลสุดท้ายเลยทีนี้จะเป็นลูกที่เราจะจับเตะพี่รับแล้วพี่คิดว่าพี่คว้างไม่ถึงพี่จับเตะอาจช้าๆนะดูพี่นี่ทำแบบเนี้ยช้าๆเนี่ยปั๊บยืนปุ๊บเตะลองดูปั๊บอันนี้เขาเรียกวอลเล่นั่นแหละถูกต้องบอลมาปั๊บนั่นแหละถูกต้องถ้าอย่างนี้เรียกวอลเล่มาแต่ถ้าพี่เอียงอย่างนี้เขาเรียก

0: ใสวอลเลย์พี่เชื่อทำได้เมื่อกี้ยังเตะได้เลยมาถูกต้องตัวตบมือให้พี่อันหน่อยถือว่าโอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ซึ่งหลังจากวันนี้ได้ฝึกกับโค้ชจูนเบสิกเสร็จเราก็ได้มาเล่นเกมจริงๆนะครับ15นาทีครึ่งแรกก็เป็นโกซึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆพออยู่ในสนามอะเพิ่งเคยสัมผัสบรรยากาศของการได้อยู่ในสนามบอลใหญ่ขนาดนี้จริง
3: ๆไม่ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวเราภูมิใจมองหน้าเพื่อนๆไว้นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่เราจะฝ่าฟันในเกมการแข่งขันวันนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ไปลุย
4: My.

0: ครับโค้ชจุ้นวันนี้สนุกไหมผมจากคนที่ไม่เคยเล่นบอลเลยแต่พอมาวันนี้แล้วเหมือนได้มาลองแบบจริงๆได้เหมือนเขาเรียกว่าไกด์ครับที่ถูกต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆก็เล่นได้เพราะมันปมในใจเวลาเราเล่นกับเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยตัวถ่วงอะไรเงี้ยก็เลยแบบฝังใจมาตลอดซึ่งวันนี้พอเล่นได้ไหมเอาแบบจริงๆเลย
1: ไม่ต้องอวยก็เล่นได้ไปเล่นในเลเวลที่เหมือนว่าสนุกสนานกับเพื่อนกลุ่มที่เตะบอลเล่นสนุกเล่นพอได้กันยิงไม่แรงมากไม่ใช่มืออาชีพมายิงสบายส่วนตัวพี่ว่าสบาย
0: สบายโค้ชจุนนี่เป็นนักบอลเป็นโกมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพี่อาชีพนักฟุตบอลครับแล้วก็เลิกเล่นก็ทำอาชีพเป็นโค้ชผู้สาประตู
0: อย่างตอนนี้เป็นโค้ชมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้านับรวมตอนนี้ก็9ปีเข้าสู่ปีที่9
0: จริงๆเหมือนพอเราต้องมาเทรนแบบเป็นเทรนนักกีฬาที่สำหรับโกเลยใช่ไหม
1: ใช่เฉพาะผู้สาประตูอย่างเดียว
0: อย่างปกตินักกีฬาไทยที่แบบอิมพอร์ตไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นตำแหน่งผู้เล่นทั่วไป
1: ครับ
0: อยากรู้ว่าทำไมเหมือนตำแหน่งโกนี่มันไม่ค่อยสามารถแบบถูกอิมพอร์ตไปได้มันเกิดจากอะไร
1: เริ่มแรกเลยก็คือในเรื่องของพัฒนาการทางด้านวงการฟุตบอลบ้านเราในตำแหน่งโค้ชผู้รักษาประตูสมัยก่อนมันจะเป็นระบบครูพักรักจำเคยเล่นมาแล้วก็มาเป็นโค้ชแต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ซึ่งมันจะมีเมื่อ10ปีที่เริ่มต้นมีของ AFC อ่ะที่จะเริ่มมีการอบรมโค้ชเฉพาะทางคือโค้ชผู้สาประตูไล่เป็นระดับลำดับ
0: คร
1: ับ ก็จะมี FIFA เข้ามา FIFA ก็ให้ความสำคัญในเหมือนถ้าเปรียบบ้านเราอ่ะก็เหมือนเป็นประเทศที่3อ่ะเป็นเหมือนว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ number 1ไหนเป็นเอเชียนี่เราก็เบอร์10เบอร์10กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิ่งที่ถูกต้องมันก็เลยไม่ค่อยเกิดคืออย่างมองอย่างตองเงี้ยที่เขาไปสู้อ่ะแต่การฝึกซ้อมที่ติดตัวเขาไปมันค่อนข้างน้อยโค้ชประตูบ้านเราสมัยก่อนก็จะจับบ้านเราจับบอลได้โยนให้พุ่งรับเตะรับอย่างเดียวแต่พอฟุตบอลสมัยใหม่อ่ะมันจะมีการเล่นด้วยเท้าเยอะขึ้นจะสังเกตว่าประตูของแมนซิตี้อย่างแอนเดอร์สันหรือว่าประตูของลิเวอร์พูลอย่างอลิสองเขาจะใช้เท้าได้ดีมาก

0: ดังนั้นน้องก็อาจจะไม่ได้รับการฝึกในช่วงนั้นแต่เวลาเราเอาไปประชันกันกับต่างประเทศเขามาตรฐานก็สูงกว่าเราต้องยอมรับก็ถ้าเรียกการศึกษาเรายังด้อยกว่าได้แต่ก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแล้วครับ
1: ตั้งแต่แรกเลยทำไมโค้ชจุนถึงมาเล่นเป็นแบบโกหรือว่ามันไม่ได้ตั้งใจตอนแรก
0: ใช่มันเป็นผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโก
1: ใช่
0: คลาสสิกของบ้านเราสมัยก่อนเพราะตอนนี้พี่อายุ44ตอนเด็กๆก็ตัวสูงกว่าเพื่อนไปเป็นโกก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่ใจพี่ส่วนตัวเลยพี่พูดเลยพี่ชอบตำแหน่งผู้เล่นแต่ในเมื่อมันจับพัดจับผูมาแล้วถึงเข้าบอลนักเรียนอ่ะพี่เข้ามาเรียนสวนกุหลาบก็เป็นบอลนักเรียนแบบจัดพวกชุดจัตุรมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เล่นมาเรื่อยๆอ่ะจบจากมัธยมก็ไปเข้ามหาลัยแล้วเข้าสโมสรมันก็ต่อเนื่องแล้วมันมีรายได้เข้ามามันก็ทำให้เราก็ต้อง
1: ไป
0: แต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ยพี่ชอบการออกมาเล่น
1: แล้วอย่างพอมาเป็นผู้เล่นกับพอต้องมาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูมันต่างกันเยอะไหมครับ
0: ต่างกันในเรื่องความรับผิดชอบที่เห็นเลยเราต้องรับผิดชอบชีวิตแล้วก็รับผิดชอบน้องๆอีก 2-3 คนถ้าทีมเรามีแค่นี
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นเรารับผิดชอบตัวเราคนเดียว
1: แล้วอย่างตอนนี้ครับพอโค้ชจุดมาทำเป็นโค้ชผู้รักษาประตูเราก็จริงๆมันอย่างที่บอกมันค่อยๆ develop ไปจริงๆมีเป้าหมายถัดไปไหมครับหรือว่ามองว่าเราจะสามารถแบบผลิตผู้รักษาประตูที่แบบเก่งขึ้นได้แบบอีกเยอะแค่ไหน
0: ตอนนี้บุคลากรโค้ชผู้รักษาประตูบ้านเรามีจำนวนเริ่มมากขึ้นวิธีการฝึกซ้อมถูกต้องมากขึ้นใช้เวลาในการฝึกซ้อมกระชับแล้วเด็กสมัยใหม่สรีระเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รับโภชนาการที่ดีแล้วเขาเริ่มหันมาเล่น
1: แล้วอย่างสมมติว่าถ้าคนที่แบบว่าเล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่เก่งครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการเป็นผู้รักษาประตูนี่จริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมครับหรือว่าจริงๆมันเริ่มจากอะไรก็ได
0: ้เริ่มจากอะไรก็ได้เพราะว่าผมว่าถ้าเขาชอบประตูก็มันอยู่ที่เราชอบบางคนรุ่นน้องพี่แบบสรีระอ้วนเลยแต่ผมอยากเป็นประตูอ่ะเขาก็ไปซื้อคอร์สฝึกตามอะคาเดมี่แบบฝึกเบื้องต้นเนี่ยทั้งที่เขาอายุ24 25นะเขาก็ฝึกจนไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นสนุกแล้วว
1: ันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ซึ่งจริงๆวันนี้เอาจริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้มาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะทำดีกว่าแล้วพอได้มาลองจริงๆกับโค้ชจริงๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกนะเอาจริงๆตอนแรกผมคิดว่าแบบมาก็คงแบบน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอ้ยพอได้มาลองทำกับโค้ชได้เข้าตารางฝึกอะไรเงี้ยเราเอนจอยนะแล้วก็เอาจริงในฐานะคนที่แบบไม่ได้สันทัดกีฬานี้อะไรเงี้ยพอเราได้มาลองจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกเปลี่ยนไปนะวันนี้จากที่เราแบบไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยวันนี้พอได้มาเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นกีฬาที่สนุกถ้าเราแบบเล่นในที่ที่มันแบบเขาไม่ได้ judge เราอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนเขาพยายามที่จะสอนหรือเราได้เข้ามาเทรนในจุดที่ถูกต้องเราทำให้เราแบบเข้าใจในตำแหน่งที่เราเล่นหรือได้ฝึกสกิลที่มันตรงกับตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็พอเรามั่นใจขึ้นเราก็จะไปเล่นกับคนอื่นได้ดีขึ้นก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาลองเล่นฟุตบอลแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสแบบได้ฝึกต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะไม่ปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไปได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับถึงแม้ว่าเราจะเจ็บตัวและได้แผลนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกวันนี้ใครจะรู้ว่าการกินยาบางอย่างเป็นเวลานานหลายปีจะส่งผลให้เกิดอาการปวดปวดทุกก้าวที่เดินปวดไปถึงกระดูกและถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจถึงขั้นเดินไม่ได้ในที่สุดจากนั้นไปดูเรื่องของฝักเรื่องเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้หญิงอยากหน้าใส

0: มันมีอาการปวดสะโพกแล้วก็ไหล่นะเป็นมาตั้งกลางปีที่แล้วนะปวดมากปวดจนแบบทนไม่ไหวอะเวลายกขึ้นเงี้ยกระดูกมันจะดังกรุบกรับกรุบกรับนะก็มันไม่มีสาเหตุอะไรเลยอะเนี่ยมันปวดขึ้นมาเฉยๆอะจากป้าเคยเป็นคนทำมาหากินเก่งอะเนาะขยันอะแล้วไม่ได้ทำเงี้ยมันคืออึดอัด3ปีที่แล้วป้ายังปีนมะม่วงเยี่ยวๆอยู่เลยเดี๋ยวนี้เหมือนหมาเห็นเครื่องบินอะ ขึ้นไม่ได้
1: เชิญครับคุณป้าครับ
0: เดี๋ยวนะคะ
2: ต้องค่อยๆหย่อนนะ
0: จ้ะปวดเอวโอ้ย
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับคุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แหมวันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดสะโพกอ่ะเวลาเดินแล้วมันเจ็บ
1: เหรอฮะ
0: ขาแขนข้างนี้ก็ยกได้แค่นี้
1: อืม
2: ครับตรงไหนครับสะโพก
0: ตรงขาต่อข้อต่อขาไอ้ข้อต่อขากับสะโพกเน
2: ี่ยลองชี้เลยดิครับตรงไหนสองข้างหรือข้างเดียว
0: สองข้างเลย
2: ข้างสองข้าง
0: นะฮะเนี่ย
2: ตรงไหนนะครับ
0: เนี่ย
1: ตรงนี้เลย
0: เวลานอนตะแคงขามันจะตรงอย่างนี้มันหุบไม่ลง
1: ละ
0: จ้ะ
2: ครับแล้วข้างขวานี่ตรงไหนครับ
0: ด้านข้าง
2: ด้านข้างสะโพกด้านข้างนะ
1: สองข้างเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมีปวดแล้วหายไปก่อนไหมปวดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาปวดเลยอยู่ดีก็ปวดเลย
0: เพราะว่าเป็นหอบหืดอยู่ใช่ไหมล่ะป้าจะรถโรงพยาบาลจะมารับประจำวันวินวันวินวันทีนี้อยู่ๆก็ปวดก็มันเฉยๆนะปวดจะร้องไห้เลยอ่ะช่วงเนี้ย
1: คือนอนไม่ได้ละ
0: จ้ะ
1: ปวดเลย
0: เรียกรถโรงพยาบาล
2: แล้วปวดเวลายืนเดิน
0: เวลาเดินเนี่ยเหมือนกันเรามันกระดูกมันเป็นหนีบเอาเนื้อเรา
2: อ๋อเดินถึงจะปวดมากปัจจุบันนี้เดินได้ไกลไหมครับ
0: ไม่ไกลค่ะตอนแรกใช้วอล์กเกอร
1: ์
0: ตอนนี้ใช้ไม้เท้าละ
2: เด
0: ินได้ไม่ถึง500เมตรก็เหนื่อย
2: ไม่ใช่ปวด
0: ไม่ปวดแต่ว่ามันจะเจ็บเวลาเราเดินนี่มันจะเจ็บ
2: เจ็บทุกย่างก้าว
0: จ้ะ
2: เหรอ
0: จ้ะ
2: หรือยิ่งเดินยิ่งเจ็บ
0: ยิ่งเดินยิ่งเจ็บลงจากเตียงก็ต้องยกขาลงทีละข้าง
2: แล้วยังนั่งน้ำส้วมไหวไหมครับ
0: ไม่ได้ก็ต้องนั่งชักโครก
2: นั่งชักโครกแต่เดิมน้ำส้วมยอมเหรอ
0: ค่ะแต่ก่อนนี้ยังไม่เป็นนั่งได
1: ้คุณหมอครับการนั่งซ่วมเนี่ยมันมีผลต่อการปวดขาปวดหลังด้วยเหรอครับ
2: คือก็จะเป็นเรื่องของอิริยาบถ
1: ครับ
2: หรือการเคลื่อนไหวของอวัยวะเวลาที่เราไปนั่งยองอย่างเงี้ยเข่าก็ต้องงอมากสะโพกก็ต้องงอมากหลังก็ต้องโก่ง
1: โค้ง
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายแต่ว่าเพลินว่าคุณป้าปันทิพย์นี่เขาเจ็บด้านข้างสะโพก
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ดูก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเข่าหรือข้อเท้าจะมีก็คือว่าจะเป็นที่
1: หลัง
2: หรือที่ตัวสะโพกโดยตรง
1: แต่เท่าที่เราคุยตอนแรกคุณป้าบอกว่าไม่ได้มีสัญญาณการปวดมาก่อนหน้านั้นเลยอยู่ดีๆก็ปวดจนร้องไห้เลยมันเป็นไปได้หรือครับคุณหมอแบบนี
2: ้ที่เขาปวดด้านนอกสะโพกที่เราจะพบกันได้อยู่เนืองๆในประเทศไทยคือหัวกระดูกสะโพกซึ่งเป็นส่วนบนของต้นขาเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะแล้วทำให้หัวกระดูกตายแล้วก็เกิดการทรุดตัวเกิดการอักเสบเกิดการเสื่
1: อม
2: ของข้อสะโพกตามมา
1: เอาแล้วทำไมอยู่ดีๆหัวกระดูกถึงขาดเลือดได้ครับคุณหมออ
2: ันนี้ก็ต้องสอบถามต่อไปนะครับว่าที่เป็นหอบหืดเนี่ยได้รับยาสเตียรอย
0: ด์ใช่ค่ะ
2: เป็นนิโซโลนเด็กซาเมทาโซนเพื่อการรักษาหอบหืด
1: อ๋อตัวยามันจะส่งผลกัน
2: เป็นเหตุได้เป็นนิโซโลน
1: กี่ปีแล้ว
0: ปี
1: โอ้โหกี่ปีแล้ว
0: เป็นหอบ
2: ครับเป็นนิโซโลนรั

0: ประทานหรือว่าฉีดเด็กซาเมทาโซน
1: เวลาเข้าขยายหลอดลมเนี่ยจะฉีดตรง
0: ฉีดอะไรครับ
1: ฉีดยาขยายหลอดลมแต่ก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะ
0: แล้วยารับประทาน
1: ยารับประทานนี่คุณหมอยาท่านบอกว่าตัวมันเป็น3เม็ดเวลานึงอ่ะนะต
2: ั
1: วเนี้ยเขาบอกมันมีสเตียรอยด์ใช่ป่ะให้ลดได้มั้ยหมอเขาบอกว่ามันอันตรายไงมีสเตียรอยด์แล้วก็เลย
0: มีผลข้างเคียง
1: จ้ะเราก็เลยตัดเลยปวดยาแก้ปวดไปไม่ทันเลย
2: ครับ
1: คือเขาบอกอันตรายเลย
2: แสดงว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการทานยาเหรอครับค
0: ุ
2: ณหมอ
0: ก็ ยาก็เป็นสารเคมีมีประโยชน์ก็มีโทษมีประโยชน์ด้านนึงอาจจะมีพิษภัยอีกด้านนึง
2: ครับ
0: เราใช้เพื่อการรักษาอย่างเช่นสเตียรอยด์เงี้ยในหอบหืดบางกรณีเราก็จะมีการให้สเตียรอยด
2: ์ครับ
0: โดยเฉพาะรายที่รุนแรงนะฮะหรือบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยความไม่รู้ไปซื้อยาไปซื้อยาตามร้านขายยา
1: คุณหมอให้ขอขัดนิดนึงนะ
0: ฮะ
1: ป้าทานยาหมอตีอ่ะมาปีนึงเต็มๆเลย
0: ก็คือยา
1: เราไปถึงการแต่ก่อนนะ
0: ครับ
1: นี่แหละมันมาสุดหนักตอนเนี้ย
0: ยาสเตียรอยด์ก็รับประทานไปแล้วก็จะทำให้รู้สึกดีแค่มันมีโทษระยะยาว
2: ครับ
0: นะเช่นกรณีอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอ
2: ครับ
0: นี่เรายังไม่ได้บอกว่าใช่นะนี่เราสันนิษฐานโรคหรือเดาโรคไว้ก่อน
2: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวต้องมีการตรวจแล้วก็ต้องมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติม
2: นี่แสดงว่าถ้าเกิดของคุณป้าเนี่ยลงมาที่กระดูกขาในกรณีทานยาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการมันอาจจะส่งผลไปกระดูกส่วนอื่นด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามันจะลงมาเฉพาะบริเวณขาอย่างเดียวครับคุณหมอ
0: ผลจากยานี่ถ้าเป็นสเตียรอยด์เนี่ยมันมีผลหลายประการนะผลทางกระดูกก็มีอันเนี้ยเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกกระโปงนะเสียหายทำให้กระดูกบางกระดูกรุนทั้งร่างกายแล้วก็ระบบอื่นก็จะมีทำให้เป็นเบาหวานได้นะ
2: โอ้โหแสดงว่าผลจากยานี่เยอะมากผลข้างเคียง
0: มีผลหลายประการก็ในเรื่องการปวดข้างล่างก็คือปวดแค่บริเวณแถวสะโพกหลังแล้วก็ขาหนีบและหัวหนาวนะไม่มีปวดร้าวลงไปที่ขา
1: ไม่มีค่ะ
0: ขาไม่ชาดีละแล้วก็เดินกระเพกนี่มานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: ก็นั่นแหละตั้งแต่เป็นมา
0: ปีกว่า
1: จ้ะ
0: ปีกว่าแล้วเรื่องปวดหัวไหล่แล้วครับปวดตรงไหน
1: พร้อมกันค่ะ
0: ตรงไหนฮะ
1: นี่เลยเนี่ยจมูกเนี่ย
0: แล้วตอนนี้ยกแขนได้ไหมครับ
1: ยกแขนเนี้ย
0: ยกแขนซ้าย
1: ทางนี้ได
0: ้ชี้ฟ้าเลยชี้ฟ้าแขนขวาเลยครับยกแขนขวาขึ้นเอาแขนซ้ายลงชี้ฟ้ายกมาข้างหน้าเนี่ยยกขึ้นชี้ฟ้า
1: สุดแล้วค่ะแค่เนี้ย
0: สุดแล้วนะ
1: จะสั่น
0: เอาแขนเอื้อมไปถูหลังสิครับเอื้อมไปสิฮะเอื้อมไปก็ไม่ได้แค่นี้น
1: ะ
0: เอาแขนซ้ายสิครับเอื้อมมาถูหลังเอื้อมไปเยอะๆเอื้อมไปมาก
2: ง่ายเลยขนาดซ้ายนี่ง่ายเลย
0: ตอนนี้ไปด้านหลังก้าวไป
2: โอ้โหนี่ยากเลยนะ
0: ก้าวไปก้าวไปได้แค่แก้มก้นนะก้าวไม่ถึงหลังนะอันนี้ก็ข้อไหล่ติดเคลื่อนไหวได้น้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวหมอดูว่ามีตำแหน่งไหนที่จับแล้วเจ็บบ้างไหมนะไหปลาเจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บตรงข้อปลายนี่เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: ด้านหน้าหัวไหล่เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: ด้านหลังนี่แหละครับ
1: ไม่เจ็บ
0: นะแล้วหมอขยับหมุนแขนอย่างนี้เจ็บไหมฮะ
1: ไม่เจ็บ
0: นะ
2: ก็ฟังดูดีนะหมอครับ
0: ครับคือก็น่าจะเป็นเรื่องของเอ็นหรือเยื่อหุ้มข้อที่เกิดการยึดติดนะก็ประเดี๋ยวตรงนี้หมอจะเอ็กซเรย์ดูส่วนข้อสะโพกเนี่ยเรื่องเจ็บตรงเนี้ยก็จะขอตรวจนะเพิ่มเติมหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณป้าปันทิพย์เดินขึ้นบนเตียงด้วยฮะ
2: คุณหมอครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรฮะจะตรวจอะไร
0: จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของข้อตะโพก
2: ครับ
0: นะว่าขยับขยื่นได้เต็มที่ไหมหรือเวลาขยับมีอาการเจ็บติดขัดเจ็บอย่างไรหรือไม
2: ่ครับ
0: นะหมอหมุนขาอย่างนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บจ้ะ
0: ไม่เจ็บนะครับหมุนได้ครั้งนี้แล้วครับ
2: โอ้โห
0: เจ็บเลย
1: จุดนี
0: ้บิดไปอย่างนี้เจ็บเลยนะ
2: ตรงนี้เลยนะ
0: เจ็บเลยนะครับความยาวของขาอย่างใกล้เคียงกันดีนะเดี๋ยวหมอยกขาหน่อยนะทีละข้างงอเต็มที่เลยงอเข่าชิดอกเลยไหวไหมฮะ
1: ไม่ไหวครับไม่ไหว
0: งอเองเลยครับ

0: อได้แค่ไหน
1: แค่เนี้ยค่ะ
0: ได้แค่นี้งอมาประมาณสัก90องศา100องศาก็เจ็บแล้วนะแล้วถ้าหมอบิดอย่างนี้ล่ะ
2: โอ้โห
0: เจ็บเหมือนกันข้างนี
1: ้เออข้างนี้ไม่เจ็บ
0: ไม่ค่อยเจ็บ
2: เข้าไหนเจ็บ
0: งอกเจ็บ
2: โอ้
1: เจ็บตรงเนี้ย
0: เจ็บเจ็บเจ็บงอกเข่าง
2: อกคือตำแหน่งที่คุณป้าบอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมตำแหน่งนี้เลยใช่ไหม
0: งอได้จำกัดนะงองอ
1: เจ็บตรงเนี้ยเยอะเลย
2: นี่เจ็บเลย
0: ข้างนี้งอได้แค่ประมาณ40-50องศาเจ็บแล้วนะ
1: จ้ะ
0: งอต่อไม่ไหว
1: จ้ะ
0: งอได้แค่นี้ยังไงก็นั่งนั่งยองไม่ไหว
2: เจ็บแทนเลยนะ
0: แล้วหมอเคาะอย่างนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: ฮะ
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บกลางขาสิครับกลางหุบกลางหุบก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อข้อสะโพกให้แข็งแรงนะ
1: จะ
0: เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะได้ช่วยพยุง
2: หมายถึงข้อสะโพกเวลาใครเป็นแบบนี้มันต้องมีกล้ามเนื้อไปช่วยเหรอคุณหมอครับ
0: ช่วยประคับประคองข้อต่อทำสะสมแต้มชั่วโมงละ5ครั้งชั่วโมงละ10ครั้ง
2: ค่อยๆทำไป
1: แต่เวลานอนก็ทำยกเท้ายกอะไรได
0: ้ทยอยทำทุกๆชั่วโมงทำสะสมแต้มไปเรื่อย
1: ๆ
0: อย่าหักโหมทีเดียว
2: ชั่วโมงละ5ครั้งนี่ผมว่าคุณป้าน่าจะทำได้
1: ได้
2: นะฮะ
0: นะ
2: แล้วอย่างคุณป้านี่คือการรักษายังไงฮะ
0: การรักษาเดี๋ยวขอเอ็กซเรย์ดูก่อน
2: เอ็กซเรย์ก่อน
0: นะ

0: และตอนนี้ผลเอ็กซเรย์ของคุณป้าก็มาอยู่ที่นี่แล้วครับคุณหมอ
1: ครับก็เอ็กซเรย์ที่เมื่อสักครู่หมอส่งไปตรวจนะมีหัวไหล่ข้างขวาแล้วก็สะโพกสองข้างแล้วกระดูกเอวนะฮะทีนี้ตรงกระดูกหัวไหล่เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกระดูกข้อสะโพกที่หัวกระดูกเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะหัวกระดูกที่เคยกลมๆเนี่ยมันก็เลยยุบลงมาอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ปวดแล้วก็ติดๆขัดๆด้วยนะเช่นเดียวกับที่ข้อสะโพกนะอันนี้เป็นสะโพกซ้ายนี่สะโพกขวานะสะโพกขวาเนี่ยตรงนี้หัวกระดูกจากที่ว่าเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอเนี่ยนะหัวกระดูกก็เลยทรุดลงมานะเลยทำให้การเสียดสีการเคลื่อนไหวระหว่างหัวกระดูกกับเบ้ากับหัวกระดูกเนี่ยมันเป็นไปได้คือมันขัดกันแล้วก็เจ็บ
0: คุณหมอครับเวลาเลือดไม่มาเลี้ยงหัวกระดูกเนี่ยกระดูกมันยุบตัวแบบนี้ได้ด้วยหรอครับ
1: ได้ฮะกระดูกก็จะเสียความแข็งแรงแล้วก็ทรุดลงมาทรุดแตกเหมือนแผ่นดินทรุดเหมือนพื้นบ้านทรุด
0: เพราะน้ำหนักตัวป้าเท่าเดิมนะฮะแต่รับน้ำหนักหัวกระดูก
1: รับน้ำหนักอยู
0: ่แบกรับน้ำหนักมากขึ้น
1: ครับนะครับแต่ว่าจากภาพเอ็กซเรย์เนี่ยข้างซ้ายจะเป็นมากกว่าข้างขวานะแล้วก็ที่หัวไหล่เช่นเดียวกันส่วนกระดูกเอวเนี่ยโครงสร้างยังดูดีล่ะนะดีสมวัยนะฮะไม่มีลักษณะว่ากระดูกหักยุบลงมาไม่มีกระดูกสันหลังยังอยู่สมบูรณ์ดีไม่หักไม่ยุบซึ่งของคุณป้าปันทิพย์ก็ไม่ได้มีลักษณะจะเป็นกระดูกทับเส้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เจ็บเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือที่สะโพกแล้วก็ที่หัวไหล่โดยตรงการรักษาก็การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแต่ถ้าไม่ผ่าก็มีชีวิตอยู่ไปได้บริหารกล้ามเนื้อรอบๆข้อสะโพกให้แข็งแรงจะช่วยได้
0: ตามท่าทางที่คุณหมอได้บอกไป
1: เมื่อสักครู่คือท่านอนยังมีท่านั่งท่ายืนทุกอิริยาบถเราทำได้

0: คอยบริหารร่างกายแบบนี้ไป
1: ครับคราวนี้ก็จะไปถึงหัวไหล่หัวไหล่เนี่ยคือข้อต่อไอ้หัวกระดูกเนี่ยที่เขาสึกไปแล้วเนี่ยยังไงเขาก็สึกของเขาอย่างนั้นแหละแต่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวมันก็จะยึดแข็งอยู่อย่างเงี้ยถ้าจะให้เขาขยับได้ก็ต้องคอยขยับคอยโยกโดยเอามือข้างที่เรามีอยู่อีกข้างหนึ่งมาช่วยประคองดันเขาขึ้นไปดันดันดันดันดันดันดันดัน
0: สมมติมันตึงแล้วเนี่ยคุณหมอตอนนี้คุณป้าตึงแล้วควรจะฝืนไปอีกไหมฮะ
1: นิดหนึ่งแถมหน่อย
0: ฝืนไปอีกนิดหนึ่ง
1: นิดหนึ่งแล้วค้างไว
0: ้แล้วค่อยเอาลง
1: ค้างไว้สัก5วินาที10วินาทีแล้วก็ประคองลงประคองลงห้ามทิ้ง
0: ห้ามทิ้งนะฮะ
1: ถ้าทิ้งเขาจะร้องแล้วก็ดันเขาขึ้นไปใหม่ดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปดัดดัดดันดันดัด
0: ฝืนขึ้นไปนิดนึง
1: ดัดด้วยตัวเองทีละเล็กทีละน้
0: อ
1: ย
0: อ๋อแล้วค่อยลงเบา
1: ๆแล้วก็ประคองลงมา
0: อ๋อ
1: นะ
0: ไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้มันเจ็บอยู่งั้นแล้วไม่ขยับไม่ได้ใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ก็แข็งอยู่อย่างนั้นเลย
0: อันนี้คือการฝืนให้มันได้ขยับบ้าง
1: แล้วก็มาทางนี้อันนี้ไปทางโน้นเอามือ
0: ซ้ายช่วยเหมือนกัน
1: ดึงไปดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง5วินาที10วินาทีแล้วก็ผ่อนทำเช่นนี้ทำแค่2นาทีเอง
0: ชั่วโมง2นาทีมันจะได้ไม่ยืดนะคุณป้านะแล้วมันจะได้ขยับได้มากขึ้น
1: ส่วนว่าเรื่องการเจ็บเนี่ย จะกินยาอะไรก็ยาที่พื้นฐานอันตรายน้อยคือพาราเซตามอลก็หมอก็แนะนำว่าสัก1เม็ดทุก4ชั่วโมงถ้าปวดถ้าไม่ปวดไม่ต้องกิน
2: เดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วคุณหมอ
1: เออ
0: ยังไม่ต้องกิน
1: เวลาดัดเวลาบริหารมันจะปวดเพราะฉะนั้นถ้าบริหารแล้วปวดให้กินยาเพื่อจะได้บริหารได้อย่าอยู่นิ่งๆแล้วฉันไม่ปวดนิ่งๆฉันไม่ปวดไม่ดี
0: ต้องบริหารนะครับ
1: นะ
0: คุณป้าต้องขยันออกกำลังกายนะครับช่วยอย่างที่คุณหมอได้บอกไปมันจะทำให้เราขยับแข้งขาขาได้มากขึ้นขอบคุณคุณหมอครับวันนี้ครับขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับขอบคุณครับ
3: เห็นว่าคุณกรกนกจะมาปรึกษาหมอเรื่องอยากจะเอาไฝบนใบหน้าออกเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะมีเม็ดไหนที่เป็นพิเศษที่กังวลไหมคะเดี๋ยวหมอให้ดูกระจกกันนะคะ
4: ค่ะตรงนี้อะค่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็แถบที่มันอยู่ตรงกลางกลางหน้าค่ะอยากให้เอาออก
3: ค่ะ
4: ค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวหมอขอดูใกล้ๆนิดนึงนะคะได้ค่ะอันนี้ไม่เป็นไฝที่มีมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยไหมคะหรือว่า
4: ขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะมันค่อยๆขึ้นมา
3: ค่ะแต่เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็ค่อยๆมันโตขึ้นเร็วๆในช่วงหลังไหมคะ
4: ไม่โตขึ้นนะคะ
3: ไม่โตขึ้นเพียงแต่ว่าไม่ได้มีอาการเจ็บเจ็บหรืออะไรเพียงแค่ว่ารู้สึกว่ามันอยากจะออกให้หน้าเกลี้ยงขึ้น
4: ใช่
3: ค่ะ
5: คุณหมอครับไฝหรือแบบนี้อาจจะเป็นเหมือนขี้แมลงวันที่เขาเรียกเป็นจุดดำเล็กๆเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าปล่อยไว้ก็ไม่ได้อันตราย
3: ใช่ค่ะคือถ้าสมมุติว่าไฝลักษณะแบบนี้เป็นมานานๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในระยะเวลาสั้นๆพวกนี้นี่ส่วนใหญ่เป็นไฝธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องเอาออก
5: เราจะดูรู้ด้วยตัวเองไหมฮะว่าไฝแบบนี้อันตรายนะมันจะโตไปได้หรือแบบนี้ธรรมดาถ้าไม่ได้สนใจอะไรมากปล่อยไว้ก็ได
3: ้ถ้าไฝที่มันเคยอยู่มาตั้งนานๆละไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ๆภายในช่วงสัก3เดือนถึง6เดือนเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมันโตเร็วกว่าปกติอย่างนี้อันนี้คือเราก็จะรู
5: ้
3: เพราะไฝบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได
5: ้
3: คราวนี้พวกนี้ก็จะต้องมีอาการที่ชัดเจนอย่างเช่นมันโตเร็วมากๆขอบขยายบางทีมีเลือดออกแตกเป็นแผลพวกนี้ค่ะคนไข้ส่วนใหญ่จะมาในตอนที่มันเปลี่ยนไปละ
5: นี่มีเม็ดไหนเป็นอย่างนั้นไหมฮะคุณก
4: รยังไม่มี
3: ไม่มีเลยดูเป็นเม็ดเล็กๆ
5: เพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้ามาหาพวกคุณหมอก็จะถามก่อนแนะนำก่อน
3: ใช่เรามีทางเลือกในการที่จะเอาไฝพวกนี้ออกอยู่ได้หลักๆมี2วิธีนะคะอันแรกนี่คือการจี้ไฟฟ้าซึ่งการจี้ไฟฟ้าเนี่ยข้อดีที่สุดของมันคือราคาถูกสามารถทำได้เลยแต่ปัญหาของการทำจี้ไฟฟ้าก็คือว่ามันจะใช้เครื่องเนี่ยในการเหมือนกับ ทำลายเซลล์ไฝปัญหาของเครื่องนี้คือมันไม่สามารถกำหนดความลึกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกำหนดความลึกไม่บางทีเรายิงไปเสร็จปุ๊บทีนึงมันอาจจะบางทีมันอาจจะลึกไปนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่บนใบหน้าเนี่ยบางทีคนก็กังวลเรื่องความลึกหรือความสวยงามโอกาสจะเกิดการ
5: เป็นแผล
3: ใช่หรือมันอาจจะเป็นแผลได้ง่ายกว่าวิธีที่2คือการทำเลเซอร์เราใช้เลเซอร์ชนิดที่เรียกว่าเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหลักการในการทำงานก็ใกล้เคียงกันคือพลังงานของเลเซอร์จะไปทำลายเซลล์เม็ดสีคือตัวที่เป็นสร้างไฝเนี่ยค่ะทำลายไปข้อดีของมันก็คือว่ามันลงไปเนี่ยตื้นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะตื้นกว่ามากนะคะแต่ข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะแพง
5: แพงกว่าแบบ
3: แพงกว่าแบบแรกอย่างน้อยประมาณสัก 2-3 เท่า
5: เหรอครับคือบางคนครับเขาอาจจะเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะได้ยินมาว่านะเขาเอาเข็มเนี่ยไปลนไฟมันก็ฆ่าเชื้อแล้วค่อยๆจิ้มแซะๆออกอะไรเงี้ย
3: บอกว่าอันนั้นยิ่งเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้นที่เราเจอมากๆคือจี้ปูนกับจี้กรดคนไข้บางคนก็จะบอกว่าไปตามตลาดนัดแล้วก็มีการเคยได้ยินไหมคะก็จะจี้ปูนมาหรือบางทีใช้กรดจี้มาเม็ดละ
4: 50
3: บาทประมาณ
5: เคยทำไหมฮะ
4: ไม่เคยค่ะ
5: รู้ราคาด้วย
4: เดินผ่าน
3: เดินผ่าน
5: หมายถึงเข้าน้ำกรดนี่แหละครับ
3: ใช่ค่ะบางทีเขาใช้กรดแบตเตอรี่อย่างเงี้ยจิ้มลงไปเพื่อที่หวังว่าจะไปทำลายแต่ปัญหาของพวกนี้ก็คือมันยิ่งแย่กว่าการจี้ไฟฟ้าอีกเพราะพวกนี้น้ำกรดมันลงไปเนี่ยมันไม่รู้ว่าลงไปลึกมากขนาดไหนใช
5: ่
3: มันคุมไม่ได้หรือบางทีคนไม่ชำนาญทำเนี่ยมันก็ไปโดนบริเวณผิวหนังตรงอื่นที่เราไม่ต้องการจะไปกำจัดทำให้คนไข้เกิดแผลเป็นคนไข้กลุ่มนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งเลยที่กลับมารักษาแผลเป็นจากการไปจี้ด้วยตัวเอง
5: ซึ่งแผลเป็นนั้นใหญ่กว่า
3: ใหญ่กว่าแล้วก็ลึกกว่า
5: เหรอฮะ
3: ลึกกว่าฝ่ายจริง
5: เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมีแบบนี้เยอะไหมครับหมอ
3: ก็พอสมควรนะคะมาเรื่อย

0: แล้วทำนานไหมคะเลเซอร์
1: ใช้เวลาประมาณ5นาที
0: อุ้ยเท่านั้นเองครับ
1: สั้นมากเลยค่ะหลังทำเนี่ยนะคะจะเป็นแผลเหมือนเป็นแผลถลอกตามจุดที่เรายิงเลเซอร์ไปนะคะหมอจะให้คุณดูแผลหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยในแผลถลอกเนี่ยคุณจะได้ยาเป็นสำหรับเอาไปป้ายแผลนะคะก็จะต้องป้ายทุกวันประมาณสักวันละ 3-4 ครั้งนะคะไปจนถึงประมาณสักอาทิตย์นึงพวกรอยถลอกพวกนี้ก็จะหายตื้นขึ้นแล้วเราก็จะนัดคุณกลับมาดูแผลณ1สัปดาห์ระหว่างนี้ก็ต้องหลบแดดนะคะ
2: ทาครีมกันแดดได้ไหมคะ
1: ช่วงแรกอย่าเพิ่งทาเลยค่ะเพราะว่าอาจจะแสบได้นะคะแต่หลังจาก1อาทิตย์ผ่านไปหลังจากที่เราเจอกันก็เริ่มทาครีมกันแดดได้เลย
0: ขั้นตอนนี้ทำอะไรครับ
1: หมอกำลังจะเริ่มฉีดยาชานะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะหมอจะขออนุญาตเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วก็จะฉีดยาทีละเม็ดนะคะใน3เม็ดนี้นะคะ

0: มอจะเริ่มยิงเลเซอร์แล้วนะคะ1 2 3ถ้ารู้สึกเจ็บบอกได้เลยนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บเลยเนาะโอเคอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะเห็นไหมคะว่าจริงๆฝอยมันก็จะจางลง
2: จางลงเลย
0: ใช่ค่ะเราก็จะยิงจนกว่าจุดดำเนี่ยจะหมดไปเนี้ยเม็ดนี้ก็หายไปละเนี่ยค่ะยิงหน้าอีกด้านนะคะเดี๋ยวเราจะยิงอีก2เม็ดที่เหลือนะคะ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: มีเป็นหลุมนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะแต่พวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นจากปฏิกิริยาของร่างกายพอถึงเวลาสักพักหลุมพวกนี้ในอาทิตย์นึงก็จะค่อยๆตึงเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตเปิดตาคุณแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าแผลเป็นยังไงนะคะเห็นลักษณะแผลนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะป้ายยาปฏิชีวนะให้เลย

0: เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ไปหมดแล้วครับ
2: เร็วมากด้วยฮะ
1: ก็อย่างที่หมอบอกนะคะทายาแล้วก็หลบแดดอย่างน้อยในช่วง1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหมอนัดคุณกลับมาดูแผลอีกรอบนึงนะคะป่านนั้นก็คงจะหายหมดแล้ว
3: ค่ะ
0: ครับนี่คือสิ่งที่อยากได้อยากทำมานานแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ครับผลข้างเคียงถ้าจะเกิดขึ้นนี่จะเป็นยังไงครับ
1: อันแรกก็คืออาจจะเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์เพราะว
0: ่
1: าในกรณีที่สมมุติว่าถ้าไปโดนแดดนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีการติดเชื้อถ้าเราไม่รักษาความสะอาด
0: อ๋อแต่ถ้าไม่โดนแดด

พูดถึงอาหารที่คนเราต้องทานในแต่ละวันมันมีมากมายหลายประเภทเลยนะครับอยากจะทานแบบไหนก็หาได้โดยไม่ยากคนที่ทานอาหารมากเกินพอดีก็จะทำให้อ้วนส่วนคนที่ทานอาหารไม่พอดีก็จะทำให้ผอมวันนี้เราจะมาเป็นคนที่ทานอาหารแบบพอดีกันครับ

0: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปริยานุชแย้มบ่งแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับถามอาจารย์ก่อนครับว่าการที่เราเรียกว่าทานพอดีไม่มากไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยมันต้องทานแบบไหนครับอาจารย
1: ์ในแง่สุขภาพดีนะคะ
0: ครับ
1: คือคนเราจะสุขภาพดีได้น้ำหนักมันต้องอยู่พอดีพอดีกับความสูงก็ใช้น้ำหนักที่เป็นกิโลหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง
0: โอ้โห
1: ถือต้องคำนวณนิดนึง
0: นี่ถ้าไม่จบเลขมานี่นะฮะ
1: ไม่หรอก
0: น้ำหนักมาคูณด้วยความสูงมาหารด้วยความสูง
1: ยกกำลังสอง
0: ยกกำลังสองถึงจะได้น้ำหนักที่ควรจะอยู่แล้วอย่างนี้คนทั่วไปที่เขาดูแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ฉันน้ำหนักพอดีแล้วบางคนก็บอกฉันเนี่ยหุ่นดีแล้วเธอหุ่นดีฉันดีกว่าเธอคือเขาไม่รู้ว่าความว่าพอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเราจะวัดยังไงจุกมีหน้าท้องละมีพุงละใต้ท้องแขนอะไรดูได้ยังไงบ้าง
1: ถ้าคิดไม่เอาไอ้คำสูตรคำนวณเนี่ยนะคะก็ให้ดูเส้นรอบพุง
0: เส้นรอบเอว
1: ผู้หญิงเส้นรอบเอวผู้ชายก็ไม่น่าจะเกิน90ผู้หญิงก็ไม่ควรจะเกิน80
0: ถ้าเกินตามเกณฑ์นี้ไปถือว่าคุณเข้าข่ายเป็นโรคอ้วน
1: ต้องระวัง
0: ต้องระวัง
1: แต่คราวนี้ผู้ชายก็ต้องไปดูถ้าซิกแพคขึ้นเนี้ยนะแล้วมันเกิน90เพราะกล้ามเนื้อมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: สมมติว่าเกินเกณฑ์ไปละเป็นโรคอ้วนแน่นอนละ
1: ค่ะ
0: มันจะส่งผลอะไรกับสุขภาพมันจะมีโรคภัยอะไรมารุมเร้าบ้างคร
1: ับ เยอะแยะเลย
0: เยอะเลยนะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: ก็เอาอ้วนก่อนมีอะไรบ้าง
1: กลุ่มแรกที่เราเจอบ่อยเลยนะคะมันมีอันที่เขาเรียกเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่มันจะมักจะมาเป็นชุดมาตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งมันก็จะตามมาความดันเบาหวาน
0: ไข
1: ม
0: ัน
1: ในเลือดสูงโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดในสมอง
0: มันเกิดจาก
1: เลือดแตก
0: เรามีไขมันมากขึ้น
1: ค่ะไขมันในร่างกายมากขึ้นมันจะทำให้กระบวนการเผาผลาญสารอาหารเสียไปนะคะก็เกิดการสะสมไขมันเกิดการใช้น้ำตาลไม่ดีอันนี้พวกนี้มันก็จะไปสะสมในเส้นเลือดก็จะตามมาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองอ่ะได้ทั้งตีบทั้งแตกนะคะความดันขึ้นนี่กลุ่มนี้ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะสำหรับอ้วนนะคะโรคมะเร็งบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อ้วนมากจริงๆเนี่ยนอนหลับแล้วก็จะกรนแล้วก็หยุดหายใจเป็นห่วงๆ
0: ผมเคยได้ยินเหมือนกันคืนนึงนี่หยุดหายใจไปหลายรอบเลย
1: เป็นหลายรอบเลยพวกนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจวายเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมาปวดข้อนะคะข้อเข่าข้อเท้าข้อหลังก็จะตามมา
0: โรคภัยไข้เจ็บตามมาเยอะมากเลย
1: ตามมาเยอะมาก
0: สำหรับคนอ้วนก่อนนะฮะนี่แค่คนอ้วนนะ
1: แล้วก็โรคฮิตตอนนี้ไขมันแทรกในตับคือพอกินเกินเนี่ยตับจะเป็นตัวเปลี่ยนอาหารที่เกินทั้งหมดเนี่ยไปเป็นไขมันนะคะแล้วก็ตามปกติมันก็ต้องส่งออกไปสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆตามพุงตามแขนตามขาแต่ถ้ามันสร้างมากจนกระทั่งมันส่งออกไม่ทันไขมันมันก็จะ
0: ไปพอกอยู่ที่ตับ
1: ท่อแทรกอยู่ในเนื้อตับ
0: แล้วผลเสียของมันคืออะไรฮะ
1: ตับอักเสบตับแข็งตามมา
0: โอ้โหอันนี้คือโรคที่เกิดจากการที่เราอ้
1: วน
0: ในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยกำลังดูอยู่แล้วว่าฉันเป็นโรคอ้วนแล้วถ้าเป็นผู้หญิงรอบเอวเกิน80แล้วแต่เป็นผู้ชายรอบเอวก็เกิน90ละควรจะทำตัวยังไงไม่อยากจะมาหาคุณหมอกลัว
1: ค่ะก็สองอย่างอะค่ะอย่างที่บอกมันเป็นไม้กระดกของที่กินเข้าไปกับของที่ใช้ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สมดุลมันเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องทานน้อยออกกำลังมากใช่ไหมคะทีนี้เอาเรื่องออกกำลังก่อนมันเป็นของที่ทำแล้วเห็นผลจริงๆการออกกำลังไม่ต้องทำซ้ำซากคือไม่ใช่วันนี้วิ่งพรุ่งนี้ก็ต้องวิ่งมะรืนนี้ก็

0: ต้องวิ่งเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแต่ให้มันมีการออกกำลังที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีต่อครั้ง
1: แล้ว
0: ก็รวมทั้งอาทิตย์เนี่ยให้ได้สัก150นาทีเพราะฉะนั้นคุณจะทำ3วัน5วัน7วันยังไงก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละวันคุณทำมากทำน้อยออกกำลังเนี่ยมันจะมีอยู่3ไอนะคะintensity คือความรุนแรงมากพอที่จะทำให้กระตุ้นให้หัวใจทำงานไหมนะคะแล้วก็เวลาอีกไอหนึ่งแล้วก็อีกไอหนึ่งก็คือความบ่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดแล้วว่าบ่อยคือ 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์รวมกันให้ได้150แต่ว่ามันต้องออกแรงพอสมควรด้วยดังนั้นไม่ได้จำเป็นต้องไปวิ่งไปกระโดดไปอะไรเดินเร็วๆได้กายบริหารได้แกว่งแขนได้นะคะถูบ้านถ้าถูจริงๆนะ
1: พูดง่ายคุณต้องทำอะไรกิจกรรมในบ้านให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรง
0: ขึ้น
1: หัวใจเต้นแรงกว่าเดิมซึ่งโดยปกติการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปเขาจะเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายแบบนี้หรือเปล่าหรือว่า
0: ถ้าสมมติว่าคุณเดินไปขึ้นรถไปทำงาน
1: ถ้าเป็นชีวิตคนเมือง
0: เดินไปขึ้นรถไปขึ้นรถไฟฟ้านะไต่บันไดขึ้นไปแล้วก็เดินระยะทางสัก25นาทีอะไรเงี้ยก็นับได้แต่ถ้าหากว่าคุณประเภทมาถึงคนขับรถจอดรถเทียบก้าวไปนั่งเสร็จ
1: ก็ถือว่าไม่ได้ออกกำลังกายแล้วการรับประทานอาหาร
0: ค่ะจริงๆมีสติในการดูของที่ตัวเองกินส่วนมากเราจะแนะนำให้คนไข้จดเหมือนกับบัญชีค่าใช้จ่ายอ่ะจดไปเลยจริงๆอันนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้อันนี้ไม่ต้องจ่ายก็ได้ก็จะประหยัดไปได้อัตโนมัติเหมือนกันกับคนกิน
1: เห็นเขาบอกว่าถ้าบางทีจดแล้วไม่เข้าใจว่าอาหารแต่ละจานมันให้พลังงานเท่าไหร่เนี่ยให้ประเมินเอาม
0: ันมีวิธีประเมินคร่าวๆ
1: แล้วการใช้พลังงานของแต่ละคนเนี่ยวันนึงมันกี่แคลอรี่ต้องการกี่แคลอรี่นะครับ
0: อันนี้จะขึ้นกับเพศกับน้ำหนักกับอายุ
1: โดยเฉลี่ย
0: นะคะโดยเฉลี่ยก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ธรรมดานะคะก็จะ 25-30 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวกิโลนึง
1: ต่อวัน
0: ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเอาไปใช้กับคนอ้วนไม่ได้ถ้าหากว่าคุณน้ำหนัก150แล้วคุณกิน30เนี่ยคุณกินมาละ 4,500 มันจะ2เท่าของที่ควรจะเป็น
1: ก็ไม่ได้อีก
0: ก็ไม่ได้
1: ฉะนั้นต้องดูแต่ละคน
0: เขาจะคิดตามน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะ
1: แต่ทั้งหมดทาน3มื้อเหมือนกันนะ
0: ควรจะทาน3มื้อไม่ควรจะไปอดเป็นมื้อ
1: แล้วอย่างอาหารที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมก็จะทราบได้ยังไงครับว่าแต่ละจานที่เขาทานไปเนี่ยมันมีแคลอรี่กี่แคลอรี่เอาแบบประมาณคร่าวๆได้ไหมครับ
0: เอาง่ายที่สุดนะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้ไปถามอากู Google เนี่ย มันจะมีตารางเลยว่าอาหารแบบนี้โดยประมาณเท่าไหร่แต่ของบ้านเราเนี่ยข้าวมันไก่เจ้านี้กับเจ้านู้นมันก็ไม่เท่ากันก็แล้วแต่ว่าเขาน้ำมันเยอะไหมหนังเป็ดหรือว่าเอาไก่ตอนเนี่ยเอาจงอกกับตรงสะโพกตรงอะไรมันก็ไขมันมันก็ต่างกัน
1: แล้วสำหรับคนที่ทานอาหารแบบว่าแหมมื้อใหญ่เลย
0: ะ
1: นะฮะข้าวขาหมูสั่งมันอย่างเดียวเลยนะฮะมีเกาเหลามีชาเย็นอีก

0: ข้าวขาหมูเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากไม่ได้สั่งพิเศษอะไรนะคะก็สัก600-700ละ
1: หมูจานเดียวเนี่ย
0: ก็คุณคิดสีข้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้าวก็สัก3 ทัพพีใช่ไหมแล้วเนื้อหมูแล้วยังหนังอีก
1: ครับ
0: แล้วตัวน้ำที่ราดอ่ะ
1: ไขมันทั้งนั้นเลย
0: ไขมันกับน้ำตาล
1: 600 แคลอรี
0: 600, อ
1: ย
0: ่
1: างต่ำ
0: อย่างต่ำใช่ไหมคะ
1: แต่บางคนถ้าเกิดกิจวัตรประจำวันของเขาเป็นคนที่ใช้พลังงานอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เขาทำงานอยู่กลางแจ้งมีกิจวัตรตั้งเช้าเย็นเย็นเลยเขาทานแบบนี้ได้ไหมฮะ
0: ได้
1: ไม่เป็นไร
0: อย่างพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยเขาทานกันวันละ 3-4,000 นะฮะพวกที่ไปปั่นจักรยานพวกที่ไปซ้อมวิ่งพวกที่อะไรเงี้ยเยอะๆแต่พวกนี้หยุดเล่นเมื่อไหร่นะ
1: อ้วน
0: แล้วกินเหมือนเดิมด้วยความเคยชินนะปึ๊บเลยเพราะนั้นจะเห็นว่าอย่างพวกนักกีฬาที่เขาออกแรงหนักๆนะพวกนักฟุตบอลพวกอะไรเน
1: ี่
0: ยถ้าอยู่ในช่วงฝึกซ้อมช่วงแข่งขันเนี่ยเขาจะผอ
1: ม
0: แต่ถ้าหากว่ามันจะมีช่วงพักนะคะแป๊บหนึ่งเนี่ยพวกนี้จะขึ้นแบบน้ำหนักขึ้นมหาศาลเลยถ้าไม่ลดอาหารลงมา
1: แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่านักกีฬาทานแบบนี้เนี่ยกับกิจกรรมของเขาเขาทานได
0: ้เขาซ้อมวันละ 4-5 ชั่วโมง
1: มันจะไม่อ้วนไปกว่าน
0: ี้
1: เพราะเขาใช้พลังงานแต่ไม่ได้เป็นการการันตีว่าเขาจะไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดนะเพราะไขมันที่ไปมันคนละระบบ
0: อ๋อแต่พวกนี้เขาออกกำลังเยอะออกกำลังเยอะเพราะนั้นเขาจะเผาผลาญแล้วโอกาสที่จะสะสมมันจะน้
1: อ
0: ยในช่วงที่เขากำลังเล่นกีฬาอยู
1: ่แต่ถ้า
0: เขาหยุดเมื่อไหร่เนี่ย
1: มันจะมาเร็วถ้าเขายังกินแบบเดิมเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะอ้วนนะฮะก็ต้องเลือกอาหารทานนะครับน้ำหวานถ้างดได้ก็งด

0: ชาเย็นชาเขียว
1: ใส่วิปครีมแหมมันดูน่าทานทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับอากาศบ้านเราซะเหลือเกิน
0: ใช่แต่อ้วน
1: อ้วน
0: อ้วนหลายคนที่หยุดแค่หยุดพวกเนี้ยนะคะเพราะบางคนกินกาแฟวันละ5-6แก้วแล้วไม่ใช่กาแฟดำไปอ่านงานวิจัยว่าโอ้ยคนอเมริกันกินกาแฟวันละ2แก้วแล้วสุขภาพดีเขากินอเมริกาโน่อเมริกาดา
1: เขาเป็นกาแฟดำถ้าทานกาแฟดำอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่อ้วนได
0: ้ไม่อ้วน
1: โดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับแล้วพวกที่แบบทานข้าวนะผมเคยได้ยินมาว่าทานข้าวที่มันสีมาจนเม็ดข้าวสีขาวเนี่ยไม่มีประโยชน์ทานแล้วอ้วนไม่มีกากใยอาหารบางคนก็หันไปทานข้าวซ้อมมือเลยมันมีเส้นใยอาหารมากกว่าทานแล้วจะผอมจริงไหมครับ
0: ค่ะคือข้าวซ้อมมือเนี่ยมันก็คือข้าวที่ยังไม่ได้ขัดเอาผิวออกไปทั้งหมดใช่ไหมคะในแง่ของวิตามิน B1 เนี่ยจะมีนะคะเส้นใยอาหารที่อยู่ตรงเปลือกเนี่ยมีแต่ถ้าถามว่าทานแล้วจะผอมหรือเปล่ามันขึ้นกับปริมาณถ้าไปคิดว่ามันเป็นข้าวดีแล้วกินเข้าไปเต็มที่มันก็ไม่ผอม
1: เพราะมันก็คือแป้ง
0: ส่วนประกอบหลักคือแป้งส่วนประกอบหลักในตัวเม็ดข้าวคือแป้งเพียงแต่มีเส้นใยเหลืออยู่รอบนอกเท่านั้นเองซึ่งช่วยเรื่องการถ่ายเรื่องการระบายอะไรพวกนี้นะคะ
1: เอาเป็นดื่มน้ำแทนได้ไหมมื้อนี้ฉันทานข้าวอ่ะครึ่งทัพพีที่เหลือฉันซัดน้ำไป2ลิตรอิ่มได้ไหมฮะ
0: ทานน้ำมันก็ช่วยให้อิ่มแต่ต้องเป็นน้ำเปล่านะคะก็แม้เพราะว่าบางคนไปทานน้ำผลไม้น้ำหวานมันก็ไม่ผอม
1: มันลดได้มั้ยลดความอ้วนจากการดื่มน้ำอย่างเดียว
0: ได้นะได้แต่ว่ามันจะอิ่มเร็วแต่มันก็หิวเร็วเพราะว่าครึ่งชั่วโมงมันผ่านไปหมดพอผ่านไปแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มรู้สึกหิวนะคะถ้าอยากจะลดจากทัพพีนึงมาครึ่งทัพพีเนี่ยลดง่ายๆก็คือค่อยๆลดลงบางคนเขาจะบอกว่าตักข้าวมาเท่าไหร่แล้วก็ตักออก1ใน4ก่อน
1: ครับ
0: นะคะสักอาทิตย์นึงหรือว่า2อาทิตย์พอกระเพาะเริ่มชินกับปริมาณน้อยก็ค่อยลดต่อ
1: บางคนบอกว่าฉันอ้วนแล้วฉันจะลดความอ้วนฉันตัดมื้อไปเลย1มื้อหรือว่าตัดไป2มื้อเหลือทานวันละมื้อแบบนี้ได้มั้ยครับอาจารย
0: ์เราไม่แนะนำ
1: เพราะว่าอะไรคร
0: ับ คือช่วงแรกๆนะคะจะดีใจว่าน้ำหนักลดแต่หลังจากนั้นมันจะไม่ลดแล้วก็จากที่เขาทำวิจัยเทียบกันจริงๆระหว่างคนที่ทาน3มื้อกับคนที่ทาน2ทาน1เนี่ยคนที่ทาน3มื้อแต่มื้อละน้อยลดน้ำหนักได้ดีกว่า
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าพอคุณไม่ทานไปเนี่ยพอถึงมื้อที่จะทานคุณจะแบบชดเชยไงเผื่อเดี๋ยวมื้อหน้าก็ไม่ได้ทานคุณก็จะทานเยอะแล้วคุณหิวด้วย คุณก็จะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นในมื้อหนึ่ง
1: ถ้าเกิดเราคุมได้ล่ะสมมตินะฮะ เหลือ2มื้อจริงๆแล้วทนหิวได
0: ้มันก็จะมีปัญหากับเรื่องของกระเพาะเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะส่วนมากเขาจะแนะนำว่าถ้าให้ดีนะทานให้ครบ3มื้อแต่ว่ามื้อละน้อยหน่อยคือลดปริมาณก็อย่างเงี้ยสมมุติทานก๋วยเตี๋ยวชามนึงกับทานผัดซีอิ๊วชามนึงอิ่มเท่ากันไหมคะ
1: อิ่มเท่ากัน
0: น่าจะเท่ากันใกล้ๆกันใช่ไหมพลังงานต่างกันเท่าตัว
1: ต่างกันเลย
0: ต่างกันเท่าตัว
1: ถ้าให้ผมเดาตอนนี้เนี่ยผัดซีอิ๊วน่าจะให้แคลอรี่ให้พลังงานเยอะกว่า
0: เยอะกว่าม
1: ันมีน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันเยอะแล้วมันใส่ไข่ด้วย
1: ผมเคยได้ยินมาอีกสูตรนึงสมมติเราทานสามมื้อใช่ไหมครับอาจารย์เราแบ่งสามมื้อเนี่ยสมมติได้พลังงานเท่ากันเราแบ่งสามมื้อออกเป็น5มื้อ6มื้อในปริมาตรอาหารเท่ากันได้ไหมฮะ
0: ก็
1: ให้ร่างกายมีการเผาผลาญอยู่เรื่อยๆ
0: กินน้อยแต่บ่อยเนี่ยมันจะดีกว่ากินมากๆแต่มื้อเดียวไงอย่างที่บอกอ
1: ันนี้จริงใช
0: ่ไหมใช่ค่ะโดยทั่วๆไปความหิวของคนเนี่ยมันมาประมาณ 4-6 ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือช่วงที่ตื่นเนี่ยสามเวลาเนี่ยกำลังโอเคแหละ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะแบ่งย่อยมื
0: ้อก็
1: ทานแบบคนทั่วไป3มื้อ
0: 3มื้ออาหารจานเดียว
1: แต่ให้ดูว่าอันไหนจำเป็นไม่จำเป็น
0: ใช่
1: นะครับพวกอาหารขนม
0: ส่วนมากของที่ไม่จำเป็นจะเป็นเดี๋ยวนี้นะคะพวกขนมปังเบเกอรี่พวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทั้งหลายนะคะแล้วก็ผลไม้ที่ทานกันหนักๆเป็นฤดูกาลอ่ะหน้านี้ทุเรียนก็ซัดทุเรียนหน้านี้ข้าวเหนียวมะม่วงก็ซัดข้าวเหนียวมะม่วงหน้านี้เงาะมาทานเป็นกิโลพวกนั้นอาจจะเป็นตัวที่สะสมแล้วก็ทำให้อ้วน
1: แล้วอย่างบางคนสมมติอ่ะฉันเห็นทุเรียนละวันนี้ฉันกินทุเรียนไปแม็กครึ่งลูกฉันก็เลยซะออกกำลังกายเพิ่มเวลาในการออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อเบิร์นแคลอรี่ของทุเรียนออกไปอันนี้คิดอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: คิดได้แต่ทำไม่ค่อยได้หรอกค่ะทุเรียนเท่านี้ฟองไข่ไก่เนี่ยมัน60แคลอรี่แล้วถ้าคุณกินครึ่งลูกเนี่ยมันกี่ส่วนของแค่นี้ล่ะ
1: เป็นพันนะฮะ
0: เผลอๆเนี่ยได้เลยนะคะกินแต่ทุเรียนมันก็ได้แต่น้ำตาล
1: ครับ
0: ส่วนที่มันเป็นแร่ธาตุวิตามินโปรตีนมันแทบจะไม่มีเลย
1: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
0: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
1: สมมตินะเราทานจานนี้สมมติทาน2โลเลยมีเนื้อนู่นนั่นเต็มเลยร่างกายของเราน้ำหนักของเรามันจะเพิ่มขึ้น2กิโลตามอาหารที่เราทานจริงหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ถ้าสมมติว่าชั่งน้ำหนักก่อนกินแล้วก็กินเข้าไปหมด2กิโลแล้ว

0: ไม่ช่างมันขึ้นแน่ๆเพราะว่ามันก็เหมือน
1: เรา
0: หิ้วเข้าไป ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันย่อยพอมันเผาผลาญแล้วเนี่ยมันไม่ใช่2กิโลต่อ2กิโลหรือน้ำมันช้อนชาหนึ่งเนี่ย5กรัมเท่านั้นอ่ะให้พลังงานเข้าไป45แคลอรี่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะมันขึ้นกับว่าพลังงานที่แฝงอยู่ในเนื้อสัตว์หรือว่าในอาหารแต่ละประเภทเน
1: ี่
0: ย
1: แสดงว่าที่เราต้องดูที่เราทานเข้าไปเนี่ย
0: มันมีสารอาหารมากน้อยแค่ไหน
1: เป็นส่วนประกอบอะไรแล้วมันให้พลังงานเท่าไหร
0: ่ค่ะแต่ว่าข่าวดีก็คือไอ้2กิโลเนี่ยมันเป็นน้ำซะเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่า2กิโลแล้วมันจะคูณ4คูณ5ทั้งหมด
1: แต่ถ้าเกิดเป็นช็อกโกแลตผมพยายามพูดถึงของหวาน
0: ค
1: ุณผู้ชมชอบของหวานนะฮะช็อกโกแลตธรรมดาเขาบอกว่าทานแล้วอ้วนเปลี่ยนมาเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้ไหมครับ
0: จริงๆความเชื่อเรื่องดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีข้อมูลวิจัยว่าคนที่กินดาร์กช็อกโกแลตกับคนที่กินช็อกโกแลตปกติเนี่ยโรคหัวใจในดาร์กช็อกโกแลตจะน้อยกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของความอ้วนแล้วจะไม่ต่างกันมากถ้าอยากรู้ให้หยิบกล่องช็อกโกแลตขึ้นมาดูเขาจะเขียนว่าพลังงานเท่าไหร่แล้วลองเทียบกันดูนะคะถ้าเทียบออกมาแล้วช็อกโกแลตยี่ห้อนี้รุ่นนี้พลังงานต่ำกว่าอีกยี่ห้อหนึ่ง
1: ก็ทานได้
0: ก็ทานได้แต่ลองมองสิชิ้นเล็กๆพลังงานอาจจะให้พอๆกับข้าวทั้งปีนึงอ่ะ
1: เพราะว่าน้ำตาลเยอะ
0: น้ำตาลเยอะนมเยอะไขมันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราทานอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเป็นคนช่างสังเกตและดูรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่อ้วนได
0: ้มันจะเห็นเลยแหละว่าเราจะกล้ากินไม่กล้ากิน
1: เขาเรียกว่าฉลาดในการรับประทานอาหารก็แล้วกัน
0: คือเราสู้กันมานานมากเลยนะคะที่จะให้มีฟู้ดเลเวลคือมีการเขียนรายละเอียดพวกพลังงานมันจะมีแต่ตัวเล็กนิดนึงต้องพยายามเอาไปส่องไฟดูหน่อยอ่ะเขาบอกว่ามีจุดๆ 50% อะไรเงี้ยแต่เขาไม่บอกนี่ว่า 50% นั้นอ่ะมันพลังงานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปดูส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะเขียนว่าต่อ1ส่วนเนี่ยนะคะมันให้พลังงานเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงบางทีเขาก็ขี้โกง1ส่วนให้พลังงานแค่นี้แล้วเขาเขียนตัวเล็กๆไว้ว่าซองเนี้ยมัน7ส่วนอะไรเงี้ย
1: กลายเป็นคูณ7เข้าไปอ
0: ีกคูณ7คือความรู้ตรงนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเพื่อเพิ่มน้ำหนักและเพื่อลดน้ำหนักเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักเราอ่านอะไรที่มันออกมาแล้วมันเยอะๆ
1: ครับ
0: ทานได้เยอะโดยไม่รู้สึกอิ่มมากอันนั้นอาจจะใช้เพิ่มน้ำหนักได้ดี
1: ทีนี้จะกลับมาเรื่องของโรคผอมบ้าง
0: โรคผอม
1: ผมไม่เคยได้ยินโรคผอมเลยมันมีคำว่าโรคผอมเลยเหรอครับส่วนใหญ่ที่คนพูดกันมันจะโรคอ้วนทั้งนั้นเลย
0: เขาใช้คำว่าโรคขาดอาหาร
1: เป็นแบบไหนถึงเข้าขั้นที่เรียกได้ว่าขาดอาหารครับอาจารย์
0: ก็ถ้ากลับไปคิดเมื่อกี้ตัวที่บอกดัชนีมวลกายนั่นนะคะมันจะมีทั้ง2ด้าน
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยถ้าต่ำเกินไปมันก็ไม่ดีต่ำกว่า 18.5 เนี่ยถือว่าขาดอาหารต่ำกว่าเกิน25ก็อ้วนนะคะ23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินทีนี้ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยดูเรื่องน้ำหนักที่ลดก็ได้อันนี้เอาพูดถึงคนไข้ในโรงพยาบาลนะคะถ้าน้ำหนักลดเร็วเกินไปในผู้ใหญ่ 10% ใน6เดือนในคนสูงอายุ 5% ใน6เดือนนี่ก็เรียกว่าสำคัญละแต่คราวนี้มันมีอยู่2แบบพวกที่ป่วยเป็นโรคจนกระทั่งให้ผอมกับพวกที่ทำตัวเองให้ผอมจนกระทั่งเกิดโรค

0: โรคบางโรคพอเป็นแล้วร
1: ่
0: างกายคุณจะสู้ผอม
1: สู้ผอมแต่มันไม่ได้เจตนา
0: แต่มันมีโรคที่การกระทำของเราทำให้มันผอมและมันก็นำมาซึ่งการเป็นโรค
1: ใช่ก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกที่เรียก anorexia nervosa นะคะกลุ่มที่2เรียกว่า bulimia นะคะสำหรับ anorexia nervosa ก็คือรู้สึกว่าตัวเองยังอ้วนอยู่ตลอดเวลาต้องการจะผอม
0: ถึงแม้ว่าตัวเองผอม
1: ถึงแม้จะตัวเองจะผอมจนขาดอาหารแล้วอะไรแล้วก็ตามพวกนี้ก็จะพยายามกินอาหารน้อยที่สุดจะไปนั่งจับเลยว่ามีแคลอรี่เท่าไหร่นั่งนับนะคะแล้วก็จะพยายามไปออกกำลังอย่างหักโหมมากเลยเพื่อจะให้ผอมลงไปเรื่อยๆกลุ่มนี้ก็ที่บอกว่าอันตรายอาจจะถึงหัวใจวายหรือเสียชีวิตได้นะคะ
0: คือไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอม
1: ไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอมถ้าคนปกติธรรมดาก็ต้องหยุดตัวเองได้แต่คนกลุ่มนี้ที่เรียกว่า anorexia nervosa เนี่ยเขาหยุดตัวเองไม่ได้เขายังมีความรู้สึกอยู่ว่าเขายังอ้วนไปเขาต้องการผอมกว่านี้จนกระทั่งกระดูกปูดโปนจนกระทั่งอะไรเนี่ย
0: ก็ยังหนังไปกันหนังหุ้มกระดูก
1: ก็ยังรู้สึกว่าอยากผอมกว่านี้มันเหมือน
0: มันเกี่ยวกับระบบประสาทความคิด
1: สมองแล้วค่ะมันเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ทำให้ความรับรู้เป็นเรื่องของรูปร่างผิดปกติส่วนกลุ่มบูลิเมียเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะผอมแต่ไม่ค่อยผอมรุนแรงเท่าอโนเร็กเซีย

0: เพราะว่าถึงจะอยากผอมแต่มักจะห้ามใจตัวเองไม่ค่อยอยู่ก็จะมีแบบคุมอาหารสลับกับมักหลุดกินแบบเยอะ
1: แ
0: ล้
1: ว
0: แล้
1: ว
0: ก็ค่ะแต่ว่าพวกนี้ที่ไม่ปกติก็คือพอกินเยอะแล้วจะเหมือนรู้สึกผิดก็จะไปล้วงคอให้ขย้อนหรือว่าอาเจียนอะไรเงี้ย
1: ก็คือที่เราเคยได้ยิน
0: ใช่ถ้ามันเป็นมากสม่ำเสมอจนกระทั่งเป็นกิจวัตร

0: แบบไอ้ที่ล้วงคอให้อาเจียนเนี่ยบางครั้งมันถึงขนาดว่าหลอดอาหารมันฉีกอ่ะอาเจียนรุนแรงหลอดอาหารปรีถ้าคุณไปดูคนไข้ที่เขาป่วยแล้วเขาขาดอาหารเขารู้นะว่าเขาผอมแล้วเขาก็อยากจะอ้วนเขาจะพยายามกินเขาจะพยายามอะไรแต่ว่าถ้าคนไข้กลุ่มที่เป็นเนี่ยอโนเร็กเซียโนเวอร์ซ่าหรือบูลิเมียพวกนี้เขาจะยังรู้สึกเขายังอยากผอมกว่านี
1: ้พูดแบบนี้ก็น่ากลัวนะครับอาจารย์เพราะว่าเทรนด์เดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้เขาจะชื่นชอบเอาดาราเป็นแบบอย่างในทีวีดาราดูผอมเพรียวสวยฉันก็ต้องอดอาหารให้เหมือนกับดาราที่ฉันชื่นชอบ
0: ก็นางแบบของเมืองนอกก็เป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งถ้าจำไม่ผิดที่อังกฤษเนี่ยเริ่มมีออกมาบอกว่าห้ามเอาคนที่น้ำหนักน้อยผิดปกติมาเป็นนางแบบหรือดารา
1: ออกกฎเลย
0: ออกกฎเลยเพราะว่าเขารู้ว่ามันมีผลกระทบอย่างเงี้ย มีคนไข้ที่เคยกลับมาจากต่างประเทศนักเรียนโรงเรียนเนี่ยแข่งกันลดน้ำหนักจนกระทั่งแบบป่วยกันหมดนะแล้วเวลาของที่นู่นเขาเวลาอาจารย์เขาจะจับช่างน้ำหนักรายอาทิตย์เพราะกลัวนักเรียนอย่างเงี้ยก็พกก้อนอิฐก้อนหินอะไรใส่กระเป๋าไปเพื่อ
1: เป็นข่าวจริง
0: ๆเป็นของจริงๆเพราะว่าพ่อแม่เอากลับจากเมืองนอกมารักษาที่เมืองไทย
1: วิธีการรักษาเขารักษากันยังไงอาจารย
0: ์ตรงนี้ต้องคู่กัน2อย่างนะ
1: ค
0: ะทางด้านโภชนาการคือต้องคุยกับเขาว่าน้ำหนักแค่ไหนถึงจะดีกับสุขภาพแต่ว่าต้องรักษาคู่กับทางจิตเวชตอนนี้ต้องเจอหมอ2คนคู่กันตลอด
1: นี่ดูไปดูมานี่รักษายากกว่าคนอ้วนอีก
0: รักษายากกว่าคนอ้วน
1: คนที่เป็นโรคผอมอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจด้วยแล้วก็ร่างกายด้วยต้องหา2หมอ
0: ต้องหา2หมอคือ2หมอเนี่ยต้องทํางานคู่กันตลอด
1: และส่วนใหญ่คนไข้จะไม่รู้ตัว
0: ใ
1: ช่เพื่อนๆญาติๆคุณพ่อคุณแม่ต้องพามา
0: แล้วก็จะทะเลาะกับคนรอบๆตัวตลอดเพราะว่าพ่อแม่ก็จะเคี่ยวเขียนให้ทาน
1: ครับ
0: เด็กก็จะบอกว่าไม่ทานหรือตัวคนไข้นะคะเด็กมั่งผู้ใหญ่บ้างเนี่ยก็จะรู้สึกไม่อยากทานหรือว่าอย่างที่บอกพอทานต่อหน้าเสร็จกลุ่มที่เป็นบูลิเมียเนี่ยเขาบางทีเขาควบคุมตัวเองไม่อยู
1: ่
0: เห็นเขาก็กินแต่เสร็จแล้วก็รู้สึกผิดก็ไปขย้อนไปล้วงคอให้อาเจียน
1: อย่างนี้จะบอกพอขย้อนออกมาปั๊บหลอดอาหารเนี่ย
0: บางทีรุนแรงก็ปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารเรื่องหลอดอาหารมีแผลปริอักเสบอะไรเงี้ย
1: เกิดจากการที่เราทำให้มันขย้อนออกมาแล้วน้ำย่อยมันไปกัดใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ผมเคยได้ยินอยู่โรคหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเปล่าคุณอาจารย์ครับคือผมเคยอาจารย์เคยได้ยินคำว่าป้าปอบไหม
0: ไม่เคย
1: ผมเคยเจอ เขาเป็นคนธรรมดาแบบเราเนี่ยนะครับ แต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษแบบแข่งกินผมเคยไปแข่งกินกับเขาทำรายการแล้วก็ภายใน15นาทีแข่งทานติ่มซำนะอาจารย์15นาทีเขาทานติ่มซำไปได้52เข่ง
0: โห
1: เขาเป็นคนกินแล้วแบบแล้วเขาผมคุยกับเขาเนี่ยเขาทานปั๊บเนี่ยนะฮะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาย่อยเขาถ่ายเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นโรคผอมชนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตคนที่ทานเก่งแบบนี้ส่วนใหญ่รูปร่างจะผอมมากแต่ระบบเผาผลาญนี่เหมือนโรงงานนรกเลยอาจารย์โอ้โหเบิร์นเร็วมาก
0: ตรงนั้นน่าจะไม่ใช่เบิร์นอ่ะคงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของลำไส
1: ้ครับ
0: เพราะว่าถ้าครึ่งชั่วโมงถ่ายเนี่ยแปลว่าพอผ่านกระเพาะลงไปปุ๊บก็ผ่านลำไส้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งไปถ่ายออกมายังไม่ทันดูดซึมเท่าไหร่นะคะถ้าครึ่งชั่วโมงเนี่ย
1: อันนี้ถือเป็นความผิดปกติ
0: ก็เป็นความผิดปกติส่วนตัวของเขาแต่ว่าจะเป็นเพราะโรคหรือว่าเป็นเพราะอะไรตรงนี้คงต้องดูกันเป็นรายๆ
1: อ
0: ัน
1: นั้นไม่ใช่โรคผอมไม่ใช่โรคอยากจะผอม
0: ไม่ใช่โรคอยากจะผอมเพราะเขากินได
1: ้
0: เขาพยายามจะกิน
1: พอเห็นคนแบบนี้เป็นแบบนี้ที่ไรนี่นะฮะรูปร่างเขามักจะผอมก็เลยนึกว่าเป็น
0: เห็นสังเกตพวกที่ไปแข่งกินได้เนี่ย
1: จะหุ่นแบบน
0: ี้จะหุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องมีอะไรผิดปกติในร่างกายเขาเพราะงั้นคนธรรมดาทานไม่ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วแบบนี้เนี่ยสมมตินะฮะคุณผู้ชมกำลังดูรายการอยู่แล้วบอกว่าอาจจะไม่อยากจะเป็นทั้งโรคอ้วนไม่อยากจะเป็นทั้งโรคผอมเลยควรจะทำตัวยังไงฮะ
0: ทำตัวปกติถ้าน้ำหนักไม่เกินกินยังไงก็กินอย่างนั้นแหละแต่ต้องรู้ตัวว่าพออายุเริ่มมากขึ้นนะแนวโน้มน้ำหนักมันจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตอนอายุ20กินยังไงอายุ40จะไปกินอย่างนั้นมันไม่ได
1: ้ทำไมล่ะอาจารย
0: ์กล้ามเนื้อมันจะลดลงพอคนอายุมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อมันจะน้อยลงเปลี่ยนเป็นไขมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันเป็นตัวใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเดิมอายุ20กล้ามเนื้อแค่นี้กินเข้าไปมันเผาผลาญได้แต่พออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อน้อยลงมันก็ไม่มีตัวใช้พลังงานมันก็สะส
1: ม
0: ก็จริงๆทำให้สัดส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันมันยิ่ง
1: ต่างกัน
0: มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรื่องออกกำลังเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกับสุขภาพของคนอย่างมากนะคะถ้าออกกำลังได้สม่ำเสมอเนี่ยอายุมากเท่าไหร่ก็จะยังแข็งแรง
1: เพราะว่าอายุมากปั๊บมวลไขมันมันจะมากกว่ามวลกล้ามเน
0: ื้อการออกกำลังจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อเข้าไว้ได้
1: มันให้สมดุลได้
0: ใช่สมดุล
1: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่อยากจะเป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมเนี่ยควรจะใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย
0: สม่ำเสมอ
1: นะครับสัปดาห์หนึ่งเอาง่ายๆเอาแบบจำง่ายๆสัปดาห์หนึ่งสักกี่ครั้ง
0: สัปดาห์หนึ่งสามสี่ครั้งนะคะ ไม่ต้องไปเสียตังค์ให้ฟิตเนสก็ได้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือออกกำลังก็ได้

0: ไอ้รักจะออกกำลังสักอย่างเนี่ยสนามว่างๆก็เดินได
1: ้เดิน
0: กายบริหารได้แกว่งแขนได้นะคะ
1: แต่เวลาต้องสำคัญใช่ไหมต้อง30นาทีขึ้นไป
0: คือดีที่สุดคือ30ถึง45นาทีแต่เขาก็มีนะคะคนที่แบบหาเวลาไม่ได้จริงๆเขาก็บอกว่าผ่อนส่งก็ได้10นาทีวันละ3เวลาแทนที่จะใช้ลิฟต์3ชั้นก็เดินขึ้นลงบันไดซะหน่อยอะไรเงี้ย
1: ก็เหมือนกับมันอยู่ใกล้กับเราในระหว่างที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่แล้วการขึ้นบันไดการเดินไปซื้อของอะไรแบบนี้
0: แบบนี้ค่ะในคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการสร้างซิกแพคไม่ได้ต้องการสร้างหุ่นนะกล้ามเนี่ยก
1: ็
0: เดินออกกำลังนะคะ
1: แบบนี้คุณก็จะกลายเป็นคนปกติที่ไม่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมถูกต้องไหม
0: ก็กระฉับกระเฉงได้สุขภาพดีได
1: ้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาบอกวิธีบอกเทคนิคในการเขาเรียกว่าทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรัดคิวหมอรามามาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปฮะ 5:00 น.ถึง 6:00 น.มาร่วมพูดคุยปรึกษาคำถามเรื่องราวของสุขภาพของผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์ที่ถูกต้องนะครับสามารถปรึกษากันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยถ้าคุณผู้ชมดูเราผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วอยากจะโทรศัพท์มาฝากคำถามไว้ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์มุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105นะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาเรามีทีมงานรอรับสายอยู่ฝากคำถามไว้ได้เลยอีก1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียของเราฮะต้องบอกเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากๆนะครับเป็นเรื่องราวเกร็ดความรู้ต่างๆสามารถมากด Subscribe นะฮะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับคำถามผู้ชมฝากไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยเนี่ยสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่จะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะครับเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับรวมถึงประวัติ

0: แพ้ยาหรือว่าอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะชื่อนามสกุลนะฮะเพศนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยาแล้วก็ของอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะฮะยิ่งลงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถที่จะอธิบายหรือว่าวิเคราะห์ได้มากเท่านั้นนะครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์กับเรานะฮะขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับหรืออาจารย์เอิงนะฮะแล้วก็อีกท่านครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์หรือว่าอาจารย์แจ็คนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์แจ็คอาจารย์เอิงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ยังเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะฮะเร็วๆนี้อาจจะได้กลับมาเจอกันในสตูนะฮะเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแม้อยากกลับมาในสตูดิโอการพูดคุยน่าจะมันกว่านะฮะอาจารย์ฮะ
1: นั่นนะสิคะ
0: วันนี้ก่อนที่จะระหว่างรอคำถามของคุณผู้ชมขออนุญาตฝากขับประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับสำหรับนิตยสารแอดรามานะฮะตอนนี้ฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับที่จะสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆนะฮะติดตามรามาชาแนลสถานีสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วนะฮะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้โอ้โหมีหลากหลายเรื่องเด่นๆโดนๆทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางประเด็นทางสังคมอย่างเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจะมั่มคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่เป็นประเด็นที่ฝากคำถามติดตามคอนเทนต์ในรายละเอียดกันได้ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของหน้าร้อนนะแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงเรื่องของการออกกำลังกายครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะก็สามารถที่จะดูเคล็ดลับการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านรวมถึงชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลนะครับศูนย์กลางศาสนานะครับสามารถติดตามนิตยสารได้ที่rama.mahidol.ac.th นะครับหรือว่าสามารถที่จะสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยใครดูเราผ่านทาง Facebook Live ก็แคปเจอร์หน้าจอนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งต่อ QR code นี้ให้เพื่อนๆได้โหลดได้อ่านนะฮะนิตยสาร @rama กันได้นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารรามานะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับประเด็นวันนี้จากที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะครับก็เป็นเคสที่ทีมงานได้ลงไปติดตามไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ท่านนี้เขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นวัณโรคหลังจากหายจากวัณโรคแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติฮะแล้วอาจจะค่อนข้างไปทางเต็มที่ด้วยซ้ำไปปรากฏว่าไปเจอเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B อีกแบบนี้เขาควรดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรไปติดตามเคสนี้จาก VTR กันก่อนเลยครับ
3: สภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลล้วนเป็นสิ่งเล้าที่จะกระตุ้นให้ร่างกายพบกับความเจ็บป่วยจากโรคที่แตกต่างกันไปนายเจริญพรชูแก้วหรือพี่เอเจ้าของบริษัทซีสยามเทราเวลจำกัดจังหวัดสงขลายอมรับว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอการสังสรรค์อยู่บ่อยครั้งในช่วงวัยรุ่นทำให้เกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์กับตนเองเพราะเมื่อช่วงอายุ20ปีได้ตรวจพบว่าเป็นวัณโรคซึ่งโรคนี้เป็นกันทั้งครอบครัวและได้คร่าชีวิตพี่สาวและพี่ชายไปช่วงนั้นตนผอมแห้งไอเป็นเลือดและน้ำหนักลดต้องทำการรักษาอยู่6เดือนจึงหายขาด
4: 6เดือนคือถ้าต้องรักษา6เดือนแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยวินัยในการรักษาคือ1ต้องแยกชามแยกแก้วแยกช้อนแยกทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้ติดต่อกับคนภายในบ้านก็ต้องนอนให้ตามพอสมควรคือนอนดึกไม่ได้ก็เราวัยรุ่นนะมันก็ตั้งนะ
3: ด้วยความที่พี่เอใช้ชีวิตเต็มที่อีกไม่นานก็ตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีครั้งนี้รักษาถึง2ปีเต็มอาการก็ดีขึ้นทั้งกินยาตามหมอสั่งและกินน้ำหวานแต่เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตยังเป็นเหมือนเดิมคือพักผ่อนน้อยและชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆทำให้พี่เอไม่เคยหายขาดจากโรคตับอักเสบมาตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอาการก็ไม่ได้แย่ลงเพราะเมื่ออายุมากขึ้นพี่เอเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองดื่มแอลกอฮอล์ลดลงพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ
4: าการเริ่มต้นเป็นแล้วก็คืออยู่ที่ว่าผิว

0: ผิวหนังเนี่ยผิวเราเนี่ยจะเหลืองตาจะเหลืองแล้วก็จะอ่อนเพลียนิดๆมันจะไม่ถึงกับวูบนะอาการพวกนี้ไม่ถึงกับวูบมันก็อยู่ในสังคมได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเราคิดว่าปีงอ่ะเราน่าจะไปตรวจสัก2ครั้งตรวจตับเลยนะตับดีตับร้ายตับอะไรจะตรวจมาเลยพี่จะตรวจได้เซ็นทรัลเล็บจะตรวจมาเลยปีละ2ครั้งจะไปตรวจว่าเราตับเราแข็งแรงไหมคือเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยตัวนี้เราเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าเราขยันไปตรวจพวกตับเราจะรู้ว่าตับเราแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็เราก็จะควบคุมตัวเองได้ว่าเราสามารถจะอยู่ในสังคมยังไงกินอะไรให้พอเหมาะอะไรที่ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเสีย
1: ปัจจุบันพี่เอกลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็ยังพบกับปัญหาโรคอื่นๆอาทิโรคทางผิวหนังอย่างเช่นสะเก็ดเงินซึ่งพี่เอกคิดว่าจะค่อยๆแก้ปัญหาไปแต่จะทำให้ดีที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะได้เอาเรื่องราวพี่เอ๋เนี่ยมาเป็นจุดตั้งต้นในการพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพกันฮะอาจารย์แจ๊คครับไม่แน่ใจว่าอย่างพี่เอ๋เองเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของวัณโรคพอหายจากวัณโรคแล้วมาเป็นเรื่องของไวรัสตับไออาการของวัณโรคกับไวรัสตับตรงนี้มันมีความเชื่อมโยงกันไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยฮะ
3: ครับจริงๆแล้ว2โรคนี้มันเป็นโรคที่ต่างกันนะครับแต่ว่าทั้ง2โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันโดยวัณโรคเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งมันทำให้อาจจะติดเชื้อที่ปอดได้ค่อนข้างบ่อยอาจจะมีอาการเป็นไข้ไอเป็นเลือดน้ำหนักลดแล้วก็ผอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจะเป็นวัณโรคส่วนตับอักเสบ B เนี่ยจะเป็นจากไวรัสครับเป็นไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการแบบฉับพลันเนี่ยสมมติถ้าเราติดมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องครับแต่ถ้าเกิดว่าการติดเชื้อเนี่ยมันต่อเนื่องเป็นระยะเวลานยาวนานเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2โรคเนี่ยติดเชื้อเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าอันนึงเป็นจากแบคทีเรียอันนึงเป็นจากไวรัสครับ
4: ส่วนการรับเชื้อนี้รับวิธีเดียวกันไหมคะอาจารย
3: ์การรับเชื้อก็ต่างกันครับตัววัณโรคเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อทางหายใจนะครับจะเป็นติดเชื้อทางการหายใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยจะเป็นทางเลือดครับทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ทางคุณแม่สู่ลูกอย่างเช่นทางเลือดก็คืออาจจะมีการสัมผัสกับเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อตับอักเสบ B ทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับเพราะเชื้อเนี่ยสามารถที่จะแพร่ออกมาทางสังเสียสารคัดหลั่งต่างๆได้แล้วก็ถ้าคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยคุณลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นด้วยครับ
2: ฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละโรคดีกว่าไหนๆก็เป็นทั้งสองโรคขออนุญาตเอาที่เรื่องของวัณโรคก่อนณปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเรื่องของวัณโรคมากน้อยแค่ไหนความรุนแรงของโรคเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะ
3: ครับคือจริงๆตอนนี้ในสถิติของประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าคนนะต่อแสนประชากรเนี่ยเช่นประชากรคนไทยเนี่ยประมาณสักแสนคนนะครับตอนนี้เราก็จะมีผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยประมาณสัก100ถึง150รายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอยากที่จะพยายามให้มันลงมาให้น้อยกว่า100ให้ได้นะครับ
2: ครับแนวทางการรักษาแล้วฮะอาจารย์
3: การรักษาตอนนี้ของวัณโรคนะครับก็คือหลังจากที่เราจับเชื้อได้แล้วว่าเป็นวัณโรคเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาอย่างที่ในวิดีโอบอกเลยครับโดยทั่วไปก็จะเป็นการทานยาวัณโรคเนี่ยหลายๆชนิดรวมกันเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนอันนี้ก็จะเป็นสูตรมาตรฐานโดยเฉพาะในช่วง2เดือนแรกเนี่ยปริมาณเม็ดก็จะเยอะหน่อยนะครับพออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการลดปริมาณเม็ดลงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะหลายเม็ดอยู่แล้วก็ต้องกินประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยครับ
2: ครับรักษาแล้วหายขาดไม่ใช่อาจารย์พอหายแล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตเต็มที่แบบคล้ายๆที่พี่เอ๋ทำสักครู่ที่เล่าประสบการณ์มาได้ไหมฮะ
3: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปถ้าเรากินยาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เชื้อวัณโรคไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรโดยทั่วไปถ้าผ่านไป6เดือนเนี่ยเราก็จะหายจากอาการติดเชื้อแต่ไงก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันยังมีความน่ากลัวอีกนิดนึงก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการติดเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายเราหมายความว่าพอหายละเราก็จะไม่มีอาการอะไรแต่เชื้อเนี่ยมันจะหลบซ่อนอยู่ในร่างกายเราครับถ้าเกิดว่าเราแบบในอนาคตเราอายุเยอะขึ้นหรือว่าเราภูมิตกลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยวัณโรคอาจจะกลับมาเยือนเราอีกครั้งได้คร
2: ับ ความรุนแรงของวัณโรคณปัจจุบันถึงขั้นเสียชีวิตไหมฮะ
3: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิปกติดีนะครับจริงๆเนี่ยไม่ถึงกับขั้นเป็นเสียชีวิตอะไรสามารถที่จะรักษาได้นะครับแต่ว่าอาจจะผอมลงอาจจะมีไข้อาจจะเพลียโทรมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยที่จะมีการติดเชื้อแบบแพร่กระจายคือมีการติดที่

0: หลายอวัยวะอย่างนี้นะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่โดยทั่วไปตอนนี้เนื่องจากว่ายาค่อนข้างดีแล้วก็การวินิจฉัยเนี่ยทำได้ดีขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามาพบแพทย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับ
1: เราจะรู้ตัวเนิ่นๆไหมฮะว่าเอ๊ะตอนนี้เราน่าจะไปรับเชื้อวัณโรคเข้ามาในร่างกายแล้วฮะอาจารย์
0: โดยทั่วไปนะครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เด่นๆเลยคือมันชอบเป็นที่ปอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยได้ยินการวัณโรคนี่ก็ทำให้มีอาการเป็นไข้แล้วก็ไอเรื้อรังไอยาวๆเลยแล้วก็อาจจะเห็นเลือดออกมาปนมันกับเสมหะกินอะไรก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะอาจจะผอมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการที่อาจจะต้องคิดถึงวัณโรคแต่ว่าไม่ใช่ไอสั้นๆ3วันนะครับโดยทั่วไปการเป็นวัณโรคเนี่ยมันจะต้องไอยาวนิดนึงมันเป็นการติดเชื้อที่แบบอาจจะต้องเป็นสัก 3-4 อาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับครับ
1: ก็จะได้สังเกตอาการกันเบื้องต้นนะทีเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B ล่ะฮะหายขาดไหมฮะถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ย
0: ครับคือไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยจะมีแบบฉับพลันกับแบบเรื้อรังครับโดยทั่วไปเนี่ยบางส่วนพอหลังจากที่ได้รับเชื้อมาจากทั้งเลือดแม่สู่ลูกหรือเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็อาจจะมีไข้อาจจะมีแบบตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนแล้วอาจจะหายเองไปได้แต่ในบางส่วนเนี่ยก็จะยังมีการติดเชื้อที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าต่อเนื่องเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นตับอักเสบB เรื้อรังซึ่งตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันจะทำให้ตับเซลล์ตับเนี่ยมีการอักเสบพออักเสบไปนานๆแล้วเราไม่คุมมันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นพังผืดแล้วก็เป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้อันนี้เป็นความน่ากลัวของตัวไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรังนะครับซึ่งเราก็จะมียาต้านไวรัสนะที่จะสามารถทานได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสมันแบ่งตัวเยอะไม่ให้เกิดการอักเสบเยอะจะได้ไม่เกิดเป็นตับแข็งไม่เป็นมะเร็งตับครับ
1: การดูแลตัวเอง
2: หายขาดได้ไหมคะอาจารย
0: ์คือตัวตับอักเสบ B เนี่ยมีบางส่วนครับที่หายขาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มที่มันเปลี่ยนเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยโดยพวกส่วนนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องคอยติดตามมันอย่างใกล้ชิดบางช่วงมันอาจจะแอคทีฟหน่อยอย่างเงี้ยครับเราต้องกินยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาต้านไวรัสไปประมาณนึงแล้วเงี้ยก็อาจจะติดตามดูได้แต่ถือว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยจะต้องมีการติดตามกับแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะมีช่วงที่อักเสบมากอักน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เวลาอักเสบมากมันจะเป็นยังไงฮะอาจารย
0: ์ก็โดยทั่วไปเราก็จะดูเรื่องของอาการนะครับอันนึงที่อาจจะกลับมาได้ที่2ก็คือดูเรื่องของเอนไซม์ของตับเนาะคุณหมอก็จะเจาะเลือดไปดูนะครับว่าค่าเอนไซม์ของตับมันขึ้นมั้ยอีกอันนึงก็คือเขาสามารถที่จะวัดปริมาณของไวรัสจำนวนของไวรัสตับอักเสบ B ในเลือดได้ครับซึ่งตรงเนี้ยหรือบางทีอาจจะใช้วิธีอัลตราซาวด์ดูก็ได้อ่ะไปดูว่าผิวของตับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของตับอักเสบ B เรื้อรังแล้วเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าติดตามกับคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอโรคตับหรือระบบทางเดินอาหารนี่อย่างใกล้ชิดเพราะต้องดูหลายอย่างเลยอาการดูค่าแลบดูจำนวนไวรัสต่างๆมากมายเพื่อคุณหมอเขาจะได้แนะนำว่าตอนนี้ต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่านะครับ
1: ฮะในกรณีของคนที่เป็นตับอักเสบ B ไม่ว่าจะเรื้อรังหรือไม่เรื้อรังก็แล้วแต่ตัวผู้ป่วยเองต้องมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติตัวยังไงไหมฮะรวมถึงญาติคนใกล้ชิดเองจะต้องมีการระมัดระวังหรือว่าจะต้องมีวิธีในการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อความปลอดภัยไหมฮะ
0: ครับอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าตับของคนไข้ที่เป็นโรคตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่ตับมันจะพังเยอะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่ายาหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นทำให้ตับมันพังมากขึ้นอย่างเช่นการทานยาติดต่อกันเป็นระยะนานๆหรือว่าการกินยาสมุนไพรที่ไม่ทราบชนิดหรือไม่ก็เป็นการทานกินเหล้าอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องงดนะครับส่วนเรื่องการส่งต่อผู้อื่นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันติดทางเลือดเพศสัมพันธ์แล้วก็แม่สู่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถทานข้าวร่วมกับผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ติดทางอาหารมันไม่ติดทางการกินนะครับ
1: อาจารย์พูดถึงการทานยาหรือทานสมุนไพรกรณีที่คนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B ไปติดโควิดสามารถกินยาทุกตัวได้ไหมฮะต้องระมัดระวังอะไรไหมหรือว่าฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยสามารถกินได้หรือเปล่าต้องมีข้อห้ามข้อแนะนำต้องหลีกเลี่ยงอะไรยังไงไหมฮะ
0: ครับคือคำถามนี้ดีมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยเวลายาที่เราทานเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนสั่งให้เนาะสมมติอยู่ที่บ้านคุณหมอก็ส่งยาไปให้โดยทั่วไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ายาทั่วไปเนี่ยสามารถทานได้นะครับเพราะว่าเรากินยาในระยะเวลาค่อนข้างสั้นแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอด้วยนะครับโดยทั่วไปตอนนี้ยาที่เป็นยาต้านไวรัสที่มีใช้อยู่ไม่ว่าจะฟาทาไลโจนหรือว่าฟาวิพิราเวียหรือยาตัวใหม่ๆมาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตับไม่ได้รุนแรงถึงขั้นวายเลยหรือว่าแย่มากๆเนี่ยโดยทั่วไปสามารถกินยาได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นการกินยาในระยะเวลาสั้นภายใต้การดูแลของแ

0: ด้วยครับ
1: นะฮะสำหรับเรื่องของทั้งตับบีทั้งวัณโรคนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณพี่เอกเข้าใจพี่เอกก็น่าจะกำลังรับชมเราอยู่ด้วยนะฮะวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้เยอะมากเลยนะฮะทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะหลายท่านเข้ามาทักทายกันคุณนิ่มนวลแสงคุณรัชนกคุณรังสรรค์นะฮะคุณภูมิ CH คุณแอมปอนะฮะโอ้โหกำลังรับชมสวัสดีกันพี่ตะนารากรก็มานะฮะสวัสดีอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คมาด้วยนะฮะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้พี่ตะติดภารกิจพี่หลงภูก็มานะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้ง2ท่านรับชมทางทูวิชั่น42นะฮะรับชมได้หลากหลายช่องทางเข้าใจว่าก็จะมี NBT ภูมิภาคที่เป็น NBT Central เนี่ยก็สามารถรับชมเราได้เช่นกันนะฮะคุณกมลชนกนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้แชร์รายการให้แล้วนะคะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เป็นตัวอย่างที่ดีนะท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆให้คนที่เรารัก
2: ส่งต่อข้อมูล
1: ใช่ฮะ
2: ต่อไป
1: ค่ะคุณกฤษดาสอบถามเรื่องนี้มาน่าสนใจมากบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายกลางแจ้งเราเนี่ยที่ไปออกกำลังกายเนี่ยอยากได้วิตามินดีแต่มุมนึงเราอาจจะกลัวผิวคล้ำอาจจะกลัวผิวดำเราก็เลยไปทาครีมกันแดดแบบนี
2: ้
1: เราจะได้รับวิตามินดีอย่างที่ตั้งใจไหมฮะ
2: ก็อาจจะไม่ได้อะค่ะ
1: ตัว
2: ครีมกันแดดมันก็จะมีกัน UVA UVB หมดเลยอะนะคะเหมือนบล็อก
1: ครับ
2: ไม่ให้มันมีผลกับผิวทั้งเรื่องความแก่ทั้งเรื่องเม็ดสีเนาะที่ตัว UV จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงไขมันกลายเป็นวิตามินดีใต้ผิวหนังของเรามันก็จะน้อยลงค่ะ
1: อ๋ออย่างนั้นต้องทำยังไงดีฮะออกแดดอ่อนๆแล้วก็ไม่ต้องทาครีมไหมฮะอาจารย์
2: ความยากอยู่นิดนึงว่าวิตามินดีถ้าจะสังเคราะห์ได้เนี่ยแดดต้องแรงพอสมควรนะคะถ้าแดดอ่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้อะค่ะต้องแดดแรงแบบ9โมง10โมงอะไรแบบนี้ค่ะถึงจะเริ่มสังเคราะห์ได้
1: อาจจะต้องสู้แดดยอมผิวคล้ำนิดนึงนะอาจารย์
2: ใช่ไม่งั้นก็ต้องรับประทานวิตามินดีเสริมเพิ่มเนาะเพราะไม่กันเหมือนมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ
1: ครับอยากเก็บตัวไว้ทั้งสองคนไม่ได้นะฮะอยากขาวด้วยอยากได้วิตามินดีด้วยนี่อาจจะไม่ได้พร้อมกัน
2: อยากขาวด้วยอยากแข็งแรงอยากกระดูกแข็งแรงด้วยอาจจะยากเหมือนกันเนาะ
1: ครับแล้วถ้าเกิดตัววิตามินดีถ้าเกิดไม่ได้เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารทั่วๆไปที่เรากินในมื้ออาหารเนี่ยมีอาหารชนิดไหนแนะนำบ้างที่จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีฮะอาจารย
2: ์ก็วิตามินดีอยู่ในน้ำมันตับปลาค่ะก็อาหารจำพวกแบบเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิตามินดีค่ะอาจจะเสริมตรงสองอย่างได้แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการเติมวิตามินดีในพวกอาหารที่เขารับประทานกันเป็นประจำด้วยเช่นในนมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เมืองไทยเลยยังไม่ได้เติมตรงนั้นเนาะแล้วต้องเลือกอาหารที่มันมีวิตามินดีสูงเพิ่มเองค่ะ
1: ครับสำหรับเรื่องของวิตามินดีนะฮะกับการออกกำลังกายไปที่คุณวิบูลหน่อยฮะคุณวิบูลวันนี้ถามเรื่องกรดไหลย้อนนะฮะถามว่ากรดไหลย้อนเนี่ยอันตรายถึงขั้นจะเสียชีวิตไหมครับรู้สึกอึดอัดช่วงกลางลิ้นปี่เล็กน้อยพอกินยาลดกรดจะรู้สึกดีขึ้นแบบนี้เข้าข่ายกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับเป็นมา2อาทิตย์แล้วฮะอายุ74นะครับปกติจะกินยาลดความดันช่วงเช้า1เม็ดแล้วก็ลดไขมันก่อนนอนอีก1เม็ดฮะสอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมา
2: คือคุณวิทยาอายุ74แล้วถ้าไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน
1: ครับคุณวิบูลฮะอายุ74ไม่เพิ่งมาเป็น2อาทิตย์ที่แล้วเองฮะอาจารย
2: ์ค่ะคือหมอคิดว่าน่าจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อประเมินละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเพราะว่าคือพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีโรคที่ไม่ใช่โรคแบบเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เขาเป็นแค่กรดไหลย้อนก็ได้นะคะค่ะพอมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่ต้องไปประเมินแล้วว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องโรคอะไรในกระเพาะที่ต้องไปส่องกล้องเพิ่มไหมยิ่งถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักลดด้วยมีโลหิตจางร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มมากกว่านะคะรวมจนถึงบางครั้งอาการจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยอาจจะเป็นอาการหนึ่งของหัวใจขาดเลือดก็ได้นะคะเนาะพอจุกขึ้นหมอว่าขออยากจะเชิญไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอตรวจละเอียดดีกว่าค่ะอย่าไปซื้อยาลดกรดอะไรรับประทานเองต่อเนื่องเลยนะคะ
1: ครับแล้วคุณนิดไม่แน่ใจว่าโดยปกติเขามีการตรวจสุขภาพต่อเนื่องเนี่ยอาการต่างๆพวกนี้จะได้รับการตรวจในช่วงของการตรวจเช็คอัพประจำปี

0: ดีไหมอาจารย
1: ์อาจจะไม่ได้ตรวจละเอียดถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเช็คอัพประจำปีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมกว้างๆพื้นฐานที่จะไม่ได้ครอบคลุมกับอาการเฉพาะหรือความเสี่ยงเฉพาะในแต่ละบุคคลนะคะมันจะเป็นแบบกว้างแต่ว่าถ้ามีอาการพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะคุณหมอเขาถึงจะตรวจละเอียดลงลึกไปที่อาการตรงนั้นค่ะ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นจุกแน่นท้องนะคะมีเหมือนมีกรดในท้องบ่อยๆแล้วก็อายุเยอะไม่เคยเป็นมาก่อนเนี้ยคุณหมอเขาอาจจะขอตรวจประเมินหน่อยซิว่าในกระเพาะอาหารต้องส่องกล้องดูไหมมีอะไรผิดปกติในกระเพาะอาหารหรือเปล่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารแบบแอบแฝงไหมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอะไรที่ต้องตรวจเพิ่มเติ
0: ม
1: กว่าสุขภาพพื้นฐานปกติค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลามีอาการแบบนี้ก็ไปพบแพทย์ปรึกษาเพิ่มเติมดีกว่านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพิกุลนะฮะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไวรัสตับอักเสบอาการเริ่มต้นของมะเร็งตับหายง่ายและหายเร็วเดี๋ยวให้อาจารย์แจ็คช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมฮะมันเป็นยังไง
2: คือไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันมีหลายตัวนะมันมี A มี B มี C มี D มี E ครับมันมีหลายตัวเลยคือจริงๆตัวที่จะทำให้เกิดเรื่องของตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้เนี่ยจะเป็นตัว B กับตัว C ครับเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะตับอักเสบเรื้อรังซึ่งการที่มันอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็จะทำให้ตับเนี่ยมันกลายเป็นพังผืดได้แล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราเป็นตับอักเสบ A ตับอักเสบ E อย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปมันก็จะเป็นแล้วก็หายแต่ถ้า B กับ C เนี่ยมันจะเป็นเรื้อรังก็จะทำให้มีโอกาสเป็นตับแข็งแล้วกลายไปเป็นมะเร็งตับได้ครับ
0: นะฮะคุณสิริกัญญาบอกสอบถามเข้ามานะฮะถามว่าสงสัยนะฮะว่าโรคพิมพ์มาว่า adult onset Still's disease มีโอกาสหายไหมคะไม่แน่ใจคือโรคอะไร
2: ครับโรคนี้เป็นโรคที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเนี่ยคนไทยกับประเทศไต้หวันเนี่ยในคนในเอเชียก็แล้วกันตอนนี้มันมีโรคที่เราเพิ่งจะรู้จักกันมาไม่กี่ปีมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่ตอนเด็กๆเนี่ยแข็งแรงดีแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยเริ่มติดเชื้อนะครับซึ่งโดยเฉพาะเชื้อที่เป็นเชื้อฉวยโอกาสยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยแล้วพอไวรัสเยอะๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเอสใช่ไหมครับพอเป็นเอสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกันเชื้อฉวยโอกาสเนี่ยจะหมายความว่ามันจะติดในกรณีที่ภูมิเราไม่ค่อยดีนะครับคราวนี้ก็จะมีประชากรคนไข้กลุ่มนึงซึ่งเขาไม่ได้เป็น HIV เขาไม่ได้เป็นเอสครับแต่เขาเนี่ยติดเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็น HIV เป็นเอสเลยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันเนื่องจากว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการรวบรวมผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็รายงานออกมาเป็นกลุ่มที่บอกมาเนี่ยก็คือ adult onset immunodeficiency ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่ตอนเด็กๆแข็งแรงแต่ดันมามีภูมิคุ้มกันบกพร่องตอนโตขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าปัจจัยอะไรนะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็เป็นเกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปมีภูมิต้านทานต่อภูมิคุ้มกันตัวเองฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงคือแทนที่ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันจะเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าเรากลายไปสร้างภูมิคุ้มกันที่มาทำร้ายตัวภูมิคุ้มกันของเราเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าการรักษาเนี่ยยังไม่มีคือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะโรคนี้มันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะให้ยาอะไรนะครับซึ่งคำถามนี้น่าสนใจมากครับซึ่งเป็นโรคที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ว่าง่ายๆคือมันเป็นโรคที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่อนโตซึ่งจะติดเชื้อฉวยโอกาสเหมือนเป็นผู้ป่วยที่เป็นเอสแต่ไม่ได้เป็นเอสคือตรวจแล้วไม่ได้เป็นเอสครับ
0: ครับแต่ว่าเป็นการติดเชื้อฉวยโอกาสตรงนี้แล้วก็จะรักษาตามอาการอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์
2: พอติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนตัวโรคที่มันมีภูมิต้านทานต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจะมีการให้แบบเป็นยากบภูมินะซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเราเนี่ยก็มีผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนหนึ่งเลยแล้วก็มีคุณหมอนะครับทั้งคุณหมอโรคติดเชื้อแล้วก็คุณหมอทางภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ให้ยาแล้วก็ติดตามดูอาการว่าเป็นยังไงคืออยู่ในช่วงการรักษาช่วงเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะพยายามเพิ่ม องค์ความรู้นะครับซึ่งจริงตอนนี้ยังทั้ง

0: ไม่ว่าจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้จริงๆก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในการรักษาอย่างชัดเจนแต่ว่าตอนนี้แนวทางจะเป็นการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสให้หายนะครับอันที่สองก็คืออาจจะเป็นการให้ยากดภูมิเพื่อที่จะทำลายตัวต้านทานที่มาทำลายภูมิคุ้มกันของเราอีกทีครับ
1: โอ้โหเป็นโรคน่าสนใจมาก
0: ยากนิดนึงใช่ครับ
2: ค่ะ
1: คุณรัชนีฮะสอบถามเรื่องของการตรวจ ATK คุณรัชนีบอกว่าตรวจแล้วทุกคนผลเป็นลบนะฮะพอตรวจแล้วผลเป็นลบก็เลยมีการทานอาหารร่วมกันแต่หลังจากตรวจหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยผ่านไป 2-3 วันเพื่อนมาแจ้งเพื่อนที่ทานอาหารร่วมกันเนี่ยมาแจ้งทีหลังว่าติดโควิดแบบนี้ตัวเราเนี่ยที่ทานอาหารร่วมกับเพื่อนที่ตรวจ ATK เป็นลบแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมฮะมีความเสี่ยงแค่ไหนฮะ
0: ครับเขาล่าเลยคือเราจะมีการตรวจ2แบบเนาะคือ ATK กับการตรวจ PCR นะครับจริงๆแล้ว ATK เนี่ยเขาเรียกว่าความไวของมันเนี่ยจะน้อยกว่า PCR เพราะฉะนั้น ATK เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่คิดถึงการติดเชื้อน้อยอย่างเช่นเราอาจจะเอาไว้ใช้ในการที่แบบเอาไว้คัดกรองคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีแรกก็คือถ้าใช้ ATK ในกรณีแบบนี้มันมีโอกาสแน่นอนที่พอตรวจไปคัดกรองไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเป็นลบหมดแล้วก็โผล่มาว่าอีก2วันเนี่ยจริงๆเราเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคือความไวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: คราวนี้ถ้าเราเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แปลว่าเรากำลังไปกินข้าวกับคนที่เขาเป็นโควิดเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็เสี่ยงสูงครับเรามีความเสี่ยงสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องติดตามอาการของเราอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้ก็คือใส่หน้ากากนะครับไว้ก่อนเลยแล้วก็พยายามห่างจากผู้อื่นแล้วก็ติดตามดูอาการของเราโดยทั่วไปถ้าผ่านไปประมาณ4-5 วันละนะโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ติดได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับระหว่างนี้ตรวจ ATK
2: 4-5 วันก็มาตรวจอีกทีนึง ATK
0: ใช่ดูอาการครับสมมุติถ้าเกิดว่าภาพ 4-5 วันลองตรวจดู ATK ก็ได้หรือว่าถ้าเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มมีอาการอันนี้ผมอาจจะนำเสนออีกแบบนึงก็คือว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเราเริ่มมีอาการเราควรจะไปตรวจ PCR ละเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความเสี่ยงแล้วเรามีอาการคือมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งอาการเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจ ATK อีกครั้งนึงเนี่ยมันดันเป็นลบอย่างที่ผมบอกคือมีโอกาสที่ความไวมันจะไม่ดีอันนี้เป็นกรณีที่ควรที่จะพิจารณาเป็นการตรวจ PCR ครับ
1: ถ้าเกิด1คุณมีความเสี่ยงใช่มั้ยทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อมา2มีอาการด้วยเนี่ยอาจารย์แนะนำว่า PCR น่าจะชัวร์สุดนะฮะเพราะวันนี้ไปตรวจ ATK แล้วเป็นลบเราก็ชิลไปเลย
0: ใช่ครับเพราะว่าในกรณีที่มันเหมือนมากๆมันเหมือนมากๆเนี่ยแล้วเราตรวจ ATK เนี่ยถ้ามันเป็นบวกโอเคก็จบแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าความไวของเทสมันไม่ดีเราควรจะต้องทำตรวจ PCR ครับครับ
1: ครับโอ้เข้าใจว่าช่วงนี้คนน่าจะอยู่ในภาวะแบบนี้เยอะพอสมควรนะคุณประมวลนักไทยมาสวัสดีค่ะนะฮะคุณดาราแสงถามว่ามีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะกลายเป็นมะเร็งตับเราควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีไหมคะเพื่อป้องกันไว้ก่อนฮะ
0: ครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบบีนะครับสมมติวันนี้ติดเนี่ยแล้วเกิดเป็นตับอักเสบบีเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนประมาณจะ 5% อย่างเงี้ยครับสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้เกิดเป็นพังผืดและเป็นมะเร็งตับได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่หลังจากปี2535เป็นต้นมาแล้วเนี่ยเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยอะครับจะได้รับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดหลังจากปี2535เป็นต้นมาเนี่ยเกิดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่
2: ไม่ต้องกลัว
0: เพราะว่าส่วนใหญ่จะถูกฉีดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อดีซึ่งวัคซีนอันนี้จะเป็นวัคซีนฟรีจากทางกระทรวงเลยนะครับข้อที่ไหนก็จะได้รับการฉีดนะครับ
1: ส่วนเราสามคนที่เกิดก่อนนิดนึง
2: นะคะอาจารย์มาหาฉีดตามดีไหมคะ
0: คนที่เกิดก่อนนะครับสามารถที่จะฉีดได้ครับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยทั่วไปจะฉีด3เข็มนะครับสามารถรับการฉีดวัคซีนเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อตายส่วนใหญ่ฉีดได้เกือบทุกคนเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยได้เกือบทุกที่นะครับวัคซีนตับอักเสบบีนี่มีเกือบทุกที่เลยครับ
2: แล้วก่อนที่จะไปขอฉีดวัคซีนจะเป็นต้องไปเจาะเลือดดูการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันก่อนอะไรบ้างไหมคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นขนาดที่น่าสนใจคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าอาจจะมีโอกาส

0: ติดแล้วเราสามารถที่จะเจาะเลือดเนี่ยที่ดูภูมิได้ครับหลายๆคนเนี่ยมี2กรณีบางคนก็มีภูมิแล้วจากการที่ติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วอาการน้อยแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าติดนะครับอันที่2ก็คือถูกฉีดแล้วนะแต่ว่าลืมนี่เหมือนกันมีเหมือนกันครับว่า
1: ส่วนใหญ่หลายคนเลยนะคะ
0: หลายคนใช่จริงๆไม่ทราบจำไม่ได้ว่าซีมันเยอะมากทุกคนจะจำได้แต่โควิดนะแต่ว่าอื่นจะจำไม่ได้ก็
1: ใช่ใช่
0: บางที่อาจจะมีภูมิอยู่แล้วใช่ครับ
1: ค่ะ
2: จริงผมเองก็จำไม่ได้ว่าตัวเองฉีดอะไรไปแล้วบ้างนะไหนจะบาดทะยักไหนจะวัคซีนนู่นนี่นั่นที่ไข้หวัดใหญ่อะไรนะพอเวลาคนถามเราก็เอ๊ะฉีดไปหรือยังเหมือนกันนะฮะคุณเดือนฮะสอบถามมาบอกว่าเป็นวัณโรคต่อมทอมซินกินยามานานแล้วไม่หายคำถามคือมียาที่ฉีดแล้วหายไหมคะนะฮะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นเพศหญิงอายุ65ค่ะ
0: ครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกันว่ามันเป็นที่ปอดนะคะแต่จริงวัณโรคเนี่ยมันมีความน่าสนใจที่ว่ามันเป็นได้ทุกอวัยวะเลยการที่เป็นวัณโรคที่ต่อมทอนซิลเนี่ยถือว่าเจอไม่บ่อยนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับแต่โดยทั่วไปยังไงก็ตามเนี่ยโดยหลักการคือการรักษาเนี่ยจะรักษาด้วยยาโดยทั่วไปเราจะเริ่มจากยากินก่อนนะครับถ้าไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรก็จะเป็นการใช้ยากินแต่เป็นการกินยาแบบหลายๆชนิดหลายๆเม็ดรวมกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่าซึ่งเชื้อดื้อยาเนี่ยอาจจะทำให้เราจะต้องใช้ยาในขนาดที่2ขนาดที่3เพื่อที่จะพยายามฆ่าเชื้อที่มันดื้อยาซึ่งยาเหล่านี้อาจจะมีเป็นยาฉีดบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับคำแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยากินเป็นหลักคือเดี๋ยวนี้เรามียากินที่ดีที่เอาไว้เป็นแผน2แผน3นะครับสำหรับใช้รักษาวัณโรคดื้อยาได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงกันมากอาจจะยังมีการใช้ยาฉีดร่วมด้วยในกรณีที่รักษายากๆครับ
2: แต่รักษาแล้วหายใช่ไหมอาจารย์หรือว่าแค่ทำให้อาการดีขึ้นแต่ว่าเชื้อก็ยังอยู่ในร่างกาย
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ารักษาได้ดีกินยาได้ครบนะครับส่วนใหญ่หายค่ะคือหมายถึงว่าอาการหายขาดใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันจะเรียกว่ายังแฝงอยู่ในร่างกายเราอันนี้มันเป็นลักษณะของแต่ละเชื้อไม่เหมือนกันอย่างเชื้อวัณโรคเนี่ยมันจะมีภาวะที่เป็นภาวะแฝงนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือเวลาผมเป็นวัณโรคปอดเนี่ยผมกินยาครบ6เดือนเนี่ยผมก็จะหายเกลี้ยงเลยอาการไม่มีเลยครับแต่ว่าถ้าในอนาคตอีก10ปี20ปีผมพักผ่อนน้อยผมอายุเยอะหรือว่ากินยากดภูมิอะไรเงี้ยมันอาจจะกลับมาเยือนเราใหม่ได้คือมันฟื้นกลับมาใหม่ได้ครับ
2: นะฮะชอบคอมเมนต์ของคุณวิกุลนะฮะเป็นคอมมูนิตี้ดีมากเลยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุณวิกุลบอกว่าอายุเท่ากับคุณประพันธ์สักครู่นี้ที่บอกว่าอายุ74นะที่สอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมาคุณวิกุลแชร์ประสบการณ์ของตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่ากัน74ด้วยสงสัยว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนก็เลยรักษากรดไหลย้อนอยู่นานแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะน่าจะคล้ายๆที่อาจารย์เอิงว่าสักครู่ว่าเอ๊ะแต่บางทีเนี่ยเราพอมีอาการแบบนี้แล้วเราคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนแต่พอไปหาหมอจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นนะอาจารย์เอิง
1: ครับใช่ค่ะพอเติมเยอะเนี่ยรักษาด้วยตัวเองไม่ดีขึ้นหมอว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะคะอย่าใจเย็นอย่าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสกว่าที่คิดค่ะ
2: นะครับไปที่คุณรังสรรค์นะฮะสอบถามแทนคุณยายทวดนะฮะคุณยายทวดของคุณรังสรรค์เนี่ยอายุ94บอกว่ามีอาการหน้ามืดเกือบทุกวันไม่ได้ไปหาหมอประจำเพราะว่าย้ายที่อยู่แต่ไปหาคุณหมอท่านอื่นคุณหมอก็ให้ยามากินเช้าเย็นบางครั้งบางมื้อลืมกินจะเป็นอันตรายไหมครับเราควรดูแลผู้ป่วยความดันที่สูงอายุอย่างไรครับ
1: คืออันนี้เป็นคำถามที่กว้างมากนะคะเนื่องมาจากวันที่หนึ่งยายอายุเยอะมากจริงๆแล้ว94แล้วถ้ามีอาการหน้ามืดบ่อย
2: ๆครับ
1: คืออันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันว่าหน้ามืดเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะต้องถามก่อนว่าคุณยายมีโรคประจำตัวอะไรที่รักษาสำหรับอาการหน้ามืดคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรนะคะเพราะว่าหน้ามืดเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยเนาะเป็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นโรคความดันสูงทานยาลดความดันถ้าทานยาแล้วทานบ้างไม่ทานบ้างหรือว่าบางทีทานมากไปงงไงคะทานแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองทานนะคะไปทานซ้ำซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยคนไข้ก็จะความดันตกความดันต่ำลงก็จะมีอาการหน้ามืดได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผลข้าง

0: ข้างเคียงอันหนึ่งของยาลดความดันก็คือจะลดความดันและทำให้เวลาคุณยายอายุเยอะๆเปลี่ยนท่าเนี่ยเขาจะมีอาการหน้ามืดได้ในจังหวะเปลี่ยนท่าค่ะอันนี้ต้องลงละเอียดแล้วก็ตรวจละเอียดเลยว่าหน้ามืดเป็นผลจากยาความดันยังไงกันแน่แล้วก็ต้องไปรักษาตรงต้นเหตุเนาะยามากเกินไปทานยาผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองก็ไปหาสาเหตุอีกว่าบางทีหน้ามืดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหัวใจก็ได้นะคะหัวใจอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นช้าไปหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะมีภาวะบล็อกของการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจอะไรเงี้ยคนไข้สูงอายุก็จะมีอาการหน้ามืดได้เหมือนกันต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มค่ะนะคะต้องเอาอาการนี้ให้คุณหมอที่รักษาประจำฟังคุณหมอจะได้ลงรายละเอียดให้กับอาการที่เพิ่มเติมนี
1: ้เพราะคำถามค่อนข้างกว้างแล้วท่านก็สูงอายุแล้วด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ผู้ดูแลจะดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหน้ามืดได้ก็คือต้องระวังเรื่องหกล้มนะคะสำคัญมากเลยพอท่านแบบหน้าลุกขึ้นยืนหน้ามืดทีนี้จะเซล้มพอล้มทีนี้ก็เรื่องใหญ่ละไม่ว่าจะกระดูกหักเนาะหรือว่ามีเลือดออกในสมองมีอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเยอะแยะตามมาค่ะ
1: ครับคุณแดงทักทายมานะฮะสวัสดีครับคุณหมอนะฮะผมอายุ64นะฮะอยากทราบว่าที่ใดมีบริการฉีดวัคซีนตับอักเสบบีบ้างครับ
2: โอ้ครับคำถามนี้ดีตับอักเสบบีเนี่ยเรียกว่าเป็นวัคซีนที่มีที่เลยครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆสถานีอนามัยหรือว่าไปถึงคลินิกผมว่ามันเป็นวัคซีนที่เข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้เป็นเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลให้ฉีดฟรีเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไปตามเก็บวัคซีนตัวไวรัสตับดีเนี่ยเราต้องจ่ายตังเองนะคะ
1: อ๋อจ่ายตังเองนะฮะ
0: ค่ะใช่ค่ะจะไม่มีสิทธิ์ไหนที่ได้วัคซีนฟรีนะคะถ้าเกิดถามเพื่อหวังถึงวัคซีนฟรีตามสิทธิ์การรักษานี่ไม่มีนะคะ
1: อ๋อสิทธิ์การรักษาไม่ได้ครอบคลุมนะฮะ
0: ไม่รวมนะคะ
2: ใช่ขอเสริมคือจริงวัคซีนในประเทศไทยอย่างที่อาจารย์เอิงบอกครับทุกตัวเสียตังหมดทุกสิทธิ์ครับ
1: อ๋อนะฮะมีวัคซีนตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าคุณกฤษดาสอบถามเข้ามา คุณกฤษดาเพศชายนะฮะสูง178หนัก74อายุ58สอบถามว่าควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งมีโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานคุมได้หมดวิ่งออกกำลังกายวันเว้นวันฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งแล้วไม่แน่ใจผมขอถามพ่วงไปด้วยว่าฟรีหรือเปล่า
2: ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็คืออันนี้มันมีตอบได้2แบบนะแบบนึงคือถ้าเป็นในซีกโลกประเทศหนาวนะครับการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปีละครั้งเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าเราฟังคำแนะนำของฝรั่งเนี่ยก็คือฉีดปีละ1ครั้งเพราะว่า1ครั้ง1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราต้องกระตุ้นใหม่แล้วเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ใหม่ๆในแต่ละปีนะครับเพื่อที่จะทำให้เราป้องกันคาดการว่าเชื้อที่จะระบาดในปีต่อๆไปเป็นอะไรแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสับสนนิดหน่อยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงเขตตรงประมาณกลางยังไงดีเขตร้อนเพราะฉะนั้นในการระบาดของไข้หวัดใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเป็น2ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็อาจจะมีการฉีดได้2ช่วง
1: ครับ
2: อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะเริ่มฝนตกแล้วหรือใกล้ๆจะเข้าฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่เขาอัปเดตเนี่ยเขาก็จะอัปเดตประมาณ2ครั้งคือโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่บรรจุอยู่ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีสายพันธุ์ทางซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต
1: ้ครับ
2: เพราะว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้เนี่ยเขาจะเป็นหน้าหนาวต่างกันคือตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวของซีกโลกเหนือเป็นหน้าร้อนของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาประเทศที่เขาอยู่ทางเหนือกับทางใต้เนี่ยเขาจะอยู่กับคนละขั้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะฉีดปีละครั้งแต่ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเรายึดถือฉีดตามสายพันธุ์ซีกโลกใต้แต่ตอนนี้วัคซีนที่กำลังตอนนี้เป็นช่วงอย่างเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะสังเกตว่าพอหมดหน้าร้อนมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนเขาจะเริ่มออกกันตอนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนที่มี

0: ใช้ฉีดกันเนี่ยมันเริ่มอัปเดตล่าสุดแล้วของซีโรคใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มฉีดได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเป็นของซีโรคเหนือซึ่งคำตอบคือบางคนถ้าคิดว่าซีโรคเหนือซีโรคใต้ในปีแต่ละปีเนี่ยมันสายพันธุ์ไม่ตรงกันสามารถฉีดได้อีกครั้งหนึ่งนะอาจจะประมาณสักพฤศจิกาอะไรเงี้ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมี4สายพันธุ์หรือ3สายพันธุ์ในแต่ละเข็มเนี่ยโดยทั่วไปซีโรคเหนือซีโรคใต้มันต่างกันน้อยมากมันคล้ายๆกันหรือบางปีเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปีละครั้งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วครับ
1: ปีละครั้ง
2: ปีละครั้งประมาณเดือนไหนอะคะอาจารย์ที่เริ่มอ
0: ัพโดยทั่วไปถ้านับถึงตัวผมเองหรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่รามาอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเราจะฉีดกันช่วงนี้ละเป็นช่วงก่อนช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาเพราะว่าเป็นช่วงที่อัปเดตสายพันธุ์ใหม่เลยจากทางซีโรคใต้แล้วก็บรรจุอยู่ในวัคซีนก็จะเริ่มเข้าตลาดละเข้าสู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็จะมีการเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนก็สามารถฉีดได้คราวนี้รัฐบาลเขาก็จะมีการแจกวัคซีนนะครับอันนี้ต้องขอว่าเขาแจกฟรีนะในคนที่มีความเสี่ยง อย่างเช่นอายุเยอะเกิน60ปีมีโรคประจำตัวนะครับภูมิคุ้มกันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่าให้ในจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลประกาศเมื่อไหร่ว่าให้รับการฉีดวัคซีนฟรีเนี่ยต้องรีบไปนะครับเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมาก
2: เดี๋ยวหมด
0: มันจะหมดเร็วมากใช่ครับต้องไป
1: แต่จะมีดูเกณฑ์เงื่อนไขของสุขภาพกับเรื่องของอายุใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ถ้าฟรีเนี่ยจะต้องอายุอาจจะต้องอายุแบบเกิน60ปีมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคนท้องอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นลักษณะเงื่อนไขจำเพาะของฟรีแล้วมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อเองได้นะครับแล้วก็จริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนเลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียกว่าฉีดแล้วคุ้มน่ะก็คือคนที่อายุเยอะๆแล้วก็มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงมันคล้ายๆโควิดอะครับ คนที่อายุเยอะๆแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆจริงๆแล้วควรจะฉีดมากกว่าครับ
1: นะฮะคุณกฤษดาแจ้งว่าอายุ58รออีก2ปีอาจจะได้ฟรีนะ
2: เพราะจากคุณกฤษดาเป็นเบาหวานไม่ใช่หรอ
0: ใช่ถ้ามีโรคประจำตัวได้ครับ
1: มีโรคประจำตัวได้ด้วย
0: 60ปีแต่มีโรคประจำตัวเนี่ยได้เหมือนกันมันจะมีข้อกำหนดไว้ครับ
1: งั้นตามข่าวดีๆนะฮะที่ไหนมีเปิดฟรีก็รีบจับจองกัน
0: ไปครับ
2: ต้องรีบค่ะต้องรีบ
0: ครับ
1: ครับคุณจิรชานะฮะเพิ่งหายจากโควิดแต่ยังมีอาการไอเยอะยังมีอาการเหนื่อยด้วยอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะหายครับแบบนี้เรียกว่าลองโควิดหรือเปล่าฮะแล้วก็อยากทราบว่าหลังหายจากโควิดกี่เดือนแล้วถึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครับ
0: ครับตอนนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าลองโควิดกันเยอะนะครับก็คือเป็นภาวะที่เกิดตามหลังการเป็นโควิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นโควิดก่อนแล้วก็อาจจะมีอาการตามมาซึ่งอาการเนี่ยเป็นได้เกือบทุกรูปแบบเลยก็อาจจะมีลักษณะไอเรื้อรังไอแห้งๆนะครับหรือมีอาการแบบรู้สึกไม่สดใสรู้สึกเมื่อยเพลียร่างกายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของลักษณะที่เป็นอย่างคนไข้เนี่ยก็คือมีลักษณะของการอาการไอที่เกิดตามหลังมาโดยทั่วไปเนี่ยเราเชื่อว่าพอเรามีการติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจเนี่ยมันจะมีทำให้เกิดการอักเสบที่ทางเดินหายใจนะครับซึ่งทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงหมายความว่าเวลาโดนลมโดนฝนโดนฝุ่นหรือว่ากินน้ำเย็นกินอาหารเย็นๆมันก็จะไอได้ซึ่งพวกนี้มันเป็นภาวะตามหลังโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าอันตรายไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่มีไข้แล้วก็ทุกอย่างโอเคเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอาการไอเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองคือหลอดลมที่มันเกิดการอักเสบมันใช้เวลาในการที่จะพักฟื้นตัวนิดนึงนะครับ
1: ฮะคล้ายๆกับคุณธนชนเลยฮะสอบถามเข้ามาคุณธนชนอายุ66บอกว่าเป็นโควิดโรงพยาบาลจัดยาให้กิน5วันตอนนี้หายแล้วมีไอมีน้ำมูกมีเสมหะนิดหน่อยถือว่าเป็นลองโควิดหรือเปล่าคล้ายๆกันตอนนี้คนสนใจเรื่องลองโควิดเยอะมากจริง
0: ๆครับคือลองโควิดเดี๋ยวต้องแยกก่อนครับลองโควิดเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดตามหลังจากหายเป็นโควิดละ
1: หายไปก่อนแล้ว
0: ใช่ไหมโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นโควิดเราจะรู้ว่ามันจะมีไข้เนาะอาจจะมีน้ำมูกไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอมีเสมหะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10วันละ2อาทิตย์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเริ่มถ้ามีอาการต่อจากเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มพวกที่เรียกว่าเป็นลองโควิดได้นะครับ
1: เนี่ยคุณนันสอบถามเรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องเชื้อฉวยโอกาสฮะคุณเดือนเข้าใจว่า คุณแม่ของคุณเดือนเนี่ยรักษามานานและ

0: มีอาการเรื่องกินข้าวไม่ได้อาเจียนแบบนี้กลุ่มนี้เนี่ยอยากทราบว่าอยากให้คุณแม่ได้เข้ารับการรักษาตามโครงการที่คุณหมอรักษาจังเลยไม่แน่ใจว่าเวลาการดูแลรักษากลุ่มที่ติดเชื้อฉวยโอกาสแบบนี้เรามีวิธีในการดูแลรักษายังไงฮะอาจารย
1: ์ครับอันนี้หมายถึงคุณที่พูดถึงเรื่องของโรคที่เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องตอนโตด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ซ
0: ึ่
1: งถ้าเป็นอย่างนี้ก็จริงๆที่รามานะครับก็จะมีคุณหมอนะครับที่ดูเรื่องนี้โดยตรงเลยครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ก็จะเป็นคุณหมอที่อยู่ทางดูทางด้านอายุรกรรมทางด้านโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเขาก็จะดูเรื่องนี้ได้โดยตรงเลยครับ
0: เป็นกลุ่มอายุรกรรมหรือภูมิแพ้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: มาที่ทางโทรศัพท์อีกท่านหนึ่งคุณชัยฮะอายุ67นะฮะมีนัดฉีดวัคซีนคอตีบเข็ม2บาดทะยักเข็ม2แล้วก็อยากจะฉีดไข้หวัดใหญ่ด้วยคำถามคือทั้ง3วัคซีนที่อยากจะฉีดคอตีบบาดทะยักไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวเลยได้ไหมฮะ
1: ฉีดได้ครับฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ฉีดได้
2: เป็นคนละตำแหน่งกันหรือเปล่าคะอาจารย์ถึงว่า
1: ครับคือโดยทั่วไปถ้าเป็น2เข็มก็จะแบ่งส่วนใหญ่ก็จะแบ่งซ้ายขวาครับซึ่งโดยทั่วไปก็คืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้มากกว่าว่ามันเหมือนตอบว่าฉีดโควิดกับไข้หวัดใหญ่ได้ไหมอ่ะพร้อมกันอย่างเงี้ยผมมองว่าคือถ้าโดยทั่วไปอ่ะเราก็ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะเจ็บได้ก็คือฉีดได้คือถ้าพูดในทางการแพทย์เนี่ยไม่มีปัญหาในเชิงของการสร้างภูมิอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเร่งด่วนจะต้องจิ้มเข็มตัวเอง 2-3 เข็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบ่งกระจายฉีดได้ครับแต่ถามว่าฉีดพร้อมกันได้ปลอดภัยสร้างภูมิได้ไม่มีปัญหาครับโดยทั่วไปถ้ามี2เข็มก็จะแบ่งข้างละเข็มครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากฉีดแยกจากกันอาจารย์ให้เว้นวรรคไว้สักกี่วันดีอะคะ
1: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีหลักที่ว่าถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายนะซึ่งวัคซีนเชื้อตายนี่คือวัคซีนส่วนใหญ่เลยครับจะฉีดห่างกันกี่วันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นจะต้องห่างถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห์วัคซีนเชื้อเป็นได้แก่วัคซีนอิสุอิสัยวัคซีนหัดเยอรมันครับแล้วก็วัคซีนกลุ่มพวกงูสวัสด์เนี่ยครับอันนี้จะเป็นวัคซีนเชื้อเป็นซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห
0: ์อ๋อ คือมีแค่ถ้าฉีดวันเดียวกันก็ฉีดได้แต่ถ้าไม่ได้ฉีดวันเดียวกันต้องห่างอีกทีนึง4สัปดาห์คือเดือนนึงเลยประมาณ
1: เฉพาะวัคซีนเชื้อเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อตายได้แก่ไข้หวัดใหญ่โควิดบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยครับพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฉีดได้เลยจะฉีดห่างกันกี่วันก็ได้ครับ
0: นะครับคุณบุญสมนะฮะอายุ59นะฮะเป็นโรคกระเพาะลำไส้เป็นแผลรักษามาหลายปีฮะกินยาลดกรดเช้าเย็นทุกวันแล้วก็เป็นไวรัสตับบีด้วยฮะเป็นมา10กว่าปีฮะตอนนี้อาการเจ็บท้องข้างขวาเวลาปวดถ่ายแต่พอถ่ายแล้วเนี่ยอาการก็จะเบาลงแบบนี้เป็นอาการของตับไหมฮะไปหาหมอเนี่ยหมอเขาให้ยาแก้ปวดมากิน

0: เนี่ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการขับถ่ายสักเท่าไหร่อาจารย์เอิงมีอะไรจะเสริมไหมฮะเรื่องรู้เหมือนกับเขาจะปวดอีกแบบนึงมากกว่า
1: เนาะเหมือนสัมพันธ์กับการขับถ่ายด้วย
2: ครับ
1: นะคะคือไม่แน่ใจว่าตอนขณะขับถ่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเกร็งหน้าท้องแบบบางคนเวลาถ่ายเขาจะเกร็งหน้าท้องมากเขาก็เหมือนเป็นปวดกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเวลาถ่ายหรือเปล่าหรือมันเป็นการปวดของลำไส้เวลามันดิบตัวในช่วงขับถ่ายเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องตับเนี่ยมันคงไม่ได้เลือกแค่เวลาถ่ายนะคะอาจารย
2: ์
1: มันจะปวดเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาการที่ว่าเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีอาการเนาะจะไม่ได้แบบคนที่เป็นไวรัสตับจะไม่ค่อยได้มาด้วยเรื่องอาการปวดท้องแบบนั้นรวมจนถึงยาที่รักษาคิดว่าคนไข้เขากังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นนะแต่ว่าคุณหมอไม่เห็นให้ยาต้านไวรัสเลย
0: ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: คืออย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็จะดูเรื่องของอาจจะต้องมีการตรวจเอนไซม์ตับดูด้วยดูจำนวนไวรัสในเลือดอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆคุณหมออาจจะตรวจให้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อาจจะแจ้งมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงจุดนี้แต่ว่าแค่จะบอกว่าคุณหมอน่ะเขาทราบแล้วก็เขาจะพยายามดูค่าเอนไซม์ดูตลอดนะครับว่าตับมันเป็นยังไงถ้ามันสูงหรือว่าตรวจดูไวรัสแล้วมันขึ้นมาในเลือดเยอะๆเขาก็จะมีการให้กินยาต้านไวรัสนะครับอาจจะลองถามคุณหมอดูครับครับ
1: ค่ะก็คือไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสกับคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทุกคน
0: ใช่ใช่
1: แค่บางคนเท่านั้นที่มีเชื้อในร่างกายเยอะหรือว่าตับอักเสบรุนแรง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: มาคุณต่อต้นนิดนึงนะฮะปี57นะฮะติดวัณโรคทานยาครบ6เดือนนะครับแล้วพอปี65นะฮะมาเจอไวรัสตับอักเสบเวลาร่างกายพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามาเนี่ยมีเลือดออกผสมกับน้ำลายแต่เขาบอกว่าอาการไม่ใช่วัณโรคไม่มีไข้ไม่ไออย่างนี้ถือว่าวัณโรคกลับมาอีกหรือเปล่าฮะแล้วมีวิธีรักษาไหมครับตอนนี้น้ำหนักลดแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยฮะ
0: ครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆวัณโรคมันสามารถจะแฝงอยู่ในร่างกายเราได้ถ้าภูมิเราตกลงมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ครับเวลาเราจะรู้ว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดูอาการมีไข้นะครับไอแล้วก็มีเลือดปนน้ำหนักลดนะครับรวมกับไปอาจจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดดูนะครับว่ามันมีรอยโรคที่เข้ากับวัณโรคได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไปพบคุณหมอครับคุณหมอก็จะเก็บเสมหะนะครับเอาไปย้อมดูว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้สามารถไปตรวจดูระดับแบบโมเลกุลได้ว่ามีเชื้อวัณโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้ากังวลเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูหน่อยฟังปอดหน่อยแล้วก็เก็บเสมหะไปตรวจซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้เกือบทุกที่เลยครับ
2: นะฮะเดี๋ยวขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงนะกับของคุณกฤษดาสักครู่ที่ถามเรื่องไข้หวัดใหญ่ว่าฉีดได้กี่เข็มต่อปีเนื่องจากว่าเขาแจ้งมาว่าไปฉีดมาเมื่อ23พฤศจิกาปีที่แล้ว23พฤศจิกา64แล้วตอนนี้มี SMS จากโรงพยาบาลแจ้งให้ไปฉีดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาแกก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดไปฉีดกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยมันจะซ้ำหรือว่าโอเวอร์โดสฉีดเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะ
0: ครับจริงๆสามารถฉีดได้นะ2สามารถฉีดได้ครับ2เข็มได้ต่อปีคือไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่อธิบายไปว่าจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าแนะนำก็คืออย่างน้อยปีละเข็มประมาณปีละเข็มน่าจะโอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะแบบเป๊ะมากทั้งสายพันธุ์ซีโรคเหนือแล้วก็ซีโรคใต้โดยเฉพาะในกรณีที่ซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยมันไม่เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถฉีด2เข็มได้2ช่วงเลยครับรายอะไรครับแต่ว่าถ้าเรียกว่าเอาเท่าที่จำเป็นเนี่ยก็ปีละเข็มกำลังดีครับ
2: ครับนะฮะแต่อาจจะไปฉีดสิงหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะกรกฎาคมสิงหาก็อีกนิดนึงอีกไม่กี่เดือนก็ครบปีแล้ว
0: บางคนก็จะฉีดตอนประมาณเมษาพฤษภาบางคนก็จะฉีดประมาณสิงหากันยายก็จำไว้ว่าปีนี้เราฉีดช่วงไหนอย่างนี้ก็ได้ครับ
2: ครับทีมงานแจ้งหมดเวลาแล้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุดท้ายนิดนึงไม่แน่ใจอาจารย์เอิงได้ดูคอมเมนต์ในโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าวันนี้อาจารย์เอิงแต่งหน้าสวยนะครับคุณผู้ชมคุณกฤษดาฝากบอกมาวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชม
1: ข
2: อบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับกับรัฐคิวหมอรามาสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: กินกุ้งตายแน่เลยเดี๋ยวนี้เราจะไปสืบกันนะครับว่าทำไมกินกุ้งถึงตายเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวว
1: ันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารกันนะครับการแพ้อาหารแต่ละคนก็อาจจะมีการแพ้ที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็แพ้กุ้งบางคนก็แพ้ปูนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการแพ้กลูเตนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการทำสปาเกตตี้ที่ไม่มีกลูเตนนะครับโดยการทำเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมาเองนะครับจากซูกินี่ครับหน้าตาจะเป็นยังไงไปรับชมครับ

กลูเตนนั้นเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่พบมากในข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือว่ากลุ่มแป้งถั่วนะครับคนที่แพ้กลูเตนนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีการอักเสบรอบดวงตานะครับทำให้ตาบวมหรือบางท่านมีการอักเสบบริเวณหลอดลมหรือว่าถุงลมนะครับทำให้หลอดลมหรือถุงลมนั้นตีบทำให้ไม่สามารถหายใจได้และก็อาจอันตรายถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่แพ้กลูเตนนะครับก็คงที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารสักหน่อยนะครับเลือกในกลุ่มที่ไม่มีกลูเตนนะครับหรือเรียกว่าสูตรกลูเตนฟรีนั่นเองหลายท่านมีความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการแพ้อาหารนั้นเป็นการแพ้หรือเอาชนะกันนะครับแล้วก็ที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาชนะอาหารให้ได้เช่นคนที่แพ้กุ้งนะครับพยายามกินกุ้งวันละนิดวันละนิดนะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเราจะชนะมันนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้3อย่างนะครับคือ 1. อย่าลองของอย่าพยายามไปทดสอบการแพ้อาหารด้วยตนเองนะครับ 2. อย่าดื้อกินอะไรที่เราแพ้นะครับอย่าไปกินมันครับ3อย่าคิดไปเองครับไม่ใช่ว่ากินอาหารไปแล้วนิดหน่อยเกิดผื่นแพ้ขึ้นมาแล้วก็ตุตะว่าตัวเองแพ้นะครับทางที่ดีถ้าอยากให้มั่นใจนะครับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกด Subscribe ไปให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

งตอนที่2ของ Green Product ค่ะเรามาย้ำกันอีกครั้งว่าแท้จริงแล้ว Green Product นั้นคืออะไร Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวหมายถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยมีแนวคิดและกระบวนการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อ

0: สิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการผลิตการขนส่งการใช้งานตลอดจนการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานซึ่ง Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
1: ตอนนี้เราอยู่ในโซนโคโรคาเฟ่กับโคโรมาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นสวรรค
2: ์
1: ของแขกทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่นี่นะครับก็ถามว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราพยายามทำโซนนี้ให้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกกันว่าพวกผมเนี่ยเรามีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีนะครับเชฟอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได
2: ้
1: อาหารก็อร่อยแล้วเหมือนเนื้อประสิทธิ์สก
2: า
1: ครับแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีแล้วเชฟขั้นเทพด้วยก็จะเหมือนเสือติดปีกก็จะบอกว่าพวกเราแบบค่อนข้างโชคดีที่ได้เพื่อนของพวกเราครับที่เป็นเชฟทีมชาติไทยเอาฝีมือเขาเนี่ยมารังสรรค์วัตถุดิบต่างๆที่เราทำแบบที่นี่ให้กลายเป็นอาหารแล้วก็เมนูทั้งหมดของโคโรคาเฟ่
2: อย่างตอนนี้เรามีเมนูอยู่ตรงหน้าวันนี้พี่พอจะทำอะไรให้กินคะวันนี้
1: โชว์ให้ดูนี้เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของทางร้านแบบของเรานะครับชื่อสลัดเมลอนเซซามี่นะครับ
2: สลัดเมลอนเซซามี่

0: ซึ่งตัวน้ำสลัดเองเนี่ยเราทำมาจากคูมิเมลอนเป็นเมลอนผิวสีทองที่เราเข้าไปดูกันในโรงเรียนเมื่อแบบสักครู่นี้
1: นี่อันนี้เป็นน้ำสลัดเมลอนด้วย
0: ใช่ครับทำมาจากเมลอนนะครับแล้วก็วันนี้เขาตูจะลองทำเองไหม
1: ไอ้พี่พอช่วยบอกละกันเช่นเราช่วยกันทำละกัน
0: ช่วยกันทำนะครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์ไปให้อย่างง่ายที่สุดแล้ว
1: ค่ะ
0: ลองเริ่มจากขั้นเบสิกก่อนเลย
1: ก็ค
0: ือลองคว้าเมลอนกันดูไหม
1: คว้าเมลอน
0: ค่อยๆลงไปให้ลึกนะครับลึกๆเลยครับรับรองไม่เจ็บแน่นอน
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ลองอีกทีครับไม่เป็นไร
1: สมมติว่าได้เราไปแปะไว้
0: ว่าได้แปะไว้ก่อน
1: ใกล้เคียง
0: ระวังเม็ดตรงส่วนที่เป็นเม็ดนึงครับ
1: ลอง
0: ล
1: ึ
0: กมาจากนอกเข้าในก็ได้นะ
1: อันนี้ค่ะ
0: ใช่ครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวนิดเดียวนั้นโอเคไปได้ครับ
1: ยากจัง
0: มันเป็นเชฟที่นี่เลยไหมครับกำลังขาด
1: กำลังขาดเชฟใช่ไหมคะ
0: โอเคทีนี้เรามาลอง
1: แล้วเริ่มจากการคว้าเมลอนออกมาเป็นแบบว่าชิ้นกลมๆ
0: เป็นชิ้นกลมๆซึ่งหน้าตาหลังจากคว้าเสร็จที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี
1: ้อ๋อเป็นครึ่งวงกลมโอเคงั้นเรา
0: เริ่มทำเลยครับขั้นที่หนึ่งเขาดูต้องอันนี้คือน้ำสลัดที่ทำจากโทมิเมลอนนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: เขาดูต้องราดน้ำสลัดก่อนเชิญครับ
1: ราดหมดเลยไหมคะ
0: ราดทั่วหมดราดให้หมดเลยครับโอเคครับ
1: มันจะมีเนื้ออยู
0: ่มีเนื้ออยู่ด้วยครับจะมีอัลมอนด์อยู่ข้างใน
1: อ๋อมีอัลมอนด์อยู่
0: ใช่แล้วหอมไหมครับ
1: น่ากินจังเลย
0: ทีนี้ขั้นที่สองนะครับจะเรียงประกอบด้วยโยชิเมลอนนะครับทั้งหมด4ลูก
1: 4ลูก
0: แตงโมจากฮอลแลนด์ทั้งหมด4ลูก
1: นะคร ับ
0: แล้วก็สุดท้ายโทมิเมลอนทั้งหมด5ลูก
1: น
0: ี่4ครับ
1: 4 4 5
0: 4 4 5ครับผม
1: เรียงด้วยความสวยงามใช่มั้ยคะ
0: ลองเรียงสลับกันดูนะครับโอเคต่อไปเป็นแตงโมฮอลแลนด์ครับสนุกไหมครับ
1: มากก็คือเหมือนสนุกอยู่คนเดียว
0: ไม่เป็นไรครับผมเราเป็นไกด
1: ์เป็นไกด์อันนี้4ลูกใช่ไหมคะ
0: 4ลูกแล้ว
1: นี้ต้อง4อันนี้5 4งง
0: อันนี้ตัวอันนี้5ลูกครับขาดอีก3ของอันนี้5 1
1: อันนี้1
0: อีกอย่างละหนึ่งครับ
1: อีกอย่างละหนึ่ง
0: ใช่แล้ว
2: วางไปเลย
1: วางไปเลยอันนี้สีแดง
0: โอเค
1: โอเค
0: เรียบร้อยขั้นถัดไปนะครับขั้นที่สามเราก็จะมีการแต่งท็อปปิ้งนิดนึง
1: แต่งท็อปปิ้ง
0: เราเริ่มจากการโรยเมล็ดอัลมอนด์ก่อนลองดูเลยครับโรยท็อปปิ้งกะสวยๆเหมือนในร้านอาหาร8ดาวทั่วๆครับแต่ถ้าจะให้สวยงามต้องอย่าให้กระจายจนเกินจะกระจุกอยู่ตรงกลางแล้วมันจะดูเป็นท็อปปิ้งสวยงาม
1: ต้องกระจายต้องอยู่ตรงกลาง
0: เน้นตรงกลางหนักๆมันจะสวยงามหน่อยโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวัน
1: อ๋อต้นอ่อนทานตะวัน
0: แล้วก็วางเรียงไว้ข้างบนได้เลยทั้ง3ต้นได้เลยครับโอเค
1: เสร็จแล้ว
0: จะได้เป็นหน้าตาของสลัดใกล้เคียงครับถือว่าใช้ได้
1: ถือว่าใกล้เคียงแต่รสชาติต้องอร่อยแน่นอนเพราะว
0: ่
1: าม
0: ัน
1: มีขนมปัง
0: แล้วก็สุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายเป็นขนมปังที่อันนี้ขนมปังที่ร้านเราอบขึ้นมาเองนะครับ
1: อบเอง
0: ใช่ครับก็ขนมปังนี้เนี่ยเผื่อกรณีคุณทานเสร็จปุ๊บหมดปุ๊บยังเหลือซอสอยู่

0: แล้วเรายังไม่ฟินพอแล้วก็จะมีอันนี้วางท็อปปิ้งไว้ให้ข้าง
1: แล้วก็เสร็จแล้วค่ะฝีมือเขาตัวเองแสดง
0: สลัดเมลอนเซซามิครับ
1: สลัดเมลอนเซซามิก็เสร็จแล้วนะคะสลัดเมลอนเซซามิ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็ลองเปลี่ยนแบบน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดที่แบบท่านชอบนะคะอาจจะผสมอัลมอนด์ลงไปแล้วก็เลือกวัตถุดิบที่คุณภาพดีนะคะแบบผลไม้ที่ชอบแล้วก็มาตกแต่งอย่างนี
0: ้ต้องคร
1: ับ ก็นำไปประยุกต์นะเป็นสลัดแบบน่ารักน่ารักได้
0: ใช่ครับ
1: และถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะ
0: ลองชิม
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ชอบอะไรก่อนเลยครับ
1: ชอบนี่อยากกินอันนี้ก่อน
0: ให้ผมแนะนำนะครับผมอยากแนะนำเป็นตัวสีเขียวก่อน
1: สีเขียวเพราะว่ามันคือ
0: โทมิเมลอนครับ
1: โทมิเมลอนแล้วก็ต้องมีน้ำสลัดด้วย
0: หลับตาด้วยครับเวลาทานแล้วค่อยๆกัดนะเป็นไงบ้างครับรสชาติ
1: ดีมากเลยอ่ะอร่อย
0: คราวนี้ลองต่อด้วยตัวแตงโมไหมครับ
1: มีความหอมของ
0: จะมีความหอมของนี่ใช่ครับส่วนอันนี้เทสที่2ผมจะให้ทานตัวแตงโมว่าเวลามันจะฉ่ำใช่ครับแล้วค่อยปิดด้วยตัวโยชิเมลอนครับ
1: น
0: ี่ซอสเยอะเลยครับ
1: ซอสเยอะด้วย
0: โอเค
1: ต้องหลับตากิน
0: หลับตาด้วยครับแล้วค่อยให้กัดนะครับจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวโยชิเมลอนใช่โอเคเป็นไงบ้างครับ
1: อันนี้จะกรอบกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: สีส้มเราจะเน้นความกรอบครับตัว texture ของเขาครับจะกรอบแล้วก็แน่นกว่าสีเขียวจะออกไปทางฉ่ำ
1: อร่อยมากเลยค่ะวัตถุดิบที่ดีนี่คือทำให้อาหารอร่อยจริงๆ
0: พวกรสชาติที่เหลือนี่มันเป็นแค่ตัวปรุงแต่งเสริมจากวัตถุดิบที่ดีเท่านั้นครับ
1: พอกัดลงไปแล้วจะรู้เลยว่าแบบเมลอนนี่แบบฉ่ำมาก
0: ส่วนประกอบที่ดีมันไม่ควรจะเข้าไปขัดกับความสวยงามแล้วความอร่อยของตัวผลไม้เองแบบโดยเนื้อแท้
1: แล้วถ้าเกิดว่าอย่างคุณผู้ชมมาแล้วก็มาชิมเมนูที่คาเฟ่แล้วอยากซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซื้อกลับบ้านก็ในบริเวณเดียวกันของโคโรคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีโคโรมาร์เก็ตนะครับซึ่งในโคโรมาร์เก็ตเนี่ยจะมีสินค้าแบ่งออกเป็น2ประเภทไว้วางจำหน่ายด้วยนะครับก็กลุ่มแรกเป็นกลุ่มพวกผักและผลไม้สดเราก็จะมีทั้งผักสลัด9อย่างที่เราปลูกที่ฟาร์มของเรามีเมลอนนะครับหลายสายพันธุ์นะครับมีโทมิเมลอนโยชิเมลอนมีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
1: มีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
0: มีโถแระญี่ปุ่นด้วย
1: ค่ะและอย่างน้ำสลัดแบบนี้
0: ก็จะมีจำหน่ายอีกกลุ่มนึงนะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกแปรรูป
1: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาชิมในคาเฟ่เราชอบก็สามารถจะซื้อกลับ
0: บ
1: ้
0: าน
1: ไปได
0: ้
1: ด้วย
0: ซึ่งของทุกอย่างเป็นโฮมเมดหมดแล้วก็เมนูทุกอย่างเป็นเมนูสุขภาพหมด
1: สำหรับคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็ชอบกรีนโปรดักต์นี้มาที่นี่เรียกว่า
0: Healthy Friday คร
1: ับ Healthy Fridayเหมาะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือ3โซนที่ผ่านไปที่พี่พรแนะนำนะคะก็ขอบคุณพี่พรมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่
1: ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โคโรการ์เด้น
0: โคโรการ์เด้นกับโคโรมี
1: จะมีพี่พีทรออยู่แล้วใช่ไหม
0: คะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โคโรการ์เด้นกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โคโรการ์เด้นแล้ว
1: ใช่ครับวันนี้เป็นกิจกรรมกวนฮาร์เวสต์ในโซนโคโรการ์เด้นนะฮะ
0: ค่ะนี่มีห้อยของมาด้วย
1: ใช่ครับเราจะไปปลูกผักกันนะครับผักพวกนี้เราจะให้ทุกคนปลูกเพื่อรู้ว่าเกษตรกรเขาเหนื่อยยังไงนะครับเราทุกต้นที่คนมาปลูกกับเราเนี่ยเราจะบริจาคให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาสด้วยแล้วก็ใช้หมุนเวียนในฟาร์มด้วยจะได้เข้าใจว่าความรีไซเคิลของต้นไม้เองก็มีเหมือนกันนะฮะ
0: ได้ลงมือทำเองจริงๆด้วย
1: ก็จะลงมือต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็จะมีอุปกรณ์
0: เปลี่ยนชุดก็คือเราต้องใส่เอี๊ยมแบบนี้
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีอุปกรณ์แบบนี้มาให้
1: ใช่ตะกร้าเนี่ยก็จะมีนะฮะเราจะมีซ่อม
0: มีซ่อม
1: ให้นะครับเราจะมีพลั่วให้ด้วยนะครับก็คือเพื่อให้คนทดลองว่าปลูกจริงๆเป็นยังไง
0: แล้วในนี้ก็จะมีต้นกล้ามา
1: ใช่นี่ฮะต้นกล้า
0: ต้นกล้าที่ต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ต้นคอสครับ
0: อันนี้ก็มีคู่มือ
1: ว่าวิธีสเต็ปของเขาเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4 5เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำยังไง
0: โอเค
1: พอแต่พอเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อคุณรู้จักให้เนอะเราก็จะให้ฉลอมเป็นงานตอบแทนเขา
0: จะได้
1: เราก็จะมีเก็บมะเขือเทศพันธุ์ฮอลแลนด์กัน
0: อันนี้ก็คือเก็บเท่าฉลอมนี้แล้วกลับบ้านเลย
1: ใช่ครับไปเลยครับเชิญเลยครับ

0: ราต้องการเพื่อพรวนดินเขาก่อนนะครับ
1: พรวนดินเพื่ออะไรเหมือนให้ที่อยู่บ้านเขาใหม่ให้เขามีอากาศหายใจสบายๆคล่อง
2: ต้องเริ่มจากพรวนดิน
1: ใช่เราจะดูจากตัวนี้ก่อนว่าไซส์เขาอยู่มาเท่านี้เราจะพรวนดินให้เป็นพื้นที่โล่งๆได้ให้กับเขาได้นะครับมาลองดูกัน
2: อันนี้คือเราต้องพรวนก่อน
1: พรวนก่อนเนี่ยฮะใช่ฮะใช่โอเคได้ครับคราวนี้เราก็จะดุยมือเลยนะ
2: เอามือเลย
1: ได้เลยคราวนี้เราก็จะแหวกเขานิดนึงนะคร
2: ับ
1: ให้เขาได้เท่ากับบ้านของเขาครับวิธีการนะฮะการที่เราต้นขาออกคือเราจะเอา2นิ้วเนี่ยนะฮะขึ้นมาจนโคนต้นเขานะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราพลิกเขาออกมา
2: พลิกอย่างนี
1: ้เห็นไหมฮะถ้าทำถูกจะออกมาเป็นอย่างนี
2: ้ทำไมทำไม่ถูก
1: โอเคเราขยับเขานิดนึงนิดนึงผมช่วยแต่เขาไม่ออกจากบ้านเขามากเลย
2: ทำไมเขาไม่อยากอยู่กับตูเลยได้แล้ว
1: ตอนนี้เราก็จะเอาเขาวางลงนะครับในหลุมตรงนี้แน่นอน

0: โอเคตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับที
1: ่
0: เนี้ยสำคัญอย่างนึงคือเราให้ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยเราไม่มีระบบทุกคนคนงานทุกคนห้ามเรียกต้นไม้ว่ามันเด็ดขาด
1: เมื่อกี้เห็นพี่พลอยก็บอกเหมือนกันว่าเป็นกฎเหล็กห้ามเรียกว่ามันเด็ดขาดแต่ว่าต้องมีชื่อไหมคะ
0: ก็คือถูกต้องครับใช่แล้วเวลาเรียกต้นไม้เนี่ยคนงานจะเรียกว่า
1: เขาน
0: ะครับเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เขาตอบแทนให้กับเราคืนกลับมาด้วยเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากก็คือทุกคนที่มาเนี่ยตั้งชื่อให้กับเขา
1: อ๋อตั้งชื่อ
0: นี่เห็นไหม
1: ใน
0: ใต้
1: ใ
0: ช่ฮะจะมีเมจิกให้แล้วก็มี
1: ป้าย
0: ช
1: ื่อมาทำอะไร
0: อันนี้ที่หนึ่งอันนี้ให้นึกเลยว่าอยากตั้งชื่อว่าอะไรดี
1: เขาจะให้ชื่อว่าอิมมูน
0: โอเค
1: เจมมาจากแอมมูนเพราะว่าชื่อของเขาตัวจริงๆอ่ะแปลว่าพระจันทร์แปลว่าเขาก็จะเป็นตัวแทนของเขาตัวเหมือนกัน
0: เป็นอิมมูนโอเคงั้นผมก็ชื่อสันแล้วกันพระอาทิตย์นะ
1: โอเค

0: มีต้นมูลกับต้นซันอยู่ข้างๆกันน่ารัก
1: อันนี้เป็นครั้งแรกที่ปลูกต้นไม้แล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับเขา
0: ใช่เพราะว่าเขาก็มีชื่อเราเหมือนเป็นตัวแทนของเราอยู
1: ่แต่ส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับเด็กๆทุกคนที่มาด้วยนะครับให้เขาเห็นมุมมองของเกษตรรูปแบบใหม่นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราต้นไม้ทุกต้นพวกนี้เราจะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่เขาขาดที่ผมบอกไว้ต้นๆน
0: ะครับก็คือพอถึงที่แบบพอเก็บเกี่ยวได้แล้วก็จะเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ไปมอบให้กับน้องๆที่แบบเขาได้โอกาส
1: ใช่ต้นสลัดเนี่ยเรายินดีให้เขาไปเลยคือเราไม่ได้เก็บเงินเขาเพราะว่านี่เป็นความตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มาต้องรู้จักให้แล้วก็แบ่งปันจริงๆด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้ให้เขาน
0: ี่ก็คือเหมือนมาเป็นผู้ให้ฝึกการเป็นผู้ให้จริงๆเลย
1: ใช่เลยครับใช่เลยครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปใช้ในโซนของคาเฟ่ด้วย
0: ก็เหมือนเราได้กินผักที่
1: เราปลูกเองใช่ฮะบางคนก็จะกลับมาเอ๊ะต้นที่เราปลูกเป็นยังไงบ้างไปเดินหาอยู
0: ่ใช่เดี๋ยวเขาตู่ก็จะมาตามหาต้นของเขาตู่
1: ใช่ตอนนี้พอคุณรู้จักที่จะให้แล้วต้องการสอนให้คนรู้จักที่จะแบ่งปันคนอื่นเราก็จะได้รับนะครับอยู่ขึ้นมาเลย
0: แดนฉลอมของเรา
1: ครับฉลอมพวกนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่าเราจะทำอะไรกับฉลอมตัวนี้ดีไหม
0: โอเค
1: โอเค
0: ป่าพร้อมแล้วไปเลย
1: โอเคครับ
2: จริงๆการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของการใช้น้ำคำนึงถึงเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้นะครับการใช้น้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้น้ำกับพืชตามที่พืชต้องการคือไม่ให้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าให้มากจนเกินไปน้ำส่วนเกินก็จะซึมลงสู่ดินในชั้นที่ลึกลงไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าให้น้อยเกินไปก็อาจจะกระทบกับพืชที่ปลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคิดคำนวณระบบการให้น้ำที่พอดีสำหรับพืชส่วนดินเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินเพราะว่าเราปลูกพืชไปพืชดูดซึมธาตุอาหารจากดินไปใช้ธาตุอาหารจากดินก็จะลดน้อยลงดินก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงดินมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นะครับเพื่อทำให้ระบบนิเวศของดินเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคงที่แล้วก็สูงดังเช่นที่เป็นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับ

0: ราก็เก็บกันมาเต็มฉลอมเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เดนนี่คือได้ทั้งแต่เป็นคนปลูกนะคะเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของว่ากว่าที่เราจะได้แบบของที่เรามากินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถเอาผักนี้ไปให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสต่อด้วยเรียกว่าเป็นแบบไอเดียที่ดีมากหลังจากที่ได้เป็นผู้ให้แล้วก็นี่ได้เป็นผู้รับด้วย รับด้วยตัวเองเลยมาแบบว่าเด็ดกลับไปเองเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือทั้งหมดของโคโรการ์เดนใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมะเขือเทศที่เราปลูกเนี่ยเป็นพันธุ์จากฮอลแลนด์นะฮะเป็นคลาสตัวเชอร์รี่คือคลาสเชอร์รี่เป็นคลาสท็อปของมะเขือเทศเล็กนะครับก็เป็นตัวที่ปกติจะแพงกว่าในตัวราชินีที่เรากินกันเนี่ย10 เท่าเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถมาเก็บเองจากต้นแล้วก็มาสัมผัสกับมันแล้วก็ซื้อในราคาที่ถูกก็ได
0: ้ว้าวนี่เรียกว่าแบบคุ้มมากๆถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เดนแล้วเดี๋ยวก็จะมีโซนสุดท้ายที่เราจะไปดูกันค่ะก็คือโซนของ
1: โคโรมี
0: โคโรมีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่โคโรมีเลยดีกว่า
1: โอเคครับ
0: โอเคพร้อมแล้ว
1: มาเลยครับเพื่อนนั่งเลยนะฮะ
0: Okay.
1: อันนี้เราก็จะมาตกแต่ง
0: ตกแต่งต้นไม้
1: ใช่ฮะก็เนี่ยเรามีฐานให้น้องๆเขาเล่นด้วยเลยว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะทำมันให้เหมือนเป็นแบบให้เป็นน้ำเป็นหินอะไรเงี้ยนะครับมีสัตว์ไปอยู่คือให้ได้บรรยากาศแล้วแต่ทุกคนเจนอาการแต่ละคนเลยนะครับ
0: แล้วแต่ว่าเราชอบอะไร
1: แต่เราชอบอะไรเลย
0: ทั้งหมดนี้คือเราก็เล่นได้หมด
1: ใช่ครับเนี่ยอย่างเอาช้อนมาเราสามารถกดได้กดเขาลงไปปวดเขาลงไปแบบนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นน้ำแล้วใช่ไหมฮะ
0: ก็คือเหมือนจะเป็นแหล่งเป็นแอ่งให้เขา
1: แอ่งให้เขาเป็นน้ำใช่ลองดูไหมฮะลองเติมน้ำให้เขาหน่อยไหม
0: โอเคเราก็ต้องเอาสีน้ำเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอเคแล้วก็ค่อยๆโรยลงไป
1: ค่อยๆโรยเขาได้เลยใช่ไหมฮะ
0: โอเคแล้วก็ต้องมีหินด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ต้องใช้ความใจเย็นนิดหน่อย
0: แล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไป
1: ค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็กดเขานิดนึงก็ได้ให้เข้าไปอยู่ในนี้ฮะเนี่ยให้มันหลุมเข้าไปค่อยๆวาง
0: ก็ต้องวาง
1: ใช่พอวางแล้วแต่ว่าชอบยังไง
0: โอ้ยากเหมือนกันนะนี
1: ่เพราะบางคนก็อยู่นาน2 ชั่วโมง
0: 2 ชั่วโมง
1: นั่งทำไป
0: น้องก็จะทำให้เสร็จภายใน15 นาทีแล้วต้องให้พี่พีช่วยแล้วค่ะ
1: ทำ
0: เขื่อนกันคนละฝั่ง
1: ทำเขื่อนคนละฝั่งนึงนะเป็นไรครับความจริงแล้วก่อนที่จะนั่นเนี่ยเราก่อนว่ากดเพิ่มได้
0: ต้องกดลงไปก่อน
1: กดลงไปนิดนึงนะฮะเอาสั่นก็ได้ครับกดลงไป
0: นะฮะมันจะได้เป็นร่องให้มีหินลงไปได้
1: ใช
0: ่
1: แล้วก็คือ
0: แล้ว
1: เราก็ตักหินค่อยโรยไปที่มันต้องใช้ความใจเย็นที่สุดความใจเย็นตรงนี้คือเห็นหลานๆเล่นแล้วเขาเอาทรายไปโรยต้นไม
0: ้ทรายไป
1: ควรสาธารณะเราก็เลย
0: ก็คือเริ่มจากไอเดียตรงนั้นก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยมาทำ
1: แค่เห็นนั่งเล่นอยู่กับบรรดาที่ไปสวนรถไฟก็เลยมาน่าสนใจดีว่าเห็นมีทรายหลายสี
0: โอเค
1: คราวนี้ตัวอะไรจะอยู่ตรงน้ำดีเราจะให้หมูนอนริมน้ำหรือจะให้
0: กระต่ายมีหมูไปแช่อยู่ในน้ำ
1: แต่ก่อนที่นั่นมันจะมีนี่ฮะมีเราจะเสียบตัวเอากระต่ายก็ได้กระต่ายก็น่าจะนั่นเลยเอากระต่าย
0: เสียบ
1: นั่นนี่ครับผมทำให้ก็จะเสียบเข้าไปอย่างนี้เนี่ยฮะแล้วก็เลือกปักได้เลย
0: เขาไปป
1: ัก โอเคปักได้เลยว่าจะให้เขา
0: จะไปปักตรง
1: หรือยืนริมน้ำก็ได้ยืนฝั่งนี้ก็ได้ให้เทอร์มินนิดนึงก็ได้ครับ
0: นี่ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกัน
0: แล
1: ้วก็แต่ว่าเขาจะหันเข้ามาทางน้ำก็ได้เนี่ยครับเขาว่าจะมารอกินน้ำอยู
0: ่กระต่ายอยู่น่ารักเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: สนุกมากชอบมากเลยอ่ะถูกใจ
1: แต่ว่า
0: ทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยโอเค
1: แต่มันต้องไปรู้แบบว่ามันคงจะเล่นแบบมันจะสวยต้องตอนเอากลับไปต้องระวังนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะแบบมันดูล่วงง่ายแบบมันก็ทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ต้องหัดรู้จักทนุถนอมแล้วก็ใส่ใจกับของรอบตัวมากขึ้นเพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้ก็แบบอะไรก็แพ็คแบบกลับเดินทางกันง่ายๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนแบบใจเย็นทำอะไรก็ต้องใส่ใจจริงๆที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มจริงๆค่ะที่ตั้งแต่พี่พลอยกับพี่พีพูดแต่แรกที่มันไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้เข้าตูก็เหมือนได้แรงบันดาลใจได้มารีเฟรชตัวเอง
1: จริงนะ
0: จริงๆวันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราได้พลังงานดีๆกลับไปเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะ
1: ยินดีมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวไว้ต้องพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณอาม่ามาเที่ยวด้วย
0: เดี๋ยวพามาเที่ยวด้วย
1: ได้เลยครับ
2: จากที่เราคุยกันมาในวันนี้ก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือว่า Green Product เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่แบบเดียวกันนะครับแล้วก็มีการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อสินค้าในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอย่าลืมสังเกตฉลากหรือว่าเครื่องหมายที่แสดงถึงการเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวนะครับเพราะว่าสินค้านั้นคือสินค้าที่มีส่วนในการช่วยดูแล

0: แวดล้อมนะครับแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อตัวเราเองครับ
1: วันนี้สนุกมากเลยนะคะที่เราได้มาเที่ยวที่คลอโรฟิลล์ค่ะเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่รูปแบบใหม่เลยที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพของคำว่ากรีนโปรดักต์ได้ชัดขึ้นพอตอนเช้าเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์ภัทราวุฒิมาแล้วว่ากรีนโปรดักต์เนี่ยมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของเรายังไงและที่นี่ก็เป็นที่ที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพของกรีนโปรดักต์แล้วก็การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้นค่ะและเมื่อเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีไปด้วยวันนี้คุณอาจจะเริ่มง่ายๆจากการประหยัดพลังงานของเราประหยัดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปทานอาหารให้หมดแล้วก็รู้จักประหยัดการใช้น้ำใช้พลังงานภายในบ้านของคุณก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณดีสุขภาพคุณก็จะดีไปด้วยค่ะและนี่ก็คือสิ่งดีๆจากรายการ Healthy Five Day ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ย
3: uh-huh.
2: คืออะไรพี่
3: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
2: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
3: ใช่

0: นิดนึงอ้อยนิดนึงอ้อย
1: ทำอะไรคุณลุงบ๊วย
0: เอ้ย
1: ทำอะไรทำอะไร
0: อะไรนะครับพี
1: ่ฮะทำอะไรเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: ฮะ
0: มันยืดเส้นอยู่พี่ตึงอยู
1: ่โอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วย
0: โอ้ย
1: โอมเพียง
0: เฮ้ยไอ้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยว
1: หายใจเข้าลึกโอ้ยแค่นี้ก็ทำตัวแข็งด้วย
0: โอ้ยตัวมันแข็งอยู่แล้วไม่ได้ทำตัวสั่นแน่นเหม็นเยอะไปหน่อยโอ้ยหูเดี๋ยวโอ้ยมันยืดได้มากขึ้นอ่ะ
1: ใช
0: ่ทำไมพี่ต้นช่วยมันยืดได้มากขึ้นอ่ะ
1: มันก็เป็นเรื่องของวิธีการยืดอีกหนึ่งวิธี
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: นี่สุดยอดแล้วงั้นเราเอาความรู้เรื่องยืดเนี้ยมาบอกคุณผู้ชมไหม
1: ได้นะ
0: เอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อน
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี
1: ้
0: เอาเฉพาะการยืดเหยียดเลยปัญหามันคือว่าการเรายืดเส้นน้อยเนี่ยมันจะไม่เห็นผลภายในวัน2วัน
1: ใช่มันต้องให้ต่อ
0: มันสะสมมาเป็นเดือนๆเป็นปีๆพอมากเข้าเรื่อยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงพอความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงปุ๊บศักยภาพของเราก็น้อยลงบาดเจ็บได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยผมนี่เป็นผลเลย
1: ใช่
0: พี่เมื่อกี้พี่ต้นมาช่วยผมเรียกว่าเป็นการยืดเหยียดแบบไหนนะครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของมีตัวช่วยหรือว่าอีกอันก็คือเรื่องของพาสซีฟ stretching
0: เฮ้ยการยืดมันมีแบ่งแบบนี้ด้วยครับ
1: เฮ้ยมี
0: มันมีแบบไหนบ้างครับ
1: โดยปกติเนี่ยมันจะมีเป็นการทำอยู่กับที่กับการเคลื่อนที่ใช่ไหมในการไออยู่กับที่เนี่ยมันยังแบ่งแยกอีกว่
0: าการเคลื่อนที่กับอย่างเงี้ยยืดเส้น
1: ใช่ใช่ถ้าอยู่กับที่ทุกคนก็เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหม
0: ค้
1: างไว้กับอีกอันก็คือไอ้ในเรื่องการที่อยู่กับที่เนี่ยมันมีอีกสองอย่างก็คือเป็นลักษณะของทำด้วยตัวเองบ๊วยสามารถทำด้วยตัวเอง
0: เมื่อกี้ที่ผมทำเองเรียกว่าแอคทีฟไหม
1: แอคทีฟ
0: ทำด้วยตัวเอง
1: แอคทีฟ
0: stretching
1: ใช่แล้วกับอีกอันนึงถ้าเกิดทำแล้วมันทำไม่ค่อยได้อาจจะต้องหาสิ่งช่วย
0: มีแรงจากภายนอกเข้ามา
1: เข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งเป็นคนช่วยก็ได้อุปกรณ์ช่วยก็ได้
0: เป็นเพื่อนช่วยได้อุปกรณ์ช่วยได
1: ้ได้
0: เรียกว่าแพสซีฟ
1: ใช่

0: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ยคืออะไรพี่
1: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งด้วยข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
0: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
1: ใช่
0: ปัญหาที่เราเคยมันตึงปุ๊บมันสามารถยืดได้มากขึ้น
1: มันลงไม่ได้แล้ว
0: ทั้งที่ถ้าผมยืดเองเนี่ยผมจะเจ็บแล้วผมขี้เกียจแล้ว
1: แล้วก็โดยธรรมชาติของคนอ่ะพอเรายืดนิดนึงพอเริ่มตึงปุ๊บ
0: มันแค่นั้นพอมันชักกลับแล้ว
1: ใช่
0: คุณผู้ชมจะได้ประโยชน์แน่ครับสำหรับการยืดเส้นครับแล้วก็พร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นอาสาสมัครที่กล้ามใหญ่หน้าตาดีอยากยืดเส้นโดยการมีคนช่วยแต่ไม่กล้ากลัวอะไรบางอย่างไปพบกับน้องเขาเลยครับมาแล้วครับอาสาสมัครของเราสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: จอ

0: คือน้องเซฟนั่นเอง
1: ครับผม
0: เป็นนักกอล์ฟด้วย
1: ใช่ครับ
0: หุ่นดีมากดูเป็นแบบ
1: ไม่ขนาดนั้นครับ
0: ถ้าเป็นนักกอล์ฟนี่ถ้าไม่บอกเป็นนักกอล์ฟผมนึกว่าเป็นนักรักบี้นะนึกว่าเป็นน้องรุ่นน้องโรงเรียนนะเนี่ยหุ่นประมาณนั้นเลยน้องเซฟเองเป็นคนที่ให้ความสนใจในเรื่องของการยืดเส้นพอสมควรหรือว่าการ stretching พอสมควรเพราะกอล์ฟกีฬากอล์ฟต้องบิดตลอดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: การที่เราสามารถยืดเส้นได้ดีอ่ะมันดีกับวงสวิงเราอย่างไรครับ
1: มันก็ช่วยพวกสร้างสปีดแล้วก็สร้างมุมได้มากขึ้น
0: เลยเขาดูวงหน่อยเขาดูวงหน่อย
1: ก็คือก็ขึ้นบิดแล้วก็ลงเนี่ยครับ
0: เฮ้ยตัวใหญ่เขาวันเราจะคิดว่าตัวใหญ่เขาจะติดนะพี่เคยเป็นพี่เคยไปซ้อมกอล์ฟเนี้ยแล้วพอไม่เล่นเพราะอะไรหรือว่ามองไม่เห็นลูกพอจอดปุ๊บเนี่ยให้ลูกขายให้ลูกขายไหลบางหมดเลยอ่ะมันมองไม่เห็นลูกอ่ะต้องใส่จิตสำนึกเอาแล้วก็ฟื้นแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแต่เห็นบอกว่าน้องเซฟกลัวในเรื่องของการยืดเส้น
1: ใช่ครับ
0: กลัวคนมาช่วย
1: ใช่ฮะ
0: กลัวไงครับ
1: คือพอดีว่าเหมือนมีเพื่อนเนี่ยครับเขามายืดให้ผมเนี่ยแล้วยืดตรงขาด้านในใช่ขาหนีบด้านในครับพอผมตึงมากๆผมสั่นแล้วเขาก็ยังไปอีกเนี่ยครับมันทำให้ผมแฟบแล้วก
0: ็มันเป็นไม่ได้ไหมพี่ต้นการที่เรามาช่วยคนอื่นในการยืดเส้นอย่างเงี้ยมันมีหลักของคนช่วยไหมครับ
3: ใช่มันต้องมี
0: หลักของคนช่วยด้วยโอ้พอดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูหน่อย
1: ได้เลยครับ
0: แต่ไม่ต้องเดี๋ยวให้พี่ต้นทำให้ยืดให้โอเคมาพี่ต้นนี่เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อาจารย์ของผมนะ
3: นะไหนถ้าไหนนะที่เรา
1: ไม่นั่งผมนั่งฉีกขาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เพื่อนเขาถีบขาด้านในไว้
3: ครับแต่เขามาถีบขาด้านในเราอ่าฮะซึ่งถามว่าจริงๆนะโดยธรรมชาติเนี้ยในเรื่องของขาด้านในเนี่ยปกติแล้วผู้ชายจริงๆแล้วความอ่อนตัวของขาด้านในเนี่ยมันจะสู้ผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นอยู่ดีว่าเกิดเรามีความตึงตัวอยู่หรือว่าขนาดของกล้ามเนื้อเรามากเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราเร่งเกินไปหรือว่าทำมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
0: แสดงว่าคนช่วยนี่คือต้องมีทักษะต้องมีเทคนิคนะครับค่อยไปค่อยไปอย่างแรกค่อยไปค่อยไป
3: เพราะงั้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องดูว่าโอเคเฮ้ยถ้าเกิดเขาได้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆไปพอเขาได้อีกเราก็
0: มีหลักการสังเกตไหมครับถ้าเกิดโทรศัพท์เข้าเมื่อไหร
3: ่มีการสั่น
0: เมื่อไหร่ของกล้ามเนื้อเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเริ่มไม่ไหวแล้ว
3: อันนั้นคือสิ่งแรกอันที่สองคือในเรื่องของการเริ่มมีการเกร็งเริ่มมีการกั้นหายใจแล้วอันนั้นก็คือส่วนใหญ่ละคือนั้นเขาต้อง
0: เต็มที่
3: แล้วเขาเริ่มไม่ไหวละคราวนี้เราก็ค่อยๆหายยืดมา
0: แต่ผมจะสังเกตว่าเวลาเรายืดเส้นจริงๆเนี่ยหรือ stretching เนี่ยครับครั้งแรกจะได้ประมาณนึงแต่ครั้งที่2ครั้งที่3จะดีขึ้นเราจะยืดเส้นอย่างนี้เยอะไหมครับ
3: เวลาช่วงนึงที่ทำก็คือประมาณ10ถึง30วิใช่ไหมอย่างถ้าใหม่ๆเราก็ให้เวลามันสั้นนิดนึงก่อนนะครับ
0: คือมันจะบาดเจ็บได้ง่ายผมเข้าใจเลยว่าคนที่ช่วยเนี่ยห้ามเอามุมมองที่เราเคยทำได้ไปสวมเขาเด็ดขาด
3: ใช่
0: ถ้าเราคิดว่าเราทำได้แล้วเขาทำได้เหมือนเราไม่ใช่
3: เพราะขีดความสามารถของ
0: อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาจริงๆโอเคเราดูใหม
3: ่
0: คร
3: ั้
0: งที่3
3: เริ่มดีขึ้นแล้วเห็นไหมก็จะค่อยๆนะครับ จะ
0: ค
3: ่อยๆขึ้นนะครับ
4: ไปได้เยอะขึ้นเยอะเลย
3: พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือในเรื่องการควบคุมลมหายใจเข้าออกเพราะส่วนใหญ่เวลาคนที่พอเริ่มตึงมากๆหรือเขาเริ่มทำไม่ได้เขาจะเผลอกั้นหายใจเพราะเราต้องอาจจะควบคุมเรื่องการหายใจเข้าหายใจออกยาวๆผ่อนคลายฮะโอเค
0: ไปถามน้องเซฟก่อนที่จะเรียนรู้ทั้งหมดการยืดทั้งหมด6ส่วนของร่างกาย
1: ครับ
0: วันนี้จากที่เคยยืดท่าที่เราเจ็บวันนี้ถูกยืดแบบถูกวิธีเป็นยังไงครับ
1: โอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับ
0: มั่นใจขึ้นไหม
1: มั่นใจเลยฮะ
0: เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลผู้นี้เขาเป็นระดับประเทศเอออ้าว
3: ลงมายืดบ้างมา
0: เดี๋ยวลงพร้อมกันดิเรามีคนช่วยนะมันถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่าให้การที่เอาเป็นเรื่องดีมาทำร้ายตัวเราเองแทนที่ถ้าเรายืดไม่ถูกทำผิดถ้าว่าเป็นการทำร้ายกล้ามเนื้อทำร้ายตัวเราเอง
3: ใช่
0: เนาะ
3: ใช่
0: วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีคนช่วยนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ passive static stretching นั่นเองเรียนรู้ท่าแรกกันเลยครับส่วนแรกที่เราจะยืดเหยียดก็คือ
3: เราจะยืดจาก
0: มีหลักการไหมมีหลักการไหมครับ
3: ส่วนใหญ่ก็คือจากไล่จากล่างขึ้นหาบน
0: เพราะปกติเราจะเริ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนล่างขึ้นหาบนโอเค
3: นะครับเท้าก่อนนะครับให้เหยียดเท้านะครับสองข้างเข้าหากันโอเคโอเคเราจะเหยียดลักษณะนี้นะคร
0: ับ ปกติถ้างั้นเราจับคู่บัดดี้แบบนี้แสดงว่าเราจะได้ยืดเหยียดทั้งคู่
3: ใช่
0: โอเค
3: ใช่พยายามจับตรงข้อมือใช่ไหมเราจับแบบมัดข้าวต้มนะเพราะมันจะได
1: ้เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว
3: งอเข่าขึ้นมาตลอดเลยวันนี้คนที่งอเข่าก็จะค่อยๆดึงเหยียดยืดของฝั่งบ้วยนะครับของบ้วยก็พยายามก้มลงนะครับ
1: ทำไมพี่ไม่มาเลย
3: ค่อยเหยียดยืดนะครับแต่เราพยายามสำหรับคนที่ช่วยนี่ก็คือพยายามอย่าไปออกแรงดึงมากนะครับค่อยๆให้มาม
0: ันเบาเลยนะมันเบาเลยอ่ะจริงๆต้องเป็นเซฟนะมาดิพี่ทำให้ มาเริ่มจากเซฟ
1: พี่บอกอยากยืด
0: เดี๋ยวสลับกันเซฟเซฟอย่าตะล้อต่อเถียงครับ
3: เอาพร้อมเอาเวิร์ดแล้วค่อยๆดึงค่อยๆนะค่อยๆดึงช้าๆช้าๆช้าๆ
0: เด
3: ี๋
0: ยวเข
3: ้
0: า
3: เ
0: ดี๋ยวเข้า
3: เซฟก็พยายามให้เข่าตรง
0: หลักการคือพยายามเอาท้องชิดกับต้นขา
3: พยายามดึงพับตัวให้มากใช่ไหมซึ่งพอพับตัวให้มากเนี่ยตัวหน้าท้องก็ต้องมาหาหน้าขา
0: ได้อีกไหมนี่ผมไม่ดึงนะให้น้อง
3: ละเอียดยืดไปค่อยๆก้มลงค่อยๆก้มลง
1: ได้อีกนิดนึงคร
3: ับ ค่อยๆก้มลงไปได้อีกนิดนึงได้อีกนิดนึงก้มหน้าพับตัวลง
0: โอเคนี่ตึงมากนะ
1: ครับ
0: คือจริงๆแล้วเราต้องสื่อสารกันอะไรเงี้ยตึงไหม
1: ตึงครับ
3: ค่อยๆอะไรไ
0: หมเราสังเกตก็ได้สิ่งที่ผมเห็นคือหน้าเซฟแดงแล้ว
3: เริ่มมีอาการแล้ว
0: แล้วก็ขาจะสั่นมาถึงส่งมาถึงขาผมแล้วแขนเขินสั่นแล้วก็การหายใจหายใจเข้าหายใจออก
3: ค่อยๆเหยียดยืด
0: เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของกล้ามเนื้อขานะครับต่อไปเป็นเรื่องของลำตัวบ้าง
3: ใช่ครับคราวนี้เรานั่งนะครับให้นั่งนะครับต่างคนพยายามนั่งเหมือนเรานั่งพับเพียบนะครับขาออกด้านข้างขาออกด้านข้าง
0: โอเค
3: ขาออกด้านข้างพี่ทำให้ดูก่อนนะครับเหยียดยืด
0: ไอ้ยาน
3: ะครับ
0: ด้านแนวนี้เลย
3: ก็พยายามดึงมานะครับพยายามดึงมาดึง
0: เราบิดเรานั่งพับเพียบเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันตึง
3: ใช่พยายามให้ตึง
1: แล้วมือนี้ครับ
3: มือนี้วางที่พื้นธรรมดานะครับเหยียดยืดมาย ืดมา
0: ตึงไหมครับ
1: ตึงครับ
3: ยืดมายืดมา
1: อ๋อมันตึงด้านข้างใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ด้านข้าง
0: ใช่ใช่ใช่
3: เสร็จแล้วคราวนี้เสร็จ
1: ผมดึงกลับ
0: มันเป็นด้านข้างลำตัวที่จริงจริงมันค่อนข้างถ้าเราจะรู้สึกท่านี่คือมันเป็นลักษณะหลังหลังด้านข้าง
3: ใช่เป็นปีกใช่ไหม
0: มันไม่ใช่แนวนี้นะครับมันไม่ใช่แนวมันเป็นแนวนี้นะครับพี่ต้น
3: ใช่ใช่ใช่
0: มันจริงแล้วตึงตรงนี้น้อยแต่ว่ามันจะตึงตรงนี้เยอะ
3: ไปอ้าวโอเคสลับข้างแล้วก็หมุนกลับ
0: มาเซฟมาฝากขึ้น
2: ไม่ใช่ฮะ
3: นี่ไงดึงมาดึงอีก
0: จริงๆแล้วคนทำต้อง
3: พยายามดึงตัว
0: จริงๆเราต้องจัดท่าด้วยเพราะถ้าเกิดเราทำไม่โดนมันก็ไม่โดนนะ
3: ใช่ต้องพยายามจัดท่าให้ถูกด้วยช้าๆเหยียดยืดนะครับพับตัวไว้ยืดตัวไป
0: มาละมาละมาละ
3: ครับเหยียดยืดไป
0: ผมต้องยืดตัวตรงนี
3: ้
0: ย
3: ื
0: ดเอว
3: ดึงชายโครงออกมาข้างนอก
0: โอเคมาเอ๊บ
3: ดึงชายโครงมาข้างนอก
0: โอ้โหมาละ
3: ดึงชายโครงมาข้างนอกมันจะคงข้างนอก
0: คือผมจะลักษณะคือผมจะทำมือข้างในให้ตึงแล้วก็ยกสะโพกไปด้านนอก
3: ใช่ดึงสะโพกดึงลำตัวด้านข้างไปข้างนอกสำหรับเรื่องของข้อควรระวังใช่ข้อควรระวังก็คืออย่ากระชากเพื่อนใช่ไหมเราแค่เหมือนกับเป็นแค่จุดล้างอ่ะค่อยๆล้างเขาให้เขามีการยืด
0: ค่อยเป็นค่อยไป
3: ค่อยเป็นค่อยไป
0: ไม่อย่างนั้นจากที่เป็นประโยชน์จะกลายเป็นอันตรายซะแทน
3: ใช่แล้ว
0: ต่อไปครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
3: กล้ามเนื้ออกละ
0: หน้าอก
3: โอเค
0: ยังนั่งอยู่ไหมครับ
3: นั่งอยู่นะครับเท้าไขว้กันนะครับมือสองข้างแตะท้ายทอยนะครับเราหันข้างเข้านะครับได้นะครับค่อยๆดันดึง
0: เพื่อให้เขาแอนหน้าอกมากที่สุด
3: ยืดหน้าอกมากที่สุดนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับช้า
0: ๆตึงไหมครับเชฟ
1: ตึงอยู่ครับตึงอยู
0: ่สั่นแล้วเนี่ย
3: ใครกลับมาครับ
1: มีคนโทรมา
0: เฮ้ยไม่ใช่โทรศัพท์เข้าทำแบบนี้ 2-3 ครั้ง
3: ใช่ครับครั้งนึงก็ประมาณ 10-30 วิ
0: วินาที
3: ลองทำให้พี่บุ้ยมาสลับเท้าขัดสมาธิมือแตะท้ายทอย
1: นะครับ
3: ค่อยๆพยายามไม่เอาเข่าดันหันข้าง
0: เพราะถ้าเกิดเข่าดันมันจะเจ็บหลัง
3: โอเคค่อยๆยืดไปยืดไปอีก
0: ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ
3: ครับ
0: เราจะนึกถึงท่ายืดเหยียดอกไม่ค่อยออก
3: ครับ
0: เราจะยืดเหยียดขาเพราะบางทีอกมันจะยืดยังไงเนี่ยวันนี้เรามาฝากกันเลยเพราะเวลาทำจริงแล้วท่านี้มันเวิร์กมากเลยมันสบาย
3: ครับ
1: ได้อีกไหมครับ
0: ได้อีกครับ
3: ไปอีกค่อยๆ
0: เห็นไหมน้องเซลจะถามผม
3: ต่อไปเราจะเป็นเรื่องของหลังละเมื่อสักครู่เรานั่งอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
3: เรากลับไปนั่งเหมือนเดิม
0: นั่ง
3: นะนั่งหลังพิงกัน
0: ยังไงครับ
3: นั่งขัดสมาธินะครับ
0: ขัดสมาธินะครับ
3: แขนเกียรติยืดมาข้ามศีรษะ
0: แล้วจับยังไง
3: จับพี่จับเองนะครับนะครับเราก็จะค่อยๆยืดตัวละยกตัวขึ้นโดยขณะที่พี่ดึงเนี่ยบุ้ยต้องพยายามดึงสะโพกไม่ให้ยกตามพี่
0: อ๋อเหรอ
3: บุ้ยต้องพยายามนั่งพี่ก็จะค่อยๆยืดโน้มตัวลง
0: โอ้ยโอ้ย
3: นี่ตั
0: วอ๋อ
3: สะโพกลงนะสะโพกลงยังเห็นอีกครั้งไว้อีกครั้งไว้สะโพกลงเปล่าเนี่ย
0: มัน มันพูดไม่ออกอ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนตัดระบบการพูดไปเลยอ่ะคือมันตึงมากเลยมันแบบมันตึงแบบไม่มีแรงเลย
3: เออเพราะมันยืดไปทั้งตัวเลย
0: มันตึงแบบไม่มีแรงยิ่งกดสะโพกลงเท่าไหร่ยิ่งไม่มีแรงเลย
3: มาเดี๋ยวจะลองให้ทั้งสองคน
0: พี่ลองเซฟลองให้พี่เซฟ
3: เดี๋ยวจะรู้จะรู้ไอ้น้องแขนจะยืดนะค่อยๆดึงลง
0: กดสะโพกลงนะ
3: นะสะโพกลง
1: โอ้ยยังไม่ทันไปหลังก๊อกแล้ว
0: อาเซฟมีอะไรจะพูดครับท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราอยากให้ใครสักคนหนึ่งหยุดพูดอะไรบางอย่างเราควรทำท่านี
3: ้ใช่เพราะมันกำลังยืดอยู่ในเรื่องของไอ้แกลำตัวอยู
1: ่ที่มันเหมือน
3: มันก็เลยทำให้เรา
1: ได้อกด้วย
3: มันไล่หมดเลยจนถึงหน้าท้องเพราะหน้าท้องเราปกติหน้าท้องเรางอใช่ไหมนี่มันก็จะได้ยืดออกไปใช่ไหม
1: ครับ
0: สุดยอดเลยท่านี้มันต่างกับท่ายืนไงผมเห็นคนทำอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: พี่ทำให้พี่ทำให้
0: ผมทำพี่ดิพี่จะรู้
3: ได
0: ้ผม
3: ได
0: ้เดี๋ยวพี่จะรู้ได้ว่าผมจะหมายถึงท่าอะไร
3: รู้พี่ดูก็รู้แล้ว
0: ไม่ต้องมานี่ผมทำแล้วนี่มาเนี่ยเอาแขนมันให้จับซิอีเอาไปไม่ประโยชน์เขาดู
3: เอามา
0: โอเคนี่นะถ้าผมเห็นทำนะเขาจะทำอย่างนี้
3: ใช่
0: มันต่างยังไงคร
3: ับ เหมือนกัน
0: แต่ผมเห็นว่าบางทีเขาทำเยียกขย่อมเนี่ย
3: ไม่ใช่แล้ว
0: จริงๆนะผมเห็นตามนักกีฬา
3: เพราะว่าถ้ายืดเหยียดเราจะไม่ค่อยมี
0: ถ้ายืดเหยียดเวลาทำเขาจะไม่ขยม
3: ใช่เขาบอกว่ายืดนะยืดเขาให้ยืด
0: ยืดไม่ใช่ขยม
3: เพราะงั้นจะต้องทำแบบนี้
0: อะไรครับอะไรครับ
3: เห็นไหมเมื่อเราก็ต้องทำอย่างนี้นะครับ
0: ยืนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ใช่ยืนได้เหมือนกันนะครับเหยียดยืดไปเลยขาเหยียดยืด
0: ผมต้องยากดหลังใช่ไหม
3: ใช่ทิ้งขาลงตามสบายทิ้งแขนเหยียดยืดขาลงตามสบาย
0: ขาลงได้แค่นี้โอ้ยพระคุณโอ้ย
3: ไปได้มันก็จะยืดให้ส่วนบนส่วนล่าง
0: มันตึงมากเลยอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ถ้าจริงๆน
3: ะ
0: ความปลอดภัยผมว่านั่ง
3: ปลอดภัยกว่าใช่
0: พอเราหงายจริงอ่ะเรารู้สึกมันไม่มั่นคงอ่ะ
3: ใช่แล้วก็ในกลุ่มนี้ถ้าบุ้ยดูจริงๆแล้วในเรื่องของท่ายืนส่วนใหญ่นักกีฬาทำกันคนที่มีพื้นฐานแล้วมักจะทำกันแต่ถ้าคนยังไม่พื้นฐานเลยแค่ขึ้นไปเนี่ยขาพ้นพื้นเขาก็มีคนขาดความมั่
0: นใจแล้ว
3: ขาดความมั่นใจแล้ว
0: ต่อไปครับ
3: ครับต่อไปเป็นส่วนของไหล่ละนะครับ
0: การยืดกล้ามเนื้อไหล
3: ่เดี๋ยวให้น้องเขานะครับให้แขนเหยียดยืดมาข้างหน้านะครับเราลองดูตัวพยายามให้ตรงนะครับมือสองข้างนะครับค่อยๆดันแขนขึ้น
0: โอ้โห
3: นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับพอเข้าได้เราก็ค่อยๆขึ้น
0: วันนี้เขาเป็นนักกอล์ฟนะก็เลยยืดหลังได้ไหล่ได้เยอะสังเกตไหมใช่ป่ะ
3: นะแล้วก็ค้างไว้นิดนึงนะครับค้างไว้นิดนึงเท่าที่เขาไปได้นะครับแล้วก็ผ่อนลงนะครับแล้วปุ๊บเราก็ขึ้นมาอีกนะครับค่อยๆบีบเข้ามาบีบเข้ามานิดนึง
0: กีฬาประเภทกีฬาเรายืดไหล่พอสมควรด้วยใช่ป่ะ
1: ใช่ครับวอร์มก่อนเล่นนะครับ
0: โอ้นี่เขาแบบยืดได้สบายเขาเป็นนักกอล์ฟด้วยไง
3: คราวนี้ลองทำ
0: จากทักษะกีฬา
3: ลองทำให้พี่บุ้ยเขาดู
1: อันนี้ผมต้องจับ
3: ช้อนขึ้น
1: จับช้อนขึ้น
3: ช้อนขึ้นฮะ
0: ช้อนขึ้นนะครับไม่ได้จับ
3: ช้อนขึ้นเราใช้ช
0: ้
3: อน
0: อ้อยอ้อยอ้อย
3: ช้อนขึ้นค่อยๆหายใจเข้าลึกบุ้ยนะครับดันขึ้นพอได้ก็บีบเข้ามานิดนึงดันขึ้นหายใจเข้าลึกเข้าลึกเข้าลึกผ่อนลงโอ
0: ้ยเป็นไงมันเบาแต่มันพูดไม่ค่อยได้เหมือนกันเลยรู้สึกตึงมาก
3: ใช่เพราะมันจะช่วยเรื่องของยืดจริงๆเวลาที่เราทำมันก็ปกติมันก็คล้ายกับที่เรายืดเองกับกำแพงใช่ไหมอันนี้มันมีตัวที่ช่วยมามันก็สามารถขยับเลื่อนให้มากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเรายกมากขึ้นเพราะไหล่มันอยู่ข้างบนฮะยิ่งยกมากขึ้นแรงก็จะไปช่วยยืดในส่วนของไหล่มากขึ้น
0: เพราะฉะนั้นนะครับเราคอยสังเกตดีๆมุมในการยืดก็สำคัญถ้าเกิดเรายืดแบบนี้จะเป็นอกปรับมุมขึ้นจะเป็นไหล่มากขึ้นเพราะมันอยู่ด้านบนต่อไปครับช
3: ิ้
0: นส
3: ุ
0: ดท้ายแล้ว
3: แขน
0: กล้ามเนื้อ
3: แขน
0: ไบเซ็ปไตรเซ็ป
3: ใช่เราไม่แค่ยืดใช่ไหมแล้วก็คือใช้นะครับลักษณะดันนะครับดันขึ้นนะครับผลักเข้ามายืดขึ้นนะครับหรือถ้าในลักษณะที่บางครั้งที่เขาแข็งแรงมากเราอาจจะค่อยๆใช้ทีละข้างนะครับจะช่วยยืดนะครับ
0: เพราะเขาแข็งแรงมากหมายถึงกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากเขาจะเกิดแรงต้านมาก
3: ครับแล้วก็ค่อยๆนะครับ
0: โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: ดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น
1: ตึงอยู
3: ่เหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนหน้าแขนเนี่ยส่วนใหญ่คน
0: จะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
3: ใช่ก็เหมือนกัน
0: นี่ผมยืดคนเดียวโชว์อยู่นะครับ
3: ครับแต่คนเดียวเนี่ยบางทีเราก็แบบได้แค่ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามาปุ๊บโอเค กระชากใช่ครับ
0: นี่กำเส้นขึ้นเลย
3: อ
0: ๋อนี่โอเคยืดบ่อย
3: อ่าฮะ

0: สังเกตเวลาผมยืดเส้นแบบนี้ครับการ stretching แบบกล้ามเนื้อไบเซปหรือ forearm เงี้ยมันทำให้ศักยภาพเราเพิ่มมากขึ้นจริงๆเซตที่เราเหนื่อยมากๆเราล้าไม่ไหวมันทำให้เลือดมันไหล
1: ไปได้อยู
0: ่
1: เพราะอย่างบางคนเนี่ยพอเล่นสักพักพอมันตึงกล้ามเนื้อตึงแล้วโอ้โหไปไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: จะแข็งอ่ะแข็งพอยืดมันจะอ่อนลงจุดประสงค์แรกเราสามารถลดความตึงของกล้ามเนื้อได้เพื่อผ่อนคลาย
1: ใช่
0: ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
1: ลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดการบาดเจ็บ
0: เรื่องของเราสามารถเพิ่มขีดความสามารถของกล้ามเนื้อได้อย่างนักกีฬากอล์ฟถ้ายืดได้มากขึ้นปุ๊บ
1: วงอะไรต่าง
0: วงก็จะดีขึ้น
2: ดีขึ้นครับ
0: ลองดูไหมโชว์วงอีกทีหลังจากที่เมื่อกี้ ยืดเส้นเรียบร้อยแล้ว
2: น่าจะดีขึ้นนะผม
0: ลองดูสิ
2: ลองดูนะ
0: รู้สึกเป็นไงครับ
2: มันหมุนได้ดีกว่าหมุนได้เร็วกว่า
0: ลองดูอีกทีครับนี่เขานักกีฬาเขารู้ผมไม่รู้ฟิลเขาเป็นไงบ้าง
2: มันลื่นกว่าถ้าตอนแรกมันมาเหมือนมันจะติดขัดเหมือนร่างกายมันยัง
0: การที่เราวงเราลื่นกว่าอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ยังไงกับการตีกอล์ฟครับ
2: มันก็ทำให้เราลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเราขึ้นผิดมุมเนี่ยครับมันบางทีมันเกิดอาการบาดเจ็บ
0: แป๊บเลย
2: ใช่ฮะ
0: ผมเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาถ้าเรารู้ว่าเราตึงส่วนไหนมากกว่าเดิมเนี่ยผมถามพี่ต้นว่าเราสามารถเน
1: ้
0: นส่วนนั้นมากกว่าเดิมคือให้เวลากับมันมากขึ้นได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่เพราะว่าโดยหลักเวลาที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยปกติเนี่ยเราต้องมองว่าตัวหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรใช่ไหมกล้ามเนื้อหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรตรงนั้นเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นส่วนไอ้ตัวช่วยก็ให้ความสำคัญแต่คงไม่เท่ากับไอ้ตัวหลักที่เราใช
0: ้แต่หลักๆก็คือว่าเราจะต้องยืดเหยียดทั้งร่างกายนั่นแหละ
1: ใช
0: ่แต่ว่าเราให้ความสำคัญกับด้านไหนในอาชีพของเราในมุมมองนักกีฬาของเราแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่แล้วก็การยืดนะครับมันต้องมีรู้สึกถึงมีรู้สึกว่ามีการเจ็บแต่การเจ็บต้องไม่ใช่เป็นการเจ็บจากการเกิดการบาดเจ็บ
0: uh-huh.
1: มันต้องเป็นเหมือนกับโอเคจากกล้ามเนื้อมันตึงแล้วมันโดนยืดออกไป
0: uh-huh. ต้องแยกเป็น
1: ใช่ต้องแยกเป็นลักษณะแบบไหน
0: เพราะว่าเจ็บแตกต่างเจ็บจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ
1: uh-huh.
0: กับการตึงแตกต่างกัน
1: แตกต่างกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าแยกได้เราก็จะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและเพิ่มศักยภาพของกล้ามเนื้อนะครับ ติดตาม Healthy Friday ของเรานะครับทุกสัปดาห์เรามีนวัตกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายมาฝากอยู่เสมอมีอะไรใหม่ๆเรามาอัปเดตเสมอๆใช่ไหมพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: ติดตามสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: มี
0: แค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: ขั้นต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: ต่อมลูกหมากโตลูกหมากคืออะไรแล้วมันโตได้ยังไงผู้ชายทุกคนต้องเป็นไหม
3: เป็นครับคือ
2: สวัสดีครับพบกับรามาแชร์ลิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่ผู้ชายที่มาบ่อยครับต่อมลูกหมากโตผู้ชายทุกคนต้องเป็นไหมเจอกับจันเวิร์ดครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: จริงๆคนส่วนใหญ่จะคิดว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันคืออัณฑะของลูกเน
2: า
3: ะ
2: อ้าวไม่ใช่เหรอ
3: ไม่ใช่นะจริงๆต่อมลูกหมากมันอยู่ข้างในตัวนะครับมันขวางทางเดินปัสสาวะของเราอยู่หน้าที่ของเขาเนี่ยมีหน้าที่เดียวครับคือสร้างสสารบางอย่างมาปนกับน้ำอสุจิของเรา
2: และคราวนี้โรคต่อมลูกหมากโตคืออะไรครับพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆต่อมลูกหมากมันจะใหญ่ขึ้น
3: ใหญ่เสร็จมันไปกดเบียดทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยเรามีอาการปัสสาวะผิดปกติ
2: แล้วใครจะเป็นต่อมลูกหมากโตได้มั้ยเราผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องเป็นมั้ย
3: เป็นครับคือขึ้นอยู่กับขนาดครับคือแต่ละคนเนี่ยจะมีความใหญ่ของต่อมลูกหมากอยู่แล้วเวลาเราอายุเยอะขึ้นแต่ว่าบางคนจะมีอาการหรือไม่มีอาการมันก็แล้วแต่คนอีกทีนึงสมมุติคุณแคนพออายุเยอะขึ้นก็จะเริ่มมีอาการปัสสาวะผิดปกติแล้วนะครับก็ปัสสาวะเริ่มยากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วตื่นมาปัสสาวะกลางคืนอาการต่างๆเหล่านี้มันเป็นบ่งบอกถึงภาวะต่อมลูกหมากโต
2: เอาตายละพอบอกว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์เป็นก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์เป็นดิ
3: ใช่
2: เดาไม่ได้เลย
3: ใช่ครับคือจริงๆโรคต่อมลูกหมากโตมันจะเริ่มเห็นชัดเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปครับ
2: ยังไม่ถึงเฮ้ยยังชิวๆอยู
3: ่ยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแต่ก็ไม่แน่เพราะบางคนอายุน้อยสัก40ก็เริ่มมีอาการคนต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันถ้ามันอาการผิดปกติไปต่างจากเดิมขึ้นมาอย่าลืมไปหาคุณหมอดูอีกทีนึงเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดต่อมลูกหมากโตได้
2: สมมติถ้าเกิดเริ่มเป็นแล้วรู้ในการตรวจว่ามีอาการแล้วหรือว่าเป็นไปแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนวิธีในการรักษา
3: จริงๆไม่หายอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะยับยั้งความชราได้แต่จริงๆมันเป็นโรคของคนผู้สูงอายุนะครับแปลว่าคุณแคน

0: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมนายพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องใช้ทั้งฝีมือทักษะความชำนาญและความรู้เฉพาะของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆกันนะครับอาชีพนี้เนี่ยเขาเป็นฟันเฟืองสำคัญครับที่ทำให้อาคารบ้านเรือนทั้งหลายรวมถึงนี่เลยครับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าต้องใช้ความรู้เฉพาะทางมากๆครับวันนี้จะมารู้จักกันครับกับอาชีพก่อสร้างกับงานขุดเจาะกันครับ
1: งานขุดเจาะเพื่อเปิดหน้างานการตอกเสาเข็มล้วนมีความสำคัญในงานก่อสร้างแทบทั้งสิ้นผู้ที่ประกอบอาชีพงานก่อสร้างจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านและทักษะการทำงานที่ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าครับว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เขาจะมีวิธีการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยขณะทำงานอย่างไรตามคุณอามไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
0: เข้ามาในไซต์งานหรือพื้นที่ก่อสร้างกันแล้วนะครับก็ต้องอย่าลืมครับดูแลเรื่องความปลอดภัยกันสักหน่อยเขามีอุปกรณ์อะไรใส่ก็ต้องสวมใส่เอาไว้นะครับและตอนนี้มาคุยกับผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างเลยพี่นุสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อ้าวละโหนี่ปิดสมิธเลยนะเนี่ยนี่ปิดสักหน่อยนี่ไม่รู้เป็นใครเลยนะ
2: ปิดไว้กันจะมีไอสเก็ตไฟอะไรเข้ามาติดตัวเรา
0: สเก็ตไฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: ฝุ่นเฟิร์นอะไรด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: อ่ะเบื้องต้นครับพี่นุครับแนะนำตัวหน่อยว่าพี่นุในพื้นที่ก่อสร้างแห่งนี้รับหน้าที่ตำแหน่งอะไรครับ
2: คนหน้าจ่ายงานติดตั้ง
0: ครับ
2: แบบมีถ้ามีลูกน้องแล้วก็ทำการติดตั้งขึ้นมาเราก็ต้องไปจ่ายแล้วไปดูแลกับเขา
0: ก็เป็นเหมือนกับว่าในแต่ละวันที่เขามีการก่อสร้างเขาจะมีการลิสต์มาแล้วใช่ไหมฮะว่าจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างเราก็มาหน้างานที่ต้องมาคุยแล้วก็มาคุมมาดูว่างานที่มันจะทำในวันนี้ทำเสร็จไหมใช่ไหมฮะงานจะเริ่มที่ตรงไหนแจกงานกันไป
2: ใช่ครับ
0: น้องๆที่นี่เนี่ยมีสักกี่คนครับมีแผนกไหนกันบ้างพี่
2: มีแผนกติดตั้ง
0: ครับ
2: แล้วก็มีเก็บรายละเอียดแล้วก็มีแผนกเก็บน็อตรอบสี
0: ครับ
2: ผสมกันไปเรื่อยๆครับ
0: คือเรียกได้ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องเวียนกันมาถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ตอนทำฐานรากไปจนถึงตอนนี้เริ่มเอาแบบว่าต่อเสาขึ้นไปเรื่อยๆนะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปนี่ยังไม่ถึงขั้นเทปูนนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นว่าโอ้โหยุ่งทีเดียวในไซต์งานงานนึงเนี่ยมันกี่ชีวิตเนี่ยพี่นุ
2: มันแล้วแต่ใช้งาน
0: อย่างอันนี้ประมาณสัก 2-300 วานะ
2: ครับ
0: อย่างนี้สักกี่คนเนี่ยพี่ตึกมันโอ้โห4ชั้นได้ไหม
2: เป็นคนชำนาญหน่อยก็ไม่ต้องใช้มาก
0: ก็ไม่ต้องใช้มาก
2: ใช่ครับ
0: บอสเดี๋ยวนี้เราใช้เทคโนโลยีช่วย
2: ใช่
0: สมัยก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับจะมาเนี่ยนะกว่าจะทำฐานรากจะต้องเทเสาเสาเสร็จหล่อคานการเสร็จผูกเอาเทพื้นถึงขึ้นชั้นต่อไปได้
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้มาถึงเป็นเหล็กใช่ไหมพี่นุ
2: เป็นเหล็กครับเป็นเสาเหล็ก
0: มาเป็นแท่ง
2: ๆครับ
0: เป็นบีมเลย
2: แฟบมาเรียบร้อย
0: แฟบมาเลยด้วย
2: ใช่ครับ
0: มาถึงไขน็อต
2: น็อตแล้วก็กำมะลอมีดึงนิดหน่อยเพราะว่าต้องยึดตามที่เขาแฟบมาแล้ว
0: มีขั้นตอน
2: ครับเพราะว่าเขาทำมาเนี่ยมันถูกต้องของเขาแล้วก่อนจะถึงมือเรา
0: ครับ
2: เขาตรวจสอบทุกอย่างทุกตอน
0: ครับผม
2: แล้วเราประกอบต้องทำตามขั้นตอนของเข
0: า
2: คือถ้ามีการว่ามีเปลี่ยนแปลง

0: ครับ
1: เขาต้องแจ้งมาว่าตัวนี้ส่งของไปแล้วนะคือมีเปลี่ยนแปลงในหน้างานคุณต้องหาทางแก้ไขให้ได้
0: ก็จะบอกมาแจ้งมา

0: นอกจากความอันตรายของอุปกรณ์ต่างๆในการยกในการต่อในการทำกันแล้วเรื่องฝุ่นควันหรือว่าเสียงล่ะครับพี่
1: อันนี้มีความป้องกันอย่างสูงครับ
0: หรอมันจะป้องกันยังไงบ้างเช่นควัน
1: ควันนี้เราก็มีแว่นครับ
0: มีแว่น
1: แล้วก็
0: ปิดส่วนตาม
1: ี
0: ผ้าปิด
1: จมูก
0: อ๋อเป็นหน้ากากใช่ไหมฮะ
1: มีนะครับไม่ใช่ไม่มี
0: อ๋อนี่ก็ต้องพกเอาไว้ด้วย
1: พกไปครับ
0: อ๋อนี่อ๋อนี่จะไปจับเยอะก็ไม่ได้นี่ของส่วนตัวเขานะ
1: ยังไม่จำเป็นครับ
0: ยังไม่จำเป็นยังไม่ใช้
1: ใช่คร
0: ับ แว่นก็ต้องมี
1: ต้องมีครับ
0: เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะที่เราแบบว่ามองไม่เห็นมันอันตรายเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องป้องกันเสื้อสะท้อนแสงนี่สำคัญเหรอครับ
1: สำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่ามันจะถ้าเดินเข้าไปที่แบบคนเดินจากที่สว่
0: าง
1: เข้ามาหาตัวเรา
0: ที่มืด
1: มันจะมันตอนที่สว่างมาแล้วอ่ะถ้าเข้าที่มืดอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็น
0: อ๋อตามันจะแบบเปลี่ยนไม่ทัน
1: มันเปลี่ยนไม่ทัน
0: อ๋อเหมือนเราขับรถลงอุโมงค์เนาะ
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อมันจะมืดปุ๊บถ้าเกิดเดินเข้าไปแล้วเกิดชนกันโอ้ยอันตรายเลยเสียงดังล่ะพี่มีอุปกรณ์ป้องกันไหม
1: มีครับมีที่ครอบหูครับ
0: ฮะอันนี้เหรอ
1: ติดหู
0: อันนี้นะ
1: ครับใช่ครับ
0: ที่ผมอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลย
1: ใส่ไปได้ครับ
0: ปึ๊บซึ่งแน่นอนครับของใครของมันอันนี้ผมยืมพี่เข้ามาก็อย่าใส่เลยแล้วกันนะเพราะมันเข้าไปอยู่ในหูแต่ละคนทุกคนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว
1: ครับ
0: มีการเทรนเรื่องความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนฮะ
1: อย่างน้อยก็ไม่ถึง100ก็ให้ได้ 80% ก็โอเคครับ80
0: ไม่ได้100ก็ต้อง80
1: ได
0: ้ซึ่งจริงมาตรฐานก็ต้องเกิน50อยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ทำทุกวันด้วยดูงานมันค่อนข้างเสี่ยงไซต์งานนึงก็อยู่เป็นปีๆเลยพี่นุครับทำไมถึงยังรักอาชีพนี้ล่ะ
1: ชีพนี้ผมทำมาตั้งแต่อายุ21ปีแล้ว
0: ครับ
1: ตั้งแต่รู้จักว่าตัวเองเคยได้ดีจากตรงนี้มาถ้าจะไปเอาทำอาชีพอื่นก็ต้องตั้งหลักจากศูนย์เป็นหนึ่งใหม
0: ่ครับ
1: ก็
0: ทำที่เรามีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้วครับพอใจที่เราทำมาแล้ว
0: ความรู้ที่เรามี
1: ใช่คร
0: ับ ต่อยอดจาก21ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพี
1: ่ตอนนี้28ครับ
0: 28ปี78ปีเต็มๆที่ทำมาร ักอาชีพนี้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือไอเดียหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นอาชีพเขาเรียกว่าก่อสร้างแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายตำแหน่งนะครับอย่างพี่นุเองเขาเรียกว่าเป็นคุมงานโฟร์แมน
1: คร
0: ับ ก็คอยดูแลอยู่ที่ไซส์ไซส์นี้เสร็จกี่ปีเนี่ยพี่
1: ไซนี้น่าจะไม่ถึงปีนะครับ
0: ไม่ถึงปีนะกำลังเร่งงานอยู่นะ
1: ครับ
0: ถ้างั้นไม่กวนพี่นุดีกว่าเผื่อต้องไปจ่ายงานต่อ
1: ใช่คร
0: ับ ขอบคุณพี่นุครับในไซต์งานก่อสร้างฮะคุณผู้ชมครับเรื่องความปลอดภัยถือเป็นความสำคัญอันดับที่1เลยก็ว่าได้นะครับแต่เขามีกฎระเบียบมีการตั้งมาตรการไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้างทุกคนภายในสถานประกอบการควรมีการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดภายในสถานประกอบการแต่ละที่นั้นจะมีการดูแลพนักงานกันอย่างไรบ้าง
0: พี่ถาวรสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: กำลังสั่งงานอยู่เปล่าครับพี
3: ่ครับผมใช่ครับ
0: เรียบร้อยนะฮะ
3: ครับผม
0: ตรงนี้ถามก่อนพี่ปลอดภัยไหมครับ
3: ปลอดภัย
0: ต้องเช็คก่อนนะ
3: ครับ
0: ด้านบนโอ้มีออกกันด้วยนะฮะ
3: ครับผม
0: โอ้เดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะพี่เนาะ
3: ครับผม
0: เมื่อกี้คุยกับพี่นุเขาบอกว่าไซส์นี้ประมาณไม่ถึงปีก็เสร็จแล้ว
3: ครับในส่วนของโครงสร้างจริงๆเรามีแผนไว้ประมาณ2เดือนครับโครงสร้างเหล็กพวกนี
0: ้
3: แต่ไองานพวกงาน
0: เดี๋ยวจะโครงสร้างไอ้ขึ้นมา1 2 3 4 5ชั้นเนี่ย
3: ครับผม
0: ไม่รวมหลังคาอีก
3: ไม่รวมครับ
0: 2เดือนโครงสร้างต้องมาแล้ว
3: ครับผม
0: โอ้โห
3: ไอตัวนี้เราแฟบสำเร็จรูปที่ช็อปของเรา
0: ครับ
3: ช็อปของบริษัทนิวแพนนะ
0: ก็คือเขาก็ส่งมาเป็นชิ้นๆมาประกอบกันใช่ไหมฮะ
3: ครับผมแล้วเราก็มาประกอบที่หน้างาน
0: ครับ
3: มันทำให้งานไวขึ้นนะครับไอตัวนี้
0: หลายๆคนชอบถามนะครับทำโครงสร้างเหล็กมันแพงกว่าไหมแต่ถ้าเทียบกับเวลาเดี๋ยวนี้มันก็ซื้อเวลา
3: ครับซื้อเวลา
0: ซื้อเวลาประหยัดค่าช่างถูกไหมฮะแล้วก็ทำงานเป็นระบบอย่างอันนี้นี่คือเสาคานเสร็จปุ๊บวางพื้นเดี๋ยวเทปูนจบแล้ว
3: ครับผม
0: ที่ถาวรทำงานด้านนี้มากี่ปีแล้วครับ

0: พี่ถาวรถามนิดนึงครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยพี่ถาวรมองว่ามันสำคัญแค่ไหน
1: หนึ่งเราจะนึกถึงความปลอดภัยอันดับแรกเลยงานขึ้นที่สูงในส่วนของก่อนขึ้นเนี่ยเราจะเซฟตี้ทอล์ก
0: การ
1: นิ่งคนงานก่อนนะครับเรื่องความปลอดภัยในการขึ้นที่สูง
0: คุณจะทำงานฝ่ายไหนมาเทรนกันก่อน
1: มาคุยกันก่
0: อ
1: นเราจะมีวิธีป้องกันยังไงในการขึ้นที่สูงนะครับหนึ่งเซฟตี้ส่วนบุคคลฮาร์ดเน็ตนะฮาร์ดเน็ตเซฟตี้เบล
0: ต้องมี
1: จำเป็นมาก
0: ถ้าคุณจะขึ้น
1: ครับขึ้นเวลาขึ้นคุณต้องเกี่ยวนะครับ
0: นี่ก็เกี่ยวไว
1: ้ปลอดภัย
0: น
1: ี่ต้องเกี่ยว
0: นี่ก็เกี่ยวไว้เพราะถ้าเผลอปุ๊บมันหล่นลงมาได้หมดอาจจะหน้ามืดเป็นลมได้หมดหรือจริงๆแล้วตรงนี้เองก็อันตรายเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทุกจุด
1: ปกติแล้วในบริเวณพื้นที่ทำงานเราจะห้ามบุคคลภายนอกเข้าเพราะว่ามันอาจจะทำงานที่สูงจะมีของหล่นลงมาม
0: ีโอกาส
1: มีโอกาส
0: ใครที่เอะอะว่าจะเดินไม่ใช่ว่าบอกว่าอ๋อสามีอยู่บนนู้นภรรยาจะมาหาไม่ได้
1: ต้องขออนุญาต
0: ไม่ได้นะฮะทุกอย่างเพื่อความปลอดภัย
1: เพราะว่าในไซต์เราจะมีธงแดงกั้นอยู่นะที่เข้ามาครั้งแรกจะมีธงแดงกั้นบริเกตเพราะเป็นเขตก่อสร้างห้ามข้าม
0: ต้องรู้กันนะครับ

0: สุดท้ายนี้ครับพี่ถาวรฝากถึงพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในธุรกิจงานก่อสร้างกันหน่อยดีกว่าตั้งแต่โฟร์แมนคนคุมงานสถาปนิกวิศวกรจนถึงผู้ใช้แรงงานครับ
1: ครับผมก็คือในส่วนของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะต้องมีการเทรนนิ่งลมเซฟตี้พนักงานทุกคน
0: ครับ
1: นะครับเรื่องอุบัติเหตุสำคัญที่สุดเป็นหัวใจหลักทุกคนเลย
0: ครับ
1: ในส่วนของการทำงานก็อยากให้หัวหน้างานไม่ว่าโฟร์แมนอะไรต่างๆทุกเช้าเราจะมีการมีตติ้งกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการทำงานนะครับแล้ววิธีแก้นะครับวิธีแก้จะต้องทำไงเซฟตี้ตัวเองนะครับผ่านการอบรมมาแล้วนะครับต้องเซฟตี้ตัวเองให้มาก
0: ไม่ประมาท
1: ไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทนะ
0: ครับ
1: อุปกรณ์ HTP ก็คืออุปกรณ์เซฟตี้สำหรับคนหมวกนะครับแว่นตารองเท้าหัวเหล็ก
0: ครับผม
1: รองเท้าหัวเหล็กนะครับขึ้นที่สูงก็ต้องมีแฮตเน็ตมีเอียร์ปลั๊ก
0: คอยเกี่ยวเอาไว้นะเพื่อความปลอดภัย
1: ใช่ครับจะมีขอเกี่ยวอยู่นะ
0: นี่ก็คืออุปกรณ์ต้องพร้อมแล้วก็มันตรวจเช็คอยู่เสมอ
1: ในการขึ้นที่สูง
0: ครับผม
1: ในการขึ้นที่สูง
0: ในการดูแลร่างกายล่ะครับต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหน
1: ต้องพักผ่อนเยอะๆครับเพราะว่าทุกคนงานขึ้นที่สูงนี่มันงานหนักนะครับต้องทนกับแสงแดด
0: ครับ
1: อย่างแสงแดดอะไรพวกนี้บางทีเราพนักงานขึ้นไปปั๊บร้อนเราก็จะให้พักพักก่อน
0: ครับ
1: เราฝืนทำไม่ได้นะลงมาพักสัก15 นาทีหรือ10 นาที

0: ฝากทิ้งท้ายกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆในธุรกิจนี้กันหน่อยครับ
1: ครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานนะครับที่ทำอาชีพนี้นะครับหนึ่งก็คือเราทำงานขึ้นที่สูงนะความเสี่ยงมันเยอะนะคร
0: ับ
1: หัวใจดับแรกคือเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นหัวใจของช่างทุกคนเลย
0: ครับ
1: ฉะนั้นขอฝากเน้นเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องก็คือการควบคุมดูแลงานต้องใกล้ชิดกับลูกน้อง
0: ครับ
1: เพราะทุกครั้งเนี่ยทุกคนมีโอกาสเผลอได้นะครับเราอยู่ข้างล่างเนี่ยคอยเตือนสติลูกน้องเอ้ยนั้นไม่ปลอดภัยนะ
0: อัน
1: นี้ไม่ปลอดภัยเอ้ยลืมคล้องเซฟตี้นะต้องคอยดูแลตลอด
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัย
0: และก็เพื่อทุกชีวิตจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขด้วยนั่นเองนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่ถาวรจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับนี่ต้องขอบคุณ New Plan ด้วยนะให้เรามาถ่ายกันนี่คือเบื้องหลังบางส่วนที่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลาแล้วครับที่ทีมงานเราต้องลี้ออกไปนอกสถานที่ก่อสร้างเพราะเดี๋ยวต้องยกแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่ขอบคุณครับพี่ถาวรขอบคุณครับไปแล้วตรงไหนปลอดภัยต้องดูก่อนนะตรงนี้โล่งไป
2: การใช้เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเช่นเลื่อยยนต์เครื่องขุดเจาะถนนเครื่องเจียร์อาจทำให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขนทำให้การหมุนเวียนโลหิตเกิดการหดเกร็งของเส้นเลือดที่ปลายนิ้วมือทำให้เกิดอาการชาซีดเกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายทั้งส่วนของประสาทรับรู้และประสาทควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อการทำงานของนิ้วไม่สัมพันธ์กันขาดความคล่องแคล่วมีความ

0: ผิดปกติของกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูกข้อต่อได้ดังนั้นควรเข้ารับการตรวจร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนมากๆรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราสูดหายใจเข้าไปเราจะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันดีกว่าครับว่าแท้จริงแล้วอาการป่วยต่างๆสาเหตุเกิดจากอะไรรวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
1: และตอนนี้ครับอยู่กับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับคุณนามครับ
1: มาเจอกันเช่นเคย
2: ครับ
1: คุณหมอครับถามเลยเมื่อกี้เราไปเห็นภาพของอีกหนึ่งอาชีพ
2: ครับ
1: ก็คือการทำอาชีพก่อสร้างแต่เป็นการก่อสร้างถนนหนทางแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันเป็นเขาเรียกอุปกรณ์หนักจริงๆแล้วคุณหมอครับคิดว่าคนกลุ่มนี้ในเมืองไทยมีเยอะไหมคร
2: ับ จริงๆมันเป็นงานเฉพาะทางในถัดจากคำว่าสร้างเนาะนะครับซึ่งจริงๆงานก่อสร้างโดยทั่วไปเนี่ยที่เราจะนึกภาพออกก็คือการที่เขาเข้าไปทำงานในตึกที่กำลังก่อสร้างซึ่งตอนนี้กรุงเทพก็เป็นอย่างที่ทราบเรามีคอนโดมีอาคารเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ทำงานเฉพาะตรงนี้ในเรื่องของการขุดเจาะทั้งในส่วนของอาคารข้างในนะครับในการอัดดินนะฮะหรือว่าในเรื่องของถนนข้างนอกที่ในบางจุดนะครับถนนเล็กๆที่อาจจะมีการขุดเจาะแล้วก็มีการซ่อมถนนใหม่ซึ่งก็มีไม่เยอะแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงครับ
1: พอดูกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดถนนเครื่องเจาะถนนเจาะพื้นนี่นะฮะคือขนาดพื้นแข็งๆเนี่ยเครื่องนี่มันยังเจาะได้เลย ถ้ามันพลาดโดนเรานี่อันตราย
2: ถูกต้องครับ
1: ถูกไหมครับ
2: ครับ
1: คุณหมอคิดว่าจริงๆแล้วกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้เขาควรจะต้องมีกฎกติกาควบคุมเข้มขัดแค่ไหน
2: ในแง่ของงานก่อสร้างโดยเฉพาะคนขุดเจาะ
1: ถนน
2: ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าเป็นอาคารก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีคนที่ดูแลแน่นอน
1: คร
2: ับเขาจะต้องมีกฎหมายที่คอยควบคุมแล้วก็ดูแลเขานะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาดูแลจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าตัวเขาเองจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นแล้วจะสัมผัสสิ่งอันตรายอะไรบ้าง
1: เสี่ยงอะไรบ้าง
2: ถูกต้องครับซึ่งจริงๆในคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเยอะมากในแง่ของสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดกับเขา
1: ครับผมซึ่งถามว่าเราดูแบบสายตาชาวบ้านและคนทั่วไปนะครับเราก็จะรับรู้กันอยู่แล้วว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับบุคคลที่มารับอาชีพนี้ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่นะฮะมักจะไม่ได้มีการฝึกฝนมาก่อนอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงมาก
2: ถูกต้องครับ
1: ถูกไหมคร
2: ับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็จะต้องมีการฝึกปฏิบัติว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่างเช่นในเรื่องของเครื่องมือจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงอยู่กับมันยังไงเพราะเครื่องมือก็ถือเป็นเพื่อนของเราในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสทำร้ายเราได้ตลอดเวลา
1: คุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงพี่แรงงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไหมครับ
2: ก็เรื่องของแรงงานเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นคนที่เสียสละแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับสร้างเงินสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราเช่นมากเช่นกันในแง่ของทั้งเศรษฐกิจและความสวยงามนะครับแต่แน่นอนในเรื่องของภาระที่เกิดขึ้นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากให้เป็นแค่เฉพาะคนงานคนเดียวที่มีส่วนดูแลก็อยากให้นายจ้างองค์กรที่เข้ามาดูแลเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงเขาได้อันดับแรกก็คือคงจะต้องดูว่าเขามีความเสี่ยงอะไรประเมินก่อนว่ามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการหดลัดตัวของหลอดเลือดส่วนปลายที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้อย่างเดียวเป็นเรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสทำให้เขาเกิดอันตรายก็เป็นส่วนเช่นกันถ้าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันสามารถกำจัดหรือลดในความเสี่ยงณตรงนั้นได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ถ้าอย่างไรก็ตามกำจัดไม่ได้เรื่องของการฝึกฝนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดเขาได้ฝึกฝนบ่อยๆมีการทดสอบบ่อยๆเขาเชี่ยวชาญชำนาญกับเครื่องมือนั้นๆก็สามารถที่ช่วยป้องกันเรื่องของลดความเสี่ยงได้อีกนะครับการเช็คเครื่องมือก็เป็นอย่างที่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดมีการเช็คในก่อนว่าสมบูรณ์แค่ไหนในเรื่องของเครื่องมือก่อนที่จะใช้หลังใช้ยังมีความสมบูรณ์เพียงพอหรือเปล่าและพร้อมที่จะไม่ใช้ในครั้งถัดไปนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับจริงๆแล้ว เป็นเรื่องของการป้องกันที่ใช้ได้แต่ประสิทธิผลน้อยที่สุดครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าบางคนใช้บางคนก็ไม่อยากใช
1: ้
2: บางคนก็ไม่ถนัดในการใช
1: ้
2: ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลหรือว่าทำแล้วไม่น่าจะทำให้ทุกๆคนได้รับความร่วมมือเราก็คงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวอย
1: ่
2: างเช่นถุงมือก็สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของเซลล์เลือดหดตัวส่วนปลายได้นะครับหรือในเรื่องของเอียร์พลั๊กที่ใส่หูก
1: ็
2: ลดในเรื่องของความดังของเสียงเครื่องของเสียงที่ดังแล้วก็ทำให้เกิดอากาศหูหนวกในอนาคตได้แล้วก็ในเรื่องของหน้ากากก
1: ็
2: สามารถป้องกันเรื่องของฝุ่นที่มีผลในเรื่องของปอดของเขาได้เช่นกันครับ
1: คือทั้งหมดนี้ก็ต้องมีกฎกติกาและก็ถึงขอความร่วมมือกับผู้ที่ใช้รายงานทุกคนกันด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องฝากเอาไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยครับขอบคุณครับ
2: ม
1: าไปลงมือกันต่อฮะมา

0: ดูแล้วเข้าใจใช่ไหมล่ะครับว่าคนที่อยู่กับงานก่อสร้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับไหนจะเป็นเรื่องของเสียงที่มันดังครับมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันโอ้โหแล้วบางทีงานก็เร่งอีกด้วยรวมถึงครับส่วนของพี่ๆหลายคนที่ต้องทำงานกับเครื่องมือเครื่องจักรหนักที่ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นแล้วครับถ้าว่าเป็นไปได้เนาะดูแลตัวเองกันซะหน่อยดีกว่านะครับและอย่าลืมสังเกตถึงสัญญาณเตือนต่างๆที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนั่นเองนะครับถ้าว่ามีอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วเราก็หาเวลากันสักนิดนึงครับในการไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอและอย่าลืมดูแลตัวเองเบื้องต้นกันด้วยเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมนะตรวจร่างกายปีละอย่างน้อยๆสัก1ครั้งก็ยังดีครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อว่าเราจะมีเรื่องของอาชีพใดมาฝากแฟนๆรายการทุกคนกันวันนี้ผมอาร์พิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุนี่ควรจะไปวางแผนตอนอายุ50ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะเราควรวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุตั้งแต่เนิ่นๆค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะเราควรเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้หลังเกษียณนะคะโดยหลักการแล้วเราก็มักจะคิดอยู่ที่ 70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบันก่อนเกษียณอายุค่ะเนื่องจากว่าผู้เกษียณอายุเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานก็ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราถึงจะคิดว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยควรจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่ะโดยมีสมการดังนี้ค่ะ 70% ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนะคะคูณด้วย12เดือนหรือ1ปีค่ะแล้วก็คูณอีกครั้งด้วยจำนวนปีที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุนะคะนั่นก็คือจำนวนเงินที่จะต้องมีณวันเกษียณอายุค่ะยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยอยู่ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะคิดเป็น 70% ก็ตกประมาณที่ 14,000 บาทต่อเดือนค่ะเราคาดว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอีก20ปีนะคะคือ60เกษียณใช่ไหมคะลบด้วยอายุค่าเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่80ปีดังนั้นจะมีอายุยืนถึงอีก20ปีหลังเกษียณเอา 14,000 คูณด้วย12เดือนนะคะแล้วก็คูณด้วย20ปีค่ะค่าที่ได้ก็คือ3,360,000บาทนะคะอันนี้เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำโดยที่ยังไม่ได้รวมค่ารักษาพยาบาลเมื่อเราเจ็บป่วยหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าเงินจำนวน3ล้านเศษที่พูดไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเราลองมาดูเรื่องของเวลาก็อาจจะช่วยได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีอายุ25ปีเราเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้นะคะเราจะมีเวลาเก็บออมถึง35ปีก่อนเกษียณอายุดังนั้นเราสามารถจะค่อยๆทยอยแบ่งเงินออมเป็นเดือนนึงตกประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นประมาณ 96,000 บาทต่อปีค่ะทีนี้ถ้าเรามาเริ่มออมเงินตอนอายุ50ปีนะคะเราจะเหลือเวลาออมเงินเพียงแค่10ปีเท่านั้นค่ะดังนั้นจำนวนเงินที่เราต้องการจะมีตอนเกษียณอายุคือประมาณ3ล้านเศษเนี่ยเราจะต้องออมด้วยปริมาณเงินถึง 336,000 บาทต่อปีหรือคิดเป็น 28,000 บาทต่อเดือนนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องออมแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะการบริหารค่าใช้จ่ายที่ควรจะทำนะคะก็คือการจดบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายนะคะการจดบัญชีรายจ่ายจะทำให้เราทราบเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นมีอะไรบ้างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนะคะค่าเลี้ยงดูบุพการีเป็นต้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดยากมากเลยนะคะส่วนประเด็นที่สองก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถลดละและก็ประหยัดลงได้ยกตัวอย่างเช่นการไปดูหนังฟังเพลงนะคะหรือแม้กระทั่งการซื้อเสื้อผ้าของเหล่านี้เราสามารถลดลงได้นะคะประเด็นถัดมาที่ควรจะต้องพึงระมัดระวังก็คือเรื่องของการใช้บัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตเนี่ยเราไม่ควรจะมีมากเกินไปนะคะเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราก็ควรจะใช้อย่างมีสติแล้วก็เวลาเราให้เขาตัดบัตรวงเงินเนี่ยเราควรให้ตัดเต็มวงเงินที่เราใช้เนื่องจากว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยมีราคาแพงมากทีเดียวค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่เราก็ควรจะปลดภาระหนี้ก้อนใหญ่ๆให้หมดก่อนที่จะเกษียณอายุจะเป็นการดีที่สุดค่ะการลงทุนเพิ่มเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าการที่เราเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นมานะคะการที่เราคิดว่าเราออมเงินในธนาคารบัญชีสะสมทรัพย์เนี่ยไม่นับเป็นการลงทุนนะคะเป็นแค่การออมเฉยๆค่ะทำไมการฝากเงินในบัญชีสะสมทรัพย์ถึงไม่เรียกว่าการลงทุนนะคะก็เหตุผลก็คือว่าอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยมักจะได้ ในอัตราที่น้อยกว่าเงินเฟ้ออยู่ตลอดเวลาค่ะสัดส่วนที่เราควรจะนำเงินของเราไปลงทุนนะคะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะคะยกตัวอย่างเช่นอายุความรับผิดชอบในครอบครัวเป็นต้นค่ะการลงทุนที่จะแนะนำนะคะก็ขออนุญาตแนะนำด้วยกัน3ตัวซึ่งเป็น3ตัวที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะตัวที่1ค่ะเรียกว่ากองทุน Provident Fund นะคะหรือเราเรียกกันว่ากองสำรองเลี้ยงชีพค่ะกองทุนตัวนี้เป็นกองทุนที่ลูกจ้างหักเงินเดือนของตัวเองเนี่ย 2-15% แล้วแต่ความสมัครใจนะคะเอาไปสะสมนะคะนายจ้างก็จะสมทบให้อีกส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เงินทั้ง2ยอดเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์นะคะตอนที่เราเกษียณอายุเราก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไป1ก้อนค่ะกองทุนที่2ที่จะแนะนำนะคะก็คือกองทุนรวม RMF ค่ะหรือเรียกว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะกองทุนตัวนี้เป็นการออมเพื่อเกษียณอายุในระยะยาวนะคะขั้นต่ำเราก็ต้องซื้อกองทุนนี้ 5,000 บาทใน1ปีนะคะนอกเหนือจากเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้วเนี่ยตอนเกษียณเราก็ยังจะสามารถนำมาใช้เลี้ยงชีวิตเราหลังเกษียณได้อีกค่ะการลงทุนประเภทที่3นะคะก็คือการลงทุนในประกันบำนาญค่ะการซื้อประกันบำนาญเนี่ยก็จะเป็นการซื้อรายได้หรือบำนาญสำหรับเกษียณอายุนะคะซึ่งเงินตัวนี้เราจะไปได้ตอนที่เราเกษียณอายุค่ะในระหว่างที่มีกรมธรรม์ตัวนี้อยู่เราก็ได้ความคุ้มครองด้วยนะคะข้อควรระวังในการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะในการลงทุนแต่ละกองทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากน้อยไม่เท่ากันนะคะมีทั้งโอกาสที่จะได้มากพอเท่าๆกับโอกาสที่จะเสียค่ะดังนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราอยากจะเกษียณสุขหรืออยากจะเกษียณทุกข์ค่ะยิ่งเราวางแผนการเงินเพื่อเกษียณในระยะยาวเท่าไหร่นะคะเรายิ่งมีโอกาสเกษียณสุขมากขึ้นเท่านั้นค่ะ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบหมอรามากลับมาพบกันเป็นประจำทางรามาชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กนาธิกรครับชื่อตอนวันนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองเป็นเรื่องที่อาจจะตีความได้ยากนะฮะว่าเอ๊ะถ้าสมมติสมองเราเริ่มที่จะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ได้ไม่ดีเริ่มมีความเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยทีนี้สัญญาณที่สมองเขาจะบอกเราออกมาเนี่ยจะบอกมาได้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับมีอาการอะไรที่เอ๊ะอันนี้ชักไม่ดีละหรือว่าเอ๊ะอาการนี้แค่แบบเตือนเบื้องต้นแล้วเราไปเมนเทนไปดูแลบำรุงรักษาให้ดียิ่งขึ้นได้ไหมนะฮะอาการสมองมันสามารถทำแบบนั้นได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออย่างที่ผมบอกนะฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองมีข่าวอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวไปตามกันเลยครับและแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้ร่วมพูดคุยกับคุณหมอพิษนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
1: วันนี้ผมกับคุณหมอแล้วก็จริงๆยังมีบุคลากรของโรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้ถ้ามาเนี่ยโอ้โหจะเห็นใส่เสื้อแบบนี้หมดเลย
2: ใช่ค่ะวันนี้เป็นเสื้อสีเขียวค่ะลายหัวใจอินฟินิตี้ค่ะของมูลนิธิรามาธิบดีเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็เราจัดตั้งมาปีนี้เป็นปีที่60แล้วค่ะวันนี้วันที่2พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นวันที่เราเรียกว่าวันรามาธิบดีค่ะก็คือการครบรอบในการมีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี60ปีแล้วค่ะตั้งแต่เช้าก็มีงานค่ะมากมายค่ะตั้งแต่การทำบุญคณะค่ะไล่มาจนถึงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นค่ะในสาขาต่างๆทั้งตั้งแต่ในระดับประเทศและในระดับต่างประเทศแล้วก็ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแสดงมุทิตาจิตค่ะให้กับท่านอาจารย์อาวุโสค่ะก็สำหรับอาจารย์พี่เองก็ดีใจมากค่ะได้เจออาจารย์หลายๆท่านที่แบบไม่ได้พบกันนานมาแล้วอาจารย์หลายๆท่านก็สอนมาตั้งแต่เรายังเป็นนักศึกษาแพทย์แบบนี้ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสเจออาจารย์หลายๆท่านก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นชาวรามาธิบดีมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนแพทย์อยู่ค่ะ
1: ถ้าย้อนกลับไป60ปีที่แล้วที่เป็นวันก่อตั้งเนี่ยนะฮะตอนนั้นมีโรงพยาบาลหรือยังฮะหรือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์หรือว่าเป็นคณะแพทยศาสตร
2: ์เป็นคือในคณะของเราเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่2ส่วนประกอบกันก็คือส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนก็แต่ว่าเป็นโรงเรียนเนี่ยเราก็จะนึกถึงโรงเรียนที่เราเรียนหนังสือฟังเลคเชอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีความเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามส่วนหนึ่งที่จำเป็นมากคือการฝึกงานการฝึกงานมันโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญในการสำหรับฝึกงานของผู้ที่เรียนวิชาชีพในทางสาธารณสุขเกือบทั้งหมดมันก็ต้องบอกว่าคณะแพทย์ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะมาพร้อมๆกันกับโรงพยาบาลเพื่อเอาไว้ฝึกนักเรียน

0: ค่ะที่จะจบไปเป็นแพทย์และพยาบาลในอนาคตค่ะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็มีด้วยกันหลายโรงเรียนนะคะมี4โรงเรียนแล้วก็มี1สถาบันค่ะคุณเป้โรงเรียนแพทย
1: ์ค่ะ
0: แล้วโรงเรียนพยาบาลค่ะโรงเรียนเราเรียกวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายก็คือเหมือนกับเป็นการฝึกพูดฝึกทักษะการพูดการออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวชศาสตร์ฉุกเฉินวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินก็คือที่สอนบุคลากรตามที่เป็นเราเรียกกลุ่มพาราเมดิกส์ก็คือผู้ช่วยแพทย์ฉุกเฉินค่ะแล้วก็หนึ่งสถาบันที่เพิ่งได้รับการรวมเข้ามาจากมหาวิทยาลัยมหิดลคือสถาบันราชสุดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่เราดีใจที่ได้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะสถาบันราชสุดาเนี่ยจะฝึกทักษะหรือสอนเนี่ยหลายๆเรื่องให้กับผู้ที่พิการค่ะ
1: แล้วจะตั้งเป็นหน่วยหนึ่งเลย
0: เป็นหนึ่งเหมือนเทียบมีความเท่าเทียมกันกับโรงเรียนเลยค่ะค่ะก็จะเป็นผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางการได้ยินสื่อการสอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนที่เรียนก็คือก็จะเป็นบุคลากรที่จะไปพัฒนาไปช่วยเหลือ
0: ใช่ต่อไปของคนในกลุ่มนี้ใช่ค่ะรวมไปถึงเราก็มีผู้ที่พิการเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยใช่ค่ะ
1: ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ60ปีรามาธิบดีแล้ว
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์
0: ใช่ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับรามาธิบดีค่ะ
1: ครับทีนี้ส่วนประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ครับนะฮะสั่นเสื่อมซึมคือถ้าพูดถึงอาการสั่นที่มาจากสมองท่านผู้ชมคิดถึงโรคอะไรโรคที่ยอดฮิตที่เราจะคุ้นกันคือโรคสั่นคือพาร์กินสัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะโรคสั่นก็พาร์กินสันก็สมัยก่อนเรียกโรคสั่นสันนิบาตค่ะ
1: ทำไม
0: ใช่ค่ะเป็นภาษายากมากอ๋อก็เคยได้ยินคนไข้ท่านหนึ่งบอกว่าเรียกว่าสันนิบาตลูกนกก็ได้
1: ค
0: ่ะแต่ว่าพอเราเป็นคือพาร์กินสันเนี่ยเป็นชื่อของคุณหมอท่านหนึ่งค่ะก็เราก็เลยเรียกเขาว่าโรคของพาร์กินสันคือ Parkinson disease ค่ะแต่พอตอนเราเรียนเราก็พอภาษาไทยจำช่วยจำก็บอกโรคพาร์กินสัน
1: พาร์กินสัน
0: ใช่ค่ะก็เป็นโรคนึงที่เจอได้บ่อย
1: เจอได้บ่อยใน
0: โดยเฉพาะในผู้สูงวัยใช่ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสมองอาจารย์พินะบางอย่างเนี่ยพอฟังคุณหมออธิบายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองบ้างล่ะประสาทบ้างล่ะแล้วพาร์กินสันนี่ทั้งสมองทั้งประสาทเลยไหมฮะ
0: ส่วนหนึ่งค่ะแต่หลักๆจะอยู่ที่สมองเป็นหลักค่ะ
1: สมองเป็นหลัก
0: ใช่ค่ะคือสมองระบบสมองและประสาทเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่หลายอย่างมากในร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งแต่การรักษาสมดุลพื้นฐานเลยควบคุมอุณหภูมิระดับออกซิเจนการรู้สึกตัวต่างๆรวมไปถึงในความสามารถที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากก็จะมาเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการเรียนรู้ความจำภาษาพฤติกรรมมารยาทบุคลิกภาพอารมณ
1: ์ครับ
0: มันจริงๆพอเราพูดถึงการเสื่อมลงของระบบประสาทและสมองเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรามีอาการและการแสดงออกได้หลายรูปแบบ
1: โอ้หลายรูปแบบมักจะต้องเป็นคู่กันไหมฮะสมองกับประสาทเนี่ยฮะ
0: คือระบบประสาทที่เรียก nervous system เนี่ยค่ะมันจะเป็นคำรวมซึ่งในนั้นเนี่ยในระบบอวัยวะที่ประกอบขึ้นเป็นระบบนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่สมองไขสันหลังเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราเรียนเรื่องระบบประสาทเนี่ยเราก็จะเรียนทั้งก้อนกลมๆไขสันหลังยาวๆออกมาเส้นประสาทที่แตกออกมาค่ะ
1: คือถ้าความเข้าใจของคนเราเนี่ยบอกระบบประสาทเราก็จะไปนึกถึงแต่เส้นประสาท
0: ใช่ไหมฮ
1: ะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแบบนั้นแหละแต่จริงๆแล้วระบบประสาทอย่างที่คุณหมอพิษบอกสมองไขสันหลัง
0: เส้นประสาท
1: เส้นประสาท
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นพอพูดถึงระบบประสาทมันจะกว้างมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทีนี้เวลาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกระบบประสาทเนี่ยกว่าจะวินิจฉัยทราบมันก็น่าจะยากไหมฮะเพราะว่าแต่ละอย่างมันดูแบบเป็นแบบอวัยวะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะฮะ
0: คือถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าโรคทางระบบประสาทเนี่ยถ้าเราพบว่าเขาเสียที่จุดเนี้ยเราจะสามารถบอกได้เลยว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งนี้ในระบบประสาทเช่นถ้าการเสียคำพูด

0: ในลักษณะนี้ภาษาในลักษณะนี้จะต้องเสียส่วนนี้ของระบบประสาทแขนข้างนี้ไม่มีแรงนะเสียส่วนนี้ของระบบประสาทแบบนี้ค่ะเราสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนแต่ในปัจจุบันเราก็พบว่าโรคหลายๆโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองเนี่ยนะคะเมื่อเรามีอาการของโรคและเราคิดว่ามันใช่ที่ตำแหน่งนี้แล้วล่ะเราปรากฏว่าจริงๆพอเราย้อนกลับไปในเคสหลายๆเคสเหล่านี้เราพบว่ามันมีการเสื่อมเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นละก่อนที่จะมีอาการมันเป็นขบวนการสะสมมาเรื่อยๆของการเสื่อมสลายของสมองจนกระทั่งออกเป็นอาการชัดโรคหลายๆโรคในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเนี่ยหลายๆโรคถ้าทำได้เนี่ยก็จะมักจะรีบคัดกรองตั้งแต่เริ่มก่อนที่อาการจะชัดพอมีอาการนิดหน่อยเนี่ยรีบละรีบหาก่อนใช่
1: นะฮะเพราะฟังดูเหมือนจะรักษายากไหมท่านผู้ชมพอพูดถึงโรคจากระบบประสาทมันจะไม่เหมือนแบบปอดหัวใจกระเพาะที่มันเห็นอะใช่ไหมฮะ
0: คือประเด็นของการรักษาโรคระบบสมองและประสาทเนี่ยค่ะก็คือเซลล์สมองเราเนี่ยหรือเส้นประสาทของเราเนี่ยถ้ามันเกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายไปแล้วเนี่ยมันงอกใหม่ช้ำมากๆมากๆหรือไม่งอกใหม่เลย
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการดีถ้าเราจะรีบหยุดขบวนการพังเนี่ยตั้งแต่มันเริ่มพังนิดเดียวมันจะได้ไม่พังต่อไปค่ะ
1: ร
0: วมไปถึงไอ้ที่พังไปแล้วเนี่ยเรากู้ขึ้นมาเนี่ยยากมากในหลายๆโรคเนี่ยเราก็จะมีเราเรียกนาทีทองเช่นคนไข้ที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อย่างเงี้ยค่ะขบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายแขนขาอ่อนแรงเนี่ยนาทีทองก็จะแบบ3เดือนแรกต้องรีบแบบฝึกให้ดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่มันจะฟื้นฟูได้ช้าแล้วเนี่ยมันยังมีระยะเวลาของมันด้วย
1: ครับถ้าเราพูดเฉพาะระบบประสาทนะฮะคุณหมอพิทักษ์สาเหตุจะเกิดจากความเสื่อมอย่างเดียวไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วก็ยังมาจากสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยได้ครับ
0: ได้หมดเลยค่ะจริงๆแล้วมีได้จากหลายสาเหตุบางที่อาจจะไม่ได้เป็นจากความเสื่อมก็ได้มันอาจจะเกิดจากเนื้องอกก็ได
1: ้
0: เกิดจากสมองของเราเนี่ยน้ำมันบวมน้ำเยอะๆก็ได้เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงขาดออกซิเจนก็ได้เพราะว่าจริงๆสมองเนี่ยกับระบบประสาททั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างจะบอบบางสักนิดนึงค่ะเช่นถ้าเราดูแขนหรือขาเราเนี่ยกว่าเราจะตัดลงไปเจอเส้นประสาทเนี่ยมันจะต้องอยู่ลึกพอสมควรหรือสมองเนี่ยต้องอยู่ใต้กะโหลกอีกทีก็คือบอกถึงความบอบบางของมันเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่มันเกิดการบาดเจ็บขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งฟื้นฟูสภาพยากขึ้นใช่ค่ะเขาเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างบอบบางสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้ออกซิเจนเยอะ
1: ค
0: ่ะใช้ออกซิเจนเยอะงอกช้าบาดเจ็บที่ใจน้อยบาดเจ็บง่ายเช่นถ้าเป็นผิวหนังเนาะคุณเป้ต้องล้มแรงๆอุ้ยทะลอกเลือดออกโอ้ปุ๊บแล้วถึงจะเป็นแผลเป็นแผลไม่สวยแต่สมองเนี่ยสมมติว่าขาดออกซิเจนไปแป๊บเดียวก็โบ๊ะบะไปแล้วหรือคุณเป้หิวข้าวเยอะๆน้ำตาลตกเยอะๆเนี่ยสมองเราก็คิดไม่ค่อยออกแล้วใช่มันเข้าไวกับสิ่งแวดล้อมมากขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อเกิดกระบวนการเสียหายขึ้นการซ่อมแซมตัวเองของเขาเนี่ยก็ช้ามาก
1: วิธีการที่เราจะดูแลเรามักจะได้ยินในคำโฆษณาสรรพคุณอะไรบ่อยๆนะคุณหมอพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินบำรุงระบบประสาทอะไรแบบนี้เราจะคุ้นหูมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเราจะบำรุงระบบประสาทก็ไปกินพวกอาหารเสริมหรือพวกวิตามินหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์แค่นั้นพอไหมฮะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยสมองเนี่ยจะดีได้เนี่ยค่ะ1เลือดที่ไปเลี้ยงสมองต้องดีค่ะเวลาพิษสอนน้องๆ นักเรียนแพทย์บอกว่าเราไม่เอาเลือดชั่วไปเลี้ยงสมอง
1: โหยากเลย
0: น้องๆก็เลือดชั่วคืออะไรคะอาจารย์ค่ะก็เลือดที่น้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆเลือดที่แฟตเยอะๆไขมันเยอะๆข้นๆอย่างนี้ไม่ดีค่ะเลือดที่มันซีดเม็ดเลือดแดงน้อยๆนำออกซิเจนดีมันเราต้องเอาเลือดที่ดีมีคุณภาพไปเลี้ยงสมองเส้นเลือดเนี่ยซึ่งเส้นเลือดแดงเนี่ยซึ่งเหมือนกับท่อน้ำของสมองเนี่ยค่ะท่อน้ำที่จะเอาเลือดไปเลี้ยงเนี่ยก็ต้องสะอาด ถ้าเกิดท่อน้ำมันอุดตันหรือตีบตันเนี่ยอาหารออกซิเจนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะไปบำรุงสมองก็ไม่ดีไปไม่คล่องโฟลว์ไม่คล่องเหมือนเราท่อตันเนาะเหมือนรถติดอยู่ก็ไปไม่ได้หัวใจต้องแข็งแรงหัวใจต้องแข็งต้องปั๊มดีสูบฉีดดีเลือดถึงจะไปเลี้ยงสมองที่ดีหัวใจจะแข็งแรงได้เนี่ยนอกจากการรับประทานอาหารที่ดีเส้นเลือดหัวใจที่สะอาดตัวปั๊มก็ต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็พบว่าในที่สุดเซลล์สมองเราก็ได้อาหารที่ดีละแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเซลล์สมองเองก็ต้องฝึกด้วยนะ
1: ครับ
0: จะแบบมากินแล้วไปนอนไม่ได้เดี๋ยวอ้วนแล้วทำงานไม่ดีอีกค่ะเราก็จะบอกว่าเซลล์สมองก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องฝึกคิดฝึกจำฝึกทักษะต่างๆในแง่มุมของสมองเช่นพีททำงานสายวิทยาศาสตร
1: ์
0: สิ่งที่พีทควรจะฝึกเพิ่มเช่นการวาดรูปการร้องเพลงการระบายสีการเล่นดนตรีเพื่อที่จะให้เซลล์สมองพีทเนี่ยมันได้ออกกำลังได้ฝึกหลายๆด้านแบบนี้ค่ะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยลักษณะของแนวคิดก็คือว่าเหมือนคุณเป้ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100%
1: ครับ
0: เมื่อคุณเป้ผ่านไปอายุมากขึ้นเรื่อยๆแบตเตอรี่ก็น้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าคุณเป้ก็ยังอยู่เหลืออยู่เยอะเช่นในวัย80เนี่ยคุณเป้อาจจะเหลือแบตเตอรี่ที่ 80% แต่ปรากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพิษดูแลสมองไม่ดีเลยตอนเล็ก
1: ๆคร
0: ับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการฝึกทักษะสมองต่างๆพิษดูแลตัวเองไม่ดีเป็นเบาหวานเป็นไขมันไม่ยอมรักษาเป็นโรคหัวใจของพวกนี้ก็จะทำให้แบตเตอรี่ที่มันควรจะชาร์จเต็มในวัยผู้ใหญ่มันก็อาจจะชาร์จแค่ครึ่งเดียวแต่พอเราเป็นวัยสูงอายุมันก็จะเกิดการทำหน้าที่ที่น้อยลงเกิดความเสื่อมของความสามารถในการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นคนหนึ่งที่มีแบตเตอรี่เต็มกับคนที่ไม่มีแบตเตอรี่เต็มเนี่ยสักครึ่งนึงเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันจึงมีความเสื่อมของสมองเนี่ยที่ไม่เท่ากันค่ะ
1: เท่ากับว่า
0: พบว่าถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็ก
1: ครับ
0: ค่ะสมองเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องดูแลตั้งแต่เราเกิดเลยจนกระทั่งเราแบบอายุเยอะๆเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆเราดูแลสุขภาพเราให้ดีไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วสมองที่แข็งแรงจนอายุเยอะ
1: ๆถ้าผมจะสรุปก็คือถ้าสมมติว่าไขมันสูงหัวใจไม่แข็งแรงแล้วเราไม่ได้ดูแลพฤติกรรมอะไรเราเลยสมองเราแทนที่จะได้ของดีๆไปกลายไปว่าได้บำรุงไม่เต็มที
0: ่ใน
1: อนาคตอาจจะสมองเสื่อมเร็วขึ้นอย่างนี้แหละครับ
0: อาจจะสมองเสื่อมเร็วขึ้นใช่เมื่อเทียบกับคนที่อายุเท่ากันเพราะเรามีปัจจัยเสี่ยงเยอะกว่า
1: ถ้าไม่ใช่เรื่องเสื่อมจะมีอะไรอีกไหมคร
0: ับเราจะถ้าเราเทียบอย่างเช่นเราวัดระดับความสามารถของสติปัญญายกตัวอย่างเช่น IQ test อย่างเงี้ยเราก็จะพบว่าเด็กในวัยเดียวกันแต่ละคนก็จะเก่งไม่เท่ากันบางคนเก่งในด้านนี้มากกว่าอีกด้านนึงอันนี้เป็นการลักษณะของการฝึกการดูแลสุขภาพสมองด้วยเราก็พบว่าหลายๆคนที่มีพฤติกรรมทำลายสมองเช่นการใช้สารเสพติดค่ะการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้สมองเราอ่ะเก่งไม่เท่ากับอีกคนนึงนะในอายุที่กันค่ะ
1: มีปัจจัยเยอะ
0: มีปัจจัยเยอะมากค่ะสมองเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่จะเห็นว่าโดยคอนเซปต์เนี่ยมันไม่ได้หนีไปจากสุขภาพกายเท่าไหร
1: ่ครับเอ๊ะคำว่าสมองในที่นี้รวมถึงอารมณ์ด้วยไหมคร
0: ับใช่เพราะว่าสมองจะมีบางส่วนของสมองที่ทำหน้าที่คุมเกี่ยวกับอารมณ์พฤติกรรมทักษะทางสังคมบางอันเราพบว่าสมองบางส่วนเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีการก้าวร้าวค่ะอาจจะมีพฤติกรรมภาพหลอนหวั่นระแวงวุ่นวายอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะ
1: นะฮะสมองดีอารมณ์ดีสัมพันธ์กันไหมฮะ
0: สัมพันธ์กันค่ะสัมพันธ์กันแม้กระทั่งคนไข้ที่อารมณ์ดีเนี่ยบางทีเป็นสมมติเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยเขาก็ยังอารมณ์ดีอยู่ได้นะขนาดสมองเหี่ยวแล้วเขาก็ยังแบบอารมณ์ดีค่ะก็จะมีบางคนเป็นแบบนั้นในขณะที่บางคนแบบเป็นโรคเดียวกันเป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันแต่อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วพอเป็นอัลไซเมอร์ก็ยิ่งอารมณ์เสียใหญ่เลยยิ่งหงุดหงิดใหญ่เลยก็
1: ม
0: ี
1: นะฮะทีนี้ไปดูเรื่องข่าวสารบ้างฮะคุณหมอพิษท่านผู้ชมฮะตามประเด็นเลยสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองไปดูข่าวแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะข่าวแรกนี่มาที่พากินสันก
0: ็
1: อย่างที่เราพูดกันได้แต่ต้นพากินสันอะไรนะพากัน
0: สัน
1: พากันสันท่านผู้ชมฮะไปดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะครับจากรองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์ท่านก็ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพากินสันนะครับบอกว่าพากินสันหรือว่าโรคสันสันนิบาตเนี่ยเป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากเซลล์สมองบางตำแหน่งมีภาวะเสื่อมและลดจำนวนลงโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดก็เลยทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยที่สร้างจากสมองส่วนตรงนั้นนะครับชื่อว่าโดพามีนลดลงนะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีข้อมูลอีกบอกพากินสันที่พบได้บ่อยในผู้ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปและพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าสาเหตุที่ทำให้เซลล์สมองมีความเสื่อมหรือว่ามีจำนวนลดลงนะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือปัจจัยแวดล้อมก็ได้อย่างเช่นอาจเจอพวกสารพิษสารกำจัดวัชพืชเป็นต้นนะครับหากมีอาการบ่งชี้ของพากินสันควรรีบไปพบแพทย์ถ้ารู้เร็วเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ไวการรักษาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือพากินสัน
0: ใช่ค่ะอันนี้คือโรคพากินสันค่ะ
1: เอ๊ะใช่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นไหมฮะเกี่ยวกับระบบประสาทเนี่ยพากินสันเนี่ย
0: ใช่ค่ะเป็นโรคหนึ่งของระบบประสาทแต่โรคในระบบทางระบบประสาทเนี่ยมีหลายโรคมากค่ะเพียงแต่ว่าหนึ่งในชื่อที่เราจะได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็คือพากินสันพากินสันเนี่ยเป็นการเกิดการเสื่อมสลายของเซลล์สมองที่หลั่งสารสื่อประสาทก็ต้องกลับมาที่คำว่าแล้วสารสื่อประสาทคืออะไรค่ะก็คือเหมือนเป็นภาษาพูดระหว่างเซลล์สมองแต่ละตัวให้คุยกันรู้เรื่องเป็นภาษาพูดทีนี้หนึ่งในภาษาพูดที่เขาจะคุยกันรู้เรื่องก็คือตัวสารสื่อประสาทเนี่ยที่เรียกว่าโดปามีน
1: ค
0: ่ะซึ่งตัวโดปามีนเองเนี่ยมันจริงๆมันคุมหลายเรื่องนะคะ อย่างที่เห็นได้ชัดในกรณีพากินสันก็คือคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแต่โดปามีนก็ยังทำอีกหลายอย่างค่ะโดปามีนคุมอารมณ์ด้วยนะคะคุมในเรื่องของความสามารถในการทำงานอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะโดปามีนจริงๆทำหลายอย่างค่ะทำหลายอย่างแต่ว่าหลักๆที่เราจะเห็นชัดก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องของโดปามีนกับการเคลื่อนไหว
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้ในเนื้อข่ายที่เมื่อกี้พี่เป้อ่านเนี่ย
1: ค
0: ่ะก็อาจารย์หมอทัศนีค่ะจริงๆเนี่ยแอบขออนุญาตว่าพี่ทัศนีจริงเป็นศิษย์เก่ารามาธิบดีนะคะปัจจุบันก็เป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบันประสาทบ้านใกล้ๆเราเองใช่ค่ะแต่ว่าพี่ทัศนีก็เป็นศิษย์เก่ารามาธิบดีค่ะก็อาจารย์ก็ได้ให้ความรู้เอาไว้ตามข่าวเลยก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นพากินสันแล้วเรารักษาเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคพากินสันเนี่ยมันก็จะยืดออกไปมันก็จะยืดออกไปซึ่งการรักษาเนี่ยค่ะโดยปกติเนี่ยเรารู้ว่าสมองเราขาดสารโดปามีนเราก็เติมน้ำมันลงไปก็คือเติมโดปามีนเข้าไปในสมองเพื่อให้การเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอาการหลักของพากินสันเนี่ยค่ะมันดีขึ้นค่ะไม่เสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเราก็สามารถเรามีใครหลายคนเลยที่รักษากัน10ปี15ปี20ปีเพราะว่าโรคเหล่านี้มันคือเซลล์สมองที่มันสลายไปแล้วแล้วมันไม่งอกใหม่ไม่งอกใหม่เพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะต้องรักษาแล้วก็อยู่กับเราค่อนข้างนานค่ะ
1: ครับเฮ้ยอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยพากินสันมันคือฟังแล้วมันคอนเซปต์เดียวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมั้ยฮะ
0: คล้ายๆแบบนั้นใช่ค่ะ
1: เพราะมันไม่ติดต่อ
0: มันไม่ติดต่อ
1: แล้วมันก็เป็นมันเป็นนานเลย
0: ใช่ค่ะแล้วมันเป็นโรคเรื้อรังมันเป็นโรคเรื้อรังประเภทหนึ่ง
1: โอเคมันอาจจะเข้าคอนเซ็ปต์แต่เราจะไม่ค่อยใช้ด้วยกันเน
0: าะใช่ใช่คือเดี๋ยวนี้เวลาถ้าเราพูดถึงโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรังแบบที่ไม่ติดต่อเบาหวานความดันไขมันอะไรแต่จริงๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังอย่างนึงนะคะ
1: แล้วคุณหมอพูดถึงสารโดพามีนที่บอกว่าเราเหมือนเติมน้ำมันเข้าไปได้แสดงว่ามันเหมือนมียา
0: ใช่ค่ะ
1: ยาที่เป็นสารโดพามีน
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ให้คนไข้เนี่ยกินเข้าไปเลย
0: ใช่ใช่คอนเซ็ปต์ประมาณคล้ายแบบนั้นเลย
1: แต่ผมฟังประโยชน์มันดูเยอะจังเลยนะฮะที่บอกว่าสารโดพามีนเป็นสารสื่อประสาททำ ให้สมองทำหน้าที่ได้ดีขึ้น
0: ใช่เพราะว่าจริงๆคนไข้พากินสันน่ะไม่ได้มาด้วยสันอย่างเดียวนะคะคุณเป้มาด้วยอย่างอื่นด้วยนะ
1: ครับ
0: เช่นมาด้วยเดินช้าลงการเคลื่อนไหวร่างกายในภาพรวมช้าลงกล้ามเนื้อเกร็งนอนไม่ดีนอนแล้วฝันร้าย
1: เกี่ยวด้วย
0: เกี่ยวด้วยจากสารโดปามีนนี่แหละท้องผูกอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้
0: ค่ะพวกนี้เป็นจาก

0: ว่าโดปามีนมาทำหน้าที่แบบนี้กับฉันนะกับตัวฉันนะอย่างเงี้ยค่ะพอไปอีกส่วนหนึ่งอ๋อนี่ตัวนี้ภาษาโดปามีนอ๋อมันเราจะต้องทำงานแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอมันหดไปมันหมดไปเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการขึ้นได้กับในหลายๆระบบ
1: ครับผมฟังแบบนี้ผมอยากจะได้โดปามีนสักกระปุกนึงจังเลยคุณหมออ
0: ๋อไม่ได้ค่ะไม่ได้มันก็จะไปเยอะเกินไปใช่
1: เยอะไปก็ไม่ดีนะ
0: ไม่ดีค่ะทุกอย่างที่มีตามธรรมชาติเนี่ยสมดุลอยู่แล้วเราเพราะว่าในไข้พากินสันบางรายนะคะที่แบบเราเพิ่งเริ่มรู้จักกันเนาะเราใส่ยาลงไปเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆใส่ค่อยๆใส่แล้วสังเกตดูลักษณะการตอบสนองกับยาอ่ะตอบสนองสักครึ่งนึงอ่ะใส่ไปอีกครึ่งนึงอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วถ้าเราใส่เยอะไปหรือใส่เร็วไปก็จะมีอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในลักษณะอื่นอีกจริง
1: ถ้ามันเยอะเกินไป
0: ใช่ก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติอย่างอื่นอีก
1: แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าผมจู่ๆคุณหมอผมขอหน่อยแล้วผมลองกินดูสิแล้วผมจะเคลื่อนไหวผิดปกติอันนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียว okay. ใช่แต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นเราไม่ขาดเราไม่ต้องกิน ใช้คำนั้น
1: เราสร้างขึ้นมาเองโดปามีน
0: โดปามีนเป็นสารที่เราผลิตในร่างกายใช่ค่ะใช่
1: มีอาหารอะไรที่มันจะไปส่งเสริมให้โดปามีนผลิตได้ดีขึ้นพวกกินไข่แดงกินโปรตีนดีๆอะไรอย่างงี้ไหมครับ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยก็เป็นอาหารสุขภาพทั่วๆไป okay. เลยค่ะไม่ได้มีอันไหนที่แบบโฟกัสเป็นพิเศษ
1: แต่พอเราแก่หรืออายุมากขึ้นโดปามีนมันจะผลิตลดลงอย่างนั้นไหม
0: ครับใช่แต่ต้องไม่ลืมคอนเซปต์ของการชาร์จแบตเตอรี
1: ่โอเค
0: ก็คือมันอาจจะลดลงเนาะแต่ว่ามันพอที่จะใช้
1: เหมาะสมกับร่างกายเราแล้ว
0: ใช่ใช่แต่ในกรณีที่เป็นโรคแต่ว่ามันลดลงเยอะไปมันก็เลยเกิดอาการของโรคขึ้น
1: มีที่คุณหมอพูดถึงพาร์กินสันถ้าเรารักษาได้เร็วก็จะลดอาการแทรกซ้อนของโรคเท่ากับว่าพาร์กินสันไม่ได้มีแค่สั่นเล็กๆไปจนถึงสั่นเยอะๆแสดงว่าอาการแทรกซ้อนมันมีมากกว่านั้นเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะมีเยอะกว่านั้นเราเป็นพากินสันไปนานๆเนี่ยอย่างที่บอกเราอาจจะมีการนอนที่ผิดปกติร่วมด้วยเราการเคลื่อนไหวที่ไม่ดีของเราเนี่ยการเกร็งของกล้ามเนื้อการรู้สึกเคลื่อนไหวช้าเคลื่อนไหวลำบากก็ทำให้เราหกล้มสะดุดหกล้มได้ง่ายยิ่งเราอายุเยอะก็ยิ่งเกิดความเสียกระดูกพรุนพอเราล้มปุ๊บเราก็ยิ่งเกิดกระดูกหักตามมาอีกมันก็จะไปกันใหญ่ค่ะแล้วนอกจากนี้ตัวสารโดปามีนเองเนี่ยค่ะนอกจากที่มันจะไปคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไปกระตุ้นให้ระบบลำไส้เราซึ่งก็มีกล้ามเนื้อเล็กๆอยู่เนี่ยบีบตัวได้ดีด้วยต้องใช้พากินสันเนี่ยบางคนมาด้วยการท้องผูกก็มีนะ
1: เพราะว่ามันกล้ามเนื้อนี่ไม่ใช่แค่แขนขา
0: ใช่หรือบางคนกลืนไม่ดี
1: เพราะกล้ามเนื้ออยู่นี้
0: ใช่กล้ามเนื้อการกลืนไม่ดีสำลักมาอีกติดเชื้อมาอีก
1: โอ้เห็นภาพเลยอย่างนี้เห็นภาพ
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอหรืออย่างพากินสันเป็นไปนานๆปุ๊บเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเซลล์สมองส่วนเนี้ยส่วนเล็กๆอันเนี้ยที่มันควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายมันเสียพอมันเสียไปเยอะๆมันไม่ได้เสียแต่ตัวมันไปดึงตัวอื่นเสียด้วยมันพอผู้ป่วยเป็นไปสัก15 ปีเนี่ยจะเริ่มมีความจำที่แย่ลงเริ่มจะแบบมีลักษณะของผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยเริ่มมาควบคุมอารมณ์ตัวเองลำบากละอาจจะมีพฤติกรรมที่แบบอารมณ์แบบฉุนเฉียวอะไรอย่างนี้ได้
1: ครับท่านผู้ชมเข้าใจทำความเข้าใจไปพร้อมกับผมเลยเนาะพากินสันไม่ใช่แค่สันอย่างเดียวแล้ว
0: ไม่ใช่
1: เราจะคิดว่าพากินสันนะสันอย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าระยะยาวเนี่ยมันก็ค่อยฉุดร่างกายเราไปหลายระบบ
0: ไปหลายระบบใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่ต้นๆเลยเนี่ยค่ะก็จะช่วยได้
1: แล้
0: วจริงๆสันอย่างเดียวเนี่ยโหดมากนะคุณเป
1: ้แค่สันก็ลำบากแล้วใช
0: ่ไหมใช่คนไข้พากินสันเนี่ยแบบที่เรายังคุมโรคได้ไม่ดีแล้วขยับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใครจะผอมมากเลยนะเหมือนเขาวิ่งอยู่ตลอดเวลาม
1: ันเบิร์น
0: นะฮะใช่ใช่คนไข้พากินสันที่เป็นเยอะๆนี่เป็นกลุ่มที่เลี้ยงให้อ้วนยากมาก
1: หมายถึงว่านั่ง
0: กล้ามเนื้อมันเกร็ง
1: มันเหมือน
0: ใช่มันเหมือนคุณไปออกกำลังอยู่ตลอดอ่ะ
1: แล้วเขาจะเหนื่อยไหมฮะเขาจะเหนื่อยตลอด
0: พิษเคยถามใครจะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดที่แบบมันเกร็งอยู่ตลอดเวลามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูเป็นโรคที่ผมขออนุญาตนะฮะเหมือนคนเป็นน่าจะรู้สึกรำคาญตลอดเวลาหรือเปล่าว่าแบบคือปกติเราก็นั่งนิ่งๆแต่ถ้าพากินสันถ้าเป็นเยอะๆนั่งนิ่งอย่างนี้ไม่ได้ครับ
0: นั่งนิ่งแล้วมันจะสั่น

0: อ๋อขนาดวางมือบนขาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่แต่ถ้าคุณเป้หยิบแก้วจะไม่ขยับมือจะไม่สั่นอันนี้ต่างกันนะ
0: งงมากยังไงนะฮะ
1: มันจะมีโรคสั่นธรรมดาถ้าอาจจะเคยเห็นผู้สูงอายุบางรายเนาะจับแก้ว
0: จะสั่นเลยล่ะ
1: สั่น
0: นะจะพากินสั่นนะฮะ
1: อันนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช
0: ่
1: พากินสั่นจะสั่นตอนพักนั่งเฉยๆแล้วมือก็จะขยับ
0: อ้าวอันนี้ไม่รู้
1: จริงๆ
0: แต่ละผมนึกว่าแบบผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยเวลาถือจานข้องจานข้าวสั่นใหญ่เลยอันนั้นคือตามวัย
1: อันนั้นตามวัยใช่แล้วก็หรืออาจจะมีโรคอื่นที่ทำให้สั่นขณะหยิบของกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่อันนี้พากินสันคือนั่งเฉยๆแล้วก็จะสั่นจะกระตุกกระตุกกระตุกกระตุก
0: แต่ถ้าต้องใช้แรงมือหยิบจานหยิบน้ำ
1: ส่วนใหญ่จะดีกว่า
0: ดีกว่าอยู่เฉย
1: ใช่พิษเคยมีคนไข้จำได้เลยว่าในชีวิตของการเป็นหมอเนี่ยนี่เป็นไข้พากินสันคนแรกที่เห็นแล้วเป็นคนที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยพากินสันมาก่อน
0: ครับ
1: คุณเป้จำดาราที่ชื่อไมเคิลเจฟ็อกซ์ได้ไหมคะเขาเป็นดาราที่เป็นพากินสันตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเคสที่พี่เจอตอนที่พี่เป็นนักเรียนแพทย์นี่ก็เหมือนกันอายุยังไม่เยอะมากประมาณเกือบ50แล้วก็มาด้วยอาการนั่งเฉยๆแล้วมือสั่นแต่ว่าเวลาขับรถไม่เป็นไรคนไข้เป็นคนขับรถบรรทุกจำได้ไหมกระทั่งโปรไฟล์คนไข้ขับรถไม่เป็นไรนะคะแต่พอนอน
0: นอนก็สั่น
1: ใช่พอนอนเฉยๆพอพัก
0: อ๋อพัก
1: แขนก็จะขยับละเขาก็ไม่นอนละลุกขึ้นมาขับรถต
0: ่
1: อแล้วก็พอเขาง่วงเขาก็เอามือจับแก้วกาแฟดื่มไม่หก
0: ไม่หกกินได
1: ้พอวางเสร็จเอามือวางข้างๆแก้วกาแฟมือสั่นใช่ๆ
0: แล้วเขารู้ไหมว่าตอนนั้นเขาเป็นอะไร
1: ตอนแรกที่เขามาเนี่ยเขาไม่รู
0: ้ไม่รู้
1: เขาคิดว่าเขาแบบ
0: เหนื่อย
1: วิตกกังวลเพลียไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ผลสุดท้ายเนี่ยพอเราตรวจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังจากประวัติแล้วก็บอกเขาเป็นพากินสันตอนสมัยนู้นเนี่ยเขาก็งงนะคะมันคือโรคอะไรเนี่ยเรายังจำได้เลยว่าพี่หมอที่มาเรียนเฉพาะทางบอกอ๋อคุณลุงตอนนั้นสมัยนั้นเกือบ50เขาก็เรียกคุณลุงกันแล้วนะคะ เขาบอกคุณลุงเป็นสันนิบาตลูกนกครับเขาแบบ
0: งงเลย ยิ่งงงหนักเลย
1: นักเรียนแพทย์งงกว่า
0: อาจารย์พี่ตอนนั้นก็งงเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่
1: ใช่อ่ะแต่ก็สมมติว่าใครเป็นพากินสันจริงๆค่ะ
0: ถ้ารักษาสามารถกลับมาเหมือนเดิม 100% ได้ไหมฮะ
1: ขึ้นกับระยะของโรคขึ้นกับระยะของโรคและการเปลี่ยนแปลงของสมองแต่เราพบว่าอย่างที่ตามข่าวที่บอกเลยค่ะรู้เร็วรักษาไวเนี่ยคือเนื่องจากโดปามีนมันยังขาดไม่เยอะ
0: okay.
1: พอเราเติมไปน้ำมันมันก็จะกลับมาเต็มถังอีก okay. เราก็จะเครื่องมันก็จะวิ่งต่อไปได้เรียบร้อยขึ้นไม่กระตุก
0: คุณหมอก็ต้องเช็คประวัติด้วยถูกไหมฮะว่าเอ๊ะคนนี้เป็นได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าดูแลสมองไม่ดีเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเช็คขนาดนั้นเลยไหม
1: คือพากินสันเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราจะบอกว่ามันเกิดการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติก็เลยพอโปรตีนเนี้ยมันก็ไปทำให้เซลล์สมองบอกไม่ชอบเลยอ่ะมันแบบไม่ชอบของผิดปกติเลยตายดีกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พอเซลล์สมองตาย
1: ใช่เซลล์สมองบอกไม่เอาละไม่อยู่ละบ๊ายบายก็เลยทำให้เซลล์เนี้ยมันตายเร็วค่ะทีนี้บางครั้งเนี่ยอาการที่ไม่ใช่โรคพากินสันจริงๆเราเรียกกันคล้ายพากินสันก็คือมีอาการสั่นอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อเกร็งแบบเนี้ยเราก็อาจจะเจอได้เหมือนกันในใครที่มีเส้นเลือดสมองอุดตันแตกอีกตีบแตกตันอย่างนี้ก็อาจจะมีได้หรือพากินสันเองอาการคล้ายพากินสันเองก็อาจจะเกิดจากการใช้ยาบางชนิดได้ที่ไปยุ่งกับตัวโดปามีน
0: ใช
1: ่ยายกตัวอย่างยาจิตเวช ยาทางจิตเวชบางตัวหรือแม้กระทั่งยาที่ช่วยกระตุ้นในการบีบตัวของลำไส้บางชนิดก็จะทำให้เกิด อาการคล้ายพากินสันได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงแล้วมันมีหลากหลายสาเหตุแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยเขาเป็นเองก็คือเป็นเซลล์สมองส่วนเนี้ยที่มันบ่ายไปเร็วกว่าเซลล์สมองอื่น
0: ก็คือเสื่อมนะฮะแล้ววิธีการตรวจยังไงฮะเวลาถ้าสมมติเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นและกว่าจะไปหาคุณหมอผมเชื่อว่า
1: เป็นเยอะแล้ว
0: ถูก
1: คือในปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีแอปพลิเคชันหลายอัน
0: ค่
1: ะที่ช่วยในการคัดกรองพากินสันตั้งแต่ระยะแรกๆด้วย
0: ใช้แอปเนี่ยนะฮะ
1: ใช่จะมีแอปพลิเคชัน
0: แล้วเราจัดการเข้าไปโหลดแอป
1: ใช่เหมือนเราเข้าไปตอบคำถามเขาจะบอกเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะซึ่ง ไอแอปพลิเคชันอันนี้ค่ะพอเราเข้าไปเช็
0: ค
1: ค่ะแล้วเรามีความเสี่ยงเยอะเขาก็จะบอกว่าโอเคให้มาพบคุณหมอนะแบบนี
0: ้อ๋อคัดกรองเบื้องต้นให้เราก่อน
1: ใช่
0: อันนี้เลยอยู่ในข่าวพอดีเลยฮะคุณหมอพิษฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับสภากาชาติไทยเปิดตัวอย่างแอปนี้ใช่ไหมฮะ
1: แอปพลิเคชันนี้ชื่อเช็
0: ค
1: PDPD มาจากคำว่า Parkinson Disease หรือโรคพากินสันใช่ค่ะ
0: เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ
1: ์
0: ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของพากินสันในระยะแรกเน้นการคัดกรองคนที่40ปีขึ้นไปและผู้ที่มีความเสี่ยงทำไมมันง่ายอย่างนั้นเลยฮะ
1: มันจะเป็นลักษณะใช่ค่ะมันจะเป็นลักษณะของการตอบคำถามเพื่อประเมินความเสี่ยงแต่จริงการคิดแอปพลิเคชันเหล่านี้ในทางการแพทย์ไม่ง่ายนะคะ
0: เ
1: ราต้องอาศัยงานวิจัยหลายงานมาประกอบกันแอปพลิเคชันบางอันใช้ได้ในบางเชื้อชาติบางอันเนี่ยใช้ได้ในอีกเชื้อชาติหนึ่งแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยคิดขึ้นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยค่ะอาจารย์เก่งมากนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพากินสันพิษเคยได้มีโอกาสพบปะแล้วก็คุยกับอาจารย์หลายครั้งพี่ก็ว่าโอ้อาจารย์เก่งมากเลยซึ่งข้อมูลในการทำแอปพลิเคชันสำหรับคนไทยจริงๆทุกแอปพลิเคชันเลยนะคะที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เราต้องการข้อมูลของคนไทยนะค่ะอาจารย์รุ่งโรจน์นี่มีข้อมูลพากินสันในคนไทยเยอะมากแล้วข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์เลยว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าเราพบว่ามันมีอันนี้คือแบบตั้งตัวเลขเล่นๆนะสมมติว่าเรามี30ปัจจัยอะใน30ปัจจัยเนี่ยมันอาจจะมีผลไม่เท่ากัน
0: อ
1: ันนี้อาจจะได้น้ำหนักแค่แต้มเดียวอีกอันจะน้ำหนัก10แต้มซึ่งของพวกนี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาคำนวณมาให้แล้วเขาถึงจะเอามาตั้งค่าน้ำหนักแล้วจะมาทำเป็นแบบฟอร์มให้เราตอบคำถามในแอปพลิเคชันนั้นๆแล้วถึงตีออกมาเป็นความเสี่ยงใช่ค่ะเพราะจริงๆแอปพลิเคชันอันนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่ามันช่วยในการคัดกรอง
0: บ
1: อกกับเราว่าเราอาจจะใช่ก็ได้นะถ้าเราน่าจะใช่เยอะหน่อยเนี่ยก็ควรจะต้องมาหาคุณหมอเพื่อที่เราจะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
0: ถ้าประเมินแล้วสมมุติเราประเมินเองในแอป PD เนี่ยนะแล้วปรากฏว่าไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าขาย
1: ก็ไม่น่าใช่เราก็อาจจะเป็นอาการจากอย่างอื่นอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะแล้วตกลงอาการเราที่เราเป็นเนี่ยแล้วเรากังวลมันเป็นอะไร
0: ก็ต้องไปหาหมอ
1: ก็อาจจะต้องไปหาหมออยู่ดีใช่ไหม
0: คุณหมอว่าผมประเมินแล้วเนี่ยผ่านแอป
1: แต่มันไม่ใช่แต่ว่าผมก็ยังมือสั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเวลาแบบตื่นเต้นเครียดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คุณหมอจะอ๋อนั่นไม่ใช่นะคะอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่นะในข่าวเนี่ยอาจารย์รุ่งโรจน์พิทยสิริหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพากินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติคณะแพทยศาสตร์จุฬานะฮะท่านก็บอกว่าพากินสันมักจะเริ่มต้นด้วยอาการเตือนที่ไม่ชัดเจน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ต้องไม่ชัดเจนด้วยนะอย่างเช่นอาการสั่นเล็กน้อยท้องผูกเรื้อรังโอ้โหนี่อย่างท้องผูกเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าพากินสันเกี่ยวอะไร
1: ใช่
0: เลยก็นึกว่ากินผักผลไม้น้อยหรือเปล่าหรืออาการนอนหลับผิดปกติอ๋อแก่แล้วนอนไม่ค่อยหลับตื่นซะเช้าเลย
1: ใช่แต่ว่าคนไข้เนี่ยก็จะมาด้วยนอนแล้วแบบขากระตุกนอนแล้วแบบฝันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของพวกเนี้ยจริงๆโดยทั่วๆไปเนี่ยค่ะอาจจะไม่ทราบ
0: ครับ
1: แต่ว่าบางคนเนี่ยเจ้าฝันแบบจริงจังมากเลยนะคะฝันแอคชั่นมาก
0: ครับนี่นะฮะคุณหมอก็เลยบอกต่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองข้ามสัญญาณอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยก็นึกว่าเป็นอาการปกติของคนแก่
1: ใช่ใช่
0: นะฮะแล้วก็เลยเข้ารับการรักษาช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะไปหาคุณหมอพอนึกว่าเป็นอาการทั่วไปเขาก็เลยเนี่ยคุณหมอท่าน
1: ก็จะไปก็สั่นแบบคอนโทรลไม่ได้แล้วใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็จะรักษายากขึ้น
1: ซึ่งก็จะรักษายากขึ้นถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วแบบถ้าเราแบบสั่นเยอะหรือกล้ามเนื้อเราเกรงเยอะเนี่ยค่ะอันนึงที่พีทมักจะเจอนะคะก็คือลายมือเราจะเปลี่ยน
0: มันจะเขียนแล้ว
1: มันจะเขียนใช่ใช่ใช่แล้วก็ลายเซ็นจะเปลี่ยนคราวนี้เป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วมีพากินสันด้วยลายเซ็นเปลี่ยนเนี่ยการทำธุรกรรมนี่แทบร้องไห้เลยนะคะใช่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ถ้ามีอาการตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเราก็อยากให้มาปรึกษาคุณหมอเพื่อที่ว่าถ้าเรารักษาเร็วอาการเหล่านี้ก็จะได้ลดลงผู้ป่วยจะได้สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ มากขึ้น
0: การรักษาเอาแบบถ้าสมมติเราเจอเร็วรักษาเร็วปีนึง

0: เอาอยู่ไหม
1: ครับจริงๆแล้วยาที่เราใช้ในการรักษาพาร์กินสันเนี่ยก็คือเป็นการเติมน้ำมันก็เหมือนคุณเป้เติมน้ำมันลงไปเติมเสร็จนะรถมันก็วิ่งต่อได้เลย
0: ก็ดีขึ้นเลย
1: ใช่ใช่เราจะเห็นเลยค่ะคนไข้จะบอกเลยแล้วคนไข้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยจะบอกได้เลยนะว่าอาจารย์เนี่ยกินยาเข้าไปสักเท่านี้โมงเนี่ยยาออกฤทธิ์พอก่อนจะกินมื้อต่อไปเนี่ยไม่ดีละยาหมดฤทธิ์ยาหมดฤทธิ์ก็จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติคนไข้จะพลอตเวลามาให้พิทดูได้เลยนะคะแล้วเขาจะบอกว่าอาจารย์มื้อที่2เนี่ยที่อาจารย์ให้กิน11โมงอ่ะเขาขอกิน10ครึ่งได้ไหม
0: เพราะมันเริ่มสายแล้ว
1: ใช่ใช่คือยาเนี่ยมันมีการปรับโดสยาที่ละเอียดมากแล้วก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่านอกจากคุณหมอที่ตั้งใจจะดูไข้โรคนี้แล้วเนี่ยอีกอันนึงก็คือคนไข้เองเนี่ยเก่งมากคนไข้พากินสันทุกคนเลยนะเขาจะบอกได้เลยว่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขาเป็นช่วงเนี้ย50 60เขาจะเล่าให้เราฟังได้เลยว่าเขาคิดว่าเขาต้องกินเท่านี้โมงเขาพล็อตให้เราได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคอย่างที่คุณเป้บอกอะค่ะเป็นโรคเรื้อรังเราต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยเยอะมากรวมไปถึงคุณหมอเองก็ต้องให้ความใส่ใจเยอะมาก
0: กินยาตลอดชีวิต
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวพากินสันนี่เหมือนความดันเลย
1: ใช่
0: กินตลอดยาวๆเลย
1: ใช่
0: ถ้าขาดยาก็สวิงเลย
1: ใช่อาการการเคลื่อนไหวก็จะผิดปกติอีกถึงบอกว่ามันเป็นโรคที่ต้องใช้ความอดทนทั้งผู้รักษาและผู้ถูกรักษา
0: ค
1: ือผู้ป่วยเองก็ต้องอดทนกับตัวโรคมากใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าพอเรารักษาไปเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเลยนะคะพิษมีคนไข้ที่ไม่สามารถออกข้างนอกได้เลยเพราะว่าแบบสั่นคุมไม่ได้พอเรารักษาไปเขาได้ผลดีเขาก็กล้าที่จะออกข้างนอกมากขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้น
0: ถ้าสมมติว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองแล้วปล่อยให้พาร์กินสันเนี่ยมันลุกลามไประยะกลางแล้วก็ไปไกลแล้วอะฮะเราจะรักษาให้กลับมาแล้วดีเหมือนที่คุณหมอพิษยกตัวอย่างหลายๆเคสได้ไหมฮะ
1: พิษคิดว่าได้แต่ไม่ง่าย
0: อ๋อมันจะไม่เหมือนกับคนที่แบบเป็นแล้วกินยาแล้วดีขึ้นเลย
1: ใช่ใช่เพราะว่าคือบางครั้งอ่ะเซลล์สมองส่วนนี้มันถูกทำลายไปแล้วแต่มันก็จะมีที่อื่นที่ต้องใช้โดปามีนด้วยถ้าส่วนอื่นมันหายไปยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อมันเกร็งมากจนเราขยับไม่ได้แล้วข้อติดแล้วข้อมันติดไปแล้วใช่ข้อติดไปแล้วแล้วเรามารักษาให้กล้ามเนื้อขยับได้แต่ข้อเราไม่ไปแล้ว เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะถ้าเป็นเยอะมากๆแล้วเรามาเพิ่งเริ่มรักษาเนี่ยโอกาสการตอบสนองกับการรักษาจะน้อยจะน้อยจะไม่ได้แบบตรงไปตรงมาแบบนั้น
0: ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปใช้กายภาพร่วมด้วยถูกไหม
1: ใช่ค่ะการรักษาพาร์กินสันเนี่ยมี2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกเนี่ยก็คือการใช้ยาซึ่งเป็นอันที่ง่ายที่สุดแต่การเดียวกันการไม่ใช้ยาเนี่ยก็มีตั้งแต่การผ่าตัดก็มีนะคะการผ่าตัด
0: แต่ผ่าเฉพาะจุดใช่ไหมฮะที่แบบว่ามีปัญหาตรงไหน
1: เฉพาะจุดก็คือเราบอกว่าเราใส่เครื่องกระตุ้นเข้าไปที่สมองเพื่อกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมการเกร็งของกล้ามเนื้อ
0: เหมือน
1: เครื่องใช่เหมือนเครื่องกระตุ้นหัวใจแต่เราฝังเส้นสายไฟไปที่สมองก็กระตุ้นให้สมองส่วนควบคุมที่ถูกควบคุมเนี่ยทำงานการไม่ใช้ยานอกจากการผ่าตัดเนี่ยจึงก็จะไปเกี่ยวข้องกับการทำกิจวัตรประจำวันทั้งหมดเพื่อให้อยู่ได้เหมือนเดิมอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการทำกายภาพเป็นเรื่องสำคัญการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญการเข้าใจถึงวิธีการรับประทานยายาตัวนี้กินกับอาหารนี้ได้ยาตัวนี้กินไม่ได้นะต้องรอก่อนอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษาโรคร่วมอื่นๆที่อาจจะทำให้พาร์กินสันเป็นมากขึ้นค่ะของพวกนี้เนี่ยถ้าทำไปพร้อมๆกันหมดเนี่ยคนไข้ก็จะสามารถมีชีวิตอยู่กับโรคนี้ได้นาน
0: ครับทีนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆรายการที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยผู้สูงอายุเยอะแล้วคงต้องกลับมาสำรวจพฤติกรรมของเราละร่างกายของเราแล้วว่าเอ๊ะฉันก็มีสันเล็กๆน้อยๆทีนี้เราจะแยกยังไงครับคุณหมอว่าเฮ้ยนี่คือสันแบบผู้สูงวัยนี่คือสันแบบพาร์กินสันถ้าเรายังไม่โหลดแอปนะฮะเอาแบบว่าวันนี้ฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยลองดูจะได้สบายใจหน่อยฮะ
1: สันปกติก็คือเราอยู่เฉยๆแล้วสันอยู่เฉยๆแล้วสันลักษณะการสันเนี่ยจะเหมือนกับคุณเป๊ะเคยเล่นหมุนปากกาไห
0: ม
1: มันน่าจะเป็นตอนเจนเราเนาะที่เรียนหนังสือแล้วหมุนปากกาค่ะก็นิ้วมือมัน

0: ขยับเหมือนเราหมุนปากกาแบบนี้ค่ะฝรั่งเรียก pin rolling ก็คือหมุนเข็มหมุด
1: อันนี้คือ
0: ลักษณะการสั่นพากินสัน
1: อ๋อสั่นแบบพากินส
0: ัน
1: ใช่หมุนไปทางนั้นเน
0: ี่ยมันจะหมุนหมุนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นลักษณะหมุนหมุนอยู่อย่างนี้แล้วก็บางคนบอกว่าพากินสันต้องเป็นสองข้างซึ่งไม่จริง
1: ไม่จริง
0: พากินสันมันจะเป็นข้างเดียว
1: ข้างไหนก็ได้
0: ข้างไหนข้างหนึ่งก่อน
1: แล้วต้องเป็
0: นเยอะๆถึงจะเป็นสองข้าง
1: แล้วต้องเป็นที่แขนหรือขาหรือว่ามันจะเป็น
0: ส่วนใหญ่จะเห็นที่มือก่อน
1: อ๋อถ้าสันนี่มันจะมือมาก่อนเลย
0: จะเห็นที่มือก่อนไออันนึงที่จะเห็นได้ชัดเนี่ยคือการเดินที่ช้าลงการเคลื่อนไหวที่ช้าลง
1: มันช้าเอง
0: ช้าเอง
1: เอ้ยฉันอยากจะเดินเลยปกติฉันเดินเลยวันนี้
0: แต่มันไม่ออกมันไปไม่ได้มันก้าวไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่คนแก่ปกติมันก็ช้าลงโดยอัตโนมัติ
0: มันไม่เหมือนกัน
1: อ๋อไม่เหมือน
0: มันไม่เหมือนกันมันจะมีลักษณะการก้าวที่มันติด
1: ที่มันจะรู้ตัว
0: แขนมันขามันจะไม่เดินอย่างนี้เหมือนเราเดินมันจะลักษณะของอาการพาร์กินสันเนี่ยมันจะเหมือน
1: กว่าจะแบบ
0: ค่อยๆ ยก
1: คือใจอ่ะไปแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งคนไข้จะรู้เองว่าปกติฉันแก่แต่ฉันเดิน
0: คล่องกว่านี
1: ้คล่องกว่านี
0: ้
1: ถึงแม้ว่าจะไม่คล่องแคล่วเหมือนตอนหนุ่มๆแต่
0: หรือเวลามาหาหมอเนี่ยเราดูแพทเทิร์นการเดินของคนไข้อ่ะค่ะเราก็รู้ละ
1: อ๋อรู้เลย
0: ว่าน่าจะเป็นเดินแบบพาร์กินสัน
1: ทำไมท่าเขาจะมีท่าเฉพาะ
0: ค่ะชายอ่ะเขาจะเดินเป็นสเต็ปสั้นๆตึ๊ดและตัวเขาก็จะตรงๆคือเวลาเดินตัวเราต้องขยับไปด้วยใช่ไหมคะเขาจะเดินแบบตัวแข็งๆค่ะ
1: เพราะว่าเขาเกร็ง
0: ใช่แล้วเขาก็จะเกร็งค่ะจะเดินก้าวสั้นๆๆๆแล้วเขาก็จะแบบหัวทิ่มไปข้างหน้าแล้วถ้าเราบอกให้เขาหมุนเขาก็จะแบบหมุนไม่ได้เขาก็จะหมุนทั้งตัวแบบนี้เหมือนถ้าคุณเป้หมุนคุณเป้จะตัวสวิงขาหมุนไปเขาจะหมุนอย่างนี้ใช
1: ่แต่ที่คุณหมอพิษอธิบายผมนึกภาพว่าคนแก่ส่วนใหญ่ก็ฟีลประมาณนี้หรือเปล่าคุณหมอหรือคุณหมอแยกออก
0: ไม่
1: คุณหมอจะแยกออก
0: เขาอาจจะช้าแต่เขาจะสมูทเขาจะยังมีคาแรคเตอร์ของการหมุนตัวปกติค่อยๆหมุนแต่หมุนช้าอาทิตย์ละก้าวอย่างนี้หรือการเดินเนี่ยเขาอาจจะเดินช้าแต่เขาจะไม่ก้าวอย่างนี้เขาจะค่อยๆก้าวช้า
1: ๆตาคุณหมอก็ตาผมไม่เหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ใช่ซึ่งจริงๆอันเนี้ยเราถ้าสมมติพี่แป๊ะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยไปเรื่อยๆ
1: ค่
0: ะไม่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคุณหมอเลยนะคะเป็นแบบผู้ดูแลด
1: ู
0: ผู้ป่วยที่มีโรคพาร์กินสันแบบเห็นปุ๊บคุณแป๊ะก็จะได้ใช่เพราะพวกนี้มันจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นที่เราสอนกันมาจากการสังเกต
1: คือได้คน
0: อาจารย์สมัยก่อน
1: คนแก่คนหนึ่งกลายเป็นคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วให้ทำท่าเดียวกัน
0: ใช่
1: แล้วมาจ้องพร้อมกันเลย
0: แล้วคุณเป๊ะก็จะรู้เลยพอคุณเป๊ะจำได้หนึ่งครั้งเนี่ยคนต่อไปคุณเป๊ะไม่ต้องเทียบละคุณเป๊ะก็จะ
1: ต่างกัน
0: จะใช่ค่ะใช่
1: นี่ก็คือสังเกตเรื่องของอาการการเดินการสั่นเราก็น่าจะพอรู้ว่าสั่นจากอายุเยอะหร
0: ือ
1: สั่นจากพาร์กินสัน
0: ใช่ค่ะและอย่างที่บอกค่ะบางคนมาด้วยฝันมาด้วยฝันมาด้วยนอนแล้วขากระตุกค่ะบางคนแบบละเมอแรงมากไปเตะภรรยาอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะ
1: ละเมอแน่นะ
0: อาตานาสีเนี่ยอันนี้เพราะเป็นปัญหาเพราะว่าบางทีต้องพรูฟให้ภรรยาเข้าใจเลยว่าคุณสามีของคุณหมอนะคะผู้ป่วยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เราเนี่ยต้องมานั่งพรูฟเพราะว่าคุณภรรยาเคืองไปแล้วโดนถีบเข้าไปแต่ละเมอแอคชั่นแบบเยอะมากคล้ายพากินสัน
1: เวลาหาคุณหมอต้องหาคุณหมอเฉพาะทางไหมครับหรือว่าจริงๆคุณหมออายุรเวทก็สามารถวินิจฉ
0: ัยโดยปกติแล้วแพทย์อายุรกรรมทั่วไปสามารถให้การวินิจฉัยได้ถ้าการชัดเจนมากพอค่ะพาร์กินสันส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งจะต้องอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะหรืออายุรแพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมองโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นเรื่องของการปรับยาการปรับยาที่ค่อนข้างจะละเอียดและยากรวมไปถึงเราต้องดูด้วยว่าคนไข้คนนี้ตกลงคือถ้าอายุรแพทย์ทั่วไปค่ะหรือแพทย์ทั่วไปพยายามให้ยาแล้วไม่ดีขึ้นตอบสนองกับยาไม่ดีเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอันนี้เราอาจจะต้องให้คนที่เขาเชี่ยวชาญกว่าเราเข้ามาช่วยรวมไปถึงโรคต่างๆในปัจจุบันนี้ก็มียามากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นหรือมีออปชันในการรักษาที่มากขึ้นงั้นบางคนจริงๆก็คุมได้แล้วล่ะแต่รู้สึกว่าอายุน้อยจังเลยอ่ะคนนี้จะเป็นแบบแคนดิเดตของการใส่เครื่องกระตุ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องปรึกษาแพทย์ที่เขาเฉพาะทางมากขึ้น
1: ก็อย่างแอปเช็ค PD เขาบอก40ปีขึ้นไปนี่จริงๆผมก็เข้าเกณฑ์แล้วจะเป็นไหมฮะหรือเราไม่ได้มี
0: โดยปกติถ้าไม่ได้มีอาการอะไรก็ไม่ต้องกังวล
1: ก็ไม่ต้องกังวล
0: ใช่
1: ไปว่ากันอีกทีตอนที่เริ่มแบบ
0: เริ่มเอ๊ะแปลกๆใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะนั้น40 50 60

0: มีโอกาสถ้าจู่ๆที่แบบเราคล่องตัวแล้วมาสั่นอะไรแบบเนี้ย
1: เคลื่อนไหวลำบากช้าลงมากไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมนะฮะมาที่ข่าวต่อไปฮะคุณหมอสุรัตน์นะหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตน์ตันประเวศท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทท่านโพสต์ผ่านทาง Facebook สาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์เมื่อกี้อย่างที่คุณหมอพีทบอกเลยอาการนอนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อันนี้เนี่ยคือนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับไม่ใช่เสียงเพียงแค่ภาวะหยุดหายใจเท่านั้นนะฮะแต่อาจกลายเป็นพาร์กินสันแค่นอนกรนเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: มันเกี่ยวข้องกันยังไงฮะนอนกรนกับพาร์กินสันเนี่ยฮะ
1: ก็คือมันเป็นงานวิจัยค่ะที่อาจารย์เอามาเล่าให้พวกเราฟังว
0: ่
1: าจริงๆแล้วในคนไข้ที่มีโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยจะเจอโรคพาร์กินสันได้เยอะกว่าคนที่ไม่มีเช่นเอาคุณเป้เบอร์หนึ่งกับคุณเป้เบอร์สองมาเทียบกันคนเนี้ยนอนกรนแล้วหยุดหายใจด้วยกับคนเนี้ยนอนปกติเราพบว่าโอกาสที่คนเนี้ยจะเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีเยอะขึ้นกว่าอีกคนหนึ่งความเสี่ยงเนี่ยจะมีเยอะขึ้นซึ่งถามว่าทำไมเราก็บอกว่าจริงๆแล้วมันยังไม่มีใครบอกอะไรได้แน่ชัดแต่สมมติฐานเบื้องต้นก็คือเวลาที่เราหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยออกซิเจนในร่างกายมันจะดรอปอากาศจะไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่เราเรียกออกซิเดชันหรือกระบวนการอักเสบขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นให้การเกิดการสะสมโปรตีนที่ผิดปกติขึ้นในเซลล์สมองส่วนนี้เซลล์สมองส่วนนี้ก็เลยตายอันนี้เป็นสมมติฐานที่เราคิดว่าน่าจะอธิบายอย่างนี้แต่จากงานวิจัยเนี่ยก็คือพบว่าอ้อสองกรุ๊ปนี้เนี่ยกรุ๊ปที่มีการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นเยอะกว่า
0: อย่างนี้ต้องไปรักษาไหมฮะเนี่ยถ้านอน
1: อันนี้ต้องรักษานะ
0: นอนกรนแล้วหยุดหายใจเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่อันนี้ต้องรักษาแล้วจะแบบไบรท์มากขอบอกเลยหลังจากที่ดูผู้สูงอายุมาหลายรายคือแบบนอนกรนเนี่ย
0: อ
1: ันนี้ยังโอเคนะคะ
0: ครับ
1: แต่ถ้านอนกรนแบบแล้วก็เงียบแล้วก็อย่างเงี้ยเรียกหยุดหายใจขณะหลับ
0: ซึ่งต่างจากกรนธรรมดา
1: ใช่กรนธรรมดาก็ไปเรื่อย
0: ๆนอนแล้วแบบมีอะไรเงี้ย
1: มันก็จะไปเรื่อยๆเนาะอันเนี้ยรำคาญคนนอนด้วยแต่ว่ากรนแล้วหยุดหายใจขณะหลับมันจะมีพีเรียดที่เงียบไปเลยค่ะเงียบไปเลยแบบหายใจไม่ต่อเนื่องแล้วสมองก็จะเฮือกขึ้นมาซึ่งโรคเนี้ยพีทพบว่าถ้าเราตรวจเจอซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะได้ประวัติจากสมาชิกในครอบครัวที่บ้านแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนัดคนไข้เนี่ยถ้าเราคิดว่าคนไข้น่าจะใช่เนี่ยก็จะนัดคนไข้มาตรวจการนอนอีกทีเราก็จะพบเลยว่าคนไข้กลุ่มเนี่ยในช่วงที่เงียบไปแล้วเฮือกขึ้นมาเนี่ยค่ะช่วงเนี้ยระดับออกซิเจนในเลือดจะลดลงต่ำมาก
0: ไอ้คำว่าหยุดหายใจไม่ได้หมายถึงว่าไม่หายใจแบบเอามือปิดจมูกอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: ไม่เขาหยุดเอง
0: หยุดในที่นี้คือไม่หายใจเลย
1: ใช่
0: แล้วทำไมไม่ตายอ
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่ามันเฮือกขึ้นมาไง ก็คือออกซิเจนต่ำลงแล้วเยอะๆสมองก็แบบเฮ้ยออกซิเจนต่ำหายใจเร็วหายใจ แล้วก็เฮือกขึ้นมาแล้วคนไข้ก็ยังหลับอยู่ด้วยนะก็ใช่แล้วก็กลนต่อแล้วก็
0: เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: แล้วก็เงียบไปอีกพักนึงแล้วก็เฮือกขึ้นมา
0: แสดงว่าพักนึงที่เขาหยุดหายใจไปก็คงไม่ใช่5นาทีถูกไหม
1: ไม่ใช่อ
0: ันนั้นตายแน
1: ่ใช่
0: ค่ะไ
1: ม่ไม่ได้นานแค่นั้นนะ
0: อาจจะแบบ30วิ
1: อะไรแป๊บเดียวสั้นๆช่วงสั้นๆแต่ว่าเราก็พบว่าพองไข้กลุ่มเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่พิจเจอเขาก็จะมาด้วยแบบง่วงเหงาหานอนกลางวันไม่สดชื่นนอนยังไงก็ไม่พอค่ะของพวกนี้พิษก็พอเราตรวจเจอโรคเราให้ใส่เครื่องช่วยเวลานอนให้หลับได้ดีขึ้นเนี่ยคนไข้มันจะตอบสนองถ้าเขาสามารถฝึกความเข้ากันได้กับเครื่องที่อัดอากาศค่ะถ้าเขาสอบผ่านตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาใช้เครื่องนะคะเขามาตรวจกับคุณเป้อีกรอบนึงคุณเป้เขาเป็นอีกคนนึงเลยเขาจะไม่ง่วงเหงาหาวนอนเขาจะแบบดูสดชื่นตอบฉับกระชับกระเฉงอะไรแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เสี่ยงเฉพาะพาร์กินสันด้วยนะคุณเป้มันเสี่ยงโรคอื่นด้วยเนาะเช่นเราเพราะว่า

0: ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขนาดหลับเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมบางประเภทด้วยแล้วก็จะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยคุมได้ยากขึ้น
1: ครับ
0: เพราะว่าแบบเราขาดออกซิเจนเป็นระยะเพราะแบบร่างกายก็เหมือนกับจะต้องเพิ่มให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยหมายมันก็จะเสี่ยงความดันโลหิตสูงเกี่ยวกับหลายเรื่องมากที่จะทำให้ระบบมันรวนซึ่งถ้าเราแก้ไขได้นะความเสี่ยงของการที่โรคเนี่ยจะนำไปสู่โรคอื่นๆก็จะน้อยลง
1: ต้องสลีปเทสเนาะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะสลีปเทสแต่ว่าบางคนก็ไม่ต้องสลีปบางคนประวัติก็แบบโอ้น่าจะใช่แล้วล่ะ
1: อะไรอะ
0: เขาก็จะให้ประวัติชั้นอย่างนี้เลยค่ะมีช่วงที่เงียบไปด้วยนะหมอ
1: แล้วสักพักนึงใช่จะต้องมาบอก
0: ใช่ค่ะเราก็บอกโอเคไปทำสลีปเทสเพราะว่าจริงๆการทำสลีปเทสเนี่ยนอกจากเป็นการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วเนี่ยระหว่างที่ทำสลีปเทสเราก็ยังให้เทสเครื่องด้วยใช่
1: แสดงว่าโรคนี้นี่คนโสดนี่เสียเปรียบนะ
0: ใช่
1: คนโสดนอนคนเดียว
0: ใช่เพราะว่าไม่มีใครรู้อันนี้จริง
1: ใช่ไหมฮะ
0: จริงค่ะ
1: ถ้าคนที่โอเคมีครอบครัวมีภรรยามีสามีเนี่ยคน
0: เขาย
1: ัง
0: ช่วยสังเกตได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็คือถ้าเป็นคนโสดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามาด้วยแบบง่วงกลางวันไม่สดชื่นยกตัวอย่างเช่นแบบพี่ๆที่เขาแบบ60แล้วกำลังเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยขับรถแล้วหลับกลางวันหรือกำลังประชุมแบบห้ามหลับก็หลับแบบยั้งตัวเองไม่อยู่ไอ้อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มสงสัยต่อให้โสดเนี่ยเราก็จะต้องนัดมาทำสลีปเทสอยู่ดีใช่ค่ะ
1: ซึ่งสุดท้ายการรักษาก็คือไอ้สายเครื่องที่เหมือนงวงช
0: ้
1: าง
0: ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเป็นหน้ากากอัดอากาศเข้าไปเพื่อถ่างทางเดินหายใจให้มันเปิด
1: ค่ะจริงๆคุณหมออาจารย์พิษมันลำคาญนะ
0: ใหม่ๆลำคาญทุกคนค่ะใหม่ๆลำคาญทุกคนแล้วก็แต่ว่าพี่จะพยายามให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะคะแล้วพี่ก็จะบอกว่าแบบลองดูก่อนลองดูก่อนคือถ้าเราผ่านเฟสฝึกให้เข้ากับเครื่องนี้ไปได้เนี่ย
1: คร
0: ับ พี่เป้ไปเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยจะเห็นคนหิ้วกระเป๋าเล็กๆเนี่ยไปด้วย
1: ขึ้นเครื่อง
0: ใช่ขึ้นเครื่องไปเลยเพราะว่าติดใจ
1: ม
0: ัน
1: หลับแล้วมัน
0: เพราะความสดชื่นหลังตื่นเนี่ยมันต่างกันเลยนะคะ
1: นี่ๆๆอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ดูสิมันจะไม่ลำคาญได้ไงทุกท่านมีอะไรมารัดหัว
0: ใหม่ๆลำบาก ใช่ค่ะใหม่ๆจะยากแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนึงนะคะถ้าเข้ากันได้เนี่ยนะอันนี้คือสบายมาก
1: สบายมากเลย
0: ใช่แล้วมีคนไข้ที่สามารถก้าวข้ามผ่านความไม่คุ้นชินแล้วฝึกให้ตัวเองชินได้จนมีบางคนแบบหน้ากากขาดแล้วว่ามาขอซื้อหน้ากากใหม่อ่ะแบบสุดยอดเก่งมาก
1: นี่อย่างนี้แล้วอย่างนี้มันทำให้เราหายกรนไหมฮะหรือก็ยังกรนอยู่พี่บอกว่า
0: ไม่มันจะดีขึ้นนะการกรนจะดีขึ้นมาก
1: การกรนจะดีเพราะว่าอากาศมัน
0: เพราะว่ามันหักมันอ้าลิ้นเอาไว้มันดันไว้ไม่ให้ลิ้นตกกลับลงมาก็จะไม่กรน
1: นะฮะคุยกันมาจนถึงขั้นเรื่องของการนอนเลยนะฮะสุดท้ายฮะอยากให้คุณหมอฝากถึงเรื่องระบบประสาทแล้วก็โดยเฉพาะพากินสันหน่อยฮะคุณหมอฮะ
0: ก็จริงๆแล้วโรคพากินสันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นโรคเรื้อรังค่ะแต่ว่าถ้าเรารู้เร็วเราสามารถรักษาให้อาการเนี่ยมันดีขึ้นได
1: ้
0: ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ข้อสำคัญหลักๆเลยก็คืออย่าลืมหมั่นสังเกตตัวเองนะคะหมั่นสังเกตตัวเองรู้จักตัวเราแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีด้วยค่ะในผู้สูงอายุ
1: เพราะตรวจสุขภาพประจำปีก็ได้อยู่เนี่ยนะ
0: เพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะรู้เรามีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดไหมค่ะคุณหมอถ้าเป็นผู้สูงอายุเวลาตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยคุณหมอก็จะต้องอัปเดตวัคซีนต่างๆดูซิว่ากระดูกเป็นยังไงดูการเดินของคนไข้ดูการนอนน้ำหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่ในหมวดการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงวัยอยู่แล้ว
1: ครับหรือไม่ถ้ามีอาการบ่งชี้ท่านก็ลองโหลดแอปอ
0: ันนี้ใช่ลองเล่นแอปได้ใช่ค่ะ
1: ทั่วไปโหลดได
0: ้ได
1: ้เช็คPD
0: ใช่ใช่ลองเล่นดูได้นะคะหาลองเล่นดูก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าแบบดูสกอร์มันผิดปกติก็พี่แนะนำว่ามาเจอคุณหมอดีกว่า
1: ครับผมนี่คือทั้งหมดของหัวข้อประจำวันนี้นะฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองก็มีหลายโรคหลายอาการนะฮะหนึ่งในนั้นคือพากินสันด้วยนะครับแต่ว่าป้องกันได้นะฮะดูแลสุขภาพให้ดีนะหรือใครที่เป็นแล้วนะถ้าตรวจพบเร็วรักษาไวก็จะฟื้นฟูร่างกายได้ดีกว่านะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พีทนะครับขอบพระคุณครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าพบหมอรามาสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโกแต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ย
2: ขอจงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็คือเอาจริงผมตะกี้ผมดูตัวเองในกระจกผมก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในชุดนี
1: ้
2: เพราะจริงตั้งแต่ถ่ายรายการมาเนี่ยคือส่วนมากก็จะได้ลองกีฬาที่แบบค่อนข้างถนัดหรือว่าพอจะเล่นได้ต้องบอกว่าผมกับฟุตบอลจริงๆเป็นกีฬาที่คือขั้วตรงข้ามเลย
1: ส่วนมากมัธยมกีฬาอะไรส่วนมาก
2: ผมเล่นเทควันโดเล่นแบดมินตันบาสว่ายน้ำอะไรพวกนี้ครับกีฬาที่จะเป็นแบบค่อนข้างเดี่ยวหน่อยไม่ค่อยได้เล่นกีฬาทีมแล้วก็เอาจริงๆเหมือนตอนมัธยมเงี้ยเวลาเพื่อนเตะบอลกันผมก็
1: ไม่เล่นเลย
2: เล่นไม่เป็น คือเคยลงไปเล่นแล้วก็โดนเขาไล่ออกม
1: า
2: หลังจากนั้นก็เลยเหมือนเราเสียความมั่นใจเป็นโกอาจจะแบบเหมาะที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวอยากให้โค้ชจุนลองแบบช่วยสอนเบสิกผมเบื้องต้นแล้วกันว่าถ้าสมมติเราอยากเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเบสิกมันมีอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวพี่จะพาเราวอร์มอัพ
2: ได้ครับ
1: แต่จะเป็นเน้นในเรื่องของฟันเกมสนุกสนานในการวอร์มจะไม่แบบซีเรียสจนเกินไป
2: ได้ครับ
1: หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะพาเราไปฝึกการเคลื่อนที่แต่เห็นบอกว่าเล่นแบดมินตันพี่ว่าจะไม่ยากพอดูแล้วการเคลื่อนที่ก็ไม่ต่างกันเพราะมันเคลื่อนที่ในระยะใกล้ๆหลังจากนั้นจะมาฝึกการใช้มือรับในรูปแบบต่างๆต่อจากใช้มือเสร็จเราจะเข้าโกเพื่อจะยืนตำแหน่งเพราะวันนี้เราจะเล่นเกมต่อถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันจะมีหลังจากเราเคลื่อนที่เป็นแล้วใช้มือเป็นแล้วเรามาอยู่ในโกเพื่อเคลื่อนที่ปิดมุมเขาเรียกปิดมุมสุดท้ายเลยจะเรามาฝึกออกบอลกันกิ้งด้วยมือเตะด้วยเท้าพอเตะได้ไหม
2: พอเตะได้หน้าเตะได้
1: เตะได้เชื่อพี่เชื่อเตะได
2: ้วันนี้โค้ชจุนก็มาสอนผมตั้งแต่เบสิกเลยพอเราเล่นไม่เป็นปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโกอ่ะมันต้องฝึกอะไรบ้างโค้ชจุนก็เลยเหมือนให้ผมแบบเริ่มตั้งแต่สเต็ปการวิ่งตรงวิ่งข้างสไลด์ข้าง
1: พอพี่พูดสีเหลืองเราจะไม่ไปที่สีเหลืองทั้งหมดมี4สีนะ
2: ครับ
1: ฝึก
2: โอเค
1: โอเคมั้ยครับเอาเลยเริ่มเลยก็ฟึบแดงโอเคที่หลังเอาอะไรจะเอาไงจะม้วนหน้าหรือโอเคเอาต่อเนื่องเลยเข้ามาเหลืองอีกแล้วโอเคทีนี้เราจับบอลขึ้นมาทำอย่างเงี้ยทำคล้ายๆพี่เนี่ยเอาเลยเคลื่อนที่ในกรอบเลยขาวใครครับร้องอู้เลยอ่ะทีนี้ขออีก2รอบใช้ลูกบอลใบเดียวเอาบอลให้พี่หาดบอลมาเราพาสกันใช้มือเนี่ยแล้วเราเคลื่อนที่เอาเลยเริ่มเลยมูฟเลยลองไปก่อนเดี๋ยวเราว่ากันอัดขาวว่าไงลูกพี่ตั้งหน่อยไหมโอเคได้ครั้งสุดท้ายนะเหลืองเฮ้ยไปนู่นดิเร็วโอเคเดี๋ยวต่อไปพี่จะฝึกการเคลื่อนที่ของเรา
2: ครับ
1: ผู้รักษาประตูมันจะมีไม่กี่อย่างหรอก1มีเดินหน้าพี่ต้องการเน้นการทรงตัวของพวกเราด้วยเวลาเคลื่อนที่ของผู้รักษาประตูเวลาไปรับวิ่งไปข้างหน้าตัวมันต้องตรงอันที่2เนี่ยทำช้าๆโตปึ๊บดีมากโอเคเบรกอย่าทำงี้ปาบปาบปาบปาบปาบมาตาดูพี่มาฟึบตาตานั่นแหละตรงไม่ต้องเกรงรีแลกซ์อ่ะมาตับ

0: ตับไม่ต้องถางมากดีมากดีมากเบรกทีนี้อย่างที่3เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก cross step over เหมือนเราวิ่งไขว้ป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบแล้วก็เราก็หยุด
1: โอเค
0: เอาเลยตามองนั่นแหละมือปกตินั่นแหละหยุดซ้ายขวาซ้ายขวานั่นแหละสมมุติว่าพี่วิ่งแบงหน้าเพื่อที่จะสปีดมาปุ๊บตั้งท่าที่จะรับตัวพี่จะมองไปที่นู่นตลอดเอาอันแรกก่อนลงมาดิฟึบมาหยุดดีมากมาตามองหน้าามาโอเคเปลี่ยนเป็นด้านข้างมาลงไปมาหัดมาหยุดนั่นแหละมาดีมากมาดีมากลูกดีมากตามองมังหน้าลูกมาพี่อยากรอฝั่งนู้นเพื่อกลับเข้าที่แล้วมาต่อจากเมื่อกี้วิ่งมาข้างหน้าปุ๊บสไลด์สไลด์สไลด์ปุ๊บถอยหยุดหยุดหยุดหยุดตรงนี้ก่อนลูกเอาใหม่หยุดมาหน่อยให้ตรงพี่เนี่ยหน้ามาร์กเกอร์เหลืองถอยเนี่ยหยุดตรงที่พี่ยืนเนี่ยวิ่งมาป๊าบหยุดสไลด์หยุดถอยทีนี้มาสุดท้ายมาหยุดหยุดถอยมาหยุดหยุดดีมาก
1: มาเล่นจริงก็เหนื่อยจริงๆพอเราไม่ได้เป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วเราต้องมาทำสเต็ปที่มันอาจจะมีความคล้ายกีฬาอื่นที่เราเคยเล่นมาแต่ว่าพอมันเป็นบริบทของฟุตบอลแน่นอนว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเรื่องของการหยุดท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ดีเหมือนเราแบบเราอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราจบอันเนี้ยแล้วเราไปเล่นกีฬาที่เราแบบไม่เคยคิดจะเล่นเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: การใช้มือรับเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษคือลักษณะนี้
1: W
0: W ครับสคูปเหมือนตักอ่ะ
1: ครับสคูป
0: ไดวิ่งเนี่ย
1: โอเคคร
0: ับแล้วก็มีอีกอย่างคือ high control ball on the air นกกระโดดรับแต่เรากระโดดรับนี่มันก็จะคล้ายๆกับ W เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะทีนี้เข้าซองนะทีนี้ช้อนนะเอาแค่นี้ก่อน
1: โอเคครับ
0: โอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะใช้มือโยนให้อัดอันนี้เตะได้เลยตบฟึบไม่เป็นไรทำไปก่อนไม่เป็นไรดีขึ้นดีขึ้นอัดตันแล้วดีขึ้นไม่ต้องเกรงทีนี้อัดรับให้บอลมันไม่ต้องเกรงใจเย็นให้มันครอบอย่างนี้นิ้วก็ไม่ต้องชนกันมากห่างหน่อยก็ได้แต่เรากลางนิ้วเยอะกลางนิ้วกลางนิ้วพอรับเสร็จก็บีบไป
1: โอเค
0: ก็ต่อก็ปกติทีนี้ลองลูกเข้าซองบ้างเนี่ยลักษณะเนี้ยพอรับได้พอรับได้ปุ๊บแค่นี้แล้วคางเราก็กดลงไปที่บอลเห็นไหมครับช้าๆนะดีมากทีนี้อ่ะมันจะทำให้เซฟขึ้นคือเราก้มอย่างเงี้ยมาปึ๊บทีนี้ฟุตบอลมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะมาโอเคทีนี้มาลองลูกสคูปบ้างตั้งรอได้เลยถูกต้องไหมยืนมังหน้าปุ๊บก้มมาปุ๊บนิ้วลักษณะนี้อย่าปักจนหรืออย่างอจนมันจะซนลองดูนะตั้งรอเลยแขนประมาณนี้ไม่ให้รอดแล้วก
1: ็แล้วก็
0: เหมือนเดิมใช่ถูกมาฟึบทีนี้เข้าหาบอลฟึบดีมากดีดีเลยอันนี้ดีเลยมากนั่นแหละพี่เตะให้ล้ำหน่อยไหมเอา
1: ไหมได
0: ้ครับเฮ้ยมืออย่าลืมดีขึ้นดีขึ้นโอเคลูกนี้ดีเลยจำไว้เลยนะทีนี้ลูกเลียดตรงๆเนี่ยช้อนนั่นแหละ

0: วังระวังนิ้วให้มันกลิ้งเข้ามาเลยนั่นแหละดีมาก
1: มันดีนะแต่ว่าโคตรเจ็บเข่าเลยอ่ะทีแบบพอมันเป็นสนามหญ้าเทียมแล้วมันมีเหมือนกลวดเหรอหรืออะไรแข็งๆนะแล้วแบบไม่มีที่รองใช้ได้อยู่แต่ว่าสนุกดีนะรู้สึกว่าโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นโกมันพอจะมีกลิ่นของความสนุกได้อยู่ยังไงบ้างถ้าเราแบบคอนโทรลหรือเข้าใจท่าในการรับอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามีความยากที่เหมือนเรายังรู้นะว่าต้องทำยังไงแต่ว่ามันยังทำไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้พอได้กลับมาลองอีกครั้งนึงมันก็เหมือนเปิดโลกเราอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบมันมีสิ่งที่เราอ่ะไปปิดกั้นมันเองได้ลองจริงๆมันแบบมันก็สนุกนี่หว่าแค่ที่ผ่านมาเราอาจจะไปโดนเพื่อนด่าก็เลยกลัวการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละ

0: คนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคโอเคอัดมาดูมาดูใกล้ๆเลยดูที่มือก่อน
1: แบบ
0: มือซ้ายเป็นไง
1: ข้างๆ
0: นี่ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มือขวาเป็นไง
1: แต่
0: ใช่ยิ่งลูกเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3มือคิดว่ามือที่3คือตรงไหน
1: พื้น
0: เห็นไหมเนี่ยเราตั้งเป็นบล็อกเนี่ยปาบปาบข้างล่างเอาแปรมาปุ๊บปรับแล้วตัวเราดูพี่เป็นไงดูแขนพี่ตึงไหมถูกต้องไหมไม่เจ็บเชื่อพี่ช้าๆเซตปึ๊บเข่าขวาเฉียงมา45องศาเฉียงมาข้างหน้า45องศาพร้อมไปทีนี้มือใจเย็นช้าๆนั่นแหละถูกต้องตัวขาม ันจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: เองจะไม่เจ็บเองมันจะไม่ตอกไม่กระแทกนะให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดรับล้มไปยืดตัวไปแค่นั้นปกติเลยซ้ายนะเข่าซ้ายเข่าซ้ายไปแต่เรายังเก่งคือเรายังยืดแสบได้แผลมาประตูมันต้องเจ็บทีนี้อาจมันจะเป็นในเรื่องเข้าเรื่องจริงแล้ว
1: ครับ
0: เราต้องป้องกันตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราฝึกเทคนิคใช้มือเขาเรียกแฮนด์ลิงเทคนิคแต่ทีนี้มันจะเป็นในเรื่องของโพสิชันตำแหน่งการยืนจากการยิงของเขาเนี่ยเราต้องหยุดลูกยิงเขาเรียกช็อตสต็อปปิ้งหยุดตรงที่เหลือง
1: ครับ
0: พี่ก็จะเตะให้รับแต่อย่าลืมฟุ๊บวิ่งมาฟุ๊บถูกต้องจบดีมากทีนี้มือจบดีมากนั่นแหละพี่ตรงสีอะไรดูนะมาโอเคดีมากนั่นแหละทีนี้เราจะฝึกรีโพสิชันแล้วฟุตบอลมันไม่ได้ว่าจะยิงจากจุดนี้จุดเดียวสมมุติว่าฟุตบอลพี่มาหยุดตรงเนี้ยเขายิงไม่ได้ปุ๊บเขาก็ให้อีกคนนึงตอนแรกวิ่งมาปิดมุมโค้ชไม่ยิงโค้ชส่งให้พี่ที่น้ำเงินเราก็สไลด์โอเคไหมครับถือบอลไว้มาปิดเขาไม่ยิงโยนมาดีมากนั่นแหละต้องการอย่างเงี้ยมาเขาไม่ยิงเฮ้ยไม่ตรงอ๋อดูพี่โอเคเห็นมาร์เกอร์ไหมตรงกลางดีมากพอเรารีโพสิชันเราก็จะเป็นสไลด์ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มาโยนดีมากนั่นแหละมือรู้ใช่ไหมมาแค่นั้นแหละพี่อัดมาโยนมานั่นแหละมาโยนมาเยี่ยมแค่นั้นแหละทีนี้จะเข้าเรื่องจริงคือฟุตบอลมันก็จะไม่ส่งมาแล้วจับเตะเรากองหน้า
1: ครับ
0: มันก็แปรเลียดมาเหมือนมันปาดมาปุ๊บหรือคัตแบ็กมาปุ๊บแล้วมันจะยิงทีนี้เราต้องเคลื่อนที่ไวกว่าเดิมทีนี้เราจะไม่ได้ป้องกันแค่ W อย่างเดียวแล้วบางที
1: ต้องช้อน
0: ใช่เกิดทุกเหตุการณ์เลยสุดท้ายของการฝึกวันนี้ภาษาอังกฤษเรียก distribution บ้านเราเรียกออกบอลทีเนี้ยมันจะออกบอลด้วยมือกับออกบอลด้วยเท้าออกบอลด้วยมือในระยะเนี้ยท่าเนี้ยเขาเรียก low

0: กิ้งกิ้งพอละเรารับได้ถ้าเราถนัดมือขวาก้าวเท้าซ้ายกิ้งเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดทีนี้จะเป็นลูกโอเวอร์อาร์มก็เหนือเราต้องการคว้างไกลอ่ะดูนะก็ล็อกบอลไว้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ฟุตบอลจะออกจากข้างหลังตบปุ๊บปาบดีมากดีมากแม่นถูกต้องพี่รับสถานการณ์จริงอ่ะรับฟึบรับได้พี่เห็นเพื่อนแล้วพี่วิ่งช้าๆล็อกลูกบอลไว้ตบปาบวิ่งแบงหน้าช้าๆแม่นๆดีมากถูกต้องระยะนี้แค่นี้มาฟึบช้าๆนั่นแหละแล้วมันจะแม่นพอบางทีถ้าเรารีบมันจะปิ้นบิดไปบิดมาระยะอาจจะใกล้แต่เราให้เลี่ยนไม่ได้อาจขยับมาสมมุติเรารับได้โดนมารับได้เราวิ่งมังหน้าก่อนแล้วเราก็พอเรากิ้งให้ไม่ได้ไม่งั้นเขาตัดครับจบปุ๊บวับนั่นแหละน้ำหนักต้องประมาณนี้เพราะถ้ามันบางทีโรยไปเดี๋ยวถอยไปแย่งทันอ่ะใช่ป่ะทีนี้ลูกนี้จะเป็นลูกในลักษณะที่เล่นโอเพนเพลย์แล้วเพื่อนเราอ่ะคืนเรารับไม่ได้เราใช้มือรับไม่ได้เขาเรียกแบ็คพาสดูนะมาปุ๊บถ้าเพื่อนอยู่ระยะไกลทีนี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักในการส่งกระแทกไปคนนี้ก่อนนะตรงปุ๊บทีนี้จะทำไงให้มันตรงถูกรู้ป่ะ
1: เก่งขา
0: ใช่หนึ่งแต่สองเวลาเราจะเตะให้ใคร
1: เล็ง
0: ใช่
1: ไหมหมุน
0: นี่หัวไหล่ไปนู้นเตะให้คนนี้ไหลเราก็อยู่นี่เราก็ก้าวเท้าไปแต่นี่เอาบอลมาเราเตะให้คนนี้ไหลเราบิดนี
1: ่ครับ
0: ตรงเข้าหาบอลสุดท้ายเลยทีนี้จะเป็นลูกที่เราจะจับเตะพี่รับแล้วพี่คิดว่าพี่คว้างไม่ถึงพี่จับเตะอาจช้าๆนะดูพี่นี่ทำแบบเนี้ยช้าๆเนี่ยป๊าบยืนปึ๊บลองดูปั๊บอันนี้เขาเรียกวอลเล่นั่นแหละถูกต้องบอลมาปั๊บนั่นแหละถูกต้องถ้าอย่างนี้เรียกวอลเล่มาแต่ถ้าพี่เอียงอย่างนี้เขาเรียกไซด์วอลเล
1: ่
0: พี่เชื่อทำได้เมื่อกี้ยังเตะได้เลยมาปุ๊บถูกต้องตัวเอตบมือให้พี่อันหน่อยถือว่าโอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ซึ่งหลังจากวันนี้ได้ฝึกกับโค้ชจูนเบสิกเสร็จเราก็ได้มาเล่นเกมจริงๆนะครับ15ทีครึ่งแรกก็เป็นโกซึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆพออยู่ในสนามอ่ะเพิ่งเคยสัมผัสบรรยากาศของการได้อยู่ในสนามบอลใหญ่ขนาดนี้จริงๆ
3: ไม่ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวเราภูมิใจมองหน้าเพื่อนๆไว้นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่เราจะฝ่าฟันในเกมการแข่งขันวันนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ไปลุย

0: ครับโค้ชจุนวันนี้สนุกไหมผมจากคนที่ไม่เคยเล่นบอลเลยแต่พอมาวันนี้แล้วเหมือนได้มาลองแบบจริงๆได้เหมือนเขาเรียกว่าไกด์ครับที่ถูกต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆก็เล่นได้เพราะมันเหมือนมันเป็นปมในใจเวลาเราเล่นกับเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยตัวถ่วงอะไรเงี้ยก็เลยแบบฝังใจมาตลอดซึ่งวันนี้พอเล่นได้ไหมครับเอาแบบจริงๆเลย
1: ไม่ต้องอวยก็เล่นได้ไปเล่นในเลเวลที่เหมือนว่าสนุกสนานกับเพื่อนกลุ่มที่เตะบอลเล่นสนุกเล่นพอได้กันยิงไม่แรงมากไม่ใช่มืออาชีพมายิงสบายส่วนตัวพี่ว่าสบาย
0: สบายโค้ชจุนนี่เป็นนักบอลเป็นโกมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพี่อาชีพนักฟุตบอลครับแล้วก็เลิกเล่นก็ทำอาชีพเป็นโค้ชผู้สาประตู
0: อย่างตอนนี้เป็นโค้ชมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้านับรวมตอนนี้ก็9ปีเข้าสู่ปีที่9
0: จริงๆเหมือนพอเราต้องมาเทรนแบบเป็นเทรนนักกีฬาที่สำหรับโกเลยใช่ไหม
1: ใช่เฉพาะผู้สาประตูอย่างเดียว
0: อย่างปกตินักกีฬาไทยที่แบบอิมพอร์ตไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นตำแหน่งผู้เล่นทั่วไป
1: ครับ
0: อยากรู้ว่าทำไมเหมือนตำแหน่งโกนี่มันไม่ค่อยสามารถแบบถูกอิมพอร์ตไปได้มันเกิดจากอะไร
1: เริ่มแรกเลยก็คือในเรื่องของพัฒนาการทางด้านวงการฟุตบอลบ้านเราในตำแหน่งโค้ชผู้สาประตูสมัยก่อนมันจะเป็นระบบครูพักรักจำเคยเล่นมาแล้วก็มาเป็นโค้ชแต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ซึ่งมันจะมีเมื่อ10ปีที่เริ่มต้นมีของ AFC อ่ะที่จะเริ่มมีการอบรมโค้ชเฉพาะทางคือโค้ชผู้สาประตูไล่เป็นระดับลำดับ
0: คร
1: ับ แล้วก็จะมีฟีฟ่าเข้ามาฟีฟ่าก็ให้ความสำคัญในเหมือนถ้าเปรียบบ้านเราอ่ะก็เหมือนเป็นประเทศที่3
0: อ
1: ่ะเป็นเหมือนว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ number 1ไหนเป็นเอเชียนี่เราก็เบอร์10เบอร์10กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิ่งที่ถูกต้องมันก็เลยไม่ค่อยเกิดคืออย่างมองอย่างตองเงี้ยที่เขาไปสู้อะแต่การฝึกซ้อมที่ติดตัวเขาไปมันค่อนข้างน้อยโค้ชประตูบ้านเราสมัยก่อนก็จะจับบ้านเราจับบอลได้โยนให้พุ่งรับเตะรับอย่างเดียวแต่พอฟุตบอลสมัยใหม่อะมันจะมีการเล่นด้วยเท้าเยอะขึ้นจะสังเกตว่าประตูของแมนซิตี้อย่างแอนเดอร์สันหรือว่าประตูของลิเวอร์พูลอย่างอลิซองเขาจะใช้เท้าได้ดีมากเพราะนั้นน้องก็อาจจะไม่ได้รับการฝึกในช่วงนั้นแต่เวลาเราเอาไปประชันกันกับต่างประเทศเขามาตรฐานก็สูงกว่าเราต้องยอมรับแต่ถ้าเรียกการศึกษาเรายังด้อยกว่าแต่ก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแล้วครับ
0: ตั้งแต่แรกเลยทำไมโค้ชจุนถึงมาเล่นเป็นโกหรือว่ามันไม่ได้ตั้งใจตอนแรก
1: ใช่มันเป็นผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโก
0: ใช่
1: คลาสสิกของบ้านเราสมัยก่อนเพราะตอนนี้พี่อายุ44ตอนเด็กๆก็ไอ้ตัวสูงกว่าเพื่อนไปเป็นโกก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่ใจพี่ส่วนตัวเลยพี่พูดเลยพี่ชอบตำแหน่งผู้เล่นแต่ในเมื่อมันจับพัดจับผูมาแล้วถึงเข้าบอลนักเรียนอ่ะพี่เข้ามาเรียนสวนกุหลาบก็เป็นบอลนักเรียนแบบจัดพวกชุดจตุรมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เล่นมาเรื่อยๆอ่ะจบจากมัธยมก็ไปเข้ามหาลัยแล้วเข้าสโมสรมันก็ต่อเนื่องแล้วมันมีรายได้เข้ามามันก็ทำให้เราก็ต้อง
0: ไป
1: แต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ยพี่ชอบการออกมาเล
0: ่
1: น
0: แล้วอย่างพอมาเป็นผู้เล่นกับพอต้องมาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูครับมันต่างกันเยอะไหมครับ
1: ต่างกันในเรื่องความรับผิดชอบที่เห็นเลยเราต้องรับผิดชอบชีวิตแล้วก็รับผิดชอบน้องๆอีก2-3 คนถ้าทีมเรามีแค่นี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นเรารับผิดชอบตัวเราคนเดียว
0: แล้วอย่างตอนนี้ครับพอโค้ชจุดมาทำเป็นโค้ชผู้รักษาประตูเราก็จริงๆมันอย่างที่บอกมันค่อยๆเดเวลลอปไปจริงๆมีเป้าหมายถัดไปไหมครับหรือว่ามองว่าเราจะสามารถแบบผลิตผู้รักษาประตูที่แบบเก่งขึ้นได้แบบอีกเยอะแค่ไหน
1: ตอนนี้บุคลากรทางโค้ชผู้รักษาประตูบ้านเรามีจำนวนเริ่มมากขึ้นวิธีการฝึกซ้อมถูกต้องมากขึ้นใช้เวลาในการฝึกซ้อมกระชับแล้วเด็กสมัยใหม่สรีระเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รับโภชนาการที่ดีแล้วเขาเริ่มหันมาเล่น
0: แล้วอย่างสมมติว่าถ้าคนที่แบบว่าเล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่เก่งครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการเป็นผู้รักษาประตูนี่จริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมครับหรือว่าจริงๆมันเริ่มจากอะไรก็ได
1: ้เริ่มจากอะไรก็ได้เพราะว่าผมว่าถ้าเขาชอบประตู

0: ก็มามันอยู่ที่เราชอบบางคนรุ่นน้องพี่แบบสรีระอ้วนเลยแต่ผมอยากเป็นประตูอ่ะเขาก็ไปซื้อคอร์สฝึกตามอะคาเดมี่แบบฝึกเบื้องต้นเนี่ยทั้งที่เขาอายุ24 25นะเขาก็ฝึกจนไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นสนุกแล้วว
1: ันนี้ขอบคุณมากเลยครับ

ค้ชได้เข้าตารางฝึกอะไรเงี้ยเราเอนจอยนะแล้วก็เอาจริงในฐานะคนที่แบบไม่ได้สันทัดกีฬานี้อะไรเงี้ยพอเราได้มาลองจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกเปลี่ยนไปนะวันนี้จากที่เราแบบไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยวันนี้พอได้มาเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นกีฬาที่สนุกถ้าเราแบบเล่นในที่ที่มันแบบเขาไม่ได้จัดเราอะไรเงี้ยเราเหมือนเขาพยายามที่จะสอนหรือเราได้เข้ามาเทรนในจุดที่ถูกต้องเราทำให้เราแบบเข้าใจในตำแหน่งที่เราเล่นหรือได้ฝึกสกิลที่มันตรงกับตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็พอเรามั่นใจขึ้นเราก็จะไปเล่นกับคนอื่นได้ดีขึ้นก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาลองเล่นฟุตบอลแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสแบบได้ฝึกต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะไม่ปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไปได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับถึงแม้ว่าเราจะเจ็บตัวและได้แผลนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกวันนี้ใครจะรู้ว่าการกินยาบางอย่างเป็นเวลานานหลายปีจะส่งผลให้เกิดอาการปวดปวดทุกก้าวที่เดินปวดไปถึงกระดูกและถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจถึงขั้นเดินไม่ได้ในที่สุดจากนั้นไปดูเรื่องของไฝเรื่องเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้หญิงอยากหน้าใส

0: ีอาการปวดสะโพกแล้วก็ไหล่นะเป็นมาตั้งกลางปีที่แล้วนะปวดมากปวดจนแบบทนไม่ไหวอะเวลายกขึ้นเนี้ยกระดูกมันจะดังกรึบกรับกรึบกรับนะก็มันไม่มีสาเหตุอะไรเลยอะเนี่ยมันปวดขึ้นมาเฉยๆอะจากป้าเคยเป็นคนทำมาหากินเก่งอะเนาะขยันอะแล้วไม่ได้ทำเนี้ยมันก็อึดอัด3ปีที่แล้วป้ายังปีนมะม่วงเย่ยๆๆอยู่เลยเดี๋ยวนี้เหมือนหมาเห็นเครื่องบินเนี่ยขึ้นไม่ได้
1: เชิญครับคุณป้าครับ
0: เดี๋ยวนะคะ
2: ต้องค่อยๆหย่อนนะ
0: จ้ะปวดเอวโอ้ย
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แหมวันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดสะโพกอ่ะเวลาเดินแล้วมันเจ็บ
1: เหรอฮะ
0: ขาแขนข้างนี้ก็ยกได้แค่นี้
1: อืม
2: ครับตรงไหนครับสะโพก
0: ตรงขาต่อข้อต่อขาไอ้ข้อต่อขากับสะโพกเน
2: ี่
0: ย
2: ลองชี้เลยสิครับตรงไหนสองข้างหรือข้างเดียว
0: สองข้างเลย
2: ข้างสองข้าง
0: เนี่ยฮะเนี่ย
2: ตรงไหนนะครับ
0: เนี่ย
1: ตรงนี้เลย
0: เวลานอนตะแคงขามันจะตรงอย่างนี้มันหุบไม่ลง
1: หรอ
0: จ้ะ
2: ครับแล้วข้างขวานี่ตรงไหนครับ
0: ด้านข้าง
2: ด้านข้างสะโพกด้านข้างนะ
1: สองข้างเลยก่อนหน้านั้นนี่คือมีปวดแล้วหายไปก่อนไหมปวดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาปวดเลยอยู่ดีก็ปวดเลย
0: เพราะว่าเป็นหอบหืดอยู่ใช่ไหมล่ะป้าจะรถโรงพยาบาลจะมารับประจำวันวินวันวินวันทีนี้อยู่ๆก็ปวดก็มันเฉยๆนะปวดจะร้องไห้เลยอ่ะช่วงเนี้ย
1: คือนอนไม่ได้ละ
0: จ้ะ
1: ปวดเลย
0: เรียกรถโรงพยาบาล
2: แล้วปวดเวลายืนเดิน
0: เวลาเดินเนี่ยเหมือนกันเรามันกระดูกมันเป็นหนีบเอาเนื้อเรา
2: อ๋อเดินถึงจะปวดมากปัจจุบันนี้เดินได้ไกลไหมครับ
0: ไม่ไกลอ่ะตอนแรกใช้วอล์กเกอร์ตอนนี้ใช้ไม้เท้าละ
2: เดิน
0: ได้ไม่ถึง500เมตรก็เหนื่อย
2: เหนื่อยไม่ใช่ปวด
0: ไม่ปวดแต่ว่ามันจะเจ็บเวลาเราเดินนี่มันจะเจ็บ
2: เจ็บทุกย่างก้าว
0: จ้ะ
2: เหรอ
0: จ้ะ
2: หรือยิ่งเดินยิ่งเจ็บ
0: ยิ่งเดินยิ่งเจ็บลงจากเตียงก็ต้องยกขาลงทีละข้าง
2: แล้วยังนั่งซ่วมไหวไหมครับ
0: ไม่ได้ก็ต้องนั่งชักโครก
2: นั่งชักโครกแต่เดิมนั่งซ่วมยอมเหรอ
0: ค่ะแต่ก่อนนี้ยังไม่เป็นนั่งได
1: ้คุณหมอครับการนั่งซ่วมเนี่ยมันมีผลต่อการปวดขาปวดหลังด้วยเหรอครับ
2: คือก็จะเป็นเรื่องของอิริยาบถ
1: ครับ
2: หรือการเคลื่อนไหวของอวัยวะเวลาที่เราไปนั่งยองอย่างเงี้ยเข่าก็ต้องงอมากสะโพกก็ต้องงอมากหลังก็ต้องโก่ง
1: โค้ง
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายแต่ว่าเพลินว่าคุณป้าปันทิพย์นี่เขาเจ็บด้านข้างสะโพก
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ดูก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเข่าหรือข้อเท้าจะมีก็คือว่าจะเป็นที่
1: หลัง
2: หรือที่ตัวสะโพกโดยตรง
1: แต่เท่าที่เราคุยตอนแรกคุณป้าบอกว่าไม่ได้มีสัญญาณการปวดมาก่อนหน้านั้นเลยอยู่ดีๆก็ปวดจนร้องไห้เลยมันเป็นไปได้เหรอครับคุณหมอแบบนี
2: ้การที่เขาปวดด้านนอกสะโพกที่เราจะพบกันได้อยู่เนืองๆในประเทศไทยคือหัวกระดูกสะโพกซึ่งเป็นส่วนบนของต้นขาเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะแล้วทำให้หัวกระดูกตายแล้วก็เกิดการทรุดตัวเกิดการอักเสบเกิดการเสื่
1: อม
2: ของข้อสะโพกตามมา
1: เอาแล้วทำไมอยู่ดีๆหัวกระดูกถึงขาดเลือดได้ครับคุณหมออ
2: ันนี้ก็ต้องสอบถามต่อไปนะครับว่าที่เป็นหอบหืดเนี่ยได้รับสเตียรอย
0: ด์ใช่ค
2: ่ะเพนิซิลลินเด็กซาเมทาโซนเพื่อการรักษาหอบหืด
1: ตัวยามันจะส่งผลกัน
2: เป็นเหตุได้เพนิซิลลิน
1: กี่ปีแล้วนะครับ
0: 7ปี
1: โอ้โห7ปีแล้ว
0: เป็นหอบ
2: ครับเพนิซิลลินรับประทานหรือว่าฉีดเด็กซาเมทาโซน
0: เวลาเข้าขยายหลอดลมเนี่ยจะฉีดตรง
2: ฉีดอะไรครับ
0: ฉีดยาขยายหลอดลมแต่ก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะ
2: แล้วยารับประทาน
0: ยารับประทานนี่คุณหมอยาท่านบอกว่าตัวมันเป็น3เม็ดเวลานึงอ่ะนะตัวเนี้ยเขาบอกมันมีสเตียรอยด์ใช่ป่ะให้ลดได้มั้ยหมอเขาบอกว่ามันอันตรายไงมีสเตียรอยด์แล้วก็เลย
2: มีผลข้างเคียง
0: จ้ะเราก็เลยตัดเลยปวดยาแก้ปวดไปไม่ทันเลย
1: ครับ
0: คือเขาบอกอันตรายเนี่ย
1: แสดงว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการทานยาเหรอครับคุณหมอ
2: ก็ยาก็เป็นสารเคมีมีประโยชน์ก็มีโทษมีประโยชน์ด้านนึงอาจจะมีพิษภัยอีกด้านนึง
1: ครับ
2: เราใช้เพื่อการรักษาอย่างเช่นสเตียรอยด์เงี้ยในหอบหืดบางกรณีเราก็จะมีการให้สเตียรอยด
1: ์ครับ
2: โดยเฉพาะรายที่รุนแรงนะฮะหรือบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยความไม่รู้ไปซื้อยาไปซื้อยาตามร้านขายยา
0: คุณหมอคะขอขัดนิดนึงนะ
2: ฮะ
0: ป้าทานยาหมอตีอ่ะมาปีนึงเต็มๆเลย
2: คือ
0: เข้าไปถึงการแต่ก่อนนะ
2: ครับ
0: นี่แหละมันมาสุดหนักตอนเนี้ย
2: ยาสเตียรอยด์ก็รับประทานไปแล้วก็จะทำให้รู้สึกดีแค่มันมีโทษระยะยาว
1: ครับ
2: นะเช่นกรณีอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอ
1: ครับ
2: นี่เรายังไม่ได้บอกว่าใช่นะนี่เราสันนิษฐานโรคหรือเดาโรคไว้ก่อน
1: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวต้องมีการตรวจแล้วก็ต้องมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติม
1: นี่แสดงว่าถ้าเกิดของคุณป้าเนี่ยลงมาที่กระดูกขาในกรณีทานยาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการมันอาจจะส่งผลไปกระดูกส่วนอื่นด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามันจะลงมาเฉพาะบริเวณขาอย่างเดียวครับคุณหมอ
2: ผลจากยานี่ถ้าเป็นสเตียรอยด์เนี่ยมันมีผลหลายประการนะผลทางกระดูกก็มีอันเนี้ยเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกกระโปงนะเสียหายทำให้กระดูกบางกระดูกรุนทั้งร่างกายแล้วก็ระบบอื่นก็จะมีทำให้เป็นเบาหวานได้นะ
1: โอ้โหแสดงว่าผลจากยานี่เยอะมากผลข้างเคียง
2: มีผลหลายประการก็ในเรื่องการปวดข้างล่างก็คือปวดแค่บริเวณแถวสะโพกหลังแล้วก็ขาหนีบและหัวหนาวนะไม่มีปวดร้าวลงไปที่ขา
0: ไม่มีค่ะเข่า
2: ขาไม่ชาดีละแล้วก็เดินกระเพกกระเพกนี่มานานเท่าไหร่แล้วครับ
0: ก็นั่นแหละตั้งแต่เป็น
2: ปีกว่า
0: จ้ะ
2: ปีกว่าแล้วเรื่องปวดหัวไหล่แล้วครับปวดตรงไหน
0: พร้อมกันค่ะ
2: ตรงไหนครับ
0: นี่เลยเนี่ยตรงแค่น
2: ี้แล้วตอนนี้ยกแขนได้ไหมคร
0: ับ ยกแขนเน
2: ี้ยยกแขนซ้าย
0: นี่ได
2: ้ชี้ฟ้าเลยชี้ฟ้าแขนขวาสิครับยกแขนขวาขึ้นเอาแขนซ้ายลงชี้ฟ้ายกมาข้างหน้าเนี่ยยกขึ้นชี้ฟ้าชี้ฟ้า
0: สุดแล้วค่ะแค่นี้
2: สุดแล้วนะ
0: จะสั่น
2: เอาแขนเอื้อมไปถูหลังสิครับเอื้อมไปสิฮะเอื้อมไปก็ไม่ได้แค่นี้นะเอาแขนซ้ายสิครับเอื้อมมาถูหลังเอื้อมไปเยอะๆเอื้อมไปมาก
1: ง่ายเลยขนาดซ้ายนี่ง่ายเลย
2: คราวนี้ไปด้านหลังก้าวไป
1: โอ้โหนี่ยากเลยนะ
2: ก้าวไปก้าวไปได้แค่แก้มก้นนะก้าวไม่ถึงหลังนะอันนี้ก็ข้อไหล่ติดเคลื่อนไหวได้น้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวหมอดูว่ามีตำแหน่งไหนที่จับแล้วเจ็บบ้างไหมนะไหปลาเจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บตรงข้อปลายนี่เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บด้านหน้าหัวไหล่เจ็บไหมครับ
0: ไม
2: ่เจ็บตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ด้านหลังนี่แหละครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บนะแล้วหมอขยับหมุนแขนอย่างนี้เจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บนะ
1: ก็ฟังดูดีนะหมอครับ
2: ครับคือก็น่าจะเป็นเรื่องของเอ็นหรือเยื่อหุ้มข้อที่เกิดการยึดติดก็ประเดี๋ยวตรงนี้หมอจะเอ็กซเรย์ดูส่วนข้อสะโพกเนี่ยเรื่องเจ็บตรงเนี้ยก็จะขอตรวจนะเพิ่มเติมหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณป้าปานทิพย์เดินขึ้นบนเตียงด้วยครับ

0: หมอครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรให้จะตรวจอะไรอย่าง
1: เงี้ยจะตรวจดูการเคลื่อนไหวของข้อตะโพก
0: ครับ
1: นะว่าขยับขยื่นได้เต็มที่ไหมหรือเวลาขยับมีอาการเจ็บติดขัดเจ็บอย่างไรหรือไม
0: ่ครับ
1: นะหมอหมุนขาอย่างนี้เจ็บไหมครับ
2: ไม่เจ็บจ้ะ
1: ไม่เจ็บนะครับหมุนได้ครั้งนี้แล้วครับ
0: โอ้
1: เจ็บเลย
2: จุดนี
1: ้บิดไปอย่างนี้เจ็บเลยนะ
0: ตรงนี้เลยนะฮะ
1: เจ็บเลยนะครับความยาวของขาอย่างใกล้เคียงกันดีนะเดี๋ยวหมอยกขาหน่อยนะทีละข้างทีละข้างงอเต็มที่เลยงอเข่าชิดอกเลยไหวไหม
2: ครับไม่ไหวครับไม่ไหว
1: งอเองหรือครับงอได้แค่ไหน
2: แค่นี้ค่ะ
1: ได้แค่นี้งอมาประมาณสัก90องศา100องศาก็เจ็บแล้วนะแล้วถ้าหมอบิดอย่างนี้ล่ะ
0: โอ
1: ้เจ็บเหมือนกันข้างนี
2: ้ข้างนี้ไม่เจ็บ
1: ไม่ค่อยเจ็บ
0: เข้าไหนเจ็บ
1: นอกเจ็บ
2: เจ็บตรงเนี้ย
1: เจ็บงอ

0: ข่าว
1: คือตำแหน่งที่คุณป้าบอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมตำแหน่งนี้เลยใช่ไหม
0: ข้างได้จำกัดนะงอๆ
2: เจ็บตรงนี้เยอะเลย
1: นี่เจ็บเลย
0: ข้างนี้งอได้แค่ประมาณ 40-50 องศาเจ็บแล้วนะ
2: จ้ะ
0: งอต่อไม่ไหว
2: จ้ะ
0: งอได้แค่นี้ยังไงก็นั่งยองไม่ไหว
1: เจ็บแทนเลยนะ
0: แล้วหมอเคาะอย่างนี้เจ็บไหมครับ
2: ไม่เจ็บ
0: ฮะ
2: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บกลางขาสิครับกลางหุบกลางหุบก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อข้อสะโพกให้แข็งแรงนะ
2: จ
0: ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะได้ช่วยพยุง
1: หมายถึงข้อสะโพกเวลาใครเป็นแบบนี้มันต้องมีกล้ามเนื้อไปช่วยเหรอคุณหมอครับ
0: ช่วยประคับประคองข้อต่อทำสะสมแต้มชั่วโมงละ5ครั้งชั่วโมงละ10ครั้ง
1: ค่อยๆทำไป
2: เวลานอนก็ทำยกเท้ายกอะไรได
0: ้ถ้าย่อยทำทุกๆชั่วโมงทำสะสมแต้มไปเรื่อย
2: ๆ
0: อย่าหักโหมทีเดียว
1: ชั่วโมงละ5ครั้งนี่ผมว่าคุณป้าน่าจะทำได้
2: ได้
1: นะฮะ
0: นะ
1: แล้วอย่างคุณป้านี่คือการรักษายังไงฮะ
0: การรักษาเดี๋ยวขอเอ็กซเรย์ดูก่อน
1: เอ็กซเรย์ก่อน
0: นะ

0: แล้วตอนนี้ผลเอ็กซเรย์ของคุณป้าก็มาอยู่ที่นี่แล้วครับคุณหมอ
1: ครับก็เอ็กซเรย์ที่เมื่อครู่หมอส่งไปตรวจนะมีหัวไหล่ข้างขวาแล้วก็สะโพกสองข้างแล้วกระดูกเอวนะฮะทีนี้ตรงกระดูกหัวไหล่เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกระดูกข้อสะโพกที่หัวกระดูกเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะหัวกระดูกที่เคยกลมๆเนี่ยมันก็เลยยุบลงมาอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ปวดแล้วก็ติดๆขัดๆด้วยนะเช่นเดียวกับที่ข้อสะโพกนะอันนี้เป็นสะโพกซ้ายนี่สะโพกขวานะสะโพกขวาเนี่ยตรงนี้หัวกระดูกจากที่ว่าเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอเนี่ยนะหัวกระดูกก็เลยทรุดลงมานะเลยทำให้การเสียดสีการเคลื่อนไหวระหว่างหัวกระดูกเบ้ากับหัวกระดูกเนี่ยมันเป็นไปได้คือมันขัดกันแล้วก็เจ็บ
0: คุณหมอครับเวลาเลือดไม่มาเลี้ยงหัวกระดูกเนี่ยมันทำให้กระดูกมันยุบตัวแบบนี้ได้ด้วยหรอครับ
1: ได้ฮะกระดูกก็จะเสียความแข็งแรงแล้วก็ทรุดลงมาทรุดแตกเหมือนแผ่นดินทรุดเหมือนพื้นบ้านทรุด
0: เพราะน้ำหนักตัวป้าเท่าเดิมนะฮะแต่รับน้ำหนักหัวกระดูก
1: รับน้ำหนักอยู
0: ่แบกรับน้ำหนักมากขึ้น
1: ครับนะครับแต่ว่าจากภาพเอ็กซเรย์เนี่ยข้างซ้ายจะเป็นมากกว่าข้างขวานะแล้วก็ที่หัวไหล่เช่นเดียวกันส่วนกระดูกเอวเนี่ยโครงสร้างยังดูดีล่ะนะดีสมวัยนะฮะไม่มีลักษณะว่ากระดูกหักยุบลงมาไม่มีกระดูกสันหลังยังอยู่สมบูรณ์ดีไม่หักไม่ยุบซึ่งของคุณป้าพันทิพย์ก็ไม่ได้มีลักษณะจะเป็นกระดูกทับเส้นนะดังนั้นไอ้ที่เจ็บเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือที่สะโพกแล้วก็ที่หัวไหล่โดยตรงการรักษาก็การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแต่ถ้าไม่ผ่าก็มีชีวิตอยู่ไปได้บริหารกล้ามเนื้อรอบๆข้อสะโพกให้แข็งแรงจะช่วยได
0: ้ตามท่าทางที่คุณหมอได้บอกไป
1: เมื่อสักครู่คือท่านอนยังมีท่านั่งถ้ายืนทุกอิเลียบทเราทำได้

0: คอยบริหารร่างกายแบบนี้ไป
1: ครับคราวนี้ก็จะไปถึงหัวไหล่หัวไหล่เนี่ยคือข้อต่อไอ้หัวกระดูกเนี่ยที่เขาสึกไปแล้วเนี่ยยังไงเขาก็สึกของเขาอย่างนั้นแหละแต่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวมันก็จะยึดแข็งอยู่อย่างเงี้ยถ้าจะให้เขาขยับได้ก็ต้องคอยขยับคอยโยกโดยเอามือข้างที่เรามีอยู่อีกข้างหนึ่งมาช่วยประคองดันเขาขึ้นไปดันดันดันดันดันดันดันดัน
2: สมมติมันตึงแล้วเนี่ยคุณหมอตอนนี้คุณป้าตึงแล้วควรจะฝืนไปอีกไหมฮะ
1: นิดหนึ่งแถมหน่อย
2: ฝืนไปอีกนิดหนึ่ง
1: นิดหนึ่งแล้วค้างไว้
2: แล้วค่อยเอาลง
1: ค้างไว้สัก5 วินาที 10 วินาที

0: แล้วก็ประคองลงประคองลงห้ามทิ้ง
1: อย่าทิ้งนะฮะ
0: ถ้าทิ้งเขาจะร้องแล้วก็ดันเขาขึ้นไปใหม่ดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปดัดดัดดันดันดัด
1: ฝืนขึ้นไปนิดนึง
0: ดัดด้วยตัวเองทีละเล็กทีละน้
1: อ
0: ย
1: อ๋อแล้วค่อยลงเบา
0: ๆแล้วก็ประคองลงมา
1: อ๋อ
0: นะ
1: ไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้มันเจ็บอยู่งั้นแล้วไม่ขยับไม่ได้ใช่ไหมครับคุณหมอ
0: ก็แข็งอยู่อย่างนั้นเลย
1: อันนี้คือการฝืนให้มันได้ขยับบ้าง
0: แล้วก็มาทางนี้อันนี้ไปทางโน้นเอามือซ้าย
1: ช่วยเหมือนกัน
0: ดึงไปดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง5 วินาที10 วินาทีแล้วก็ผ่อนทำเช่นนี้ทำแค่2 นาทีเอง
2: ชั่วโมง2 นาที
1: มันจะได้ไม่ยืดนะคุณป้านะแล้วมันจะได้ขยับได้มากขึ้น
0: ส่วนว่าเรื่องการเจ็บเนี่ย จะกินยาอะไรก็ยาที่พื้นฐานอันตรายน้อยคือพาราเซตามอลก็หมอก็แนะนำว่าสัก1 เม็ดทุก4 ชั่วโมงถ้าปวดถ้าไม่ปวดไม่ต้องกิน
3: เดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วคุณหมอ
0: เออ
1: ยังไม่ต้องกิน
0: เวลาดัดเวลาบริหารมันจะปวดเพราะฉะนั้นถ้าบริหารแล้วปวดให้กินยาเพื่อจะได้บริหารได้อย่าอยู่นิ่งๆแล้วฉันไม่ปวดนิ่งๆฉันไม่ปวดไม่ดี
1: ต้องบริหารนะครับ
0: นะ
1: คุณป้าต้องขยันออกกำลังกายนะครับช่วยอย่างที่บอกไปมันจะทำให้เราขยับแค่ขยับขาได้มากขึ้นขอบคุณคุณหมอครับวันนี้ครับขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับขอบคุณครับ
4: เห็นว่าคุณกรกนกจะมาปรึกษาหมอเรื่องอยากจะเอาไฝบนใบหน้าออกเหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ค่ะมีเม็ดไหนที่เป็นพิเศษที่กังวลไหมคะเดี๋ยวหมอให้ดูกระจกกันนะคะ
5: ค่ะตรงนี้อะค่ะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็แถบที่มันอยู่ตรงกลางกลางหน้าค่ะอยากให้เอาออก
4: ค่ะ
5: ค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวหมอขอดูใกล้ๆนิดนึงนะคะได้ค่ะอันนี้นี่เป็นไฝที่มีมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยไหมคะหรือว่า
5: ขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะมันค่อยๆขึ้นมา
4: ค่ะแต่เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็ค่อยๆมันโตขึ้นเร็วๆในช่วงหลังไหมคะ
5: ไม่โตขึ้นนะคะ
4: ไม่โตขึ้นเพียงแต่ว่าไม่ได้มีอาการเจ็บเจ็บหรืออะไรเพียงแค่ว่ารู้สึกว่ามันอยากจะออกให้หน้าเกลี้ยงขึ้น
5: ใช่
4: ค่ะ
6: คุณหมอครับไฝหรือแบบนี้อาจจะเป็นเหมือนขี้แมลงวันที่เขาเรียกเป็นจุดดำเล็กๆเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าปล่อยไว้ก็ไม่ได้อันตราย
4: ใช่ค่ะใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าไฝลักษณะแบบนี้เป็นมานานๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในระยะเวลาสั้นๆพวกนี้นี่ส่วนใหญ่เป็นไฝธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องเอาออก
6: เราจะดูรู้ด้วยตัวเองไหมฮะว่าไฝแบบนี้อันตรายนะมันจะโตไปได้หรือแบบนี้ธรรมดาถ้าไม่ได้สนใจอะไรมากปล่อยไว้ก็ได
4: ้ถ้าไฝที่มันเคยอยู่มานานๆละไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ๆภายในช่วงสัก3 เดือนถึง 6 เดือนเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมันโตเร็วกว่าปกติอย่างอันนี้คือเราก็จะรู
6: ้
4: เพราะไฝบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได
6: ้
4: คราวนี้พวกนี้ก็จะต้องมีอาการที่ชัดเจนอย่างเช่นมันโตเร็วมากๆขอบขยายบางทีมีเลือดออกแตกเป็นแผลพวกนี้ค่ะคนไข้ส่วนใหญ่จะมาในตอนที่มันเปลี่ยนไปละ
6: นี่มีเม็ดไหนเป็นอย่างนั้นไหมฮะคุณก
5: รยังไม่มี
4: ไม่มีเลยดูเป็นเม็ดเล็กๆ
6: เพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้ามาหาพวกคุณหมอก็จะถามก่อนแนะนำก่อน
4: ใช่เรามีทางเลือกในการที่จะเอาไฝพวกนี้ออกอยู่ได้หลักๆมี2 วิธีนะคะอันแรกนี่คือการจี้ไฟฟ้าซึ่งการจี้ไฟฟ้าเนี่ยข้อดีที่สุดของมันคือราคาถูกสามารถทำได้เลยแต่ปัญหาของการทำจี้ไฟฟ้าก็คือว่าคือมันจะใช้เครื่องเนี่ยในการเหมือนกับทำลายเซลล์ไฝปัญหาของเครื่องนี้คือมันไม่สามารถกำหนดความลึกได
6: ้
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกำหนดความลึกไม่บางทีเรายิงไปเสร็จปุ๊บทีนึงบางทีมันอาจจะลึกไปนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่บนใบหน้าเนี่ยบางทีคนก็กังวลเรื่องความลึกหรือความสวยงามโอกาส
6: จะเ
4: ก
6: ิดการเป็นแผล
4: ใช่หรือมันอาจจะเป็นแผลได้ง่ายกว่าวิธีที่2คือการทำเลเซอร์เราใช้เลเซอร์ชนิดที่เรียกว่าเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหลักการในการทำงานก็ใกล้เคียงกันคือพลังงานของเลเซอร์จะไปทำลายเซลล์เม็ดสีคือตัวที่เป็นสร้างไฝเนี่ยค่ะทำลายไปข้อดีของมันก็คือว่ามันลงไปเนี่ยตื้นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะตื้นกว่ามากนะคะแต่ข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะแพง
6: แพงกว่าแบบ
4: แพงกว่าแบบแรกอย่างน้อยประมาณสัก2-3 เท่า
6: หมอครับหรือบางคนครับ

0: เขาอาจจะเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะได้ยินมาว่านะเขาเอาเข็มเนี่ยไปลนไฟมันก็ฆ่าเชื้อแล้วค่อยๆจิ้มแซะๆออกอะไรอย่างเงี้ย
1: บอกว่าอันนั้นยิ่งเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้นที่เราเจอมากๆคือจี้ปูนกับจี้กรดคนไข้บางคนก็จะบอกว่าไปตามตลาดนัดแล้วก็มีการเคยได้ยินไหมคะก็จะจี้ปูนมาหรือบางทีใช้กรดจี้มาเม็ดละ
2: 50 บาท
1: ประมาณ
0: เคยทำไหมฮะ
2: ไม่เคยค่ะ
0: รู้ราคาด้วย
2: เดินผ่าน
1: เดินผ่าน
0: หมายถึงเข้าน้ำกรดนี่แหละครับ
1: ใช่ค่ะบางทีเขาใช้กรดแบตเตอรี่อย่างเงี้ยจิ้มลงไปเพื่อที่หวังว่าจะไปทำลายแต่ปัญหาของพวกนี้ก็คือมันยิ่งแย่กว่าการจี้ไฟฟ้าอีกเพราะพวกนี้น้ำกรดมันลงไปไม่รู้ว่าลงไปลึกมากขนาดไหนใช
0: ่
1: มันคุมไม่ได้หรือบางทีคนไม่ชำนาญทำเนี่ยมันก็ไปโดนบริเวณผิวหนังตรงอื่นที่เราไม่ต้องการจะไปกำจัดทำให้คนไข้เกิดแผลเป็น
0: ครา
1: วนี้คนไข้กลุ่มนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งเลยที่กลับมารักษาแผลเป็นจากการไปจี้ด้วยตัวเอง
0: ซึ่งแผลเป็นนั้นใหญ่กว่า
1: ใหญ่กว่าแล้วก็ลึกกว่า
0: เหรอฮะ
1: ลึกกว่าฝายจริง
0: เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมีแบบนี้เยอะไหมครับหมอ
1: ก็พอสมควรนะคะมาเรื่อย

0: แล้วทำนานไหมคะเลเซอร์
1: ใช้เวลาประมาณ5นาที
0: อุ้ยเท่านั้นเองอะครับ
1: สั้นมากเลยค่ะหลังทำเนี่ยนะคะจะเป็นแผลเหมือนเป็นแผลถลอกตามจุดที่เรายิงเลเซอร์ไปนะคะหมอจะให้คุณดูแผลหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยในแผลถลอกเนี่ยคุณจะได้ยาเป็นสำหรับเอาไปป้ายแผลนะคะก็จะต้องป้ายทุกวันประมาณสักวันละ 3-4 ครั้งนะคะไปจนถึงประมาณสักอาทิตย์นึงพวกรอยถลอกพวกนี้ก็จะหายตื้นขึ้นแล้วเราก็จะนัดคุณกลับมาดูแผลณ1สัปดาห์ระหว่างนี้ก็ต้องหลบแดดนะคะ
2: ทาครีมกันแดดได้ไหมคะ
1: ช่วงแรกอย่าเพิ่งทาเลยค่ะเพราะว่าอาจจะแสบได้นะคะแต่หลังจาก1อาทิตย์ผ่านไปหลังจากที่เราเจอกันก็เริ่มทาครีมกันแดดได้เลย
0: ขั้นตอนนี้ทำอะไรครับ
1: หมอกำลังจะเริ่มฉีดยาชานะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะหมอจะขออนุญาตเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วก็จะฉีดยาทีละเม็ดนะคะใน3เม็ดนี้นะคะ

0: หมอจะเริ่มยิงเลเซอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: 1 2 3ถ้ารู้สึกเจ็บบอกได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เสียงดังนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บเลยเนาะโอเคอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะเห็นไหมคะว่าจริงๆฝอยมันก็จะจางลง
2: จางลงเลย
0: ใช่ค่ะเราก็จะยิงจนกว่าจุดดำเนี่ยจะหมดไปเนี้ยเม็ดนี้ก็หายไปละเนี่ยค่ะยิงหน้าอีกด้านนะคะเดี๋ยวเราจะยิงอีก2เม็ดที่เหลือนะคะ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: มีเป็นหลุมนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะแต่พวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นจากปฏิกิริยาของร่างกายพอถึงเวลาสักพักหลุมพวกนี้ในอาทิตย์หนึ่งก็จะค่อยๆตื่นเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตเปิดตาคุณแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าแผลเป็นยังไงนะคะเห็นลักษณะแผลนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะป้ายยาปฏิชีวนะให้เลย

0: เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ไปหมดแล้วครับเร็วมากด้วยฮะ
1: ก็อย่างที่หมอบอกนะคะทายาแล้วก็หลบแดดอย่างน้อยในช่วง1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหมอนัดคุณกลับมาดูแผลอีกรอบนึงนะคะป่านนั้นก็คงจะหายหมดแล้ว
2: ค่ะ
0: ครับนี่คือสิ่งที่อยากได้อยากทำมานานแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ครับผลข้างเคียงถ้าจะเกิดขึ้นนี่จะเป็นยังไงครับ
1: อันแรกก็คืออาจจะเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์เพราะว
0: ่
1: าในกรณีที่สมมุติว่าถ้าไปโดนแดดนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีการติดเชื้อถ้าเราไม่รักษาความสะอาด
0: ค่ะแต่ถ้าไม่โดนแดดแล้วก็ทายาอย่างดีอย่างที่หมอแนะนำตลอด
1: แผลก็จะลื่นหายแล้วก็เหมือนผิวปกติเรานี่แหละค่ะ
0: รอยดำก็จะไม่เกิดด้วย
1: รอยดำก็จะไม่เกิด
0: โอ้ดีมาก

พูดถึงอาหารที่คนเราต้องทานในแต่ละวันมันมีมากมายหลายประเภทเลยนะครับอยากจะทานแบบไหนก็หาได้โดยไม่ยากคนที่ทานอาหารมากเกินพอดีก็จะทำให้อ้วนส่วนคนที่ทานอาหารไม่พอดีก็จะทำให้หอมวันนี้เราจะมาเป็นคนที่ทานอาหารแบบพอดีกันครับ

0: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปริยานุชแย้มบ่งแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับถามอาจารย์ก่อนครับว่าการที่เราเรียกว่าทานพอดีไม่มากไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยมันต้องทานแบบไหนครับอาจารย
1: ์เอาในแง่สุขภาพดีนะคะ
0: ครับ
1: คือคนเราจะสุขภาพดีได้น้ำหนักมันต้องอยู่พอดีพอดีกับความสูงก็ใช้น้ำหนักที่เป็นกิโลหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง
0: โอ้โห
1: ถึงต้องคำนวณนิดนึง
0: นี่ถ้าไม่จบเลขมานี่นะฮะ
1: ไม่หรอก
0: น้ำหนักมาคูณด้วยความสูงเอามาหารด้วยความสูง
1: ยกกำลังสองค่ะ
0: ถึงจะได้น้ำหนักที่ควรจะอยู่แล้วอย่างนี้คนทั่วไปที่เขาดูแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ฉันน้ำหนักพอดีแล้วบางคนก็บอกฉันเนี่ยหุ่นดีแล้วเธอหุ่นดีฉันดีกว่าเธอคือเขาไม่รู้ว่าความว่าพอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเราจะวัดยังไงจุกมีหน้าท้องละมีพุงละใต้ท้องแขนอะไรดูได้ยังไงบ้าง
1: ถ้าคิดไม่เอาไอ้สูตรคำนวณเนี่ยนะคะก็ให้ดูเส้นรอบพุง
0: เส้นรอบเอว
1: ผู้หญิงเส้นรอบเอวผู้ชายก็ไม่น่าจะเกิน90ผู้หญิงก็ไม่ควรจะเกิน80
0: ถ้าเกินตามเกณฑ์นี้ไปถือว่าคุณเข้าข่ายเป็นโรคอ้วน
1: ต้องระวังแต่คราวนี้ผู้ชายก็ต้องไปดูถ้าซิกแพคขึ้นเนี้ยนะแล้วมันเกิน90เพราะกล้ามเนื้อมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: สมมติว่าเกินเกณฑ์ไปละเป็นโรคอ้วนแน่นอนละ
1: ค่ะ
0: มันจะส่งผลอะไรกับสุขภาพมันจะมีโรคภัยอะไรมารุมเร้าบ้างคร
1: ับ เยอะแยะเลย
0: เยอะเลยนะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: ก็เอาอ้วนก่อนมีอะไรบ้าง
1: กลุ่มแรกที่เราเจอบ่อยเลยนะคะมันมีอันที่เขาเรียกเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่มันจะมักจะมาเป็นชุดมาตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งมันก็จะตามมาความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดในสมอง
0: มันเกิดจาก
1: เลือดแตก
0: เรามีไขมันมากขึ้น
1: ค่ะไขมันในร่างกายมากขึ้นมันจะทำให้กระบวนการเผาผลาญสารอาหารเสียไปนะคะก็เกิดการสะสมไขมันเกิดการใช้น้ำตาลไม่ดีอันนี้พวกนี้มันก็จะไปสะสมในเส้นเลือดก็จะตามมาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองอ่ะได้ทั้งตีบทั้งแตกนะคะความดันขึ้นนี่กลุ่มนี้ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะสำหรับอ้วนนะคะโรคมะเร็งบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อ้วนมากจริงๆเนี่ยนอนหลับแล้วก็จะกรนแล้วก็หยุดหายใจเป็นห่วงๆ
0: ผมเคยได้ยินเหมือนกันคืนนึงนี่หยุดหายใจไปหลายรอบเลย
1: เป็นหลายรอบเลยพวกนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจวายเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมาปวดข้อนะคะข้อเข่าข้อเท้าข้อหลังก็จะตามมา
0: โรคภัยไข้เจ็บตามมาเยอะมากเลย
1: ตามมาเยอะมาก
0: สำหรับคนอ้วนก่อนนะฮะนี่แค่คนอ้วนนะ
1: แล้วก็โรคฮิตตอนนี้ไขมันแทรกในตับคือพอกินเกินเนี่ยตับจะเป็นตัวเปลี่ยนอาหารที่เกินทั้งหมดเนี่ยไปเป็นไขมันนะคะแล้วก็ตามปกติมันก็ต้องส่งออกไปสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆตามพุงตามแขนตามขาแต่ถ้ามันสร้างมากเกินไปจนกระทั่งมันส่งออกไม่ทันไขมันมันก็จะ
0: ไปพอกอยู่ที่ตับ
1: ท่อแทรกอยู่ในเนื้อตับ
0: แล้วผลเสียของมันคืออะไรฮะ
1: ตับอักเสบตับแข็งตามมา
0: โอ้โหอันนี้คือโรคที่เกิดจากการที่เรา
1: อ้วน
0: ในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยกำลังดูอยู่แล้วว่าฉันเป็นโรคอ้วนแล้วถ้าเป็นผู้หญิงรอบเอวเกิน80แล้วแต่เป็นผู้ชายรอบเอวก็เกิน90ละควรจะทำตัวยังไงไม่อยากจะมาหาคุณหมอกลัว
1: ค่ะก็สองอย่างอะค่ะอย่างที่บอกมันเป็นไม้กระดกของที่กินเข้าไปกับของที่ใช้ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สมดุลมันเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องทานน้อยออกกำลังมากใช่ไหมคะทีนี้เอาเรื่องออกกำลังก่อนมันเป็นของที่ทำแล้วเห็นผลจริงๆการออกกำลังไม่ต้องทำซ้ำซากคือไม่ใช่วันนี้วิ่งพรุ่งนี้ก็ต้องวิ่งมะรืนนี้ก็ต้องวิ่งเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแต่ให้มันมีการออกกำลังที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีต่อครั้ง
0: แล้ว
1: แล้วก็รวมทั้งอาทิตย์เนี่ยให้ได้สัก150นาทีเพราะฉะนั้นคุณจะทํา3วัน5วัน7วันยังไงก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละวันคุณทํามากทําน้อยออกกําลังเนี่ยมันจะมีอยู่3ไอนะคะintensity คือความรุนแรงมากพอที่จะทําให้กระตุ้นให้หัวใจทํางานมั้ยนะคะแล้วก็เวลาอีกไอหนึ่งแล้วก็อีกไอหนึ่งก็คือความบ่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดแล้วว่าบ่อยคือ 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์รวมกันให้ได้150แต่ว่ามันต้องออกแรงพอสมควรด้วยดังนั้นไม่ได้จำเป็นต้องไปวิ่งไปกระโดดไปอะไรเดินเร็วๆได้กายบริหารได้แกว่งแขนได้นะคะถูบ้านถ้าถูจริงๆนะ
0: พูดง่ายคุณต้องทำอะไรกิจกรรมในบ้าน
1: ออกแรง
0: ให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรง
1: ขึ้น
0: หัวใจเต้นแรงกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ซึ่งโดยปกติการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปเขาจะเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายแบบนี้หรือเปล่าหรือว่า
1: ถ้าสมมติว่าคุณเดินไปขึ้นรถไปทำงาน
0: ถ้าเป็นชีวิตคนเมือง
1: เดินไปขึ้นรถไปขึ้นรถไฟฟ้านะไต่บันไดขึ้นไปแล้วก็เดินระยะทางสัก25นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็นับได้แต่ถ้าหากว่าคุณประเภทมาถึงคนขับรถจอดรถเทียบก้าวไปนั่งเสร็จ
0: ก็ถือว่าไม่ได้ออกกำลังกาย แล้วการรับประทานอาหาร
1: ค่ะจริงๆมีสติในการดูของที่ตัวเองกินส่วนมากเราจะแนะนำให้คนไข้จดเหมือนกับบัญชีค่าใช้จ่ายอ่ะจดไปเลยเออจริงๆไอ้นี่ไม่ต้องซื้อก็ได้อันนี้ไม่ต้องจ่ายก็ได้ก็จะประหยัดไปได้อัตโนมัติเหมือนกันกับคนกิน
0: เห็นเขาบอกว่าถ้าบางทีจดแล้วไม่เข้าใจว่าอาหารแต่ละจานมันให้พลังงานเท่าไหร่เนี่ยให้ประเมินเอาม
1: ันมีวิธีประเมินคร่าวๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวการใช้พลังงานของแต่ละคนเนี่ยวันนึงมันกี่แคลอรี่ต้องการกี่แคลอรี่นะครับ
1: อันนี้จะขึ้นกับเพศกับน้ำหนักกับอายุ
0: โดยเฉลี่ย
1: นะคะโดยเฉลี่ยก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ธรรมดานะคะก็จะ 25-30 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวกิโลนึง
0: ต่อวัน
1: ต่อวันค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเอาไปใช้กับคนอ้วนไม่ได
0: ้
1: ถ้าหากว่าคุณน้ำหนัก150แล้วคุณกิน30เนี่ยคุณกินมาละ 4,500 มันจะ2เท่าของที่ควรจะเป็น
0: ก็ไม่ได้อีก
1: ก็ไม่ได้
0: ฉะนั้นต้องดูแต่ละคน
1: เขาจะคิดตามน้ำหนักที่ควรจะเป็น
0: ครับ
1: นะคะ
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลทาน3มื้อเหมือนกันนะ
1: ควรจะทาน3มื้อไม่ควรจะไปอดเป็นมื้อ
0: แล้วอย่างอาหารที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมก็จะทราบได้ยังไงครับว่าแต่ละจานที่เขาทานไปเนี่ยมันมีแคลอรี่กี่แคลอรี่เอาแบบประมาณคร่าวๆได้ไหมครับ
1: เอาง่ายที่สุดนะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้ไปถามอากู Google เนี่ย มันจะมีตารางเลยว่าอาหารแบบนี้โดยประมาณเท่าไหร่แต่ของบ้านเราเนี่ยข้าวมันไก่เจ้านี้กับเจ้านู้นมันก็ไม่เท่ากันก็แล้วแต่ว่าเขาน้ำมันเยอะไหมหนังเป็ดหรือว่าเอาไก่ตอนเนี่ยเอาจงอกกับตรงสะโพกตรงอะไรมันก็ไขมันมันก็ต่างกัน
0: แล้วสำหรับคนที่ทานอาหารแบบว่าแหมมื้อใหญ่เลย
1: ะ
0: นะฮะข้าวขาหมูสั่งมันอย่างเดียวเลยนะฮะมีเกาเหลามีชาเย็นอีก

0: ข้าวขาหมูเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากไม่ได้สั่งพิเศษอะไรนะคะก็สัก600-700ละ
1: หมูจานเดียวเนี่ย
0: ก็คุณคิดสิข้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้าวก็สัก3 ทัพพีใช่ไหมแล้วเนื้อหมูแล้วยังหนังอีก
1: ครับ
0: แล้วตัวน้ำที่ราดอ่ะ
1: ไขมันทั้งนั้นเลย
0: ไขมันกับน้ำตาล
1: 600 แคลอรี อย่างต่ำ
0: 600 อย่างต่ำใช่ไหมคะ
1: แต่บางคนถ้าเกิดอ่ะกิจวัตรประจำวันของเขาเป็นคนที่ใช้พลังงานอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เขาทำงานอยู่กลางแจ้งมีกิจวัตรตั้งเช้าเย็นๆเลยเขาทานแบบนี้ได้ไหมฮะ
0: ได้
1: ไม่เป็นไร
0: อย่างพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยเขาทานกันวันละ 3-4 พันนะฮะพวกที่ไปปั่นจักรยานพวกที่ไปซ้อมวิ่งพวกที่อะไรเงี้ยเยอะๆแต่พวกนี้หยุดเล่นเมื่อไหร่นะ
1: อ้วน
0: แล้วกินเหมือนเดิมด้วยความเคยชินนะปึ๊บเลยเพราะนั้นจะเห็นว่าอย่างพวกนักกีฬาที่เขาออกแรงหนักๆนะพวกนักฟุตบอลพวกอะไรเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงฝึกซ้อมช่วงแข่งขันเนี่ยเขาจะผอมแต่ถ้าหากว่ามันจะมีช่วงพักนะคะแป๊บหนึ่งเนี่ยพวกนี้จะขึ้นแบบน้ำหนักขึ้นมหาศาลเลยถ้าไม่ลดอาหารลงมา
1: แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่านักกีฬาทานแบบนี้เนี่ยกับกิจกรรมของเขาทานได
0: ้เขาซ้อมวันละ 4-5 ชั่วโมง
1: มันจะไม่อ้วนไปกว่าน
0: ี้
1: เพราะเขาใช้พลังงานแต่ไม่ได้เป็นการการันตีว่าเขาจะไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดนะเพราะไขมันที่ไปมันคนละระบบ
0: อ๋อแต่พวกนี้เขาออกกำลังเยอะออกกำลังเยอะมันเขาจะเผาผลาญแล้วโอกาสที่จะสะสมมันจะน้อยในช่วงที่เขากำลังเล่นกีฬาอยู
1: ่แต่ถ้า
0: เขาหยุดเมื่อไหร่เนี่ย
1: มันจะมาเร็ว
0: มันจะมาเร็ว
1: ถ้าเขายังกินแบบเดิม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะอ้วนนะฮะก็ต้องเลือกอาหารทาน
0: ใช่
1: นะครับน้ำหวานถ้างดได้ก็งด
0: ค่ะชาเย็นชาเขียว
1: ใส่วิปครีมแม่มันดูน่าทานทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับอากาศบ้านเราซะเหลือเกิน
0: ใช่แต่อ้วน
1: อ้วน
0: อ้วนหลายคนที่หยุดแค่หยุดพวกนี้นะคะเพราะบางคนกินกาแฟวันละ5-6 แก้วแล้วไม่ใช่กาแฟดำไปอ่านงาน

0: วิจัยบอกโอ้ยคนอเมริกันกินกาแฟวันละ2แก้วแล้วสุขภาพดีเขากินอเมริกาโน่อเมริกาดา
1: เขาเป็นกาแฟดำถ้าทานกาแฟดำอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่อ้วนได
0: ้ไม่อ้วน
1: โดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับแล้วพวกที่แบบทานข้าวนะผมเคยได้ยินมาว่าทานข้าวที่มันสีมาจนเม็ดข้าวสีขาวเนี่ยไม่มีประโยชน์ทานแล้วอ้วนไม่มีกากใยอาหารบางคนก็หันไปทานข้าวซ้อมมือเลยมันมีเส้นใยอาหารมากกว่าทานแล้วจะผอมจริงไหมครับ
0: ค่ะคือข้าวซ้อมมือเนี่ยมันก็คือข้าวที่ยังไม่ได้ขัดเอาผิวออกไปทั้งหมดใช่ไหมคะในแง่ของวิตามิน B1 เนี่ยจะมีนะคะเส้นใยอาหารที่อยู่ตรงเปลือกเนี่ยมีแต่ถ้าถามว่าทานแล้วจะผอมหรือเปล่ามันขึ้นกับปริมาณถ้าไปคิดว่ามันเป็นข้าวดีแล้วกินเข้าไปเต็มที่มันก็ไม่ผอม
1: เพราะมันก็คือแป้ง
0: ส่วนประกอบหลักคือแป้งส่วนประกอบหลังในตัวเม็ดข้าวคือแป้งเพียงแต่มีเส้นใยเหลืออยู่รอบนอกเท่านั้นเองซึ่งช่วยเรื่องการถ่ายเรื่องการระบายอะไรพวกนี้นะคะ
1: เอาเป็นดื่มน้ำแทนได้ไหมมื้อนี้ฉันทานข้าวอ่ะครึ่งทัพพีที่เหลือฉันซัดน้ำไป2ลิตรอิ่มได้ไหมฮะ
0: ทานน้ำมันก็ช่วยให้อิ่มแต่ต้องเป็นน้ำเปล่านะคะก็แม้เพราะว่าบางคนไปทานน้ำผลไม้น้ำหวานมันก็ไม่ผอม
1: มันลดได้ไหมลดความอ้วนจากการดื่มน้ำอย่างเดียว
0: ได้นะได้แต่ว่ามันจะอิ่มเร็วแต่มันก็หิวเร็วเพราะว่าครึ่งชั่วโมงมันผ่านไปหมดพอผ่านไปแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มรู้สึกหิวนะคะถ้าอยากจะลดจากทัพพีหนึ่งมาครึ่งทัพพีเนี่ยลดง่ายๆก็คือค่อยๆลดลงบางคนเขาจะบอกว่าตักข้าวมาเท่าไหร่แล้วก็ตักออก1ใน4ก่อน
1: ครับ
0: นะคะสักอาทิตย์นึงหรือว่า2อาทิตย์พอกระเพาะเริ่มชินกับปริมาณน้อยก็ค่อยลดต่อ
1: บางคนบอกว่าฉันอ้วนแล้วฉันจะลดความอ้วนฉันตัดมื้อไปเลย1มื้อหรือว่าตัดไป2มื้อเหลือทานวันละมื้อแบบนี้ได้มั้ยครับอาจารย
0: ์แนะนํา
1: เพราะว่าอะไรคร
0: ับ คือช่วงแรกๆนะคะจะดีใจว่าน้ําหนักลดแต่หลังจากนั้นมันจะไม่ลดแล้วก็จากที่เขาทําวิจัยเทียบกันจริงๆระหว่างคนที่ทาน3มื้อกับคนที่ทาน2ทาน1เนี่ยปรากฏว่าคนที่ทาน3มื้อแต่มื้อละน้อยลดน้ำหนักได้ดีกว่า
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าพอคุณไม่ทานไปเนี่ยพอถึงมื้อที่จะทานคุณจะแบบชดเชยไงเผื่อเดี๋ยวมื้อหน้าก็ไม่ได้ทานคุณก็จะทานเยอะแล้วคุณหิวด้วย คุณก็จะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นในมื้อหนึ่ง
1: ถ้าเกิดเราคุมได้ล่ะสมมตินะฮะ เหลือ2มื้อจริงๆแล้วทนหิวได้
0: มันก็จะมีปัญหากับเรื่องของกระเพาะเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะส่วนมากเขาจะแนะนำว่าถ้าให้ดีนะทานให้ครบ3มื้อแต่ว่ามื้อละน้อยหน่อยคือลดปริมาณก็อย่างเงี้ยสมมุติทานก๋วยเตี๋ยวชามนึงกับทานผัดซีอิ๊วชามนึงอิ่มเท่ากันไหมคะ
1: อิ่มเท่ากัน
0: น่าจะเท่ากันใกล้ๆกันใช่ไหมพลังงานต่างกันเท่าตัว
1: ต่างกันเลย
0: ต่างกันเท่าตัว
1: ถ้าให้ผมเดาตอนนี้เนี่ยผัดซีอิ๊วน่าจะให้แคลอรี่ให้พลังงานเยอะกว่า
0: เยอะกว่าม
1: ันมีน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันเยอะแล้วมันใส่ไข่ด้วย
1: ผมเคยได้ยินมาอีกสูตรนึงสมมติเราทานสามมื้อใช่ไหมครับอาจารย์เราแบ่งสามมื้อเนี่ยสมมติได้พลังงานเท่ากันเราแบ่งสามมื้อออกเป็น5มื้อ6มื้อในปริมาตรอาหารเท่ากันได้ไหมฮะ
0: ก
1: ็ให้ร่างกายมีการเผาผลาญอยู่เรื่อยๆ
0: กินน้อยแต่บ่อยเนี่ยมันจะดีกว่ากินมากๆแต่มื้อเดียวไงอย่างที่บอกอ
1: ันนี้จริงใช
0: ่ไหมใช่ค่ะโดยทั่วๆไปความหิวของคนเนี่ยมันมาประมาณ 4-6 ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือช่วงที่ตื่นเนี่ย3เวลาเนี่ยกำลังโอเคแหละ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะแบ่งย่อยมื
0: ้อก็ทาน
1: แบบคนทั่วไป3มื้อ
0: 3มื้ออาหารจานเดียว
1: แต่ให้ดูว่าอันไหนจำเป็นไม่จำเป็นนะครับพวกอาหารขนม
0: ส่วนมากของที่ไม่จำเป็นจะเป็นเดี๋ยวนี้นะคะพวกขนมปังเบเกอรี่พวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทั้งหลายนะคะแล้วก็ผลไม้ที่ทานกันหนักๆเป็นฤดูกาลอ่ะหน้านี้ทุเรียนก็ซัดทุเรียนหน้านี้ข้าวเหนียวมะม่วงก็ซัดข้าวเหนียวมะม่วงหน้านี้ง้อมาทานเป็นกิโลพวกนั้นอาจจะเป็นตัวที่สะสมแล้วก็ทำให้อ้วน
1: แล้วอย่างบางคนสมมติอ่ะฉันเห็นทุเรียนละ
0: ค่ะ
1: วันนี้ฉันกินทุเรียนไปแม็กครึ่งลูกฉันก็เลยซะออกกำลังกายเพิ่มเวลาในการออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อเบิร์นแคลอรี่ของทุเรียนออกไปอ
0: ัน
1: นี้คิดอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: คิดได้แต่ทำไม่ค่อยได้หรอกค่ะทุเรียนเท่าเนี้ยฟองไข่ไก่เนี่ยมัน60แคลอรี่แล้วถ้าคุณกินครึ่งลูกเนี่ยมันกี่ส่วนของแค่นี้ล่ะ
1: เป็นพันนะฮะ
0: เผลอๆเนี่ยได้เลยนะคะกินแต่ทุเรียนมันก็ได้แต่น้ำตาล
1: ครับ
0: ส่วนที่มันเป็นแร่ธาตุวิตามินโปรตีนมันแทบจะไม่มีเลย
1: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
0: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
1: สมมตินะเราทานจานนี้สมมติทาน2โลเลยมีเนื้อนู่นนั่นเต็มเลยร่างกายของเราน้ำหนักของเรามันจะเพิ่มขึ้น2กิโลตามอาหารที่เราทานจริงหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ถ้าสมมติว่าชั่งน้ำหนักก่อนกินแล้วก็กินเข้าไปหมด2กิโลแล้วเดินไปชั่งมันขึ้นแน่ๆเพราะว่าม
1: ัน
0: ก็เหม
1: ือ
0: นเราหิ้วเข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันย่อยพอมันเผาผลาญแล้วเนี่ยมันไม่ใช่2กิโลต่อ2กิโลหรือน้ำมันช้อนชาหนึ่งเนี่ย5กรัมเท่านั้นอะให้พลังงานเข้าไป45แคลอรี่ พราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะมันขึ้นกับว่าพลังงานที่แฝงอยู่ในเนื้อสัตว์หรือว่าในอาหารแต่ละประเภทเน
1: ี่
0: ย
1: แสดงว่าที่เรา
0: น้อยแค่ไหน
1: เราต้องดูที่เราทานเข้าไปเนี่ย
0: มันมีสารอาหารมากน้อยแค่ไหน
1: เป็นส่วนประกอบอะไรแล้วมันให้พลังงานเท่าไหร
0: ่ค่ะแต่ว่าข่าวดีก็คือไอ้2กิโลเนี่ยมันเป็นน้ำซะเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่า2กิโลแล้วมันจะคูณ4คูณ5ทั้งหมด
1: แต่ถ้าเกิดเป็นช็อกโกแลตผมพยายามพูดถึงของหวาน
0: ค
1: ุณผู้ชมชอบของหวานนะฮะช็อกโกแลตธรรมดาเขาบอกว่าทานแล้วอ้วนเปลี่ยนมาเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้ไหมครับ
0: จริงๆความเชื่อเรื่องดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีข้อมูลวิจัยว่าคนที่กินดาร์กช็อกโกแลตกับคนที่กินช็อกโกแลตปกติเนี่ยโรคหัวใจในดาร์กช็อกโกแลตจะน้อยกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของความอ้วนแล้วจะไม่ต่างกันมากถ้าอยากรู้ให้หยิบกล่องช็อกโกแลตขึ้นมาดูเขาจะเขียนว่าพลังงานเท่าไหร่แล้วลองเทียบกันดูนะคะถ้าเทียบออกมาแล้วช็อกโกแลตยี่ห้อนี้พลังงานต่ำกว่าอีกยี่ห้อหนึ่ง
1: ก็ทานได้
0: ก็ทานได้แต่ลองมองสิชิ้นเล็กๆพลังงานอาจจะให้พอๆกับข้าวทั้งปีนึงอ่ะ
1: เพราะว่าน้ำตาลเยอะ
0: น้ำตาลเยอะนมเยอะไขมันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราทานอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเป็นคนช่างสังเกตและดูรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่อ้วนได
0: ้มันจะเห็นเลยแหละว่าเราจะกล้ากินไม่กล้ากิน
1: เขาเรียกว่าฉลาดในการรับประทานอาหารก็แล้วกัน
0: คือเราสู้กันมานานมากเลยนะคะที่จะให้มีฟู้ดเลเวลคือมีการเขียนรายละเอียดพลังงานมันจะมีแต่ตัวเล็กนิดนึงต้องพยายามเอาไปส่องไฟดูหน่อยอ่ะเขาบอกว่ามีจุดๆๆ 50% อะไรเงี้ยแต่เขาไม่บอกนี่ว่า 50% นั้นอ่ะมันพลังงานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปดูส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะเขียนว่าต่อ1ส่วนเนี่ยนะคะมันให้พลังงานเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงบางทีเขาก็ขี้โกง1ส่วนให้พลังงานแค่นี้แล้วเขาเขียนตัวเล็กๆไว้ว่าซองเนี้ยมัน7ส่วนอะไรเงี้ย
1: กลายเป็นคูณ7เข้าไปอ
0: ีกคูณ7คือความรู้ตรงนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเพื่อเพิ่มน้ำหนักและเพื่อลดน้ำหนักเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักเราอ่านอะไรที่มันออกมาแล้วมันเยอะๆ
1: ครับ
0: ทานได้เยอะโดยไม่รู้สึกอิ่มมากอันนั้นอาจจะใช้เพิ่มน้ำหนักได้ดี
1: ทีนี้จะกลับมาเรื่องของโรคผอมบ้าง
0: โรคผอม
1: ผมไม่เคยได้ยินโรคผอมเลยมันมีคำว่าโรคผอมเลยเหรอครับส่วนใหญ่ที่คนพูดกันมันจะโรคอ้วนทั้งนั้นเลย
0: เขาใช้คำว่าโรคขาดอาหาร
1: เป็นแบบไหนถึงเข้าขั้นที่เรียกได้ว่าขาดอาหารครับอาจารย์
0: ก็ถ้ากลับไปคิดเมื่อกี้ตัวที่บอกดัชนีมวลกายนั่นนะคะมันจะมีทั้ง2ด้าน
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยถ้าต่ำเกินไปมันก็ไม่ดีต่ำกว่า 18.5 เนี่ยถือว่าขาดอาหารต่ำกว่าเกิน25ก็อ้วนนะคะ23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินทีนี้ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยดูเรื่องน้ำหนักที่ลดก็ได้อันนี้เอาพูดถึงคนไข้ในโรงพยาบาลนะคะถ้าน้ำหนักลดเร็วเกินไปในผู้ใหญ่ 10% ใน6เดือนในคนสูงอายุ 5% ใน6เดือนนี่ก็เรียกว่าสำคัญละแต่ครั้งนี้มันมีอยู่2แบบพวกที่ป่วยเป็นโรคจนกระทั่งให้ผอมกับพวกที่ทำตัวเองให้ผอมจนกระทั่งเกิดโรค

0: โรคบางโรคพอเป็นแล้วร
1: ่
0: างกายคุณจะสู้ผอม
1: สู้ผอม
0: แต่มัน
1: ไม่ได้เจตนา
0: แต่มันมีโรคที่การกระทำของเราทำให้มันผ
1: อม
0: และมันก็นำมาซึ่งการเป็นโรค
1: ใช่ก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกที่เรียก anorexia nervosa นะคะกลุ่มที่2เรียก bulimia นะคะสำหรับ anorexia nervosa ก็คือรู้สึกว่าตัวเองยังอ้วนอยู่ตลอดเวลาต้องการจะผอม
0: ถึงแม้ว่าตัวเองผอม
1: ถึงแม้จะตัวเองจะผอมจนขาดอาหารแล้วอะไรแล้วก็ตามพวกนี้ก็จะพยายามกินอาหารน้อยที่สุดจะไปนั่งจับเลยว่ามีแคลอรี่เท่าไหร่นั่งนับนะคะแล้วก็จะพยายามไปออกกำลังอย่างหักโหมมากเลยเพื่อจะให้ผอมลงไปเรื่อยๆกลุ่มนี้ก็ที่บอกว่าอันตรายอาจจะถึงหัวใจวายหรือเสียชีวิตได้นะคะ
0: คือไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอม
1: ไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอมถ้าคนปกติธรรมดาก็ต้องหยุดตัวเองได้แต่คนกลุ่มนี้ที่เรียกว่า anorexia nervosa เนี่ยเขาหยุดตัวเองไม่ได้เขายังมีความรู้สึกอยู่ว่าเขายังอ้วนไปเขาต้องการผอมกว่านี้จนกระทั่งกระดูกปูดโปนจนกระทั่งอะไรเนี่ย
0: ก็ยังหนังไปกันหนังหุ้มกระดูก
1: ก็ยังรู้สึกว่าอยากผอมกว่านี้มันเหมือน
0: มันเกี่ยวกับระบบประสาทความคิด
1: สมองแล้วค่ะมันเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ทำให้ความรับรู้เป็นเรื่องของรูปร่างผิดปกติส่วนกลุ่มบูลิเมียเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะผอมแต่ไม่ค่อยผอมรุนแรงเท่าอโนเร็กเซียเพราะว่าถึงจะอยากผอมแต่มักจะห้ามใจตัวเองไม่ค่อยอยู่ก็จะมีแบบคุมอาหารสลับกับมักหลุดกินแบบเยอะแล้ว
0: ก็
1: ค่ะแต่ว่าพวกนี้ที่ไม่ปกติก็คือพอกินเยอะแล้วจะเหมือนรู้สึกผิดก็จะไปล้วงคอให้ขย้อนหรือว่าอาเจียนอะไรเงี้ย
0: ก็คืออย่างที่เราเคยได้ยิน
1: ใช่ถ้ามันเป็นมากสม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรอันนี้แล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพ
0: ที่เขาบอกว่าเป็นในหมู่ของ
1: นางแบบนักร้องวัยรุ่น
0: ที่แบบทานข้าวแล้วก็ไปล้วงคอเอาอาหารออกมา
1: อันนั้นคือบูลิเมีย
0: ฮะเคยได้ยินโรคนี
1: ้
0: อันนี้ไม่ถูก
1: ไม่ถูกค่ะอันตรายถึงชีวิต
0: เดี๋ยวทานอาหารเข้าไปแล้วก็แค่นำอาหารออกมานี่มันถึงชีวิตเลยเหรอครับ
1: สำหรับไอ้ที่ล้วงคอให้อาเจียนเนี่ยบางครั้งมันถึงขนาดว่าหลอดอาหารมันฉีกอะอาเจียนรุนแรงหลอดอาหารปริถ้าคุณไปดูคนไข้ที่เขาป่วยแล้วเขาขาดอาหารเนี่ยเขารู้นะว่าเขาผอ
0: ม
1: แล้วเขาก็อยากจะอ้วนเขาจะพยายามกินเขาจะพยายามอะไรแต่ว่าถ้าคนไข้กลุ่มที่เป็นเนี่ย anorexia nervosa หรือบูลิเมียพวกนี้เขาจะยังรู้สึกเขายังอยากผอมกันเนี้ย
0: อืมแบบนี้ก็น่ากลัวนะครับอาจารย์เพราะว่าเทรนด์เดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้เขาจะชื่นชอบเอาดาราเป็นแบบอย่าง
1: ใช่
0: ในทีวีดาราดูผอมเพรียวสวย
1: ค่ะ
0: ฉันก็ต้องอดอาหารให้เหมือนกับดาราที่ฉันชื่นชอบ
1: ก็นางแบบของเมืองนอกก็เป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งถ้าจำไม่ผิดที่อังกฤษเนี่ยเริ่มมีออกมาบอกว่าห้ามเอาคนที่น้ำหนักน้อยผิดปกติมาเป็นนางแบบหรือดารา
0: ออกกฎเลย
1: ออกกฎเลยเพราะว่าเขารู้ว่ามันมีผลกระทบอย่างเงี้ย มีคนไข้ที่เคยกลับมาจากต่างประเทศนักเรียนโรงเรียนเนี่ยแข่งกันลดน้ำหนักจนกระทั่งแบบป่วยกันหมดนะแล้วเวลาของที่นู่นเขาอาจารย์เขาจะจับช่างน้ำหนักรายอาทิตย์เพราะกลัวนักเรียนอย่างเงี้ยก็พกก้อนอิฐก้อนหินอะไรใส่กระเป๋าไปเพื่อ
0: เป็นข่าวจริง
1: ๆเป็นของจริงๆเพราะว่าพ่อแม่เอากลับจากเมืองนอกมารักษาที่เมืองไทย
0: วิธีการรักษาเขารักษากันยังไงอาจารย
1: ์ตรงนี้ต้องคู่กันสองอย่าง
0: น
1: ะคะทางด้านโภชนาการคือต้องคุยกับเขาว่าน้ำหนักแค่ไหนถึงจะดีกับสุขภาพแต่ว่าต้องรักษาคู่กับทางจิตเวชตอนนี้ต้องเจอหมอสองคนคู่กันตลอด
0: นี่ดูไปดูมานี่รักษายากกว่าคนอ้วน
1: รักษายากกว่าคนอ้วน
0: คนที่เป็นโรคผอมอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจด้วยแล้วก็ร่างกายด้วยต้องหา2หมอ
1: ต้องหา2หมอคือ2หมอเนี่ยต้องทำงานคู่กัน
0: และส่วนใหญ่คนไข้จะไม่รู้ตัว
1: ใช
0: ่เพื่อนๆญาติๆคุณพ่อคุณแม่ต้องพามา
1: แล้วก็จะทะเลาะกับคนรอบๆตัวตลอดเพราะว่าพ่อแม่ก็จะเคี่ยวเขียนให้ทาน
0: ครับ
1: เด็กก็จะบอกว่าไม่ทานหรือตัวคนไข้อ่ะนะคะเด็กมั่งผู้ใหญ่บ้างเนี่ยก็จะรู้สึกไม่อยากทานหรือว่าอย่างที่บอกพอทานต่อหน้าเสร็จกลุ่มที่เป็นบูลิเมียเนี่ยเค้าบางทีเค้าควบคุมตัวเองไม่อยู
0: ่
1: เห็นเค้าก็กินแต่เสร็จแล้วก็รู้สึกผิดก็ไปขย้อนไปล้วงคอให้อาเจียน
0: อย่างนี้จะบอกคอขย้อนออกมาปั๊บหลอดอาหารเนี่ย
1: บางทีรุนแรงก็ปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารเรื่องหลอดอาหารมีแผลปริอักเสบอะไรเง
0: ี้ยเกิดจากการที่เราทำให้มันขย้อนออกมาแล้วน้ำย่อยมันไปกัดใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมเคยได้ยินอยู่โรคหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเปล่าคุณอาจารย์ครับคือผมเคยอาจารย์เคยได้ยินคำว่าป้าปอบไหมผมเคยเจอเขาเป็นคนธรรมดาแบบเรานี่นะครับแต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษแบบแข่งกินผมเคยไปแข่งกินกับเขาทำรายการแล้วก็ภายใน15นาทีแข่งทานติ่มซำนะอาจารย์15นาทีเขาทานติ่มซำไปได้52เข่ง
1: โอ้โห
0: เขาเป็นคนกินแล้วแบบแล้วเขาผมคุยกับเขาเนี่ยเขาทานปั๊บเนี่ยนะฮะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาย่อยเขาถ่ายเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นโรคผอมชนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตคนที่ ทานเก่งแบบนี้ส่วนใหญ่รูปร่างจะผอมมากแต่ระบบเผาผลาญนี่เหมือนโรงงานนรกเลยอาจารย์โอ้โหเบิร์นเร็วมาก
1: ตรงนั้นน่าจะไม่ใช่เบิร์นอ่ะคงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของลำไส
0: ้ครับ
1: เพราะว่าถ้าครึ่งชั่วโมงถ่ายเนี่ยแปลว่าพอผ่านกระเพาะลงไปปุ๊บก็ผ่านลำไส้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งไปถ่ายออกมายังไม่ทันดูดซึมเท่าไหร่นะคะถ้าครึ่งชั่วโมงเนี่ย
0: อันนี้ถือเป็นความผิดปกติ
1: ก็เป็นความผิดปกติส่วนตัวของเขาแต่ว่าจะเป็นเพราะโรคหรือว่าเป็นเพราะอะไรตรงนี้คงต้องดูกันเป็นรายๆอัน
0: นั้นไม่ใช่โรคผอมไม่ใช่โรคอยากจะผอม
1: ไม่ใช่โรคอยากจะผอมเพราะเขากินได
0: ้
1: เขาพยายามจะกิน
0: เพราะเห็นคนแบบนี้เป็นแบบนี้ที่ไรนี่นะฮะรูปร่างเขามักจะผอมก็เลยนึกว่าเป็น
1: เห็นสังเกตพวกที่ไปแข่งกินได้เนี่ย
0: จะหุ่นแบบน
1: ี้จะหุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมีอะไรผิดปกติในร่างกายเขาเพราะงั้นคนธรรมดาทานไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วแบบนี้เนี่ยสมมติคุณผู้ชมกำลังดูรายการอยู่แล้วบอกว่าอาจจะไม่อยากจะเป็นทั้งโรคอ้วนไม่อยากจะเป็นทั้งโรคผอมเลย
1: ค่ะ
0: ควรจะทำตัวยังไงฮะ
1: ทำตัวปกติถ้าน้ำหนักไม่เกินนะคะกินยังไงก็กินอย่างนั้นแหละแต่ต้องรู้ตัวว่าพออายุเริ่มมากขึ้นนะแนวโน้มน้ำหนักมันจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตอนอายุ20กินยังไงอายุ40จะไปกินอย่างนั้นมันไม่ได
0: ้ทำไมล่ะอาจารย
1: ์กล้ามเนื้อมันจะลดลงพอคนอายุมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อมันจะน้อยลงเปลี่ยนเป็นไขมันมากขึ้นและกล้ามเนื้อมันเป็นตัวใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเดิมอายุ20กล้ามเนื้อแค่นี้กินเข้าไปมันเผาผลาญได้แต่พออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อน้อยลงมันก็ไม่มีตัวใช้พลังงานมันก็สะส
0: ม
1: ก็จริงๆทำให้สัดส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันมันยิ่ง
0: ต่างกัน
1: ต่างกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรื่องออกกำลังเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกับสุขภาพของคนอย่างมากนะคะถ้าออกกำลังได้สม่ำเสมอเนี่ยอายุมากเท่าไหร่ก็จะยังแข็งแรง
0: เพราะว่าอายุมากปั๊บมวลไขมันมันจะมากกว่ามวลกล้ามเนื้อ
1: มวลกล้ามเนื้อการออกกำลังจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อเข้าไว้ได้
0: มันให้สมดุลได้
1: ใช่สมดุล
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่อยากจะเป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมเนี่ยควรจะใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย
1: สม่ำเสมอ
0: นะครับสัปดาห์นึงเอาง่ายๆเอาแบบจำง่ายๆสัปดาห์นึง
1: สัปดาห์นึง 3-4 ครั้ง
0: ครับ
1: นะคะไม่ต้องไปเสียตังค์ให้ฟิตเนสก็ได้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือออกกำลังก็ได้ถ้าใจรักจะออกกำลังสักอย่างเนี่ยสนามว่างๆก็เดินได
0: ้
1: กายบริหารได้แกว่งแขนได้นะคะ
0: แต่เวลาต้องสำคัญใช่ไหมต้อง30นาทีขึ้นไป
1: คือดีที่สุดคือ30ถึง45นาทีแต่เขาก็มีนะคะคนที่แบบหาเวลาไม่ได้จริงๆเขาก็บอกว่าผ่อนส่งก็ได้10นาทีวันละ3เวลาแทนที่จะใช้ลิฟต์3ชั้นก็เดินขึ้นลงบันไดซะหน่อยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็เหมือนกับมันอยู่ใกล้กับเราในระหว่างที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่แล้วการขึ้นบันไดการเดินไปซื้อของอะไรแบบนี้
1: แบบเนี้ยค่ะในคนธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ได้ต้องการสร้างซิกแพคไม่ได้ต้องการสร้างหุ่นนะกล้ามเนี่ยก็เดินออกกำลังนะคะ
0: แบบนี้คุณก็จะกลายเป็นคนปกติที่ไม่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมถูกต้องไหม
1: ก็กระฉับกระเฉงได้สุขภาพดีได
0: ้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาบอกวิธีบอกเทคนิคในการเขาเรียกว่าทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสถือโทรโข่งหมอขอบ่นหน่อยนะคะหมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสูตินริเวศที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผลัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เริ่มให้ตรวจตั้งแต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่

0: ว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่า กลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมาไหม
1: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ
2: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้เงี้ยสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

ร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันจะให้ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรัดคิวหมอรามามาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปฮะ 5:00 นถึง 6:00 นมาร่วมพูดคุยปรึกษาคำถามเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์ที่ถูกต้องนะครับสามารถปรึกษากันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยถ้าคุณผู้ชมดูเราผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วอยากจะโทรศัพท์มาฝากคำถามไว้ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์มุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105นะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาเรามีทีมงานรอรับสายอยู่ฝากคำถามไว้ได้เลยอีก1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียของเราฮะต้องบอกเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากๆนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ต่างๆสามารถมากด Subscribe นะฮะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับคำถามผู้ชมฝากไว้ได้

0: ช่องคอมเมนต์เลยเนี่ยสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะครับเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับรวมถึงประวัติแพ้ยาหรือว่าอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะชื่อนามสกุลนะฮะเพศนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยาแล้วก็เรื่องของอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะฮะยิ่งลงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถที่จะอธิบายวิเคราะห์ได้มากเท่านั้นนะครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์กับเรานะฮะขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับหรืออาจารย์เอิงนะฮะแล้วก็อีกท่านครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์หรือว่าอาจารย์แจ็คนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์แจ็คอาจารย์เอิงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะยังเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะฮะเร็วๆนี้อาจจะได้กลับมาเจอกันในสตูนะฮะเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแหมอยากกลับมาในสตูดิโอการพูดคุยน่าจะมันกว่านะฮะอาจารย์ฮะ
1: นั่นนะสิคะ
0: วันนี้ก่อนที่จะระหว่างรอคำถามของคุณผู้ชมขออนุญาตฝากขับประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับสำหรับนิตยสารแอดรามานะฮะตอนนี้ฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับที่จะสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆนะติดตามรามาชาแนลสถานีสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วนะฮะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้โอ้โหมีหลากหลายเรื่องเด่นๆโดนๆทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางประเด็นทางสังคมอย่างเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจะมั่มคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่เป็นประเด็นที่ฝากคำถามติดตามคอนเทนต์ในรายละเอียดกันได้ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของหน้าร้อนนะฮะแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงเรื่องของการออกกำลังกายครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะก็สามารถที่จะดูเคล็ดลับการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านรวมถึงชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลนะครับศูนย์กลางศาสนานะครับสามารถติดตามนิตยสารได้ที่drama.mahidol.ac.th นะครับหรือว่าสามารถที่จะสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยใครดูเราผ่านทาง Facebook Live ก็แคปเจอร์หน้าจอนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งต่อ QR code นี้ให้เพื่อนๆได้โหลดได้อ่านนะฮะนิตยสาร @drama กันได้นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารรามานะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับประเด็นวันนี้จากที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะครับก็เป็นเคสที่ทีมงานได้ลงไปติดตามไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ท่านนี้เขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นวัณโรคหลังจากหายจากวัณโรคแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติฮะแล้วอาจจะค่อนข้างไปทางเต็มที่ด้วยซ้ำไปปรากฏว่าไปเจอเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B อีกแบบนี้เขาควรดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรไปติดตามเคสนี้จาก VTR กันก่อนเลยครับ
2: สภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลล้วนเป็นสิ่งเล้าที่จะกระตุ้นให้ร่างกายพบกับความเจ็บป่วยจากโรคที่แตกต่างกันไปนายเจริญพรชูแก้วหรือพี่เอเจ้าของบริษัทซีสยามเทราเวลจำกัดจังหวัดสงขลายอมรับว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอการสังสรรค์อยู่บ่อยครั้งในช่วงวัยรุ่นทำให้เกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์กับตนเองเพราะเมื่อช่วงอายุ20ปีได้ตรวจพบว่าเป็นวัณโรคซึ่งโรคนี้เป็นกันทั้งครอบครัวและได้คร่าชีวิตพี่สาวและพี่ชายไปช่วงนั้นตนผอมแห้งไอเป็นเลือดและน้ำหนักลดต้องทำการรักษาอยู่6เดือนจึงหายขาด
3: 6เดือนคือถ้าต้องรักษา6เดือนแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยวินัยในการรักษาคือ1ต้องแยกชามแยกแก้วแยกช้อนแยกทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้ติดต่อกับคนภายในบ้านก็ต้องนอนให้ตามพอสมควรคือนอนดึกไม่ได้ก็เราวัยรุ่นนะมันก็ต้องมีมั่งนะ
2: โด ้วยความที่พี่เอใช้ชีวิตเต็มที่อีกไม่นานก็ตรวจพบเป็นไวรัสตับอักเสบ B ครั้งนี้รักษาถึง2ปีเต็มอาการก็ดีขึ้นทั้งกินยาตามหมอสั่งและกินน้ำหวานแต่เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตยังเป็นเหมือนเดิมคือพักผ่อนน้อยและชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆทำให้พี่เอไม่เคยหายขาดจากโรคตับอักเสบมาตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอาการก็ไม่ได้แย่ลงเพราะเมื่ออายุมากขึ้นพี่เอเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองดื่มแอลกอฮอล์ลดลงพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ
3: าการเริ่มต้นเป็นแล้วก็คืออยู่ที่ว่าผิวหนังเนี่ยผิวเราเนี่ยจะเหลืองตาจะเหลืองแล้วก็จะอ่อนเพลียนิดๆมันจะไม่ถึงกับวูบนะอาการพวกนี้ไม่ถึงกับวูบมันก็อยู่ในสังคมได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเราคิดว่าปีงอ่ะเราน่าจะไปตรวจสัก2ครั้งตรวจตับเลยนะตับดีตับร้ายตับอะไรจะตรวจมาเลยพี่จะตรวจที่เซ็นทรัลแล็บจะตรวจมาเลยปีละ2ครั้งจะไปตรวจว่าเราตับเราแข็งแรงไหมคือเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยตัวนี้เราเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าเราขยันไปตรวจพวกตับเราจะรู้ว่าตับเราแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็เราก็จะควบคุมตัวเองได้ว่าเราสามารถจะอยู่ในสังคมยังไงกินอะไรให้พอเหมาะอะไรที่ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเสีย
2: ปัจจุบันพี่เอกลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็ยังพบกับปัญหาโรคอื่นๆอาทิโรคทางผิวหนังอย่างเช่นสะเก็ดเงินซึ่งพี่เอกคิดว่าจะค่อยๆแก้ปัญหาไปแต่จะทำให้ดีที่สุด
0: ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะได้เอาเรื่องราวพี่เอ๋เนี่ยมาเป็นจุดตั้งต้นในการพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพกันฮะอาจารย์แจ๊คครับไม่แน่ใจว่าอย่างพี่เอ๋เองเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของวัณโรคพอหายจากวัณโรคแล้วมาเป็นเรื่องของไวรัสตับอาการของวัณโรคกับไวรัสตับนี้มันมีความเชื่อมโยงกันไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยฮะ
1: ครับจริงๆแล้ว2โรคนี้มันเป็นโรคที่ต่างกันนะครับแต่ว่าทั้ง2โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันโดยวัณโรคเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งมันทำให้อาจจะติดเชื้อที่ปอดได้ค่อนข้างบ่อยอาจจะมีอาการเป็นไข้ไอเป็นเลือดน้ำหนักลดแล้วก็ผอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจะเป็นวัณโรคส
0: ่
1: วนตับอักเสบ B เนี่ยจะเป็นจากไวรัสครับเป็นไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการแบบฉับพลันเนี่ยสมมติถ้าเราติดมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องครับแต่ถ้าเกิดว่าการติดเชื้อเนี่ยมันต่อเนื่องเป็นระยะเวลายิ่งนานยาวนานเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2โรคเนี่ยติดเชื้อเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าอันนึงเป็นจากแบคทีเรียอันนึงเป็นจากไวรัสครับ
4: ส่วนการรับเชื้อนี้รับวิธีเดียวกันไหมคะอาจารย
1: ์การรับเชื้อก็ต่างกันครับตัววัณโรคเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อทางหายใจนะครับจะเป็นติดเชื้อทางการหายใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยจะเป็นทางเลือดครับทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ทางคุณแม่สู่ลูกอย่างเช่นทางเลือดก็คืออาจจะมีการสัมผัสกับเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อตับอักเสบ B ทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับเพราะเชื้อเนี่ยสามารถที่จะแพร่ออกมาทางสังเสียสารคัดหลั่งต่างๆได้แล้วก็ถ้าคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยคุณลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นด้วยครับ
0: ฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละโรคดีกว่าไหนๆก็เป็นทั้งสองโรคขออนุญาตเอาที่เรื่องของวัณโรคก่อนณปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเรื่องของวัณโรคมากน้อยแค่ไหนความรุนแรงของโรคเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะ
1: ครับคือจริงๆตอนนี้ในสถิติของประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าคนนะต่อแสนประชากรเนี่ยเช่นประชากรคนไทยเนี่ยประมาณสักแสนคนนะครับตอนนี้เราก็จะมีผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยประมาณสัก100ถึง150รายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอยากที่จะพยายามให้มันลงมาให้น้อยกว่า100ให้ได้นะครับ
0: ครับแนวทางการรักษาล่ะฮะอาจารย์
1: การรักษาตอนนี้ของวัณโรคนะครับก็คือหลังจากที่เราจับเชื้อได้แล้วว่าเป็นวัณโรคเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาอย่างที่ในวิดีโอบอกเลยครับโดยทั่วไปก็จะเป็นการทานยาวัณโรคเนี่ยหลายๆชนิดรวมกันเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนอันนี้ก็จะเป็นสูตรมาตรฐานโดยเฉพาะในช่วง2เดือนแรกเนี่ยปริมาณเม็ดก็จะเยอะหน่อยนะครับพออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการลดปริมาณเม็ดลงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะหลายเม็ดอยู่แล้วก็ต้องกินประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยครับ
0: ครับรักษาแล้วหายขาดไม่ใช่อาจารย์พอหายแล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตเต็มที่แบบคล้ายๆที่พี่เอ๋ทำสักครู่ที่เล่าประสบการณ์มาได้ไหมฮะ
1: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปถ้าเรากินยาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เชื้อวัณโรคไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรทั่วไปถ้าผ่านไป6เดือนเนี่ยเราก็จะหายจากอาการติดเชื้อแต่ยังไงก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันยังมีความน่ากลัวอีกนิดนึงก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการติดเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายเราหมายความว่าพอหายละเราก็จะไม่มีอาการอะไรแต่เชื้อเนี่ยมันจะหลบซ่อนอยู่ในร่างกายเราครับถ้าเกิดว่าเราแบบในอนาคตเราอายุเยอะขึ้นหรือว่าเราภูมิตกลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยวัณโรคอาจจะกลับมาเยือนเราอีกครั้งได้ครับ
0: ความรุนแรงของวัณโรคนั้นปัจจุบันถึงขั้นเสียชีวิตไหมฮะ
1: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิปกติดีนะครับจริงๆเนี่ยไม่ถึงกับขั้นเป็นเสียชีวิตอะไรสามารถที่จะรักษาได้นะครับแต่ว่าอาจจะผอมลงอาจจะมีไข้อาจจะเพลียโทรมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยที่จะมีการติดเชื้อแบบแพร่กระจายคือมีการติดที่หลายอวัยวะอย่างนี้นะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่โดยทั่วไปตอนนี้เนื่องจากว่ายาค่อนข้างดีแล้วก็การวินิจฉัยเนี่ยทำได้ดีขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามาพบแพทย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับ
0: เราจะรู้ตัวเนิ่นๆไหมฮะว่าเอ๊ะตอนนี้เราน่าจะไปรับเชื้อวัณโรคเข้ามาในร่างกายแล้วฮะอาจารย์
1: โดยทั่วไปนะครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เด่นๆเลยคือมันชอบเป็นที่ปอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยได้ยินการวัณโรคนี่ก็ทำให้มีอาการเป็นไข้แล้วก็ไอเรื้อรังไอยาวๆเลยแล้วก็อาจจะเห็นเลือดออกมาปนกับเสมหะกินอะไรก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะอาจจะผอมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการที่อาจจะต้องคิดถึงวัณโรคแต่ว่าไม่ใช่ไอสั้นๆ3วันนะครับโดยทั่วไปการเป็นวัณโรคเนี่ยมันจะต้องไอยาวนิดนึงมันเป็นการติดเชื้อที่แบบอาจจะต้องเป็นสัก 3-4 อาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับ
0: ก็จะได้สังเกตอาการกันเบื้องต้นนะทีเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B ล่ะฮะหายขาดไหมฮะถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ย
1: ครับคือไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยจะมีแบบฉับพลันกับแบบเรื้อรังครับโดยทั่วไปเนี่ยบางส่วนพอหลังจากที่ได้รับเชื้อมาจากทั้งเลือดแม่สู่ลูกหรือเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็อาจจะมีไข้อาจจะมีแบบตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนแล้วอาจจะหายเองไปได้แต่ในบางส่วนเนี่ยก็จะยังมีการติดเชื้อที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าต่อเนื่องเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นตับอักเสบB เรื้อรังซึ่งตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันจะทำให้ตับเซลล์ตับเนี่ยมีการอักเสบพออักเสบไปนานๆแล้วเราไม่คุมมันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นพังผืดแล้วก็เป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้อันนี้เป็นความน่ากลัวของตัวไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรังนะครับซึ่งเราก็จะมียาต้านไวรัสนะที่จะสามารถทานได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสมันแบ่งตัวเยอะไม่ให้เกิดการอักเสบเยอะจะได้ไม่เกิดเป็นตับแข็งไม่เป็นมะเร็งตับครับ
0: การดูแลตัวเอง
4: หายขาดได้ไหมคะอาจารย
1: ์คือตัวตับอักเสบ B เนี่ยมีบางส่วนครับที่หายขาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มที่มันเปลี่ยนเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยโดยพวกส่วนนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องคอยติดตามมันอย่างใกล้ชิดบางช่วงมันอาจจะแอคทีฟหน่อยอย่างเงี้ยครับเราต้องกินยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาต้านไวรัสไปประมาณนึงแล้วเงี้ยก็อาจจะติดตามดูได้แต่ถือว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยจะต้องมีการติดตามกับแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะมีช่วงที่อักเสบมากอักเสบน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เวลาอักเสบมากมันจะเป็นยังไงฮะอาจารย
1: ์ก็โดยทั่วไปเราก็จะดูเรื่องของอาการนะครับอันนึงที่อาจจะกลับมาได้ที่2ก็คือดูเรื่องของเอนไซม์ของตับเนาะคุณหมอก็จะเจาะเลือดไปดูนะครับว่าค่าเอนไซม์ของตับมันขึ้นไหมอีกอันนึงก็คือเขาสามารถที่จะวัดปริมาณของไวรัสจำนวนของไวรัสตับอักเสบ B ในเลือดได้ครับซึ่งตรงนี้หรือบางทีอาจจะใช้วิธีอัลตราซาวด์ดูก็ได้ไปดูว่าผิวของตับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของตับอักเสบ B เรื้อรังแล้วเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าติดตามกับคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอโรคตับหรือระบบทางเดินอาหารนี่อย่างใกล้ชิดเพราะต้องดูหลายอย่างเลยอาการดูค่าแลบดูจำนวนไวรัสต่างๆมากมายเพื่อคุณหมอเขาจะได้แนะนำว่าตอนนี้ต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่านะครับ
0: ฮะในกรณีของคนที่เป็นตับอักเสบ B ไม่ว่าจะเรื้อรังหรือไม่เรื้อรังก็แล้วแต่ตัวผู้ป่วยเองต้องมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติตัวยังไงไหมฮะรวมถึงญาติๆคนใกล้ชิดเองจะต้องมีการระมัดระวังหรือว่าจะต้องมีวิธีในการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อความปลอดภัยไหมฮะ
1: ครับอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าตับของคนไข้ที่เป็นโรคตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่ตับมันจะพังเยอะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่ายาหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นทำให้ตับมันพังมากขึ้นอย่างเช่นการทานยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าการกินยาสมุนไพรที่ไม่ทราบชนิดหรือไม่ก็เป็นการทานกินเหล้าเงี้ยครับอาจจะต้องงดนะครับส่วนเรื่องการส่งต่อผู้อื่นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันติดทางเลือดเพศสัมพันธ์แล้วก็แม่สู่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถทาน ข้าวร่วมกับผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ติดทางอาหารไม่ได้ติดทางการกินนะครับ
0: อาจารย์พูดถึงการทานยาหรือทานสมุนไพรกรณีที่คนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีไปติดโควิดสามารถกินยาทุกตัวได้ไหมฮะต้องระมัดระวังอะไรไหมหรือว่าฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยสามารถกินได้หรือเปล่าต้องมีข้อห้ามข้อแนะนำต้องหลีกเลี่ยงอะไรยังไงไหมฮะ
1: ครับคือคำถามนี้ดีมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยเวลายาที่เราทานเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนสั่งให้เนาะสมมติอยู่ที่บ้านคุณหมอก็ส่งยาไปให้โดยทั่วไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ายาทั่วไปเนี่ยสามารถทานได้นะครับเพราะว่าเรากินยาในระยะเวลาค่อนข้างสั้นแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอด้วยนะครับโดยทั่วไปตอนนี้ยาที่เป็นยาต้านไวรัสที่มีใช้อยู่ไม่ว่าจะฟาทาไลโจนหรือว่าฟาวิพิราเวียหรือยาตัว

0: ใหม่ๆมาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตับไม่ได้รุนแรงถึงขั้นวายเลยหรือว่าแย่มากๆเนี่ยโดยทั่วไปสามารถกินยาได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นการกินยาในระยะเวลาสั้นภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยครับ
1: นะฮะสำหรับเรื่องของทั้งตับบีทั้งวัณโรคนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณพี่เอกเข้าใจพี่เอกก็น่าจะกำลังรับชมเราอยู่ด้วยนะฮะวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้เยอะมากเลยนะฮะทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะหลายท่านเข้ามาทักทายกันคุณนิ่มนวลแสงคุณรัชนกคุณรังสรรค์นะฮะคุณภูมิ CH คุณแอมปอนะฮะโอ้โหกำลังรับชมสวัสดีกันพี่ตะนารากรก็มานะฮะสวัสดีอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คมาด้วยนะฮะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้พี่ตะติดภารกิจพี่หลงภูก็มานะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้ง2ท่านรับชมทางทูวิชั่น42นะฮะรับชมได้หลากหลายช่องทางเข้าใจว่าก็จะมี NBT ภูมิภาคที่เป็น NBT Central เนี่ยก็สามารถรับชมเราได้เช่นกันนะฮะคุณกมลชนกนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้แชร์รายการให้แล้วนะคะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เป็นตัวอย่างที่ดีนะท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆให้คนที่เรารัก
2: ส่งต่อข้อมูล
1: ใช่ฮะ
2: ต่อไปค่ะ
1: คุณกฤษดาสอบถามเรื่องนี้มาน่าสนใจมากบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายกลางแจ้งเราเนี่ยที่ไปออกกำลังกายเนี่ยอยากได้วิตามินดีแต่มุมนึงเราอาจจะกลัวผิวคล้ำอาจจะกลัวผิวดำเราก็เลยไปทาครีมกันแดดแบบนี
2: ้
1: เราจะได้รับวิตามินดีอย่างที่ตั้งใจไหมฮะ
2: ก็อาจจะไม่ได้อะค่ะเพราะว่าตัวครีมกันแดดมันก็จะมีป้องกัน UVA UVB หมดเลยอะนะคะเหมือนบล็อก
1: ครับ
2: ไม่ให้มันมีผลกับผิวเรื่องความแก่ทั้งเรื่องเม็ดสีเนาะที่ตัว UV จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงไขมันกลายเป็นวิตามินดีใต้ผิวหนังของเรามันก็จะน้อยลงค่ะ
1: อ๋ออย่างนั้นต้องทำยังไงดีฮะออกแดดอ่อนๆแล้วก็ไม่ต้องทาครีมไหมฮะอาจารย์
2: ความยากอยู่นิดนึงว่าวิตามินดีถ้าจะสังเคราะห์ได้เนี่ยแดดต้องแรงพอสมควรนะคะถ้าแดดอ่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้นะคะต้องแดดแรงแบบ9โมง10โมงอะไรแบบนี้ค่ะถึงจะเริ่มสังเคราะห์ได้
1: อาจจะต้องสู้แดดยอมผิวคล้ำนิดนึงนะอาจารย์
2: ใช่ไม่งั้นก็ต้องรับประทานวิตามินดีเสริมเพิ่มเนาะเพราะไม่กันเหมือนมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ
1: ครับอยากเก็บตัวไว้ทั้งสองคนไม่ได้นะฮะอยากขาวด้วยอยากได้วิตามินดีด้วยนี่อาจจะไม่ได้พร้อมกัน
2: อยากขาวด้วยอยากแข็งแรงอยากกระดูกแข็งแรงด้วยอาจจะยากเหมือนกันเนาะ
1: ครับแล้วถ้าเกิดตัววิตามินดีถ้าเกิดไม่ได้เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารทั่วๆไปที่เรากินในมื้ออาหารเนี่ยมีอาหารชนิดไหนแนะนำบ้างที่จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีฮะอาจารย
2: ์ก็วิตามินดีอยู่ในน้ำมันตับปลาค่ะก็อาหารจำพวกแบบเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิตามินดีค่ะอาจจะเสริมตรงสองอย่างได้แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการเติมวิตามินดีในพวกอาหารที่เขารับประทานกันเป็นประจำด้วยเช่นในนมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เมืองไทยเรายังไม่ได้เติมตรงนั้นเนาะแล้วต้องเลือกอาหารที่มันมีวิตามินดีสูงเพิ่มเองค่ะ
1: ครับสำหรับเรื่องของวิตามินดีนะฮะกับการออกกำลังกายไปที่คุณวิบูลหน่อยฮะคุณวิบูลวันนี้ถามเรื่องกรดไหลย้อนนะฮะถามว่ากรดไหลย้อนเนี่ยอันตรายถึงขั้นจะเสียชีวิตไหมครับรู้สึกอึดอัดช่วงกลางลิ้นปี่เล็กน้อยพอกินยาลดกรดจะรู้สึกดีขึ้นแบบนี้เข้าข่ายกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับเป็นมา2อาทิตย์แล้วฮะอายุ74นะครับปกติจะกินยาลดความดันช่วงเช้า1เม็ดแล้วก็ลดไขมันก่อนนอนอีก1เม็ดฮะสอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมา
2: คือคุณวิทยาอายุ74แล้วถ้าไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน
1: ครับคุณพิบูลฮะอายุ74ไม่เพิ่งมาเป็น2อาทิตย์ที่แล้วเองฮะอาจารย
2: ์ค่ะคือหมอคิดว่าน่าจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อประเมินละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเพราะว่าคือพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีโรคที่ไม่ใช่โรคแบบเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เขาเป็นแค่กรดไหลย้อนก็ได้นะคะค่ะพอมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่ต้องไปประเมินแล้วว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องโรคอะไรในกระเพาะที่ต้องไปส่องกล้องเพิ่มไหมยิ่งถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักลดด้วยมีโลหิตจางร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มมากกว่านะคะรวมจนถึงบางครั้งอาการจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยอาจจะเป็นอาการหนึ่งของหัวใจขาดเลือดก็ได้นะคะเนาะพอจุก เพื่อนหมอว่าขออยากจะเชิญไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอตรวจละเอียดดีกว่าค่ะอย่าไปซื้อยาลดกรดอะไรรับประทานเองต่อเนื่องเลยนะคะ
1: ครับแล้วคุณนิดไม่แน่ใจว่าโดยปกติเขามีการตรวจสุขภาพต่อเนื่องเนี่ยอาการต่างๆพวกนี้จะได้รับการตรวจในช่วงของการตรวจเช็คอัพประจำปีไหมอาจารย
2: ์อาจจะไม่ได้ตรวจละเอียดถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเช็คอัพประจำปีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมกว้างๆพื้นฐานที่จะไม่ได้ครอบคลุมกับอาการเฉพาะหรือความเสี่ยงเฉพาะในแต่ละบุคคลนะคะมันจะเป็นแบบกว้างกว้างแต่ว่าถ้ามีอาการพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะคุณหมอเขาถึงจะตรวจละเอียดลงลึกไปที่อาการตรงนั้นค่ะ
1: ครับ
2: ยกตัวอย่างเช่นจุกแน่นท้องนะคะมีเหมือนมีกรดในท้องบ่อยๆแล้วก็อายุเยอะไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยเขาอาจจะขอตรวจประเมินหน่อยซิว่าในกระเพาะอาหารต้องส่องกล้องดูไหมมีอะไรผิดปกติในกระเพาะอาหารหรือเปล่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารแบบแอบแฝงไหมอะไรมันต้องเป็นอะไรที่ต้องตรวจเพิ่มเติ
1: ม
2: กว่าสุขภาพพื้นฐานปกติค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลามีอาการแบบนี้ก็ไปพบแพทย์ปรึกษาเพิ่มเติมดีกว่านะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: คุณพิกุลนะฮะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไวรัสตับอักเสบอาการเริ่มต้นของมะเร็งตับหายง่ายและหายเร็วเดี๋ยวให้อาจารย์แจ็คช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมฮะมันเป็นยังไง
0: คือไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันมีหลายตัวนะมันมี A มี B มี C มี D มี E ครับมันมีหลายตัวเลยคือจริงๆตัวที่จะทำให้เกิดเรื่องของตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้เนี่ยจะเป็นตัว B กับตัว C ครับเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะตับอักเสบเรื้อรังซึ่งการที่มันอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็จะทำให้ตับเนี่ยมันกลายเป็นพังผืดได้แล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราเป็นตับอักเสบ A ตับอักเสบ E อย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปมันก็จะเป็นแล้วก็หายแต่ถ้า B กับ C เนี่ยมันจะเป็นเรื้อรังก็ทำให้มีโอกาสเป็นตับแข็งแล้วกลายไปเป็นมะเร็งตับได้ครับ
1: นะฮะคุณสิริกัญญาบอกสอบถามเข้ามานะฮะถามว่าสงสัยนะฮะว่าโรคพิมพ์มาว่า adult onset Still's disease มีโอกาสหายไหมคะไม่แน่ใจคือโรคอะไร
0: ครับโรคนี้เป็นโรคที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเนี่ยคนไทยกับประเทศไต้หวันเนี่ยในคนในเอเชียก็แล้วกันตอนนี้มันมีโรคที่เราเพิ่งจะรู้จักกันมาไม่กี่ปีมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่ตอนเด็กๆเนี่ยแข็งแรงดีแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยเริ่มติดเชื้อนะครับซึ่งโดยเฉพาะเชื้อที่เป็นเชื้อฉวยโอกาสยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยแล้วพอไวรัสเยอะๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเอสใช่ไหมครับพอเป็นเอสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกันเชื้อฉวยโอกาสเนี่ยจะหมายความว่ามันจะติดในกรณีที่ภูมิเราไม่ค่อยดีนะครับคราวนี้ก็จะมีประชากรคนไข้กลุ่มนึงซึ่งเขาไม่ได้เป็น HIV เขาไม่ได้เป็นเอสครับแต่เขาเนี่ยติดเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็น HIVเป็นเอสเลยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันเนื่องจากว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการรวบรวมผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็รายงานออกมาเป็นกลุ่มที่บอกมาเนี่ยก็คือ adult onset immunodeficiency ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่ตอนเด็กๆแข็งแรงแต่ดันมามีภูมิคุ้มกันบกพร่องตอนโตขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าปัจจัยอะไรนะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็เป็นเกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปมีภูมิต้านทานต่อภูมิกันตัวเองฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงคือแทนที่ภูมิกันของเราเนี่ยมันจะเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าเรากลายไปสร้างภูมิคุ้มกันที่มาทำร้ายตัวภูมิกันของเราเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าการรักษาเนี่ยยังไม่มีคือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะโรคนี้มันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะให้ยาอะไรนะครับซึ่งคำถามนี้น่าสนใจมากครับซึ่งเป็นโรคที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ว่าง่ายๆคือมันเป็นโรคที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องตอนโตซึ่งจะติดเชื้อโฉโอกาสเหมือนเป็นผู้ป่วยที่เป็นเอสแต่ไม่ได้เป็นเอสคือตรวจแล้วไม่ได้เป็นเอสครับ
1: ครับแต่ว่าเป็นการติดเชื้อโฉโอกาสตรงนี้แล้วก็จะรักษาตามอาการอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์
0: พอติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนตัวโรคที่มันมีภูมิต้านทานต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจะมีการให้ยาแบบ ป็นยากบภูมินะซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเราเนี่ยผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนหนึ่งเลยแล้วก็มีคุณหมอนะครับทั้งคุณหมอโรคติดเชื้อแล้วก็คุณหมอทางภูมิคุ้มกัน

0: เนี่ยก็ให้ยาแล้วก็ติดตามดูอาการว่าเป็นยังไงคืออยู่ในช่วงการรักษาช่วงเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะพยายามเพิ่มองความรู้นะครับซึ่งจริงตอนนี้ยังทั้งไม่ว่าจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้จริงๆก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในการรักษาอย่างชัดเจนแต่ว่าตอนนี้แนวทางจะเป็นการรักษาโรคติดเชื้อโฉมอากาศให้หายนะครับอันที่สองก็คืออาจจะเป็นการให้ยากดภูมิเพื่อที่จะทำลายตัวต้านทานที่มาทำลายภูมิคุ้มกันของเราอีกทีครับ
1: โอ้โหเป็นโรคน่าสนใจมาก
0: ยากนิดนึงใช่ครับ
2: ค่ะ
1: คุณรัชนีฮะสอบถามเรื่องของการตรวจ ATK คุณรัชนีบอกว่าตรวจแล้วทุกคนผลเป็นลบนะฮะพอตรวจแล้วผลเป็นลบก็เลยมีการทานอาหารร่วมกันแต่หลังจากตรวจหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยผ่านไป 2-3 วันเพื่อนมาแจ้งเพื่อนที่ทานอาหารร่วมกันเนี่ยมาแจ้งทีหลังว่าติดโควิดแบบนี้ตัวเราเนี่ยที่ทานอาหารร่วมกับเพื่อนที่ตรวจ ATK เป็นลบแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมฮะมีความเสี่ยงแค่ไหนฮะ
0: ครับข้อแรกเลยคือเราจะมีการตรวจ2แบบเนาะคือ ATK กับการตรวจ PCR นะครับจริงๆแล้ว ATK เนี่ยเขาเรียกว่าความไวของมันเนี่ยจะน้อยกว่า PCR เพราะฉะนั้น ATK เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่คิดถึงการติดเชื้อน้อยอย่างเช่นเราอาจจะเอาไว้ใช้ในการที่แบบเอาไว้คัดกรองคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีแรกก็คือถ้าใช้ ATK ในกรณีแบบนี้มันมีโอกาสแน่นอนที่พอตรวจไปคัดกรองไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเป็นลบหมดแล้วก็โผล่มาว่าอีก2วันเนี่ยจริงๆเราเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคือความไวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: คราวนี้ถ้าเราเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แปลว่าเรากำลังไปกินข้าวกับคนที่เขาเป็นโควิดเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็เสี่ยงสูงครับเรามีความเสี่ยงสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องติดตามอาการของเราอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้ก็คือใส่หน้ากากนะครับไว้ก่อนเลยแล้วก็พยายามห่างจากผู้อื่นแล้วก็ติดตามดูอาการของเราโดยทั่วไปถ้าผ่านไปประมาณ4-5 วันละนะโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ติดได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับระหว่างนี้ตรวจ ATK
2: นะ4-5 วันก็มาตรวจอีกทีนึง ATK
0: ใช่ดูอาการครับสมมุติถ้าเกิดว่าภาพ 4-5 วันลองตรวจดู ATK ก็ได้หรือว่าถ้าเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มมีอาการอันเนี้ยผมอาจจะนำเสนออีกแบบนึงก็คือว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเราเริ่มมีอาการเราควรจะไปตรวจ PCR ละเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความเสี่ยงแล้วเรามีอาการคือมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งอาการเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจ ATK ครั้งนึงเนี่ยมันดันเป็นลบอย่างที่ผมบอกคือมีโอกาสที่ความไวมันจะไม่ดีอันนี้เป็นกรณีที่ควรที่จะพิจารณาเป็นการตรวจ PCR ครับ
1: ถ้าเกิด1คุณมีความเสี่ยงใช่ไหมทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อมา2มีอาการด้วยเนี่ยอาจารย์แนะนำว่า PCR น่าจะชัวร์สุดนะฮะเพราะวันนี้ไปตรวจ ATK แล้วเป็นลบเราก็ชิวไปเลย
0: ใช่ครับเพราะว่าในกรณีที่มันเหมือนมากๆมันเหมือนมากๆเนี่ยแล้วเราตรวจ ATK เนี่ยถ้ามันเป็นบวกโอเคก็จบแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าความไวของเทสมันไม่ดีเราควรจะต้องทำความสะอาดครับครับ
1: ครับโอ้เข้าใจว่าช่วงนี้คนน่าจะอยู่ในภาวะแบบนี้เยอะพอสมควรนะคุณประมวลนักทายมาสวัสดีค่ะนะฮะคุณดาราแสงถามว่ามีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะกลายเป็นมะเร็งตับเราควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีไหมคะเพื่อป้องกันไว้ก่อนฮะ
0: ครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบบีนะครับสมมุติถ้าเราสมมติวันนี้ติดเนี่ยแล้วเกิดเป็นตับอักเสบบีเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนประมาณจะ 10-15% อย่างเงี้ยครับสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้เกิดเป็นพังผืดและเป็นมะเร็งตับได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่หลังจากปี2535เป็นต้นมาแล้วเนี่ยเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยอะครับจะได้รับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดหลังจากปี2535เป็นต้นมาเนี่ยเกิดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่
2: ไม่ต้องกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่จะถูกฉีดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อดีซึ่งวัคซีนอันนี้จะเป็นวัคซีนฟรีจากทางกระทรวงเลยนะครับข้อที่ไหนก็จะได้รับการฉีดนะครับ
1: ส่วนเราสามคนที่เกิดก่อนนิดนึง
2: นะคะอาจารย์มาหาฉีดตามดีไหมคะ
0: คนที่เกิดก่อนนะครับสามารถที่จะฉีดได้ครับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยโดยทั่วไปจะฉีด3เข็มนะครับสามารถรับการฉีดวัคซีนเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อตายส่วนใหญ่ฉีดได้เกือบทุกคนเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยได้เกือบทุกที่เลยครับวัคซีนตับอักเสบบีนี่มีเกือบทุกที่เลยครับ
2: แล้วก่อนที่จะไปขอฉีดวัคซีนจะเป็นต้องไปเจาะเลือดดูการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันก่อน อะไรแบบ

0: ครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าอาจจะมีโอกาสติดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดเนี่ยที่ดูภูมิได้ครับหลายๆคนเนี่ยมี2กรณีบางคนก็มีภูมิแล้วจากการที่ติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วอาการน้อยแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าติดนะครับอันที่2ก็คือถูกฉีดแล้วนะแต่ว่าลืมมีเหมือนกันมีเหมือนกันครับว่า
1: ส่วนใหญ่หลายคนเลยนะคะ
0: หลายคนใช่จริงๆไม่ทราบจำได้ว่าวัคซีนมันเยอะมากทุกคนจะจำได้แต่โควิดนะแต่ว่าอื่นจะจำไม่ได้ก็
1: ใช่ใช่
0: บางที่อาจจะมีภูมิอยู่แล้วใช่ครับ
2: ค่ะจริงผมเองก็จำไม่ได้ว่าตัวเองฉีดอะไรไปแล้วบ้างนะครับไหนจะบาดทะยักไหนจะวัคซีนนู่นนี่นั่นที่ไข้หวัดใหญ่อะไรนะพอเวลาคนถามเราก็เอ๊ะฉีดไปหรือยังเหมือนกันนะฮะคุณเดือนฮะสอบถามมาบอกว่าเป็นวัณโรคต่อมทอมซินกินยามานานแล้วไม่หายคำถามคือมียาที่ฉีดแล้วหายไหมคะนะฮะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นเพศหญิงอายุ65ค่ะ
0: ครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกันว่ามันเป็นที่ปอดนะครับแต่ว่าจริงวัณโรคเนี่ยมันมีความน่าสนใจที่ว่ามันเป็นได้ทุกอวัยวะเลยการที่เป็นวัณโรคที่ต่อมทอนซิลเนี่ยถือว่าเจอไม่บ่อยนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับแต่โดยทั่วไปยังไงก็ตามเนี่ยโดยหลักการคือการรักษาเนี่ยจะรักษาด้วยยาโดยทั่วไปเราจะเริ่มจากยากินก่อนนะครับถ้าไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรก็จะเป็นการใช้ยากินแต่เป็นการกินยาแบบหลายๆชนิดหลายๆเม็ดรวมกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่าซึ่งเชื้อดื้อยาเนี่ยอาจจะทำให้เราจะต้องใช้ยาในขนาดที่2ขนาดที่3เพื่อที่จะพยายามฆ่าเชื้อที่มันดื้อยาซึ่งยาเหล่านี้อาจจะมีเป็นยาฉีดบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับคำแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยากินเป็นหลักคือเดี๋ยวนี้เรามียากินที่ดีที่เอาไว้เป็นแผน2แผน3นะครับสำหรับใช้รักษาวัณโรคดื้อยาได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงกันมากอาจจะยังมีการใช้ยาฉีดร่วมด้วยในกรณีที่รักษายากๆครับ
2: แต่รักษาแล้วหายใช่ไหมอาจารย์หรือว่าแค่ทำให้อาการดีขึ้นแต่ว่าเชื้อก็ยังอยู่ในร่างกาย
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ารักษาได้ดีกินยาได้ครบนะครับส่วนใหญ่หายค่ะคือหมายถึงว่าอาการหายค่ะใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันจะเรียกว่ายังแฝงอยู่ในร่างกายเราอันนี้มันเป็นลักษณะของแต่ละเชื้อไม่เหมือนกันอย่างเชื้อวัณโรคเนี่ยมันจะมีภาวะที่เป็นภาวะแฝงนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือเวลาผมเป็นวัณโรคปอดเนี่ยผมกินยาครบ6เดือนเนี่ยผมก็จะหายเกลี้ยงเลยอาการไม่มีเลยครับแต่ว่าถ้าในอนาคตอีก10ปี20ปีผมพักผ่อนน้อยผมอายุเยอะขึ้นหรือว่ากินยากดภูมิอะไรเงี้ยมันอาจจะกลับมาเยือนเราใหม่ได้คือมันฟื้นกลับมาใหม่ได้ครับ
2: ชอบคอมเมนต์ของคุณวิกุลนะฮะเป็นคอมมูนิตี้ดีมากเลยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุณวิกุลบอกว่าอายุเท่ากับคุณประพันธ์สักครู่นี้ที่บอกว่าอายุ74นะที่สอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมาคุณวิกุลแชร์ประสบการณ์ของตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่ากัน74ด้วยสงสัยว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนก็เลยรักษากรดไหลย้อนอยู่นานแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะน่าจะคล้ายๆที่อาจารย์เอิงว่าสักครู่ว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยเราพอมีอาการแบบนี้แล้วเราคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนแต่พอไปหาหมอจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นนะอาจารย์เอิงฮะ
1: ใช่ค่ะพอเติมเยอะเนี่ยรักษาด้วยตัวเองไม่ดีขึ้นหมอว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะคะอย่าใจเย็นอย่าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสกว่าที่คิดค่ะ
2: นะครับไปที่คุณรังสรรค์นะฮะสอบถามแทนคุณยายทวดนะฮะคุณยายทวดของคุณรังสรรค์เนี่ยอายุ94บอกว่ามีอาการหน้ามืดเกือบทุกวันไม่ได้ไปหาหมอประจำเพราะว่าย้ายที่อยู่แต่ไปหาคุณหมอท่านอื่นคุณหมอก็ให้ยามากินเช้าเย็นบางครั้งบางมื้อลืมกินจะเป็นอันตรายไหมครับเราควรดูแลผู้ป่วยความดันที่สูงอายุอย่างไรครับ
1: คืออันนี้เป็นคำถามที่กว้างมากนะคะเริ่มมาจากวันที่หนึ่งยายอายุเยอะมากจริงๆแล้ว94แล้วท่านมีอาการหน้ามืดบ่อย
2: ๆครับ
1: คืออันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันว่าหน้ามืดเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะต้องถามก่อนว่าคุณยายมีโรคประจำตัวอะไรที่รักษาสำหรับอาการหน้ามืดคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรนะคะเพราะว่าหน้ามืดเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยเนาะเป็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นโรคความดันสูงทานยาลดความดันถ้าทานยาแล้วทานบ้างไม่ทานบ้าง หรือว่าบางทีทานมากไปงงไงคะทานแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองทานนะคะไปทานซ้ำซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยคนไข้ก็จะความดันตกความดันต่ำลงก็จะมีอาการหน้ามืดได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผลข้างเคียงอันหนึ่งของยาลดความดันก็คือจะลดความดันและทำให้เวลาคุณยายอายุเยอะๆเปลี่ยนท่าเนี่ยเขาจะมีอาการหน้ามืดได้ในจังหวะเปลี่ยนท่าค่ะอันนี้ต้องลงละเอียดแล้วก็ตรวจละเอียดเลยว่าหน้ามืดเป็นผลจากยาความดันยังไงกันแน่แล้วก็ต้องไปรักษาตรงต้นเหตุเนาะยามากเกินไปทานยาผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองต้องไปหาสาเหตุอีกว่าบางทีหน้ามืดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหัวใจก็ได้นะคะหัวใจอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นช้าไปหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะมีภาวะบล็อกของการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจอะไรเงี้ยคนไข้สูงอายุก็จะมีอาการหน้ามืดได้เหมือนกันต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มค่ะนะคะต้องเอาอาการนี้ให้คุณหมอที่รักษาประจำฟังคุณหมอจะได้ลงรายละเอียดให้กับอาการที่เพิ่มเติมนี
2: ้เพราะคำถามค่อนข้างกว้างแล้วท่านก็สูงอายุแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ผู้ดูแลจะดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหน้ามืดได้ก็คือต้องระวังเรื่องหกล้มนะคะสำคัญมากเลยพอท่านแบบหน้าลุกขึ้นยืนหน้ามืดทีนี้จะเซล้มพอล้มทีนี้ก็เรื่องใหญ่ละไม่ว่าจะกระดูกหักเนาะหรือว่ามีเลือดออกในสมองมีอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเยอะแยะตามมาค่ะ
2: ครับคุณแดงทักทายมานะฮะสวัสดีครับคุณหมอนะฮะผมอายุ64นะฮะอยากทราบว่าที่ใดมีบริการฉีดวัคซีนตับอักเสบ B บ้างครับ
0: ครับคำถามนี้ดีตับอักเสบ B เนี่ยเรียกว่าเป็นวัคซีนที่มีเกือบทุกที่เลยครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆนำมาหรือว่าไปถึงคลินิกผมว่ามันเป็นวัคซีนที่เข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับ
2: ครับ
1: ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้เป็นเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลให้ฉีดฟรีเนี่ยนะคะ
2: ครับ
1: เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไปตามเก็บวัคซีนตัวไวรัสตับดีเนี่ยเราต้องจ่ายตังเองนะคะ
2: อ๋อจ่ายตังเองนะฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะจะไม่มีสิทธิ์ไหนที่ได้วัคซีนฟรีนะคะถ้าเกิดถามเพื่อหวังถึงวัคซีนฟรีตามสิทธิการรักษานี่ไม่มีนะคะ
2: อ๋อสิทธิการรักษาไม่ได้ครอบคลุมนะฮะ
1: ไม่รวมนะคะ
0: ใช่ขอเสริมคือจริงวัคซีนในประเทศไทยอย่างที่อาจารย์เอิงบอกครับทุกตัวเสียตังหมดทุกสิทธิ์ครับ
2: อ๋อนะฮะมีวัคซีนตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าคุณกฤษดาสอบถามเข้ามา คุณกฤษดาเพศชายนะฮะสูง178หนัก74อายุ58สอบถามว่าควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งมีโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานคุมได้หมดวิ่งออกกำลังกายวันเว้นวันฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งแล้วไม่แน่ใจผมขอถามพ่วงไปด้วยฟรีหรือเปล่า
0: ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็คืออันนี้มันมีตอบได้2แบบนะแบบนึงคือถ้าเป็นในซีกโลกประเทศหนาวนะครับการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปีละครั้งเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าเราฟังคำแนะนำของฝรั่งเนี่ยก็คือฉีดปีละ1ครั้งเพราะว่า1ครั้ง1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราต้องกระตุ้นใหม่แล้วเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ใหม่ๆในแต่ละปีนะครับเพื่อที่จะทำให้เราป้องกันคาดการว่าเชื้อที่จะระบาดในปีต่อๆไปเป็นอะไรแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสับสนนิดหน่อยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงเขตตรงประมาณกลางยังไงดีเขตร้อนตายเพราะฉะนั้นการระบาดของไข้หวัดใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเป็น2ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็อาจจะมีการฉีดได้2ช่วง
2: ครับ
0: อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะเริ่มฝนตกแล้วหรือใกล้ๆจะเข้าฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่เขาอัปเดตเนี่ยเขาก็จะอัปเดตประมาณ2ครั้งคือโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่บรรจุอยู่ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีสายพันธุ์ทางซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต
2: ้ครับ
0: เพราะว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้เนี่ยเขาจะเป็นหน้าหนาวต่างกัน คือตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวของซีโลกเหนือเป็นหน้าร้อนของซีโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาประเทศที่เขาอยู่ทางเหนือทางใต้เนี่ยเขาจะอยู่กับคนละขั้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะฉีดปีละครั้งแต่ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเรายึดถือฉีดตามสายพันธุ์ซีโลกใต
2: ้อืม
0: อย่างตอนนี้วัคซีนที่กำลังตอนนี้เป็นช่วงอย่างเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะสังเกตว่าพอหมดหน้าร้อนมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนเขาจะเริ่มออกกันตอนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนที่มีใช้ฉีดกันเนี่ยมาเริ่มอัปเดตล่าสุดละของซีโลกใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มฉีดได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวสักพักนึงมันจะเป็นของซีโลกเหนือซึ่งคำตอบคือบางคนถ้าคิดว่าซีโลกเหนือซีโลกใต้ในปีแต่ละปีเนี่ยมันสายพันธุ์ไม่ตรงกันสามารถฉีดได้อีกครั้งนึงนะอาจจะประมาณสักพฤศจิกาอะไรเงี้ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมี4สายพันธุ์หรือ3สายพันธุ์ในแต่ละเข็มเนี่ยโดยทั่วไปซีโลกเหนือซีโลกใต้มันต่างกันน้อยมากมันคล้ายๆกันหรือบางปีเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปีละครั้งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยใช้ได้แล้วครับ
2: ปีละครั้ง
1: ปีละครั้งประมาณเดือนไหนอะคะอาจารย์ที่เริ่ม
0: อัพโดยทั่วไปถ้านับถึงตัวผมเองหรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่รามาอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเราจะฉีดกันช่วงนี้แล้วครับเป็นช่วงก่อนช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาเพราะว่าเป็นช่วงที่อัปเดตสายพันธุ์ใหม่เลยจากทางซีโรคใต้แล้วก็บรรจุอยู่ในวัคซีนก็จะเริ่มเข้าตลาดละเข้าสู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็จะมีการเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนก็สามารถฉีดได้คราวนี้รัฐบาลเขาก็จะมีการแจกวัคซีนนะครับอันนี้ต้องขอว่าเขาแจกฟรีนะในคนที่มีความเสี่ยง อย่างเช่นอายุเยอะเกิน60ปีมีโรคประจำตัวนะครับภูมิคุ้มกันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่าให้ในจำนวนจำกัด
2: เ
0: พราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลประกาศเมื่อไหร่ว่าให้รับการฉีดวัคซีนฟรีเนี่ยต้องรีบไปนะครับเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมาก
2: เดี๋ยวหมด
0: ใช่มันจะหมดเร็วมากใช่ครับต้องไป
2: แต่จะมีดูเกณฑ์เรื่องไขของสุขภาพกับเรื่องของอายุใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ถ้าฟรีเนี่ยจะต้องอายุอาจจะต้องอายุแบบเกิน60ปีมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคนท้องอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นลักษณะเงื่อนไขจำเพาะของฟรีแล้วมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อเองได้นะครับแล้วก็จริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนเลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียกว่าฉีดแล้วคุ้มน่ะก็คือคนที่อายุเยอะๆแล้วก็มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงมันคล้ายๆโควิดอะครับคนที่อายุเยอะๆแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆจริงๆแล้วควรจะฉีดมากกว่าครับ
2: อืมนะฮะคุณกฤษดาแจ้งว่าอายุ58รออีก2ปีอาจจะได้ฟรีนะ
1: แต่คุณกฤษดาเป็นเบาหวานไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ถ้ามีโรคประจำตัวได้ครับ
2: มีโรคประจำตัวได้ด้วย
0: 60ปีแต่มีโรคประจำตัวเนี่ยได้เหมือนกันมันจะมีข้อกำหนดไว้ครับ
2: งั้นตามข่าวดีๆนะฮะที่ไหนมีเปิดฟรีก็รีบจับจองกัน
0: รีบไปครับ
1: ต้องรีบค่ะต้องรีบ
2: ครับคุณจิรชานะฮะเพิ่งหายจากโควิดแต่ยังมีอาการไอเยอะยังมีอาการเหนื่อยด้วยอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะหายครับแบบนี้เรียกว่าลองโควิดหรือเปล่าฮะแล้วก็อยากทราบว่าหลังหายจากโควิดกี่เดือนแล้วถึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครับ
0: ครับตอนนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าลองโควิดกันเยอะนะครับก็คือเป็นภาวะที่เกิดตามหลังการเป็นโควิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นโควิดก่อนแล้วก็อาจจะมีอาการตามมาซึ่งอาการเนี่ยเป็นได้เกือบทุกรูปแบบเลยก็อาจจะมีลักษณะไอเรื้อรังไอแห้งๆนะครับหรือมีอาการแบบรู้สึกไม่สดใสรู้สึกเมื่อยเพลียร่างกายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของลักษณะที่เป็นอย่างคนไข้เนี่ยก็คือมีลักษณะของการอาการไอที่เกิดตามหลังมาโดยทั่วไปเนี่ยเราเชื่อว่าพอเรามีการติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจเนี่ยมันจะมีทำให้เกิดการอักเสบที่ทางเดินหายใจนะครับซึ่งทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงหมายความว่าเวลาโดนลมโดนฝนโดนฝุ่นหรือว่ากินน้ำเย็นกินอาหารเย็นๆมันก็จะไอได้ซึ่งพวกนี้มันเป็นภาวะตามหลังโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าอันตรายไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่มีไข้แล้วก็ทุกอย่างโอเคเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอาการไอเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองคือหลอดลมที่มันเกิดการอักเสบมันใช้เวลาในการที่จะพักฟื้นตัวนิดนึงนะครับ
2: ฮะคล้ายๆกับคุณธนชนเลยฮะสอบถามเข้ามาคุณธนชนอายุ66บอกว่าเป็นโควิดโรงพยาบาลจัดยาให้กิน5วันตอนนี้หายแล้วมีไอมีน้ำมูกมีเสมหะนิดหน่อยถือว่าเป็นลองโควิดหรือเปล่าคล้ายๆกันตอนนี้คนสนใจเรื่องลองโควิดเยอะมากจริง
0: ๆครับคือลองโควิดเดี๋ยวต้องแยกก่อนครับลองโควิดเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดตามหลังจากหายเป็นโควิดละ
2: หายไปก่อนแล้วใช่ม
0: ั้ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นโควิดเราจะรู้ว่ามันจะมีไข้เนาะอาจจะมีน้ำมูกไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอมีเสมหะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10วันละ2อาทิตย์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเริ่มถ้ามีอาการต่อจากเนี้ยอ่ะอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มพวกที่เรียกว่าเป็นลองโควิดได้นะครับ
2: เนี่ยคุณเดือนสอบถามเรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องเชื้อฉวยโอกาสฮะคุณเดือนเข้าใจว่าคุณเดือนเนี่ยรักษามานานและมีอาการเรื่องกินข้าวไม่ได้อาเจียนแบบนี้กลุ่มนี้เนี่ยอยากทราบว่าอยากให้คุณแม่ได้เข้ารับการรักษาตามโครงการที่คุณหมอรักษาจังเลยไม่แน่ใจว่าเวลาการดูแลรักษากลุ่มที่ติดเชื้อฉวยโอกาสแบบนี้เรามีวิธีในการดูแลรักษายังไงฮะอาจารย์
0: ครับอันนี้หมายถึงคุณที่พูดถึงเรื่องของโรคที่เป็นภูมิกันบกพร่องตอนโตด้วยใช่ไหมครับซ
2: ึ่
0: งถ้าเป็นอย่างนี้ก็จริงๆที่รามานะครับก็จะมีคุณหมอนะครับที่ดูเรื่องนี้โดยตรงเลยครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ก็จะเป็นคุณหมอที่อยู่ทางดูทางด้านอายุรกรรมทางด้านโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเขาก็จะดูเรื่องนี้ได้โดยตรงเลยครับ
2: เป็นกลุ่มอายุรกรรมหรือภูมิแพ้นะครับ
0: ใช่ครับ
2: มาที่ทางโทรศัพท์อีกท่านหนึ่งคุณชัยฮะอายุ67นะฮะมีนัดฉีดวัคซีนคอตีบเข็ม2บาดทะยักเข็ม2แล้วก็อยากจะฉีดไข้หวัดใหญ่ด้วยคำถามคือทั้ง3วัคซีนที่อยากจะฉีดคอตีบบาดทะยักไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวเลยได้ไหมฮะ
0: ฉีดได้ครับฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ฉีดได้
1: เป็นคนละตำแหน่งกันหรือเปล่าคะอาจารย์ถึงว่า
0: ครับคือโดยทั่วไปถ้าเป็น2เข็มก็จะแบ่งส่วนใหญ่ก็จะแบ่งซ้ายขวาครับซึ่งโดยทั่วไปก็คืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้มากกว่าว่ามันเหมือนตอบว่าฉีดโควิดกับไข้หวัดใหญ่ได้ไหมอ่ะพร้อมกันอย่างเงี้ยผมมองว่าคือถ้าโดยทั่วไปอ่ะเราก็ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะเจ็บได้ก็คือฉีดได้คือถ้าพูดในทางการแพทย์เนี่ยไม่มีปัญหาในเชิงของการสร้างภูมิอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเร่งด่วนจะต้องจิ้มเข็มตัวเอง 2-3 เข็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบ่งกระจายฉีดได้ครับแต่ถามว่าฉีดพร้อมกันได้ปลอดภัยสร้างภูมิได้ไม่มีปัญหาครับโดยทั่วไปถ้ามี2เข็มก็จะแบ่งข้างละเข็มครับ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากฉีดแยกจากกันอาจารย์ให้เว้นวรรคไว้สักกี่วันดีอะคะ
0: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีหลักที่ว่าถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายนะซึ่งวัคซีนเชื้อตายนี่คือวัคซีนส่วนใหญ่เลยครับจะฉีดห่างกันกี่วันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นจะต้องห่างถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห์วัคซีนเชื้อเป็นได้แก่วัคซีนอิสุอิสัยวัคซีนหัดเยอรมันครับแล้วก็วัคซีนกลุ่มพวกมูสวัตเนี่ยครับอันนี้จะเป็นวัคซีนเชื้อเป็นซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห
2: ์อ๋อ คือมีแค่ถ้าฉีดวันเดียวกันก็ฉีดได้แต่ถ้าไม่ได้ฉีดวันเดียวกันต้องห่างอีกทีนึงคือ4สัปดาห์คือเดือนนึงเลยประมาณ
0: เฉพาะวัคซีนเชื้อเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อตายได้แก่ไข้หวัดใหญ่โควิดบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยครับพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฉีดได้เลยจะฉีดห่างกันกี่วันก็ได้ครับ
2: นะครับคุณบุญสมนะฮะอายุ59นะฮะเป็นโรคกระเพาะลำไส้เป็นแผลรักษามาหลายปีฮะกินยาลดกรดเช้าเย็นทุกวันแล้วก็เป็นไวรัสตับบีด้วยฮะเป็นมา10กว่าปีฮะตอนนี้อาการเจ็บท้องข้างขวาเวลาปวดถ่ายแต่พอถ่ายแล้วเนี่ยอาการก็จะเบาลงแบบนี้เป็นอาการของตับไหมฮะไปหาหมอเนี่ยหมอข้อให้ยาแก้ปวดมากินตอนนี้มียารักษาไวรัสตับไหมและตอนนี้หมอไม่ได้ให้ยามากินแค่ตรวจดูอาการของตับอย่างเดียวฮะไม่แน่ใจว่าการที่ปวดท้องที่ว่าเนี่ยเป็นอาการของตับหรือเปล่าฮะ
0: ครับคือคิดว่ามันมีหลายการแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตับเนี่ยเวลาตับมันมีปัญหานะครับส่วนใหญ่มันจะมาด้วยเรื่องของเหลืองนะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของจะมีลักษณะถ้าเป็นระยะท้ายๆของตับแข็งมะเร็งตับมันจะมีลักษณะมีน้ำในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการขับถ่ายสักเท่าไหร่อาจารย์เอิงมีอะไรจะเสริมไหมฮะเรื่องรู้เหมือนกับเขาจะปวดอีกแบบนึงมากกว่า
1: เนาะเหมือนส สัมพันธ์กับการขับถ่ายด้วย
2: ครับ
1: นะคะคือไม่แน่ใจว่าตอนขณะขับถ่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเกร็งหน้าท้องแบบบางคนเวลาถ่ายเขาจะเกร็งหน้าท้องมากเขาก็เหมือนเป็นปวดกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเวลาถ่ายหรือเปล่าหรือมันเป็นการปวดของลำไส้เวลามันดิบตัวในช่วงขับถ่ายเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องตับเนี่ยมันคงไม่ได้เลือกแค่เวลาถ่ายนะคะอาจารย
2: ์
1: มันจะปวดเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่อง

0: การที่ว่าเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีอาการเนาะจะไม่ได้แบบคนที่เป็นไวรัสตับจะไม่ค่อยได้มาด้วยเรื่องอาการปวดท้องแบบนั้นรวมจนถึงยาที่รักษาคิดว่าคนไข้เขากังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นนะแต่ว่าคุณหมอไม่เห็นให้ยาต้านไวรัสเลย
1: ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: คืออย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็จะดูเรื่องของอาจจะต้องมีการตรวจเอนไซม์ตับดูด้วยดูจำนวนไวรัสในเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆคุณหมออาจจะตรวจให้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อาจจะแจ้งมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงจุดนี้แต่ว่าแค่จะบอกว่าคุณหมอเนี่ยเขาทราบแล้วก็เขาจะพยายามดูค่าเอนไซม์ดูตลอดนะครับว่าตับมันเป็นยังไงถ้ามันสูงหรือว่าตรวจดูไวรัสแล้วมันขึ้นมาในเลือดเยอะๆเขาก็จะมีการให้กินยาต้านไวรัสนะครับอาจจะลองถามคุณหมอดูครับครับ
0: ค่ะก็คือไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสกับคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทุกคน
2: ใช่ใช่
0: แค่บางคนเท่านั้นที่มีเชื้อในร่างกายเยอะหรือว่าตับอักเสบรุนแรง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาคุณต่อต้นนิดนึงนะฮะปี57นะฮะติดวัณโรคทานยาครบ6เดือนนะครับแล้วพอปี65นะฮะมาเจอไวรัสตับอักเสบเวลาร่างกายพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามาเนี่ยมีเลือดออกผสมกับน้ำลายแต่เขาบอกว่าอาการไม่ใช่วัณโรคไม่มีไข้ไม่ไออย่างนี้ถือว่าวัณโรคกลับมาอีกหรือเปล่าฮะและมีวิธีรักษาไหมครับตอนนี้น้ำหนักลดแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยฮะ
2: ครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆวัณโรคมันสามารถจะแฝงอยู่ในร่างกายเราได้ถ้าภูมิเราตกลงมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ครับเวลาเราจะรู้ว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดูอาการมีไข้นะครับไอแล้วก็มีเลือดปนน้ำหนักลดนะครับร่วมกับไปอาจจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดดูนะครับว่ามันมีรอยโรคที่เข้ากับวัณโรคได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไปพบคุณหมอครับคุณหมอก็จะเก็บเสมหะนะครับเอาไปย้อมดูว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวนี้สามารถไปตรวจดูระดับแบบโมเลกุลได้ว่ามีเชื้อวัณโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้ากังวลเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูหน่อยฟังปอดหน่อยแล้วก็เก็บเสมหะไปตรวจซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้เกือบทุกที่เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงนะกับของคุณกฤษดาสักครู่ที่ถามเรื่องไข้หวัดใหญ่ว่าฉีดได้กี่เข็มต่อปีเนื่องจากว่าเขาแจ้งมาว่าไปฉีดมาเมื่อ23พฤศจิกาปีที่แล้ว23พฤศจิกา64แล้วตอนนี้มี SMS จากโรงพยาบาลแจ้งให้ไปฉีดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาแกก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดไปฉีดกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยมันจะซ้ำหรือว่าโอเวอร์โดสฉีดเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะ
2: ครับจริงๆสามารถฉีดได้นะ2สามารถฉีดได้ครับ2เข็มได้ต่อปีคือไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่อธิบายไปว่าจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าแนะนำก็คืออย่างน้อยปีละเข็มประมาณปีละเข็มน่าจะโอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะแบบเป๊ะมากทั้งสายพันธุ์ซีโรคเหนือแล้วก็ซีโรคใต้โดยเฉพาะในกรณีที่ซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถฉีด2เข็มได้2ช่วงเลยครับไม่อันตรายอะไรครับแต่ว่าถ้าเรียกว่าเอาเท่าที่จำเป็นเนี่ยก็ปีละเข็มดีครับ
1: ครับนะฮะแต่ก็อาจจะไปฉีดสิงหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะกรกฎาคมสิงหาก็อีกนิดนึงอีกไม่กี่เดือนก็ครบปีแล้ว
2: บางคนก็จะฉีดตอนประมาณเมษาพฤษภาบางคนก็จะฉีดประมาณสิงหากันยายก็จำไว้ว่าปีนี้เราฉีดช่วงไหนอย่างนี้ก็ได้ครับ
1: ครับทีมงานแจ้งหมดเวลาแล้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุดท้ายนิดนึงไม่แน่ใจอาจารย์เอิงได้ดูคอมเมนต์ในโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าวันนี้อาจารย์เอิงแต่งหน้าสวยนะครับคุณผู้ชมคุณกฤษดาฝากบอกมาวันนี้ขอบคุณผู้ชม
0: ขอบค
1: ุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับกับรัฐคิวหมอรามาสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขออนุญาตหน่อยครับหมอ
1: กลิ่นไรนี่พี่บังขมคอเลย
0: กินต่อในหัว
1: พอพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
0: ครับครับ
1: สำหรับปัญหากลิ่นปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ย

ร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นท์เนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ซึ่งมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย
2: ์
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อน

0: ว่าคำนิยามของมันคืออะไร
1: อ๋อไวทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะไวทองนะครับ
0: ใช่
1: มีสีทองขึ้นม
0: า
1: แต่จริงๆเขาว่าไวทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่สองข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอรังไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกเนี้ยก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลสดชื่นอะไรเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
0: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมครับ
1: ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
0: ครับ
1: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหนูมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล
0: ้
1: วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่าครับ
0: สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
1: ใช่ครับ
0: ถ้าสมมติว่า40เนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
1: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนา
0: ะ
1: ที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงานอายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไห
0: ม
1: น้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมาอันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไร
0: ม
1: ีวิธีการรักษายังไงครับ
0: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ
1: ่
0: ะมันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นวัยทองเน
1: ี่
0: ยมันเป็นไปได้นะ
1: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากๆๆๆเลยดีกว่าน้อยมากๆเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ไม่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
0: ่
1: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
0: ครับอาการวัยทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
1: จุดสิ้นสุดของวัยทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของวัยทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่วัยทองดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของวัยทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
0: ะ
1: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
0: ้
1: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
0: ะ
1: รังไข่หยุดทำงานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นั้นครับ
0: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคร
1: ับ โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ไหมตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
0: พอจะจำได้
1: ผมจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวแล้วก็ขี้

0: บะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คิดอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: คร
0: ับ
1: ดีครับ
0: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบๆ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้ครับ
0: ข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
0: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับ ข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
0: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของไวทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นไวทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็ร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไวทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุมาสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอพยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่สองสามข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
0: จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีทุกข้อเน
1: า
0: ะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: นะครับใช่คือไวทอมันคือคำรวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลยครับ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
0: ับ
1: หมอโดนทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
0: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยอาจารย์เต
1: ้
0: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
0: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับเหม
1: ือ
0: นของคุณผู้หญิงเลยทำให้อาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอ๋อยเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไข่ฟอร
1: ์
0: นะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย แล้วบางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยครับ
1: ครับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าไวทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่ไวทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
0: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่ไวทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: ครับ
0: คือหนึ่งเลยไวทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน์นะครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูกเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายไหมต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
1: คร
0: ับต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเหรอครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเล
0: ครับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
1: ใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงๆอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภทเช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปมันจะพอช่วยได้ไหมครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่า
1: น้ำตาล
0: มาเยอะใช่มั้ยคือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ย1เลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าว1ลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
1: ่
0: เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ำตาลมานะ
1: น้ำตาลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: คำถามที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการไวทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไวทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่ไวทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต
1: ้
0: ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่น ร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้าน

0: ทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอันนั้นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการไวทองร้อนวับนิดหน่อยเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นครับ
1: ถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ถ้างั้นฉันไม่สร้าง
1: เ
0: นาะมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมานอนน้อยอะไรเงี้ยนะครับเนาะบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เ
1: หรอฮะ
0: เพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำนั่นไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนนี้จะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพี่แอร์พูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: แน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนาะการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
1: ่
0: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได
1: ้
0: ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะรู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึ๋งปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได
1: ้โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความหนืดมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงเลยก็คือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะแล้วที่คุยกับหมอพี่แอร์ก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: แอบสงสัยครับหมอพี่แอร์ครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
0: ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายแผนกดู

0: แทนนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะคร
1: ับ
0: อีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการไวทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใคร
0: ครับ
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับนะฮะลำดับต่อไปจะเป็นการสาธิตนะฮะวิธีการรักษาในรูปแบบของการแพทย์แผนจีนนะฮะเรียกวิธีการรักษานี้ว่าการนวดทุยหนานะครับนะฮะอันนี้ก็นะฮะการนวดทุยหนานะครับเราจะเป็นวิธีการนวดรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนะฮะวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุนะครับเราสามารถใช้วิธีการนวดในการรักษาหรือบำบัดได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ที่จะนำมาสาธิตนะครับจะเป็นการนวดทุยหนาในการรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดคอบ่าไหล่นะฮะใช้ในกรณีที่คนไข้กลัวเข็มนะฮะหรือกลัวการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้นะฮะก็คือเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อนะฮะเราจะใช้วิธีการนวดโดยใช้นะฮะนิ้วมือนะครับบีบนะเรียกว่าวิธีการเนียฝ่านะฮะเนียก็คือการหยิบนะฮะหยิบออกมานะฮะเราก็จะคลำหามัดกล้ามเนื้อที่มีปัญหานะฮะแล้วเราใช้วิธีการนวดนะฮะนวดหยิบมัดกล้ามเนื้อที่เกิดการหดเกร็งหรือตึงตัวนะครับเพื่อมันคลายตัวออกนะครับผมนะฮะก็ไล่ได้เรื่อยๆนะครับนะฮะตามมัดกล้ามเนื้อบริเวณคอนะฮะวิธีการรักษานี้นะฮะเราสามารถใช้กับมัดกล้ามเนื้อหัวไหล่หรือมัดกล้ามเนื้อบริเวณเหนือหัวเข่าได้นะฮะประยุกต์ใช้ได้ทั้งร่างกายนะครับผมอันนี้ท่าที่1นะคะเรียกวิธีการเนียโดยใช้นิ้วมือนะครับผมเรียกว่าเนียฝ่านะครับ

ต่อไปนะคะจะเป็นผ้าที่เป็นเนียฝ่าเหมือนกันนะครับแต่เราใช้วิธีการทั้ง5นิ้วนะฮะหยิบมัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับเป็นมัดที่ใหญ่ขึ้นมานะฮะเช่นมัดกล้ามเนื้อหัวไหล่หรือว่ามัดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่านะฮะเราใช้วิธีการบีบนะฮะออกแรงนิดนึงนะฮะแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมแล้วก็คลายตัวออกนะครับเป็นสเต็ปนะฮะบีบยกขึ้นคลายออกนะครับอันนี้สามารถใช้นวดรักษาได้เลยนะครับท่านี้แนะนำเวลาใช้คอมพิวเตอร์นานๆ นะครับนั่งนานๆ นะฮะก็สามารถนวดคลายได้นะครับต่อไปท่าที่3นะครับเราจะเรียกว่าวิธีการนวดแบบกุนฝ่านะครับกุนฝ่าเนี่ยเราจะใช้ด้านข้างนะฮะฝ่ามือด้านข้างบริเวณนิ้วก้อยนะครับนะออกแรงผลักนะครับดันไปข้างหน้านะครับผมลงน้ำหนักนิดนึงนะครับนะอันนี้คือวิธีการกุนฝ่านะครับผมสามารถใช้กับกล้ามเนื้อบริเวณแผ่นหลังนะครับนะฮะทั้งด้านซ้ายด้านขวาไล่ได้ไปถึงบริเวณเอวนะฮะเราสามารถกุนต้นแขนต้นขาได้ด้วยนะครับวิธีการต่อไปนะครับเรียกว่าวิธีการพายฝ่านะครับคือวิธีการเคาะนะฮะเคาะครับผมอันนี้นะครับอาจจะเป็นใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการนวดนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะหลังจากการที่เรานวดรักษาด้วยวิธีหลักมาแล้วนะครับ

0: โอเคครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ4ขั้นตอนในการนวดผ่อนคลายคอบ่าไหล่นะครับสามารถทำเองได้นะฮะที่บ้านนะครับผม
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ละปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
6: เพราะเห

0: เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
0: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
2: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
1: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
2: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
1: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
0: ศิลาเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
2: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
0: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
3: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
1: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
2: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
1: มานี่สิ
2: เจอแล้ว
0: เข็มทองจับมือข้า

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ย เจ้าหุ่นทั้ง6ของข้ากันใช่ที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอย
5: ู่ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าเฮ้ยช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

มดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ใช่ตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้าง

0: แต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
1: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วจ้ะคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านล่ะ
3: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
0: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
3: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
0: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
1: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า M 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชน

0: และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
1: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
0: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
1: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
0: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมกระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมั้งไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: งั้นฝากบ่นแทนแม่หน่อยแล้วกันนะคะวันก่อนได้ยินคุณแม่แกบ่นมาค่ะว่าแกเนี่ยแก่แล้วเดินทางก็ลำบากแกก็สงสัยอะค่ะว่าทำไมคุณหมอชอบนัดไปหาทุกเดือนเลยแล้วไปทีไรก็ได้แต่ยาแบบเดิมๆแบบนี้ให้แกซื้อยากินเองไม่ได้หรอคะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกสงสารคนแก่ขึ้นมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เรื่องนี้ให้คุณหมอเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลดีๆแน่ๆครับ
2: คุณหมอเขาคงชอบคุณยายมั้งครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่หรอกครับก็คือว่าปกตินะในผู้สูงอายุอะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังเนี่ยคุณหมอเขาก็อยากจะมาดูว่าระดับกรดเลือดเป็นยังไงความดันโลหิตเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่ามันยังคุมไม่ได้นะครับเขาก็จะมานัดมาดูบ่อยๆเพื่อจะได้ควบคุมให้ได้ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาของพวกโรคเรื้อรังอะที่มันน่ากลัวเลยนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับโรคไตเรื้อรังโอ้น่ากลัวทั้งนั้นเลยปกติถ้าเกิดนัดคนไข้คนไหนไม่มาคนไข้ไปซื้อยาจริงๆอะก็ไม่แนะนำถามว่าส่งผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรแต่เราก็อยากจะมาดูไหมครับว่ารักษาแล้วมันได้ผลดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ควบคุมระดับความดันหรือว่าน้ำตาลไขมันได้เกณฑ์ปกติแล้วอ่ะผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็คงนัดห่างออกไปนะเพราะว่าคงเห็นใจคนไข้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเรื่องง่ายว่าต้องมาเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการรอด้วยเรื่องของการเสียเวลาด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณโบไปบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าที่หมอนัดมาบ่อยๆอ่ะเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะเป็นห่วงคุณแม่ของน้องเขานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าทำไมเราต้องไปตามที่คุณหมอนัดทุกๆเดือนด้วยยังไงฝากคุณพี่ไปบอกคุณแม่ด้วยนะครับ
0: ได้ค่ะงั้นจะบอกแม่ว่าให้ไปหาทุกเดือนเวลาหมอนัดเลยค่ะ
1: ดีแล้วครับผมและถ้าไปเจอตู้บทหมอแบบนี้ที่ไหนนะฮะคุณผู้ชมปากกาไปขีดเขียนแล้วสเปรย์ไปพ่นนะครับเข้ามาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องLamaChannelของเราด้วยนะครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เรามาพบกันกับคุณครูอะไรคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะก็อยากจะออกมาฟังนะคะเด็กๆมาเล่าข่าวยามเช้านั่นเองแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายกันกับเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ

0: เพื่อนย่าและฉันเองเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะเช้านี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวแสดงว่าเด็กๆต้องออกมาทำอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวอยากออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนวันนี้น้องกรีนมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไม่สบาย
0: แล้วหนูเป็นอะไรถึงไม่สบายคะมีอาการอย่างไร
1: หนูน้ำมูกไหล
0: เป็นยังไงอีกคะ
1: แล้วหนูก็ตัวร้อน
0: อ๋อหนูก็เลยหยุดโรงเรียนไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้หนูหายแล้วหรือยังคะ
1: หายแล้ว
0: อ๋อแต่ว่าช่วงนี้นะคะเด็กๆมาที่โรงเรียนก็อาจจะรับเชื้อโรคเพิ่มหนูต้องใส่แมสไว้เลยนะคะเพราะว่าหนูอาจจะยัง

0: ไม่หายดีนะลูกน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเด็กๆนะคะไม่สบายมีน้ำมูกไหลมีไข้ตัวร้อนนะคะเด็กๆต้องบอกอาการเหล่านี้นะคะกับผู้ปกครองเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเด็กๆไปไหนคะไปหาคุณหมอนะคะหรือต้องรับประทานยาลดไข้นั่นเองค่ะเด็กๆต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยไม่ล้างมือบ่อยๆเชื้อโรคนะคะก็จะเข้าสู่ร่างกายของเด็กๆได้ง่ายยิ่งขึ้นเองค่ะมีใครอยากออกมาบอกเล่าเรื่องราวอีกนะขอเชิญน้องข้าตังค่ะวันนี้หนูมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟัง
1: วันนี้น้องไม่สบาย
0: ไม่สบายเหมือนกันกับน้องกรีนเลยใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: น้องมีอาการอย่างไรบ้างครับ
1: ไอที่ก็มีน้ำมูก
0: แล้วก็มีน้ำมูกไหลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมีไข้ไหมลูก
1: มี
0: ตัวร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับแล้วหนูทำอย่างไรคะ
1: กินยาบ่อยๆแล้วก็กินน้ำทุกวัน
0: ดีมากเลยค่ะเพราะว่ารับประทานยาแล้วร่างกายก็จะหายจากเป็นไข้ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานหนูก็หยุดไปใช่ไหมลูกหยุดเรียนเหมือนกันเลยเพราะว่าป่วยนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆนะคะป่วยกันเยอะมากเลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศเป็นยังไงคะลูกอากาศเป็นยังไงคะหนาวหนาวร้อนร้อนเพราะว่ามีอะไรมีฝนตกนั่นเองอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็อาจจะไม่สบายได้ค่ะอาจจะมีไข้มีน้ำมูกไหลนะคะเนื่องจากอากาศเราเปลี่ยนแปลงเด็กๆก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆห้องเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้มีข่าวสารอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนฟังบ้างคะเดี๋ยวเราไปเล่าข่าวกันต่อนะคะ

0: ูพาไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ
1: อู้ตอนไหนคะลูก
0: ตอนตื่นเช้ามาค่ะ
1: ก่อนมาโรงเรียนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อุ๊ยอร่อยไหมคะ
0: อร่อย
1: อร่อยใช่ไหมลูกข้าวเหนียวหมูปิ้งมีประโยชน์ไหมคะ
0: มีค่ะ
1: มีประโยชน์นั่นเองแล้วหนูดื่มอะไรอีกคะ
0: ดื่มนม
1: ดื่มนมด้วยแสดงว่าหนูรับประทานตอนเช้าทั้งข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็ดื่มนมด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคนไหนเคยรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งบ้างคะโอ้โหยกมือกันหลายคนเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอเชิญใครอีกดีนะขอเชิญน้องมะลิค่ะน้องมะลิคะวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนฟังคะ
0: แม่หนูพาน้องไปโรงพยาบาล
1: แม่หนูพาน้องไปโรงพยาบาลทำอะไรลูก
0: น้องไม่สบาย
1: น้องไม่สบายแล้วหนูล่ะคะไม่สบายด้วยหรือเปล่าไม่เป็นใช่ไหมคะดีแล้วค่ะแล้วน้องกลับมาหายหรือยังคะ
0: หายแล้วค่ะ
1: หายแล้วโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆหลายคนนะคะจดจำเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารต่างๆเด็กๆหลายคนก็บอกว่ารับประทานอาหารในยามเช้าเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะลูกบางคนก็บอกว่ารับประทานอะไรนะคะน้องซิน
2: โ
1: จ๊กใช่ไหมคะแล้วน้องเอ๋ยรับประทานอะไรคะเมื่อสักครู
2: ่
1: ข้าวเหนียวหมูปิ้งใครรับประทานข้าวผัดมาบ้างคะเห็นไหมคะเด็กๆแต่ละคนนะคะก็ได้รับประทานอาหารเช้าแตกต่างกันใช่ไหมลูกเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะที่เด็กๆนะคะจดจำเรื่องราวต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆในวันหยุดหรือว่าการรับประทานอาหารเช้าการเดินทางมาโรงเรียนค่ะเด็กๆสามารถนำมาบอกเล่านะคะให้เพื่อนๆฟังได้ในห้องเรียนในทุกๆวันเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

ช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมสนุกๆ กันแล้วกับกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะออกกำลังกายแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะยกมือกันเต็มเลยแสดงว่าเด็กๆชอบออกกำลังกายไหมลูกชอบใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะชอบการออกกำลังกายยามเช้าแบบนี้หรือเปล่าคะโอ้โหชอบกันทุกคนเลยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณการเคลื่อนไหวนะคะด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้อะไรเอ่ยกลับมือนั่นเองเด็กๆต้องฟังเสียงสัญญาณนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องเคลื่อนไหวนะคะทำท่าทางตามเสียงสัญญาณด้วยค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนพร้อมจะออกกำลังกายแล้วบ้างลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วก็ดูด้วยนะว่าตัวเองใกล้เพื่อนหรือเปล่าถ้าไม่ใกล้เพื่อนก็หยุดได้ค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนนะคะ

โอ้โหน้องชมพู่ทำท่าอะไรอยู่นะลูกน้องชมพู่บอกว่าวันนี้ทำท่าเป็นเสือละคะ

น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆปลายทางหลายคนนะคะมีท่าทางแปลกใหม่กันด้วยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆในห้องเรียนของครูปิ๊งทำท่าอะไรกันอยู่บ้างนะหนูทำท่าอะไรอยู่คะอิงฟ้าทำอะไรนะลูกสะพายกระเป๋าอันตาล่ะคะปรบมือเหรอคะน่ารักมากเลยค่ะหลายคนนะคะทำท่าแปลกใหม่เช่นเดียวกันค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันเลยค่ะสัญญาณหยุดแล้วนะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาทำตัวสูงๆก็ได้นะคะไปกันต่อเลยค่ะ

0: วันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะฟังเสียงสัญญาณหยุดแล้วคุณครูปิ๊งนะคะจะบอกคำว่าชาวนาให้เด็กๆนะคะทำท่าปลูกข้าวชาวนาเขาดำนาปลูกข้าวใช่ไหมคะถ้าคุณครูปิ๊งพูดคำว่าทุ่งนาให้เด็กๆทำท่าหุ่นไล่กาถ้าคุณครูปิ๊งพูดคำว่าต้นข้าวให้เด็กๆทำท่าต้นข้าวถูกลมพัดปิวแบบนี้คุณครูปิ๊งบอกข้อตกลงว่าอย่างไรบ้างนะคะถ้าคุณครูปิ๊งพูดว่าชาวนาทำอะไรคะชาวนาปลูกอะไรคะปลูกข้าวถ้าคุณครูปิ๊งพูดว่าทุ่งนาล่ะคะทำอะไรคะเป็นหุ่นไล่กาแล้วถ้าคุณครูปิ๊งพูดว่าต้นข้าวเด็กๆทำท่าอะไรคะทำอะไรต้นข้าวผิวไหวแบบนี้ทำได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะดูสิว่าเด็กๆนะคะจะทำท่าทางตามข้อตกลงของเราได้หรือเปล่าทุ่งนาทำท่าอะไรคะทุ่งนาทุ่งนาทำท่าอะไรคะ
1: ไล่กา
0: ใครจำได้บ้างคะทุ่งนาทำท่าหุ่นไล่กาค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อกันเลยชาวนาชาวนาทำท่าอะไรคะปลูกข้าวต้นข้าว

ชาวนาใครจำได้บ้างนะทำท่าอะไรอยู่คะชาวนาทำท่าอะไรอะคะ

ปลูกข้าวนะคะทุ่งนาต้นข้าวค่ะทุ่งนาค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ10จังหวะกับเข้าทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นั่งตัวตรงๆก้มหัวลงปรบมือคุณครูอยู่ทางไหนหันหน้าไปทางนั้นแหละน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะไปเคลื่อนไหวร่างกายสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะฟังข้อตกลงแล้วทำตามข้อตกลงได้ถูกต้องหรือเปล่าคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันก่อนค่ะยืดเหยียดร่างกายนะคะตามบริบทเลยค่ะ

สูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้

ให้เด็กๆค่อยๆลืมตานะคะเด็กๆหลายคนนะคะนั่งสมาธิได้นิ่งขึ้นมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมได้ดีขึ้นนั่นเองมีสมาธิมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆได้ดีขึ้นด้วยค่ะและยังฟังข้อตกลงนะคะในการเคลื่อนไหวร่างกายของเราทำท่าทางตามข้อตกลงได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆสังเกตไหมคะว่าเราจะเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะหน่วยอะไรคะข้าวใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งนำอะไรมาเยอะแยะเลยต้นข้าวค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยเดี๋ยวเด็กๆพูดตามก่อนนะคะได้ไหมคะหน่วยข้าวและวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้ในเรื่องลักษณะของต้นข้าวและขั้นตอนการทำนาเรื่องลักษณะของต้นข้าวและขั้นตอนการทำนาใช่แล้วค่ะคุณครูปิ๊งก็เลยนำต้นข้าวของจริงค่ะมาให้เด็กๆนะคะได้สังเกตกันด้วยนะคะว่าต้นข้าวเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเด็กๆลองสังเกตสิคะมีอะไรบ้าง
1: มีใบแล้วก็มีนี่ข้างหลัง
0: ข้างหน้าอ๋ออันนี้เรียกอะไรคะอันนี้ใช่ไหมคะที่น้องน็อตบอกใช่ไหมคะรู้ไหมคะอะไรคะ
1: ข
0: ้
1: าว
0: เขาเรียกว่ารวงข้าวค่
1: ะ
0: พูดสิคะรวงข้าวใช่แล้วค่ะรวงข้าวก็คือเมล็ดข้าวที่เรียงต่อกันอยู่นี่ใช่ไหมคะก่อนที่จะนำไปสีข้าวก็จะเป็นข้าวเปลือกที่เด็กๆเห็นสีเหลืองๆเหมือนกันไหมคะเหมือนกันกับที่เมื่อวานเราสังเกตข้าวเปลือกเลยแต่ตอนนี้เก็บเกี่ยวได้หรือยังเหลืองหมดหรือยังคะเหลืองหมดหรือยังลูก
1: ย
0: ังไม่หมดใช่ไหมคะก็เลยยังนำไปรับประทานยังไม่ได้ค่ะต้องรอให้ข้าวนะคะแก่กว่านี้เสียก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลักษณะที่เด็กๆบอกนะคะอะไรบ้างในลักษณะของต้นข้าวค่ะเดี๋ยวเด็กๆพูดพร้อมๆคุณครูปิงนะคะรวงก็คือสิ่งที่คุณครูปิงบอกให้เด็กๆสังเกตจากต้นจริงไปเมื่อสักครู่นี้
1: ใบ
0: ก็คือส่วนที่เป็นใบสีเขียวๆใช่ไหมคะเด็กๆสามารถมาจับสัมผัสได้นะคะแต่ต้องสัมผัสเบาๆเพราะว่าเป็นยังไงคะเดี๋ยวต้นข้าวนะคะก็จะหักนั่นเองค่ะต่อมาค่ะลำต้น

0: ลำต้นก็คือตรงนี้นะคะด้านล่างเห็นไหมคะต้นก็จะใหญ่ๆนะคะอยู่ด้านล่างและราก
1: ราก
0: รากเด็กๆเห็นรากของต้นข้าวหรือเปล่าคะเห็นไหมคะต้นจริงเห็นไหมลูกใช่แล้วค่ะต้นจริงนะคะรากของข้าวก็จะอยู่ในดินที่เราใส่ลงไปใช่ไหมคะและต้นขนง
1: ต
0: ้
1: นหน่
0: อต้นขนงต้นหน่อก็คือกิ่งก้านที่ยื่นออกมาด้านบนนะคะต้นขนงต้นหน่อก็คือด้านบนที่แยกออกมาแบบนี้นะคะวันนี้เด็กๆค่ะนอกจากได้เห็นลักษณะของต้นข้าวนะคะทั้งของจริงและในรูปภาพแล้ววันนี้คุณครูปิงค่ะมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้รับชมด้วยอยากชมไหมคะนั่งให้ตัวตรงเลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอการปลูกข้าวกันค่ะ

0: การทำนาจริงๆแล้วมี3วิธีก็คือ 1. การทำนาโยน 2. การทำนาหว่านน้ำต้ม 3. การทำนาปากดำการทำนาโยนนั้นเหมือนที่ข้าวหอมมาทำกับตาคราวก่อนเด็กๆจะชอบวิธีนี้มากเพราะได้สนุกกับการโยนกล้าลงบนนาวิธีนี้ฟังดูสนุกแต่เอาเข้าจริงแล้วได้ผลผลิตน้อยที่สุดเลยล่ะส่วนนาหว่านน้ำต้มและนาปากดำนั้นค่อนข้างได้รับความนิยมในประเทศไทยมากที่สุดแต่นาหว่านน้ำต้มต้องใส่ปุ๋ยบำรุงเยอะมีต้นทุนมากกว่าอีกทั้งยังต้องใช้แรงงานคนในการหว่านพักหลังตาอายุมากขึ้นก็ใช้วิธีนี้ไม่ไหวแล้วปัจจุบันที่นาของตาจะใช้การทำนาปากดำเป็นหลักเพราะประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและที่สำคัญสามารถใช้เครื่องจักรมาทุ่นแรงทำให้สะดวกรวดเร็วกว่าวิธีอื่นอีกด้วย
1: การทำนาปากดำฟ
0: ัง
1: ดูน่าสนใจมากเลยนะคะดูง่ายดีน่าจะเหมาะกับข้าวหอม
0: ดีเลยข้าวหอมงั้นตาอธิบายขั้นตอนการทำนาปากดำต่อเลยนะตั้งใจฟังให้ดีล่ะขั้นตอนที่1เตรียมดินให้พร้อมนำรถไถไถพวกขอสังเพื่อปรับสภาพดินหลังจากนั้นต้องเพิ่มสารอาหารและไนโตรเจนให้ดินอาจใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกก็ได้แต่ตาใช้เมล็ดพอเทืองเพราะง่ายต่อการปลูกและไถกลบนำเมล็ดเปลืองมาหว่านให้ทั่วแปลงนาระยะเวลาในการโต 45-50 วันเมื่อพอเทืองโตแล้วให้ไถกลบอีกครั้งสูบน้ำเข้านาและไถนาให้เป็นดินเลนเพื่อเตรียมพร้อมดินสำหรับการปลูกขั้นตอนที่2เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นตู้เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือสุ่มข้าวชุมชนเตรียมกระบะเพาะพันธุ์ข้าวบรรจุแกลบดำในกระบะใส่เมล็ดข้าวลงในกระบะที่เตรียมไว้เพาะจนต้นกล้าอายุ 15-20 วันเพื่อนำไปปลูกขั้นตอนที่3การปลูกข้าวบรรจุต้นกล้าใส่เครื่องปักดำขับรถปักดำไปปลูกข้าวตามเลนที่แบ่งไว้ปลูกให้ห่างกัน 20-25 เซนติเมตรขั้นตอนที่4การดูแลข้าวข้าวในแต่ละระยะก็ต้องการการดูแลที่แตกต่างกันออกไปในระยะที่ต้นกล้าอายุ 1-20 วันใส่ปุ๋ยครั้งแรกเพื่อบำรุงต้นกล้าให้เจริญเติบโตเต็มที่ในระยะแตกกอ 20-55 วันใส่ปุ๋ยครั้งที่2เพื่อเติมธาตุอาหารในดินเพื่อให้ต้นข้าวแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับแมลงและอย่าลืมตรวจดูระดับน้ำในนาให้มีระดับน้ำที่ 5-10 เซนติเมตรระยะตั้งท้อง 55-90 วันต้องบำรุงข้าวด้วยการใส่ปุ๋ยครั้งที่3เพื่อให้ต้นข้าวมีแร่ธาตุเพียงพอที่จะสร้างรวงข้าวและอย่าลืมตรวจดูระดับน้ำในนาให้มีระดับที่ 5-10 เซนติเมตรในระยะข้าวสุกแก่หรือระยะทับถึง 90-120 วันเป็นระยะที่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้จะต้องระบายน้ำออกจากนาซึ่งสมัยนี้ก็มีรถเกี่ยวข้าวแล้วไม่ต้องเกี่ยวเองเหมือนสมัยก่อนตาก็ทำเองได้อย่างสบายสบายเลยล่ะ
2: ขอขอบคุณสื่อวิทัศน์มาเรียนรู้การปลูกข้าวตอนที่3-5ค่ะเผยแพร่โดยไรท์นิวชาแนลค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะวิคุณตาขอสอนเรื่องการทำอะไรคะการทำนาปลูกข้าวมีกี่วิธีมีกี่วิธีคะ3วิธีนะคะ3วิธีมาดูกันค่ะว่า มีวิธีการทำนาแบบไหนบ้างอย่างที่หนึ่งนะคะวิธีที่หนึ่งการทำนาหว่านเมล็ดพูดสิคะการทำนาหว่านเมล็ดเราก็จะนำเมล็ดข้าวเปลือกนะคะหว่านไปที่ไหนนะคะในทุ่งนาเห็นไหมคะตรงนี้คือทุ่งนามีน้ำอยู่แบบนี้นะคะแล้ววิธีที่สองการทำนาแบบปักดำพูดสิคะการทำนาแบบปักดำการทำนาแบบปักดำเด็กๆก็ต้องนำต้นกล้านะคะที่งอกแล้วค่ะนี่แบบนี้เห็นไหมคะเหมือนต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเราใช้ต้นกล้าแบบนี้นะคะในการนำไปปักลงนะคะทุ่งนานั่นเองที่นาที่เราเตรียมพื้นดินไว้เรียบร้อยใส่น้ำเข้าแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำต้นกล้าแบบนี้ไปปักลงที่ในนาค่ะเพื่อจะให้ต้นข้าวเรียงสวยก็เลยมีระยะห่างที่พอสมควรใช่ไหมคะอ่ะต่อมาค่ะวิธีที่3การทำนาโยนพูดตามคุณครูปิ๊งค่ะการทำนาโยนการทำนาโยนการทำนาโยนแล้วก็เหมือนกับชื่อเลยค่ะเขาต้องทำอะไรไงคะโยนต้นข้าวใช่ไหมคะโยนลงไปโยนต้นอ่อนแบบนี้แหละค่ะลงไปในทุ่งนาแต่ว่าต้นข้าวบางต้นก็ล้มบางต้นก็ตั้งฉะนั้นอัตราที่ต้นข้าวจะตายเยอะมากนะคะนิยมไหมคะนิยมทำแบบนี้ไหมนิยมไหมคะไม่นิยมเพราะว่าได้ผลผลิตเป็นยังไงลูกน้อยค่ะใช่แล้วเราจะเลือกนะคะวิธีการทำนาที่ได้ผลดีที่สุดนะคะเราถึงจะทำนาครั้งหนึ่งนะคะประสบความสำเร็จนั่นเองเด็กๆว่ายากไหมลูกยากเช่นเดียวกันเลยฉะนั้นคนที่เป็นชาวนาน่าสงสารไหมคะน่าสงสารนะถ้าเด็กๆรับประทานข้าวต้องรับประทานให้เป็นอย่างไรรับประทานให้เป็นอย่างไรคะให้หมดเพราะว่าชาวนานะคะกว่าจะได้เมล็ดข้าวมาให้เด็กๆได้รับประทานเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยมากเลยค่ะเด็กๆนะคะก็อยากเรียนรู้ใช่ไหมคะว่าขั้นตอนการปลูกข้าวเราจะปลูกอย่างไรอยากทำไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิงค่ะจะพาเด็กๆนะคะไปทดลองปลูกข้าวกันจริงๆด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูวิธีขั้นตอนการปลูกข้าวกันก่อนนะคะขั้นตอนการปลูกข้าวเตรียมดินใส่ในกระถางนำเมล็ดข้าวหว่านลงในกระถางรดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ในที่ที่มีแสงแดดเพียงพอเด็กๆปลายทางกับคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะคุณครูนะครับสามารถพาเด็กๆนะคะทดลองการปลูกข้าวในกระถางนะคะอย่างง่ายค่ะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ขั้นตอนการปลูกข้าวการเตรียมดินและการดูแลรักษาต้นข้าวนั่นเองค่ะ

0: เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากปลูกข้าวแล้วบ้างคะเดี๋ยวเรามาสังเกตก่อนนะคะว่าคุณครูปิ๊งเตรียมอะไรมาให้เด็กบ้างค่ะอย่างแรกเลยอะไรคะเด็กๆกระถางใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะปลูกข้าวนะคะใส่กระถางใบนี้ค่ะโดยที่เด็กๆนะคะจะต้องตักดินนะคะไปใส่กระถางนะคะจนดินเป็นยังไงเลยเกือบเต็มนะคะไม่เอาเต็มนะลูกเอาแค่ริมๆเกือบเต็มแบบนี้นะคะแบบที่คุณครูปิ๊งตักไว้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเด็กๆช่วยกันตักดินเสร็จแล้วค่ะเราจะใช้เมล็ดข้าววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งแช่น้ำไว้แล้ว1คืนนะคะตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเมล็ดข้าวเป็นอย่างไรนะดูสิคะมีอะไรเกิดขึ้นที่เมล็ดข้าวของเราบ้างคะมีอะไรสีขาวๆคะเห็นไหมคะมีอะไรสีขาวๆอยู่ใช่เปลือกหรือเปล่าลูก
1: ต้นข้าว
0: เริ่มมีรากงอกออกมาแล้วค่ะเป็นรากของข้าวนั่นเองค่ะต้นข้าวก็จะออกมาจากเมล็ดข้าวเปลือกแบบนี้นะคะที่เด็กๆเห็นว่าเป็นข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้มีลอกเปลือกออกแล้วเป็นข้าวสารใช่ไหมคะเรานำมาปลูกได้นะลูก
1: นี
0: ่ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวต้นนะคะก็จะค่อยๆโตขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาเมล็ดข้าวค่ะช่วยกันนะคะหว่านข้าวโดยการโรยเป็นแบบนี้เลยค่ะโรยไปทั่วๆเลยเด็กๆทำได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวครูปิ๊งนะคะจะสังเกตเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆโรยเมล็ดข้าวเสร็จแล้วเด็กๆก็กลบด้วยอะไรคะด้วยดินอีกหนึ่งรอบกลบลงไปให้เมล็ดข้าวหายไปอยู่ในดินทำได้ไหมลูกเสร็จแล้วทำอะไรต่อนะเรามีบัวด้วยสำหรับทำอะไรคะบัวรดน้ำสำหรับรดน้ำใช่ไหมคะเด็กๆก็ใช้บัวรดน้ำแย่งกันได้ไหมคะไม่ต้องแย่งกันทำคนละหน้าที่เดี๋ยวครูปิ๊งจะแบ่งกลุ่มให้เด็กๆคนไหนจะเป็นคนตักดินคนไหนจะเป็นคนโรยหว่านเมล็ดข้าวคนไหนจะเป็นคนกลบดินและคนไหนจะเป็นคนรดน้ำ4คนให้ทำคนละ1หน้าที่ทำได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ทำได้ไหมคะโอโซน
1: ได
0: ้ทำได้ใช่ไหมคะนั่งตัวตรงๆเลยเมื่อเสร็จแล้วรดน้ำเสร็จแล้วเด็กๆมานำสัญลักษณ์ของตนเองติดลงบนกระดาษที่ครูปิ๊งทำให้เพื่อจะมาปักเป็นป้ายว่าเป็นกระถางของใครคะ
1: ของ
0: เราก็จะมีสติกเกอร์สัญลักษณ์ของเด็กๆอยู่บนป้ายจะได้
1: ใช
0: ่แล้วค่ะจะได้จำได้ว่าเป็นของใครที่ปลูกร่วมกันบ้างดีไหมคะ
1: ไปนั่งผ
0: ิ
1: ดก
0: ูใช่แล้วค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมจะปลูกต้นข้าวกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็ปลูกต้นข้าวกันต่อค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ปลูกต้นข้าวกันแล้วทุกคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ไปทำกิจกรรมปลูกต้นข้าวสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมลูกแล้ววันนี้ค่ะเราปลูกต้นข้าวแล้วแต่คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆนะคะสังเกตต้นข้าวบ้านด้วยนะเพราะว่าต้นข้าวจะค่อยๆทำไมขึ้นคะเจริญเติบโตขึ้นค่ะเด็กๆนะคะจะต้องช่วยกันดูแลรดน้ำให้ต้นข้าวของเด็กๆกันด้วยค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ในหน่วยข้าวใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องลักษณะของต้นข้าวต้นข้าวมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างคะมีรวงข้าวใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะเขียวๆใบลำต้นใช่ไหมคะแล้วก็มีกิ่งก้านแขนงแยกออกมาอีกใช่ไหมคะลูกวันนี้เด็กๆได้ทำการปลูกข้าวโดยเด็กๆใช้การหว่านเมล็ดใช่ไหมคะหว่านเมล็ดลงไปที่ไหนที่ไหนคะบนดินในกระถางของเด็กๆนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ติดสัญลักษณ์นะคะของเด็กๆไว้ในทุกกลุ่มเลยเด็กๆก็สามารถติดตามนะคะดูแลต้นข้าวของกลุ่มของตนเองได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราทำอะไรมาคะปลูกข้าวมาใช่ไหมลูกไปล้างมือแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปดีไหมคะไปพักกันเลยค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนนะคะชื่นชอบการทำผลงานศิลปะบ้างนะโอ้โหเด็กๆนะคะชื่นชอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพราะว่าวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมมาให้เลือกทำนะคะถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะวันนี้กิจกรรมใหม่ของเรานะคะวัสดุอุปกรณ์เยอะไหมคะเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมมือของเรากันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำแบกำแบกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลโอ้โหเก่งมากค่ะมือลงค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วนั่นเองวันนี้นะคะกิจกรรมที่คุณครูปิ๊งมีให้เลือกทำนะคะกิจกรรมที่1ค่ะปั้นค่ะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างลูกใช่แล้วค่ะมีดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนั่นเองกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนเราก็จะใช้นะคะสีเทียนและกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะส่วนกิจกรรมที่3วันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะเป็นกิจกรรมตัดกระดาษเป็นเส้นตรงค่ะแต่วิธีการทำนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะบอกให้ฟังอีก1รอบค่ะอย่างแรกเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะกระดาษร้อยเส้นประค่ะสีเทียนค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะกรรไกรปลายมนค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องตัดกระดาษตามรอยเส้นประค่ะแต่ก่อนอื่นเด็กๆต้องทำอย่างไรก่อนคะทำอะไรดีนะกระดาษมันเป็นสีอะไรคะลูกสีขาวมันสวยหรือยังยังเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราระบายสีกระดาษนะคะให้เด็กๆสามารถเลือกใช้สีได้ตามจินตนาการเลยสีและช่องก็ได้ดีไหมคะเสร็จแล้วถึงจะไปตัดอะไรคะตัดกระดาษตามรอยเส้นอะไรคะเส้นประนะคะแต่เด็กๆนะคะอย่าลืมว่าเวลาเราใช้กรรไกรใช้อย่างไรลูก
1: อย่าเอาไปต
0: ั
1: ดผม
0: เอาไปตัดผมได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้อ๋อตัดผมเพื่อละคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ากรรไกรเป็นของมีคมนะคะเวลาเด็กๆใช้ต้องใช้อย่างระมัดระวังและเวลาเด็กๆตัดกระดาษเด็กๆนะคะใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เข้าไปจับกรรไกรแต่

ถ้าเด็กๆยังไม่ถนัดใช้นิ้วกลางเข้าไปช่วยแบบนี้นะคะและอ้ากันไกลและเด็กๆใช้นิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นด้านบนทำอย่างนี้ตัดถนัดไหมคะไม่ถนัดต้องตั้งหัวแม่มือขึ้นด้านบนทำได้ไหมคะเสร็จแล้ว

แอบดันเข้าไปขยับดันเข้าไปเรื่อยๆนะคะจับกรรไกรแล้วก็ขยับดันขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆวันนี้เราจะไม่ได้ตัดกระดาษให้ขาดออกนะลูกเราจะตัดถึงรอยเส้นข้างบนเห็นไหมคะถึงเส้นนี้พอค่ะเส้นด้านบนแค่นี้กระดาษจะติดอยู่นะคะแบบนี้ตัดไปอีกเส้นหนึ่งสิคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งตัดให้ดูอีกเส้นหนึ่งนะคะต้องสังเกตรอยเส้นปะด้วยกรรไกรจะอยู่แนวเดียวกันกับรอยเส้นปะนะคะดันมือเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมคะตัดจนครบกี่เส้นคะเด็กๆสวัสดีกี่เส้นคะตอนนี้ครูปิ๊งตัด3เส้นแล้ว4เส้นเด็กๆตัดกระดาษได้ไหมคะและ5เส้นค่ะวันนี้เราจะตัดเส้นตรงกี่เส้นลูก5เส้นนะคะตัดขาดไหมไม่ขาดนะคะจะไม่ขาดออกจากกันเห็นไหมคะมีด้านบนมีเส้นวัดระยะให้เด็กๆอยู่นะคะตัดถึงเส้นสีดำด้านบนใครตัดขาดออกจากกันสวยไหมคะจะไม่สวยเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะเดินไปสังเกตเด็กๆนะคะว่าสามารถระบายสีและตัดกระดาษได้หรือเปล่าค่ะวันนี้นะคะจะให้เด็กๆฝึกการตัดนั่นเองเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนนะลูกเราจะเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะเล่นตามมุมค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบล็อกค่ะมุมหนังสือค่ะและมุมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกเล่นเข้ามุมต่างๆตามที่คุณครูเปิดนะคะให้เล่นและเด็กๆนะคะก็อย่าลืมว่าเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเมื่อไรเด็กๆต้องช่วยเพื่อนๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่เดิมแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะแถวนี้กิจกรรมอะไรคะกับหลังหันเลยครับแถวนี้ล่ะลูกไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะแถวสุดท้ายทำอะไรคะตัดกระดาษไปหยิบกระดาษที่จะตัดเลย